0: และทุกครั้งที่เกิดวิกฤตนะคะภาพที่เราเห็นก็คือน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลืออย่างที่แฟลตคลองจันเนี่ยนะคะก็มีประชาชนจิตอาสานำข้าวเข้าไปแจกผู้ประสบอุทกภัยแต่ว่าอุทกภัยในครั้งนี้ยังคงมีหลายครอบครัวที่ยังคงเดือดร้อนนะคะสยามรวมใจไทยช่วยไทยได้เชิญชวนประชาชนร่วมมอบของใช้จำเป็นช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยเปิดจุดรับบริจาคณ Next Tropia สยามพารากอนและไอคอนสยามพร้อมร่วมบริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทยค่ะกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำได้ผนึกกำลังพันธมิตรเดินหน้าโครงการสยามรวมใจไทยช่วยไทยเปิดศูนย์กลางรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้วยขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นอาทิข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคนมผงผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ของใช้จำเป็นสำหรับการดำรงชีพของคนและสัตว์เลี้ยงรวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดที่นะสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคได้แก่ Nextopia ชั้น5สยามพารากอนชั้น G ฝั่ง Southบริเวณหน้าห้อง Lost and Fun สยามพารากอนชั้น G ใกล้ลิฟต์ล็อบบี้ดีไอคอนสยามนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถร่วมบริจาคผ่านทางบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 045-3-04637-0 ชื่อ Biller ID หรือว่ารหัสประจำตัวผู้ให้บริการก็คือ099-400-01-601-2795นะคะ0994000160172795โดยทุกยอดการบริจาคสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด2เท่าค่ะ
1: ส่วนภาพรวมสภาพอากาศเช้าวันนี้นะครับกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนลดลงแล้วนะครับคนกรุงเทพถ้าท่านต้องการจะซักผ้าเตรียมตัวได้เพราะว่าสายๆเนี่ยจะมีแดดเข้ามาแต่ว่าภาคเหนือยังต้องเฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTE ครับ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
3: เช้านี้มีข่าวดีของคนกรุงค่ะฝนลดลงแล้วแดดจะมาเตรียมซักผ้ากันได้เลยค่ะส่วนชาวเหนือวันนี้เตรียมรับมือฝนต่อจะมีฝนหนักมากเคลื่อนเข้าพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากเตรียมพร้อมรับมือจะมีฝนมากที่สุดส่วนภาคกลางภาคตะวันออกยังมีฝนหนักหลงเหลืออยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดพื้นที่ไหนฝนตกมาหลายวันแล้วอย่าเพิ่งวางใจเพราะฝนตกซ้ำอาจทำให้เกิดน้ำหลากน้ำท่วมซ้ำน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มได้ค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝนกินพื้นที่เป็น 70% จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยและกำแพงเพชรจะมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันตกเฉียงเหนือวันนี้ฝนลดลงมีตกได้บ้างในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์สำหรับพื้นที่ภาคกลางยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในโซนจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วค่ะสำหรับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ยังคงมีฝนหนักเกิดขึ้นในโซนจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดคลื่นลมในทะเลยังต้องระวังคลื่นสูง2เมตรถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรได้สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่เป็นฝนธรรมดาตกได้ที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: วันนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่เมียนมาที่ก็เผชิญกับน้ำท่วมและโคลนถล่มเช่นเดียวกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนและสูญหายอีกกว่า30คนฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในพื้นที่ภูมิภาคตะนาวสีทางใต้สุดของเมียนมากระทบต่อหมู่บ้านกว่า60แห่งโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนและอีกกว่า30คนสูญหายขณะที่มีบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายนอกจากนี้น้ำท่วมยังทำลายถนนหนทางและสะพานหลายแห่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอีกทั้งความขัดแย้งภายในทำให้การประเมินความเสียหายและจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นไปได้ยากทั้งนี้ภาคใต้เมียนมาเผชิญกับฝนตกหนักมาตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนจากอิทธิพลของระบบสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงประเทศไทยโดยฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาเมียนมาระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงเหนือทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอตอนใต้ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่27ถึง30กันยายนนี้พร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขาและน้ำระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มด้วย
1: ไปที่สิงคโปร์นะครับคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของสิงคโปร์อยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราและกะลิมันตันของอินโดนีเซียโดยในช่วงเช้าพื้นที่ตอนกลางและตะวันออกมีค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษหรือว่า PSI สูงถึง127และ114ตามลำดับขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าสภาพอากาศแห้งยังคงปกคลุมทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเกาะสุมาตราและเกาะกะลิมันตันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดไฟป่าได้ง่ายทำให้ยังมีความเสี่ยงที่หมอกควันจะลอยข้ามพรมแดนทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าพบจุดความร้อนกระจายอยู่ในเกาะกาลิมันตันและพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะสุมาตรานอกจากนี้หลายสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในกาลิมันตันและเกาะสุมาตราตอนใต้รายงานค่ามลพิษตั้งแต่ระดับไม่ดีต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายอย่างไรก็ตามการประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและกลุ่มควันยังทำได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมีเมฆปกคลุมขณะเดียวกันทางสิงคโปร์ได้เตือนว่าแม้จะมีฝนตกในบางพื้นที่แต่ว่าสภาพอากาศแห้งยังคงเกิดขึ้นในเกาะสุมาตราตอนใต้และกาลิมันตันตอนใต้

0: ได้คาดว่าลมจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอาจพาหมอกควันเข้ามาปกคลุมสิงคโปร์ได้ครับ
1: ทางการกัมพูชาเตรียมเริ่มเกณฑ์ทหารในวันที่1ตุลาคมนี้หลังประกาศบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารฉบับใหม่เมื่อต้นปีซึ่งกำหนดให้ชายกัมพูชาอายุ 18-25 ปีต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา2ปีรายงานจากสำนักข่าวคาแมร์ไทมส์ระบุว่ากระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการเกณฑ์ทหารแห่งกัมพูชาเรียกร้องให้ผู้ปกครองร่วมกันสนับสนุนวัยรุ่นหนุ่มสาวให้เตรียมตัวเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยชี้ว่าการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่วัยรุ่นหนุ่มสาวสำหรับการเข้ารับราชการทหารและช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเกณฑ์ทหารซึ่งการเข้ารับการเกณฑ์ทหารนั้นจะช่วยเปิดโอกาสให้ได้รับการฝึกอบรมและเสริมสร้างทั้งด้านความรู้ทักษะวินัยและความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายทัศนคติประสบการณ์และความมั่นใจในตนเองซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนทั้งในด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตหลังเสร็จสิ้นการฝึกทั้งนี้คณะกรรมการเกณฑ์ทหารกัมพูชาจะแจกจ่ายแบบฟอร์มใบสมัครระหว่างวันที่1ถึง9ตุลาคมนี้และให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่10ถึง15ตุลาคม
0: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในรัฐอุตตรประเทศของอินเดียซึ่งล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว56คนครับ
2: ฝนที่ตกหนักในรัฐอุตรประเทศทางภาคเหนือของอินเดียส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มคร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว56คนในช่วง3วันที่ผ่านมาและบ้านเรือนกว่า100หลังได้รับความเสียหายขณะที่รัฐโอริสาทางภาคตะวันออกประชาชนกว่า 70,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกหนักได้ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนในเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกันมีรายงานผู้เสียชีวิต12คนและทางการได้ประกาศเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันพายุนอร์อีสเตอร์โหมกระหน่ำพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นสูงซัดฝั่งโดยแม้ขณะนี้พายุอ่อนกำลังลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นระยะขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อประชาชนนับแสนครัวเรือนพายุเฮอริเคนโปโลทวีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกขณะเคลื่อนตัวไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูโดยอิทธิพลของพายุจะก่อให้เกิดฝนตกหนักในช่วงหลายวันนี้ซึ่งเสี่ยงต่อน้ำท่วมและโคลนถล่มขณะเดียวกันกำลังทหารเกือบ 20,000 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ส่วนในสหรัฐแม้พายุเฮอริเคนโปโลได้เคลื่อนตัวออกห่างจากหมู่เกาะฮาวายแล้วแต่เจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันภูเขาไฟเอตนาบนเกาะซิซิลีของอิตาลีเกิดปะทุขึ้นอีกครั้งส่งกลุ่มควันและเท่าฐานพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าราว4กิโลเมตรกระทบต่อการเดินทางทางอากาศโดยมีการประกาศเตือนภัยการบินระดับสูงสุดที่สนามบินวิเซนโซเบลินีในตัวเมืองคาตาเนียเที่ยวบินถูกระงับเป็นวันที่2ตำรวจแอฟริกาใต้กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานหลังเกิดเหตุกราดยิง2ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27คนโดยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเขตเวเดล่านครโยฮันเนสเบิร์กผู้ก่อเหตุเป็นชายชะกัน8คนบุกเข้าไปกราดยิงก่อนหลบหนีไปส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ร้านอาหารย่านแอลวันเดลใกล้เมืองเคฟทาวน์ทั้ง2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเหตุการณ์สังหารหมู่11ศพในงานปาร์ตี้ใกล้เมืองเดอร์บันตำรวจอังกฤษจับกลุ่มชาย5คนฐานเตรียมการก่อการร้ายหลังได้รับแจ้งว่าพบรถต้องสงสัย3คันใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในแคว้นกลอสเตอร์เชียร์ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยตำรวจได้ประกาศให้เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงพร้อมปิดกั้นพื้นที่รัศมี400เมตรรอบรถต้องสงสัยระหว่างการตรวจสอบและให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปปฏิบัติการสำหรับฐานทัพแห่งนี้เป็นฐานทัพที่กองทัพสหรัฐใช้งานอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ยืนยันว่าการจับกุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับฐานทัพประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์วูซิสแห่งเซอร์เบียประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้มีการจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนด หลังเผชิญกับการประท้วงที่ยืดเยื้อมานานกว่า1ปีจากข้อครหาการทุจริตของรัฐบาลการลาออกของนายวูซิสทำให้เซอร์เบียต้องจัดการเลือกตั้งถึง2ครั้งภายในสิ้นปีนี้ได้แก่การเลือกตั้งรัฐสภาก่อนกำหนดในปลายเดือนตุลาคมและการเลือกตั้งประธานาธิบดีภายใน3เดือนผิงผิงและฝูซวงแพนด้ายักษ์เพศผู้และเมียจากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนตาในสหรัฐแล้วหลังบินข้ามเส้นแบ่งเขตวันระหว่างประเทศ16ชั่วโมงโดยสวนสัตว์แอตแลนตาระบุว่าแพนด้ายักษ์ทั้งสองจะอยู่ในความดูแลเป็นเวลา10ปีอย่างไรก็ตามจะยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชมผิงผิงและฝูซวงเนื่องจากต้องพักอยู่ในพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อกักกันโรคตามขั้นตอนประมาณ1เดือน
1: ที่กาน่ามีช่างทำโรงศพที่เรียกกันว่าโรงศพแฟนตาซีโดยสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับผู้ล่วงลับค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงาน
3: เมื่อมือกีตาร์ที่คล่ำบอดในวงการดนตรีอย่างเฟเดริกเทโกโอเฟรีวัย40ปีได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุรถยนต์ในกาน่าร่างของเขาได้รับการบรรจุลงในโลงศพรูปทรงกีตาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวของเขาจัดให้เพื่อหวังเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวของเขาที่ใครเห็นก็จะรู้ได้ทันทีว่าผู้เสียชีวิตกับกีตาร์นั้นเกี่ยวพันกันอย่างไรแม้ในประเทศอื่นจะมองว่าการต่อโลงศพรูปทรงต่างๆเป็นเรื่องแปลกแต่สำหรับชาวกาน่ามองเป็นเรื่องปกติโดยถือเป็นการเฉลิมฉลองชีวิตให้แก่ผู้ล่วงลับที่ชุมชนชาวกาซึ่งอยู่รอบๆกรุงอัคราเมืองหลวงถือเป็นแหล่งประดิษฐ์โลงศพที่เรียกกันว่าโลงศพแฟนตาซีโดยช่างต่อโลงสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรงปลาเรือแคนูรถยนต์รองเท้าหรือแม้กระทั่งกีตาร์โดยชาวประมงมักจะถูกฝังในโลงศพรูปปลาขนาดใหญ่เท่าตัวคนหรือรูปเรือแคนูร่างของชาวไร่โกโก้จะนอนลงในโลงรูปฝักโกโก้คนขับรถจะอยู่ในรถยนต์และผู้นำทางศาสนาจะอยู่ในเล่มคัมภีร์ไบเบิลหนึ่งในช่างทำโลงศพแฟนตาซีที่กาน่าก็คือแดเนียลโอบรีเมนซาวัย54ปีผู้คนที่นั่นรู้จักเขาดีในฐานะช่างรุ่นเก่าโดยทำอาชีพนี้มากว่า30ปีเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีคนสั่งให้เขาทำโลงศพตามอาชีพของผู้เสียชีวิตมันทำให้ตัวเขาตื่นเต้นมากและเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานสุดท้ายให้แก่ผู้ล่วงลับอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามการทำโลงศพแฟนตาซีมีขึ้นครั้งแรกในหมู่ช่างฝีมือชาวกาแถบกรุงอัคราในช่วงกลางศตวรรษที่20โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสลี่ยงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงซึ่งใช้สำหรับผู้นำท้องถิ่นเมื่อมีการนำมาประยุกต์เป็นการต่อโลงศพสำหรับผู้คนทั่วไปจึงกลายเป็นที่สนใจอย่างรวดเร็วจากการที่เป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตวิจิตรบรรจงทำให้โลงศพบางรูปทรงได้รับการนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เลยทีเดียวอาทิโลงศพรูปกีตาร์แบบเดียวกับที่ใช้บรรจุร่างของปาโจศิลปินชาวกาน่าที่เคยถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในนครนิวยอร์กของสหรัฐมาแล้วมีราคาอยู่ที่ประมาณ 10,000 เซดิกาน่าหรือเกือบ 30,000 บาทส่วนชิ้นงานที่ตั้งใจจะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการจะมีราคาสูงกว่าเนื่องจากช่างจะต้องใช้วัสดุที่ทนทานกว่าเพื่อให้มีอายุอยู่ได้นานหลายทศวรรษภายใต้แสงไฟของพิพิธภัณฑ์เขาบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ยังคงพึ่งพาการสืบทอดทักษะฝีมือผ่านทางสายเลือดครอบครัวเป็นหลักถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปมากนับตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษที่ต้องทำงานด้วยเครื่องมือและช่างแบบดั้งเดิมก็ตามและยังทิ้งท้ายว่าอาชีพของเขาต้องใช้ฝีมือของความเป็นช่างชำนาญการและความคิดสร้างสรรค์แบบศิลปินรวมเข้าไว้ด้วยกัน
0: เราไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปปี้กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: ซึ่งเกี่ยววันนี้เจอกันต่อเนาะความหวังของไทย
4: ครับก็เมื่อวานนี้ไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง 4x100 เมตรชายหญิงนะครับ
1: ค่ะก็ทีมหญิงของเรานะคะยอดเยี่ยมมากได้เหรียญเงินมานะคะแต่ว่าทีมชายเนี่ยจบอันดับที่4มีการประท้วงเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปค่ะ
6: ค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้ก็เริ่มเรื่องของผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับไฮไลท์เมื่อวานนี้คือวิ่ง 4x100 เมตร ทั้งชายและหญิงนะครับเรามีลุ้นเหรียญทองทั้ง2รายการเลยไปดูประเภทหญิงกันก่อนนะครับ4คูณ100เมตรหญิงครั้งที่แล้วเราได้อันดับ2
5: ใช่ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่การชอบการแบบแนะนำตัวของแต่ละชาตินะคะก็เริ่มสตาร์ทนะคะของเราก็สูสีตีคู่มากับจีนนะคะของเรานี่มีไม้1อิงมนัสดาสารมโนไม้2ถูสุกันดาเพชรรักษาไม้3มีน่านสุภานิชภูลเกิดแล้วก็ไม้4เบลจิรพัฒน์ฐานอ่อนตาค่ะ
4: ครับก็ปรากฏว่าของไทยเข้าเส้นชัยอันดับที่2นะครับเวลาที่ออกมาคือ 43.51 วินาทีเป็นสถิติดีที่สุดของตัวเองในปีนี้นะครับก็ได้เหรียญเงินไปนะนี่ช่วงเข้าโค้งแล้วก็ทางตรง100เมตรสุดท้าย
5: ค่ะ
4: ก็จีนนี่ก็นำอยู่เราเบียดลุ้นกับญี่ปุ่นนะฮะอันดับ 2-3 นี่โอ้โหเรียกว่าตัดสินด้วยตาเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าใครเข้าก่อนนะ
5: ค่ะคือจีนนี่เขาแบบนำมานะเดี่ยวๆเลยนะคะก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแพ้ไทยเราบุดวิดนิดเดียว 0.01 คือ9สุดท้ายอีกแล้วนะคะ
4: นะครับก็เท่ากับว่าของไทยก็ได้เหรียญเงิน2ครั้งติดนะ
5: ใช่
4: ในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเหรียญทองก็เป็นจีนเหรียญทองแดงเป็นญี่ปุ่นไป
5: ค่ะขณะที่วิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายนะคะรอบชิงชนะเลิศค่ะของเราลงในลู่ที่8นะคะก็มีไม้1ไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้2สรอัตดับไม้3ชยุทธคงประสิทธิ์แล้วก็ไม้4บิวภูริพลบุญสอนนะคะเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100แล้วก็200เมตรในเอเชียนเกมครั้งนี้
4: ครับของไทยก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับสุดท้ายเข้าอันดับที่4นะของไทยเวลา 38.49 วินาทีครับก็แชมป์ในการแข่งขันรายการนี้เป็นของจีนเวลาที่ออกมา 38.17 วินาทีเหรียญเงินเป็นไต้หวันแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นเกาหลีใต้ตอนแรกมีข่าวว่าจะประท้วงกันนะ
5: ใช่
4: เรามีข่าวตอนแรกว่าจะกลับมาได้เหรียญทองแดง
5: ค่ะแต่ว่าอ่ะก็ประท้วงไม่เป็นผลนะคะเขาบอกว่ามีการเช็คและเกาหลีใต้ก็ไม่ได้ฝ่าวนะคะก็เขาก็คว้าอันดับที่3ไปนะคะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าทีมผลัด4คูณ100เมตรชายมีการปรับเปลี่ยนแผนกันทันหันเพราะว่าตัวหลักที่วางเอาไว้ก็คือตาต้าชุติทัศน์เนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะโค้ชก็จำเป็นที่จะต้องพักก่อนแล้วก็เอาชยุทธเนี่ยขึ้นมาทดแทนนะคะแล้วก็มีการปรับบิวจากไม้2มาเป็นไม้4นักกีฬาไม่สมบูรณ์นะคะก็อันดับที่4โค้ชเจนที่แบดลี่เนี่ยบอกว่าเข้าใจได
4: ้ครับเพราะว่าตอนรอบก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ไม่สองนะ
5: ค่ะใช่
4: บิวนะครับ
5: นะคะไม่เป็นไรนะคะยังมีอีกหลายรายการสำหรับวันนี้นะคะ
4: ครับก็วิ่งผลัดวันนี้เดี๋ยวมีลุ้นอีกนะครับ2ประเภทก็จะเป็นวิ่งผลัดผสม4คูณ100เมตรแล้วก็ทีมวิ่งผลัดชาย4คูณ400เมตรนะครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเหมือนกันนะครับไปดูการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรผสมรอบแรกนะครับฮีทที่1ทีมวิ่งผลัดผสมไทยในรุ่นที่6นะครับประกอบไปด้วยไม้1ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้2เป็นสุภานิชภูลเกิดไม้3ชยุทธคงประสิทธิ์แล้วก็ไม้4เบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับสถิติ 41.48 วินาทีก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายแข่งวันนี้ช่วงเย็นๆค่ำๆ 18.18 แข่งกันเวลา18.48 วินาที
5: นะคะคือต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยชยุทธคงประสิทธิ์เนี่ยก็แข่งรายการนี้แล้วก็ไปแข่ง4คูณ100เมตรและขณะเดียวกันเนี่ยตาต้าชุติทัศน์ก็แข่งรายการทีมผสมนี่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีปัญหาการบาดเจ็บวันนี้ต้องมาลุ้นว่าจะสามารถลงได้ไหมแต่คิดว่าที่พักเมื่อวานเนี่ยเพื่อมาลุ้นรายการนี้นะคะส่วนอันดับที่2เมื่อวานนี้นะคะเป็นสิงคโปร์ค่ะ 41.66 วินาทีอันดับที่3ญี่ปุ่น 41.70 วินาทีอันดับที่4ฟิลิปปินส์และอันดับที่5บาเรนนะคะทั้ง5ชาติผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะส่วนอีกฮีทนึงก็มีจีนเข้าที่1อันดับที่2เป็นอินเดียและอันดับที่3เป็นโอมานทั้งหมดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะ
4: ก็ลุ้นกันวันนี้ต่อนะ
5: ค่ะ
4: สำหรับวิ่งผลัดผสมนะครับ4คูณ100เมตรส่วนวิ่งผลัดชาย4คูณ400เมตรรอบแรกครับมี2ฮีทในฮีทที่2ทีมไทยในรุ่นที่6นะครับประกอบไปด้วยไม้1สราวุธนวลศรีไม้2เป็นคุณภัทรไกรจันทร์ไม้3อดิศักดิ์พรสมโพธิ์และก็ไม้4จอชชัวโรเบิร์ตแอตกินสันเพิ่งได้เหรียญทองมานะครับใน400เมตรชาย
5: นะคะปรากฏว่าทีมไทยนี่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4นะคะทำเวลา3นาที 3.07 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา19 9:17 นะคะผัดผสม18:48นะคะส่วนผัด400เมตรชายประมาณ19:15-17นะคะรายการนี้เนี่ยจะเป็นการชิงเหรียญทองเหรียญสุดท้ายในการแข่งขันกรีฑาในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะคะส่วนอันดับที่1เป็นอินเดียค่ะอันดับที่2เป็นกาตาร์นะคะอันดับที่3เป็นจีนอันดับที่4ก็อย่างที่บอกเป็นไทยนะคะแล้วก็อันดับที่5เกาหลีใต้ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้งหมดนะคะอีกฮิตหนึ่งค่ะที่1ญี่ปุ่นนะคะที่2เวียดนามที่3ฟิลิปปินส์แล้วก็กอดคอกันผ่านเข้าสู่รอบชิงวันนี้นะคะทั้ง2เหรียญน่าดูมากๆค่ะ
4: ครับขณะที่ขว้างจากหญิงนะครับในที่สุดสุเบนรัตอินแสงเนี่ยก็ได้เหรียญในเอเชียนเกมแล้ว
5: ค่ะก็เล่นเอเชียนเกมมา4สมัยนะคะสมัยนี้เป็นสมัยที่4 3สมัยที่ผ่านมาเนี่ยใกล้เคียงจบอันดับที่4นะคะก็ยังไม่ถึงเหรียญสักทีแต่ว่าครั้งนี้เหมือนเธอปลดล็อกให้กับตัวเองนะคะคว้าเหรียญทองแดงมาให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จนะคะ
4: คร
5: ับ
4: นี่เป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยแล้วก็แชมป์4เกม8สมัยซ้อนนะครับเบนสุเบนรัตน์อินแสงนะครับทำผลงานยอดเยี่ยมทำสถิติดีที่สุด61.43 เซนติเมตรเป็นสถิติดีที่สุดในปีนี้ของเจ้าตัวพร้อมกับคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จรอเหรียญมานานนะ
5: ถูกต้องนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่เบนสุเบนรัตน์นะคะนี่คือเหรียญที่สมาคมกรีฑารอคอยมานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เอเชียนเกมบรรจุมาเนี่ยขว้างจากของเรายังไม่เคยคว้าเหรียญเลยนะคะ75ปีมาแล้วแล้วครั้งนี้เธอทำได้สำเร็จนะคะก็รอคอยมานานเจ้าตัวเนี่ย12ปีจากการลงแข่งขันเอเชียนเกมนะคะกลายเป็นนักกีฬาในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญรางวัลจากขว้างจากได้นะคะขณะที่เหรียญทองเนี่ยเป็นของเฟิงปินแชมป์เก่าจากจีนนะคะคว้างได้ 63.83 เมตรและเหรียญเงินก็ยังคงเป็นนักกีฬาจากจีนเจียงยี่เสานะคะคว้างได้ 62.23 เมตรแล้วดูรูปร่างดูลีนขึ้นนะคะเพราะว่าลดน้ำหนักถึง28กิโลก่อนไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเมื่อปี2022นะคะ
4: ครับส่วนเทเบิลเทนนิสนะครับในประเภทหญิงคู่เมื่อวานนี้เราเจอผู้ที่แข็งแกร่งมากๆ
5: ใช่ๆ
4: เจอคู่มือ1จากจีนนะครับแต่ว่าไปแข่งขันรายการนี้เราก็มีเหรียญติดตัวกลับมา
5: ใช่นะคะจริงๆเราได้เฮตั้งแต่รอบก่อนหน้านี้ที่เราปราบเกาหลีใต้แล้วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็อย่างที่บอกเราเจอคู่มือ2ของโลกแล้วก็เป็นมือวางอันดับสูงสุดของรายการนี้ด้วยนะคะก็คือ2สาวจีนค่ะหวังมั่นอยู่กับคุยมานนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทิปกับหญิงเนี่ยค่ะก็พยายามสู้เต็มที่แล้วทั้ง2คนบอกว่าเล่นดีแล้วนะแต่ว่าเขาดีกว่าจริงๆนะคะสุดท้ายเราพ่ายแพ้ไปต้านไม่ไหวนะคะ
4: คู่ของไทยนี่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลในประเภทนี้เป็นครั้งแรกนะครับของการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับบรรจุในเอเชียนเกมมา68ปีนะ
5: ค่ะ
4: นะครับสุดยอดเลย
5: ฟังเสียงสองสาวหน่อยค่ะ
6: ค่ะจริงๆพวกเราก็มองว่าพวกเราเล่นกันได้ดีพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วก็เกมในรูปแบบวันนี้เขาเป็นคนคุมคอนโทรลเกมเราได้มากกว่าแต่ว่าเราก็พยายามทำกันได้ดีมากแล้วค่ะ
7: ค่ะก็ช่วงเปิดเกมมาเราก็ถือว่าเราทำตามแผนที่เราวางไว้ค่ะก็ถือว่าตีกันค่อนข้างดีแล้วก็หลังๆเหมือนเขาเริ่มแบบเริ่มจับทางเราว่าเราตีแบบไหนเขาก็เลยแบบเปลี่ยนสไตล์การตีนิดนึงตีลูกช้าลงอะไรเงี้ยค่ะ
6: ค่ะจริงๆก่อนลงแข่งเราก็มีการเตรียมเกมมาก็คือเขาไม่ชอบลูกที่มันเป็นลูกสแมชลูกที่กระแทกไปอะค่ะเขาไม่ค่อยชอบซึ่งเราเองสตาร์ทต้นเกมมาเราก็ทำได้ค่อนข้างดีมากค่ะแต่ว่าช่วงกลางๆเกมเขาก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบเกมจากที่ตีเร็วใส่เราเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นตีช้าแล้วก็ตีหมุนแทนเพื่อที่ให้เราออกแรงในการตีในรูปเกมของเราได้ยากขึ้นค่ะ
5: นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคว้าเหรียญทองแดงเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วนะคะจริงๆคู่นี้นี่เคยช่วยกันนะคะคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ในประเภททีมหญิงครั้งที่แล้วที่หังโจมาได้นะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็มาช่วยกันนะคะคว้าเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่มาครองได้สำเร็จอีกนะคะ
4: ครับก็ถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับ
5: ใช
4: ่สรุปเหรียญรางวัลนะครับตอนนี้จีนก็นำแบบไม่รอใครเลย
5: ไม่รอ
4: โอ้โห132เหรียญทอง53เหรียญเงิน45เหรียญทองแดงนะครับอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นมีอยู่41เหรียญทองอันดับ3เป็นเกาหลีใต้21เหรียญทองนะครับส่วนไทยตอนนี้ก็9เหรียญทองนะ
5: ค่ะเดี๋ยววันนี้น่าจะมีขยับนะคะอ่ะทีนี้มาดูอี ีกหนึ่งความหวังนะคะวิวกุลวุฒิวิทิสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวค่ะเมื่อวานนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาชายคนแรกที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงนะคะเอเชียนเกมได้สำเร็จค่ะ
4: ครับแล้วก็รอบชิงวันนี้เดี๋ยวเจอเพื่อนซีจากสิงคโปร
5: ์ไปกินข้าวมันไก่ด้วยกัน
4: โลคินยิวนะครับมาซ้อมที่บ้านทองหยอดอยู่เป็นประจำคนนี้ซีกันดี
5: นะคะก็คู่นี้นะคะเมื่อวานนี้ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวไปดูในรอบรองชนะเลิศนะคะผลงานของวิวกุลวุฒิวิทิสารเจอกับดาวรุ่งฝีมือดีจากอินโดนีเซียอาวีฟาฮานค่ะที่ได้เหรียญทองประเภททีมชายมาแล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้กุลวุฒิคือกลับมาอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะคะก็นิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็เอาชนะไป2เกมรวดเลยค่ะ21-13แล้วก็21-15ไม่เล่น3เกมแล้วด้วย

0: เก็บแรงไว้สำหรับวันนี้นะคะก็จะไปพบกับโลเคนยิวจากสิงคโปร์มือ13ของโลกนะคะวันนี้ค่ะก็จะแข่งเป็นคู่ที่5คู่สุดท้ายนะคะแต่ว่าคู่แรกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาถ้าเกมสั้นในแต่ละคู่เนี่ยประมาณบ่ายโมงเนี่ยเปิดทีวีรอไว้เลย
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ก็รู้สึกว่าเกินคาดมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆก่อนมามหกรรมในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าฟอร์มผมยังไม่ได้ดีพอที่จะติดเหรียญในรอบนี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอมาในวันนี้เราเข้าถึงรอบชิงได้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆครับผมก็วันนี้โดยรวมถือว่าเราควบคุมเกมแล้วก็ควบคุมสปีดลูกได้ดีในระดับหนึ่งครับแล้วก็บวกกับว่าวันนี้เขาอาจจะเล่นเกมมากเกินไปจะทำให้แบบบางทีอาจจะมีเรื่องง่ายๆไงครับก็ทำให้เราสามารถที่จะหาจุดอ่อนตรงนั้นแล้วเราก็โจมตีได้ครับ
3: มีสิ่งไหนที่คิดว่าจะต้องปรับก่อนเข้าสู่รอบชิง
2: ก็อาจจะเป็นเรื่องเกมบุกอีกนิดนึงครับแล้วก็พละกำลังครับเพราะว่าพอรอบหลังๆแล้วก็จะเห็นว่าสปีดหรือว่ากำลังขาเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนแรงลงแล้วครับก็เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราก็ต้องพยายามที่จะรีคอเวอรี่ร่างกายให้ได้มากที่สุดครับ
1: ครับก็เป็นนักกีฬาที่แก้ไขสถานการณ์หน้างานได้ดีเนาะวิวกุลวุฒินะ
0: ค่ะก็เจอกับโลคุนยิวมา10ครั้งนะคะเป็นวิวที่สถิติดีกว่านะคะชนะไป8ค่ะคนนี้บ้างค่ะในกรณีของน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัทรนะคะที่ก็แฟนๆแบดมินตันเสียดายเพราะว่าไม่ได้ลงแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะเพราะว่าตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซิมายนะคะทำให้เจ้าตัวหมดสิทธิ์การแข่งขันแต่ว่ายังต้องลุ้นผลการขอตรวจตัวอย่าง B ที่ส่งไปเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะ
1: ซึ่งล่าสุดคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเผยว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวของน้องพิงค์พิชมนจริงนะครับโดยจากที่รับทราบข้อมูลของสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่ามีผลต่อนักกีฬาแบดมินตันที่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักแต่ว่ากฎของการใช้สารต้องห้ามโลกหรือว่าวาด้านะครับเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬาน
0: ะคะก็ไม่มีข้อยกเว้นนะคะปกติแล้วตัวอย่าง A กับตัวอย่าง B ไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็พบสารนี้จริงๆนะคะแต่ว่าก็ต้องมาอุทธรณ์กันอีกครั้งนึงเจตนาของการใช้ยาเป็นยังไงนะคะคือตามการคาดการณ์เนี่ยน่าจะมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการของน้องพิงค์นะคะเพราะว่าอาจจะใช้ในเรื่องของความงามแล้วอาจจะคือสลากเนี่ยไม่ได้มีการฉลากเนี่ยไม่ได้มีการแบบระบุสารนี้ไว
1: ้ก็มีเคสใหญ่ๆระดับโลกก็มีเคสอย่างยานิกซินเนอร์ใช่ไหมนักเทนนิสก่อนหน้านี้ก็เคยโดนตรวจแบบนี้นะครับแต่ว่าโดนตอนนั้นโดนโทษไม่นานด้วยระดับเดือน
0: ใช่
1: เพราะเขาอยู่ที่คณะกรรมการจะมาคุยกัน
0: ที่เราเจตนา
1: ว่าเจตนาเป็นยังไง
0: ถูกต้องน้องเมย์รัชนกเองเนี่ยก่อนการแข่งขันโอลิมปิกน่าจะเป็น2016นะก็เคยตรวจพบเหมือนกันแล้วก็มีการยื่นอุทธรณ์นะคะก็ปรากฏว่าเราได้รับอนุญาตให้แข่งโอลิมปิกตอนนั้นเฮกันทั้งประเทศนะคะ
1: ขณะที่ตะกร้อทีมเดี่ยวชายนะครับเดี๋ยววันนี้เชียร์กันเราเจอกับมาเลเซียนะครับทีมชุดเราแพ้เข้าไปแล้วเดี๋ยวลุ้นทีมเดี่ยวกันนะครับแข่งกันช่วงเช้าวันนี
0: ้8โมงโดยประมาณเลยนะคะก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวไปดูผลงานในรอบก่อนรองชนะเลิศก่อนค่ะของเรานี่เป็นแชมป์เก่านะคะก็ลงสนามในชุดสีน้ำเงินพบกับเวียดนามค่ะเกมนี้เราส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงนะคะแล้วก็เหนือกว่าเวียดนามชัดเจนนะคะเอาชนะไป2เซตรวดเลยค่ะ15ต่อ7แล้วก็15ต่อ6นะคะผ่านเข้าไปเจอกับคู่ปรับมาเลเซียนะคะในรอบชิงชนะเลิศ
1: มาเลเซียเนี่ยเอาชนะฟิลิปปินส์มา2ต่อ1เซตนะครับแข่งกันเช้าวันนี้ตอน8โมงครึ่งก่อนหน้านี้นะครับทีมชุดชายเนี่ยเราแพ้ไป0ต่อ2ทีมและช่วงหลังเจอกันมาเลเซียเนี่ยเจอกับเรามักจะทำผลงานดีกว่านะนะครับแต่ว่าก็ทีมเดียวอ่
0: ะ
1: วัดกันได้
0: แต่ว่าตอน4เกมเราก็แพ้เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรลืมความผิดพลาดในประเภททีมชุดแล้ววันนี้เลือกตัวที่ดีที่สุดเอาลงไปสู้กับมาเลเซียนะคะสนุกแน่นอนคู่นี้เจอกันนะคะผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็เชียร์กันให้สุดความสามารถละกันนะคะ
1: ครับไปดูการแข่งขันจักรยาน BMX กันบ้างนะครับน่าเสียดายสำหรับนักกีฬาไทยเกือบจะได้เหรียญอยู่แล้ว มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนเข้าเส้นชัยนะครับโกเมสสุขประเสริฐก็เลยชวดเหรียญไปเลย
0: ค่ะนะคะก็นี่เป็นการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชายในรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2คนก็คือโกเมสุขประเสริฐกับพุทธิภูมินาคแป้นนะคะซึ่งการแข่งขันเนี่ยโกเมสอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกเลยมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะคะขณะที่กำลังจะเข้าเส้นชัยปรากฏว่ามีนักกีฬาเนี่ยจากฟิลิปปินส์แพทริกแบนคูมาชนหลัง
1: โอ้โหนะครับ
0: แล้วก็ล้มลงไปเลยนะคะ
1: นะแล้วก็ชนแล้วก็ล้มไปทั้งคู
0: ่
1: ทำให้พลาดโอกาสคว้าเหรียญรางวัลไปนะครับ
0: แล้วไม่เพียงเท่านี้เพราะว่า
1: เนี่ยโดนไปด้วยนักกีฬาไทยโดน2คนนะ
0: ใช
1: ่แต่ก็ยังมีมาปั่นต่อได้บ้างแต่ว่ามันโดนแซงกันหมดแล้วอ่ะ
0: ใช่จังหวะเนี้ยพุทธิภูมิก็ล้มลงไปด้วยแต่ว่าพุทธิภูมิเนี่ยปั่นต่อแล้วเข้าเส้นชัยได้เป็นอันดับที่6นะคะแต่โกเมสนี่ไม่น่าจะทันนะคะก็เออน่าเสียดายนะคะแต่อุบัติเหตุในการแข่งขันกีฬาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะคะก็ถือว่าโชคไม่ดีไป
1: ใช่ก็เหรียญทองเป็นญี่ปุ่นเหรียญเงินก็เป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นฮาวเฉาหลินส่วนในประเภท BMX Racing หญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับของไทย2คนก็มีฟ้าชุติการกิจวานิสเถียรกับขวัญหทัยเพชรใจสว่างปรากฏว่าชุติการเข้าอันดับที่6หทัยเพชรเข้าอันดับที่7นะครับแล้วก็เหรียญทองเป็นนักปั่นจากญี่ปุ่นเหรียญเงินเป็นนักปั่นจากจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนักปั่นจากอินโดนีเซียอ๋อเสียดายประเภทชายเนาะ
0: ใช่โกเมสนี่คือเจ็บแค้นเลยนะคะอ่ะมาดูเทนนิสกันบ้างดีกว่าค่ะก็เริ่มจะเปิดฉากสำหรับเอเชียนเกมขึ้นแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันในประเภทหญิงคู่นะคะแล้วก็ประเภทเดี่ยวด้วยไปดูกันที่ประเภทหญิงคู่ในรอบแรกก่อนนะคะเพียงทานผลิตพืชค่ะจับคู่กับอัญชิสาฉันทะนะคะก็ประเดิมรอบแรกเอาชนะคู่ของทาจิกิสถานนะคะก็เป็นไซโอราราจาบาริเอวากับอนาตาซีวาตูซูโนวานะคะ2เซตรวดเลยค่ะแบบไม่เสียเกมด้วยใจร้ายมากๆเลย6ต่อ0แล้วก็6ต่อ0นะคะก็ทำให้คู่ของเอิร์ธเพียงทานแล้วก็ออมสินอัญชิสานะคะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะคะหรือว่ารอบ16คู่สุดท้ายจะไปพบกับยูริยาปูติมเซวากับแอนนาดาลิลีน่านะคะจากคาซัคสถานต่อไปคือซึ่งคาซัคสถานเนี่ยเขาเอาชนะคู่ของอินเดียมานะคะซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการด้วยนะคะ
1: ครับส่วนหญิงเดี่ยวรอบ2หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายนะครับพัชรินชีพชานเดชมือ510ของโลกก็เจอกับอลิซานดาเอียร่าจากฟิลิปปินส์นี่เป็นนักเทนนิสที่ร้อนแรงที่สุดในเอเชียตอนนี
0: ้
1: เป็นมืออันดับ18ของโลกนะครับแล้วก็เป็นมือ1ของรายการอีฟพัชรินนะครับก็แพ้ไป0ต่อ2เซตแพ้ไป1ต่อ6แล้วก็0ต่อ6
0: ได้เข้ามา1เกมนะคะก็ต้านไม่ไหวจริงๆนะคะเอียร่าตอนนี้เป็นขวัญใจชาวฟิลิปปินส์ด้วยเขาบอกว่าถ้าเจ้าภาพไม่ถ่ายทอดสดเนี่ยชาวฟิลิปปินส์ทุ่มเงินซื้อกล้องไปถ่ายเองเลยนะคะอ่ะส่วนผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบที่2หรือว่า32คนสุดท้ายนะคะแม็กซิมัสพลาพลโจนส์นักหวดไทยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการนะคะเอาชนะซาบาดาอูนุกจากมองโกเลีย2ต่อ0เซตไม่เสียเกมเลยเหมือนกันนะคะ6ต่อ0แล้วก็6ต่อ0แม็กซิมัสผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปค่ะ
1: ครับขณะที่มวยสากลนะครับสรุปแล้วมวยสากลชายของเราในเอเชียนเกมครั้งนี้ไม่มีเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวลุ้นเหรียญรางวัลจากนักมวยหญิงกัน
0: ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้ลงแข่งขันอีก3รุ่นนะคะเป็นรอบ8คนสุดท้ายคือถ้าผ่านเข้าไปได้เนี่ยก็จะอย่างน้อยเนี่ยเหรียญทองแดงมีติดมือแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่สามารถผ่านไปได้สำหรับนักกีฬาชายนะคะไปดูกันที่รุ่น75กิโลกรัมหญิงก่อนนะคะพรทิพย์บัวป่านะคะจากประเทศไทยมุมน้ำเงินเจอกับเปาจื่ออี้วัย20ปีจากจีนซึ่งเป็นแชมป์ทวีปเอเชียในปีนี้นะคะไฟนี้ก็ยังคงเป็นสาวจีนค่ะเปาจื่ออี้หาจังหวะออกหมัดซ้ายขวาเข้าใบหน้าพรทิพย์อย่างจะแจ้งครบ3ยกนะคะเป่าจืออี้นะคะเอาชนะไป5ต่อ0เสียงก็เข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็การันตีเหรียญรางวัลแน่นอนค่ะ
1: ครับส่วนผลการแข่งขันอีก2รุ่นนะครับในรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น55กิโลกรัมชายครั้งปีโบขุนทศแพ้กับคาคูบิลกุลไซคานจากมองโกเลียไป0ต่อ5เสียงแล้วก็รุ่น99กิโลกรัมชายนะครับจักรพงษ์ยมโคตรแพ้นักชกจากจีนไปอีก0ต่อ5เสียงนะครับทำให้มวยสากลสมัครเล่นชายไทยตกรอบหมดทั้ง6รุ่นนะครับไม่มีติดเหรียญมาเลย
0: แต่กลางปีนี่ก็อายุยังน้อยนะคะ18ปีเท่านั้นเองต่อยดี2แมตช์ที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้มาเจอกระดูกชิ้นโตนะคะมองโกเลียเขาก็มีแชมป์ติดมือเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะ มวยสากลชายของเราตกรอบไปหมดแล้วยังเหลือหนึ่งเดียวในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้และคือความหวังเหรียญทองในครั้งนี้ก็คือโฟกัสนันทิชาจงโปร่งกลางนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะมาเชียร์เธอหน่อยนะคะเวลา 11:00 นจะพบกับเจ้าภาพสุกิมินามิกิจากญี่ปุ่น

0: ก็บไปได้3เซตรวดเลยนะคะ25-18 25-18แล้วก็25กลุ่มก็จริงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังมีอีกเป็นนัดสุดท้ายก็คือวันนี้นะคะส่วนอิหร่านเนี่ยเขานำเป็นจ่าฝูงมี6คะแนนเต็มนะคะวันนี้สำคัญมากๆในการเจอกับคีร์กีสถานที่แพ้มา2นัดรวดนะคะก็ถ้าเราเก็บชัยชนะได้เราก็จะเข้าอันดับที่2แล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไป
1: ก็เอา2อันดับแรกก็สู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรอบ16ทีมสุดท้ายประเภททีมหญิงทีมชาติไทยของเราก็มีธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีนะครับเป็นคู่มือสี่ของรายการเจอกับคู่ของคาซัคสถานคาริมาว่าและก็รายูโควาเป็นคู่มือวางอันดับ11ของรายการนะครับปรากฏว่าคู่ของไทยชนะไป2-0เซต
0: ใช่นะคะ21-8แล้วก็21-7ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับคู่ของฟิลิปปินส์นะคะซึ่งจะแข่งขันกันพรุ่งนี้เวลา7:00 นนะคะนี่เป็นทีมไทย1นะคะทีมไทย2ของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกันค่ะ
1: ครับส่วนฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเช่นเกมนะครับก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของที่พักก็เลยเปิดให้สื่อมวลชนไปดูด้วยตาตัวเองเลยว่าที่พักของนักกีฬาเป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะเขามีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนี่ก็คือเหมือนเป็นการแบบเอาตู้คอนเทนเนอร์มาให้กับนักกีฬาเนี่ยได้พักผ่อนกันนะคะแต่ว่าหลายๆชนิดกีฬาที่นักกีฬาตัวสูงใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่าเตียงเนี่ยมันเล็กเกินไป มันพอดีขาเลยนะคะซึ่งเนี่ยเขาก็เปิดให้สื่อมวลชนนะคะเข้าไปเยี่ยมชมนะคะโดยยูตะมัตสึโอตัวแทนของฝ่ายจัดเอเชียนเกมครั้งที่20บอกว่าจากกระแสด้านลบในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับที่พักของนักกีฬาเป็นที่สนใจของสื่อนานาชาติดังนั้นก็เลยตัดสินใจเนี่ยตัดเล็กจริงๆเท่าที่ดูด้วยตานะคะคือดิฉันนอนสบายนะคะแต่ว่านักกีฬาที่สูงเกือบ2เมตรอย่างเงี้ย
1: ใช่นะครับแล้วก็เขามีวิธีการขยับขยายเตียง
0: เขามีย
1: ืดไปหน่อยอะไรเงี้ยนะ
0: แล้วจะขยับจะได้อีกสักกี่เซนเพราะว่าที่พักมันก็ค่อนข้างแคบนะคะก็เป็นการประหยัดนะคะของเจ้าภาพเพราะว่าถ้าสร้างหมู่บ้านนักกีฬาใหม่เนี่ยมันจะใช้งบประมาณมากกว่าก็เลยตัดสินใจทำที่พักชั่วคราวแล้วก็มีการเช่าเรือสำราญมาด้วยนะคะ
1: ครับก็ปัญหาก็มีอย่างการบรรจุรายการกีฬาใหม่เข้ามานะครับอย่างเทคบอล MMA และก็พาเดลซึ่งเลยกำหนดเดดไลน์แจ้งยอดนักกีฬาในตอนแรกก็ส่งผลให้ห้องพักไม่เพียงพอนะครับนักกีฬาไทยของเราหลายคนเนี่ยไปถึงแทบจะเป็นวันน่ะไม่ได้ที่พักนะนอนรอกันเลย
0: แต่ว่านักกีฬาไทยไม่บ่นนะเพราะว่ากีฬาที่บรรจุมาใหม่เนี่ยเราคว้าไปถึง4เหรียญทองนะคะเพราะฉะนั้นรอได้ลำบากแค่ไหนก็ได้นะคะอ่ะก็มีการเปิดที่พักให้ได้รับชมกันค่ะ
1: ครับส่วนฟุตบอลเดี๋ยววันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามเกมที่2นะครับเจอกับเวียดนามก็หลังจากเกมแรกเนี่ยเราชนะปากีสถานมา 4-0 ส่วนเวียดนามชนะฟิลิปปินส์มา 1-0 นะครับถือว่าเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรี
0: ค่ะ
1: เป็น2ยอดทีมในอาเซียนมาเจอกัน
0: ก็วันนี้นะคะเราจะล้างตาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอาเซียนครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แพ้เวียดนามมานะคะก็ถือว่าเจอกันเร็วด้วยนะคะก็วันนี้นะคะจะเป็นรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2นะคะไทยจะเจอกับเวียดนามเวลา 19:30 นแข่งที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะก็ในการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะโค้ชอันโทนี่ฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกเกมรับแล้วก็เกมรุกรวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะแล้วก็ลูกเตะมุมนะคะลูกเซตพีต่างๆใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะ
1: แอนโทนี่ฮัสซันเพิ่งต่อสัญญากับทีมชาติไทยต่อไปนะ
0: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวเชียร์กันวันนี้ 19:30 นะครับทุ่มครึ่งก็ไม่มีถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ
0: ใช่ไหมเพื่อบอกว่าเชียร์กันดูช่องทางไหนนะคะ
1: เชียร์ดูผลไปด้วยเชียร์ไปด้วยได
0: ้โอเคค่ะ
1: นะครับส่วนเนชั่นลีกนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในยุโรปเนี่ยเมื่อคืนนี้มีเกมใหญ่อิตาลีเจอกับตุรกี2ทีมนี้แพ้มาในเกมแรกนะครับนี่เป็นเนชั่นลีกกลุ่ม1นัดที่2ครับเนชั่นลีก A กลุ่ม1นัดที่2ตุรกีเปิดบ้านเจอกับอิตาลี
0: ค่ะก็ครึ่งเวลาแรกอิตาลีออกนำได้ถึง3ลูกเลยนะคะได้ประตูจากเรซันโดบาสโตนี่ตั้งแต่นาทีที่9มีดาวิเดฟรัสเตชีนาทีที่22แล้วก็ไมเคิลคาโยเดยิงได้นาทีที่27นะ
1: ครับตุรกีนี่จริงๆโค้ชก็เป็นโค้ชอิตาลีนะครับวินเซนโซมอนเตล่าคนนี้ดังตอนอยู่กับโรม่า
0: ค่ะนะคะแล้วก็ตุรกีนี่ตามมาเป็น1-3นะคะในช่วงนาทีที่47แล้วก็

0: าทีที่50เป็นอิตาลีนะคะฟรานเชสโกปิโอเอสโปซิโต้นะคะมายิงประตูปิดท้ายให้อิตาลีถล่มตุรกีไป4ประตูต่อ1เลยค่ะก็ทำให้โค้ชโรเบโต้มันชินี่นะคะพาทีมชนะนัดแรกในเนชั่นส์ลีกจากการลงเตะ2นัดมี3คะแนนแล้วนะคะส่วนตุรกีเนี่ยที่มีวินเซนโซมอนเตลล่านะคะโค้ชอิตาลีเนี่ยคุมทีมแพ้2นัดรวดนะคะ
1: ครับผลในคู่ในกลุ่มนี้นะครับเบลเยียมแพ้ฝรั่งเศสไป0ต่อ1ทำให้จ่าฝูงในกลุ่มนี้ก็ลีก A กลุ่ม1นะครับฝรั่งเศสเป็นจ่าฝูง2นัดมี6คะแนนเบลเยียมกับอิตาลีมี3คะแนนนะครับส่วนตุรกีไม่มีแต้มเลย
0: เห็นภาพคุณซือซินาดินซีดานดีใจนะคะที่ไมเคิลโอลิเซ่ยิงประตูชัยได้นะคะส่วนโปรแกรมวันนี้นะคะสำหรับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีก A นะคะคืนนี้ก็มีเตะ2คู่ที่น่าสนใจก็คือสเปนกับโครเอเชียนะคะจะลงแข่งขันเวลา 1:45 นาทีแล้วก็อีกคู่หนึ่งสาธารณรัฐเช็กจะพบกับทีมมหาชนชาวไทย อังกฤษค่ะ
1: ครับขณะที่สมาคมกีฬาแฮนด์บอลนะครับก็เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน2รายการใหญ่ระดับนานาชาตินะครับแข่งกันปลายเดือนตุลาคม
0: ค่ะนะคะก็นี่เป็นภารกิจในปีนี้นะคะยังมีอีกหลายอีเวนต์ใหญ่ทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นานาชาติก็ได้รับเกียรติจากสหพันธ์แฮนด์บอลเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ2รายการที่จังหวัดชลบุรีก็คือเยาวชนชายนะคะโซนเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือในช่วงเดือนตุลาคม 21-25 นะคะต่อด้วยแฮนด์บอลหญิงโซนเอเชียวันที่ 27-31 ตุลาคมรวมทั้งการส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมยูทโอลิมปิกครั้งที่4ที่เซเนกัลด้วยช่วงสิ้นเดือนตุลาคมถึง13พฤศจิกายนนะคะซึ่งตอนนี้มีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องที่โรงเรียนวัดราชโอรสส่วนความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพนายกสมาคมมั่นใจด้วยศักยภาพบุคลากรแล้วก็ประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพจะเป็นอีกครั้งที่จัดได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ครับส่วนการแข่งขัน4เกมเนี่ยที่มาเลเซียเป็นซีเกมส์ครั้งที่34ไม่มีแฮนด์บอลนะ
0: ค่ะ
1: น่าเสียดาย
0: ใช่
1: นะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาสากลชิงในโอลิมปิกเกมด้วย
0: ถูกต้องแต่ว่าวันนี้นะคะอย่าลืมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะคะช่วงเช้าก่อนเลยตะก้อนัดชิงชนะเลิศเราเจอกับมาเลเซียเหมือนเดิมนะ
2: คะ
0: ประมาณ 8:30 แล้วก็อย่าลืมเชียร์วิวกุลวุฒิพิศาลชิงเหมือนกันนะคะ
2: บ่าย 3:00
0: ใช่
2: ค่ะส่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพการแสดงบินโดรนซึ่งแปรขบวนเป็นรูปขนมไหว้พระจันทร์เทพธิดาฉางเอ๋อและกระต่ายหยกเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนในเทศบาลนครฉงชิ่งของจีนค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

านใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าวันนี้เรามาปะกันในวันอังคารที่29 กันยายน 2569อยู่กับคุณคุปต์มรินทร์แล้วก็ข้าเจ้านิชนันท์ชนชัยเจ้า
0: ครับท่านน้องอิ่มตัวนะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเช่นเคยนะครับหลายช่องทางในการติดตามข่าวสารในช่วงเจ้าของเรานี้นะฮะ1ชั่วโมงเต็มเลยนะครับในช่วงนี้ก็ทีวีที่ท่านหมายเลข11นะครับถึง Facebook NBT ภาคเหนือแล้วก็เช่นเคยนะครับอู้จ๋าพูดคุยใต้คอมเมนต์สแกน QR โค้ดห่วงจันทร์รายการกับเราได้ตลอดตึงรายการเลย
1: แม่นแล้วเจ้า
0: หลายข่าวก็เต็มเลยวันนี้
1: ถูกต้องเพราะว่าเรื่องสภาพอากาศก็ติดกันอย่างเหนียวแน่นเลยคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่ามันกำลังจะปิกมาที่จังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: เดี๋ยววันนี้ก็จะมีประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันตัวรอติดตามกันได้เลยนะเจ้า
0: ครับเรื่องของน้ำท่วมตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เนาะต
1: ื่
0: นที่ของทางภาคเหนือเองก็ไว้ใจไม่ได้เตือนเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะทางภาคกลางก็ต้องส่งกำลังใจไปตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยใกล้ชิดประชาชนที่สุดคือเรื่องของข่าว AI นี่แหละ
1: ถูกต้อง
0: เฟคนิวเนี่ย
1: แม่นเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณนะคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยใครๆก็เข้าถึง AI ได้แล้วอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะใช้ AI ในการสร้างประโยชน์หรือว่าจะสร้างให้มันเป็นข่าวปั่นเป็นกระแสที่ทำให้คนอื่นตื่นตระหนกอันนี้ก็มีการแจ้งเตือนการเตือนมาแล้วเนอว่าผิดกฎหมายนะเจ้าเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดกันตัวนะเจ้า
0: คุณผู้ชมอู้จ๋าวันนี้เนี่ยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็นักธุรกิจรายย่อยมีร้านค้าของตัวเก่าเนี่ยพลาดไปได้นะฮะมีเรื่องของเงินหมุนเวียนที่ผ่านทางธนาคารออมสินมาฝากกันตัว
1: น่าสนใจขนาดเลยเจ้าก็มองกันขนาดเลยจะมีสิทธิประโยชน์หรือว่าเงื่อนไขในการเข้าร่วม AI นกกระซิบจะใดเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงอู้จ๋าสนทนากันได้เลยเจ้า
0: ช่วงแรกนี้ไปที่ออนไลน์เจ้านี่กันก่อนนะครับข่าวแรกของเฮาวันนี้คงต้องให้น้ำหนักไปที่เรื่องของเฟคนิวส์ให้น้อยคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยเฮาเปิดหน้า Facebook ถ่ายฟรีไปเนี่ยยอมรับเลยบัดเดียวเนี่ยแยกบ่ออกในของ
1: แท้ใน
0: ของหอมของเล่นฮะแล้วคราวนี้เอามาใจกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าพอมีการประเมินเรื่องของความเสียหายการจะพิจารณาว่าพื้นที่ไหนเนี่ยต้องได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะมองของความเดือดร้อนเน
1: า
0: ะจากหน้าฟีดหน้า Facebook ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีข่าวปลอมนักแล้วก็ภาพบัตแต้ตัวนะขอความร่วมมือชมครับตอนนี้เนี่ยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวเรื่องนี้ทางโซเชียลมีเดียนะครับทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยแล้วก็ทาง AFNC ก็ออกมาประกาศขอความร่วมมืออย่างพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการสร้างแล้วก็ตัดต่อเผยแพร่ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งสร้างขึ้นโดยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่แหละนะฮะเนื่องจากปัจจุบันนี้

0: ภาพจาก AI มีความสมจริงมากเลยนะฮะแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็สร้างความสับสนต่อสถานการณ์น้ำท่วมในที่แท้จริงในพื้นที่นะครับตอนนี้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยก็เน้นย้ำถึงข้อกฎหมายครับคุณผู้ชมว่าการนำเข้าข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยข้อมูลบิดเบือนเข้าสู่คอมพิวเตอร์
1: เจ้า
0: หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเป็นการนำเรื่องของข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เร
1: ื่อง
0: นี้ผิดกฎหมายแล้วก็มีโทษตัวนะฮะตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีบทลงโทษตัวนะครับจำคุกบังเกิน5ปีแล้วก็ปรับบังเกิน 100,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ขอให้ประชาชนได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ตัวเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียยึดหลักอย่าสร้างอย่าแชร์อย่าทำให้คนเข้าใจผิดนะฮะแล้วก
1: ็
0: ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือช่องทางข่าวสารหลักก่อนทำการแชร์กูเตื้อเลยนะครับ
1: แม่นเจ้ายิ่งช่วงน้ำท่วมจะอีเนาะถ้ามีการแชร์ภาพต่างๆที่มันมาภาพแต่เป็นการสร้างจาก AI ไปเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและที่สำคัญก็จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยซับสนช่วยเหลือผิดจุดกันไปได้ดังนั้นนะเจ้าก่อนจะแชร์ไอ้อย่างเนี่ยก็ขอให้คิดกันดีๆเนาะจะไปแชร์ที่มันไปเลอะไปเรื่อยเนาะมามีที่มาที่ไปควรจะมาจากเพจราชการหรือว่าเพจหลักต่ออันนะเจ้า
0: แล้วในที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากที่เราพอภาพเป็นภาพบาดแตกแล้วเนี่ยเกิดบอกว่าบ่อท่วมแต่บอกท่วมท่วมแต่บอกบ่อท่วม
1: เนี่
0: ยคนที่รับผลโดยตรงก็คือประชาชนนั่นเองนะครับเราจะไม่สามารถไปเยียวยาเพิ่มมาได้เนาะ
1: อันนี้ไม่ได้รวมแค่น้ำท่วมนะเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันคุณผู้ชมก็มาควรทำนะเจ้าไปพอตั้งเพจข่าวจริงประเทศไทยกันเจ้าพอเรื่องการเตรียมความพร้อมการประชุมระดับโลกกันทาง NT เจ้าลุยนำสายลงใต้ดินโชว์ทัศนียภาพที่สวยงามพร้อมหนุนไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF นั่นเองเจ้าบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ก็ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีประกาศความพร้อมยกระดับโครงข่ายสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูงพร้อมเฮงนำสายสื่อสารและก็สายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อปรับทัศนียภาพเมืองให้เป็นระเบียบสวยงามเจ้าเตรียมรองรับการประชุมระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองเจ้าสำหรับการดำเนินงานสำคัญของ NT เปิ้ลก็ครอบคลุมถึง4ด้านหลักประกอบไปด้วยการติดตั้งโครงข่ายสื่อสารแบบเต็มรูปแบบเลยเจ้าก็คือจะฮื้อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเลยคุณผู้ชมเพื่อเป็นการรองรับการติดต่อสื่อสารทั้งในและต่างประเทศตัวและก็รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระดับสูงสุดซึ่งร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติซึ่งเปิ้ลติดตั้งระบบไฟร์วอลและประเมินความปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์นะเจ้าและยังมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงก็คือเปิ้ลจะมีการควบคุมการทำงานผ่านศูนย์ NOC ที่ดูแลระบบเครือข่ายและก็ศูนย์ SOC ที่ดูแลความปลอดภัยเรื่องของไซเบอร์เพื่อให้การใช้งานเป็นไปด้วยความเสถียรและก็ต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเปิ้ลได้นำสายสื่อสารลงใต้ดินระยะทาง 11.3 กิโลเมตรและสายไฟฟ้าลงใต้ดินระยะทาง 1.8 กิโลเมตรเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเตื้อนี้เปิ้ลก็มุ่งหวังว่าจะสร้างความเจริญมั่นแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมและก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ความพร้อมของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาตินั่นเองเจ้าม
0: ีความสำคัญเนาะเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพราะกว่าเราจะฝ่าด่านการพิจารณาว่าเอาละเอาเมืองไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF โลกเนี่ยนะฮะก
1: ็
0: ใช้เวลานานพอสมควรนะที่สำคัญเนี่ยคนอาจจะมองว่าเอ๊ะการประชุม IMF เนี่ยคิดแต่เรื่องเงินก็อุแต่เรื่องของความมั่นคงความปัจจัยนะคุณผู้ชมครับเป็นภาพลักษณ์องค์รวมของประเทศไทยว่าถ้าเขามาที่บ้านเราแล้วเนี่ยเขาจะมองภาพเราต่อยอดเชิงเศรษฐกิจการเรื่องของการลงทุนการจะช่วยเหลือเราอย่างใดพ่อนะฉันเรื่องของภาพลักษณ์ก็เป็นตัวสะท้อนเหมือนกันว่าเม
1: ือง
0: ไทยมีความพร้อมมากเพียงใดในการต่อยอดในเรื่องของอนาคตนะครับ
1: สาว
0: ก็เป็นเจ้าภาพเนาะ
1: แมนดีในการต้อนรับตัวเนอร
0: ์ไปที่อีกหนึ่งข่าวดีคุณผู้ชมครับของน้องๆเยาวชนเมืองลำปูนเนาะไปคว้าแชมป์อันดับหนึ่งคุณผู้ชมครับนักกีฬาเทคบอลหญิงอันดับหนึ่งของโลกอย่างภาคภูมิในเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะฮะนี่คือน้องยกจุธาทิพย์กันทะทงนะครับเป็นสาวสายเลือดลำปูนเฮานี่เองนะครับคว้าเหรียญทองเทคบอลเอเชียนเกมนะครับก้าวขึ้นผงาเป็นนักกีฬาเทคบอลหญิงอันดับหนึ่งของโลกอย่างภาคภูมิเนี่ยก็มาช่วยกันแสดงความยินดีนะครับกับน้องๆ ยนะฮะเชิดชูเกียรติน้องยกคุณจุฑาทิพย์กันทธงนะครับนักกีฬาเทคบอลหญิงทีมชาติไทยของเราเลือดเนื้อเชื้อไขชาวลำปูนนะฮะโอกาสประสบความสำเร็จครั้งนี้ก็สร้างชื่อแห่งแล้วนะฮะสำหรับคนไทยที่ถือว่าไปเป็นที่ระดับนานาชาติตัวนะครับน้องยกเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ลงแข่งขันนะฮะในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยนะครับสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ณที่ประเทศญี่ปุ่นได้นะครับมาครองได้สำเร็จความสำเร็จครั้งนี้ก็ส่งผลให้น้องยกเนี่ยก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนักกีฬาเทคบอลหญิงอันดับหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการก็สร้างความภาคภูมิใจก็รอยยิ้มนะฮะชัยชนะครั้งนี้เนี่ยระดับโลกเลยคุณผู้ชมครับแบบเพียงแค่เป็นการพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นความมีวินัยและการฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงของน้องเท่านั้นนะฮะแต่นี่คือแรงบันดาลใจเพื่อกับเยาวชนน้องๆคนรุ่นใหม่ของชาวลำปูนตวยนะฮะที่อยากจะเล่นกีฬาการเอาน้องยกเป็นตัวอย่างการในความมุ่งมั่นออนตัวตัวเองนะฮะคว
1: ้
0: าแชมป์ไปแล้วนะฮะแล้วก็กีฬาเทคบอลหลายคนจะมองภาพออกเนาะเป็นคล้ายๆกับเอาปิงปองผสมกับฟุตบอลนะฮะแล้วก็เล่นกันนะคือโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยมาเกิน3เตื
1: ้
0: อนะครับเป็นไม้โค้งๆเป็นโต๊ะปิงปองเอี่ยนะครับน้องขออนุญาตได้สำเร็จแล้วนะครับเป็นเหรียญทองเลยนะครับดีใจตัวนะครับ
1: ก็เจอว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปกันได้เลยนะเจ้า
0: ค
1: ุณผู้ชมเจ้าไปอัปเดตกันต่อเจ้าซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเปิ้นก็ได้ประกาศเตือนฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือนฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากโดยภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเจ้าบริเวณจังหวัดเจียงไฮ้ลำปูนลำปางและก็จังหวัดแปร่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็เจียงใหม่ตวยเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวลงสู่อ่าวมะตะบันในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยเจ้า
0: คือตอนนี้คือขอคือประชาชนเนี่ยคุณผู้ชมครับระวังอันตรายเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ฝนตกที่สะสมคือแช่เป็นเวลานานๆในอุ้มอิ่ม
1: จะ
0: ทำให้น้ำขึ้นเร็วเหมือนกันนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มนะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะตอนนี้พอออกข่าวไปปุ๊บเนี่ยก็ระวังเรื่องของการสัญจรไปมาเน
1: า
0: ะบางคนเนี่ยฟังข่าวก็แตะแต่ว่าคือแบบปฏิบัติตนตามที่เพิ่นแนะนำไว้เอารถเนี่ยฟาน้ำเข้าไปสุดท้ายรถก็เสียการต้ากลางทางนะครับแล้วก
1: ็
0: คือต้องใช้อุปกรณ์ในการยกรถขึ้นมาตอนนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าพื้นที่ไหนมีเรื่องของน้ำท่วมขังเนี่ยเรื่องของรถติดไปยกเนี่ย
1: จ
0: ะยากขึ้นตัว
1: ถูกต
0: ้
1: องเจ้าอ่ะพื้นที่ไหนมีฝนตกหนักน้อยหมอกใดละพ่องมาอัปเดตกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เนาะเจ้ามาเล่าสู่กันฟังเนาะ
0: ครับไปที่เมืองหน้าคุณผู้ชมครับตอนนี้หลังจากที่น้ำท่วมหายไปแล้วก็แต่เรื่องของการเยียวยาก็ยังมีอยู่นะครับโดยทางสมาคมนักสื่อสารจังหวัดน่านเนี่ยก็ผนึกกำลังผู้ใหญ่ใจดีเนาะส่งต่อถุงเท้าเครื่องเขียนให้กับน้องๆที่ประสบภัยก่อนหน้านี้ตึง18โรงเรียนนะครับกว่า500คนนะครับนี่คือบรรยากาศที่โรงเรียนชุมชนศิลาแดงอำเภอปัวจังหวัดน่านครับคุณสิริโชคพิพัฒน์เสถียรกุลศึกษาธิการจังหวัดน่านเป็นประธานมอบสิ่งของช่วยเหลือน้องๆระดับประถมศึกษาที่ก่อนหน้านี้โรงเรียนนี้และก็น้องๆได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวนะครับรวมไปถึงอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านตวยรวมแล้ว18โรงเรียนเนาะตอนนี้นักเรียนกว่า500คนบางคนเนี่ยก็ขาดแคลนเรื่องของอุปกรณ์การเรียนนะครับโดยมีทางคณะครูนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้แล้วก็จะส่งต่อไปที่น้องๆพื้นที่ห่างไกลตัวนะครับ
1: เจ้าสิ่งของที่นำมามอบประกอบไปด้วยชุดเครื่องเขียน400สาวชุดภายในมีสมุดดินสอปากกาดินสอสีอุปกรณ์การเรียนอื่นๆตัวสำหรับเด็กเล็กและก็เด็กโตเจ้าพร้อมถุงเท้านักเรียน512กู่โดยการช่วยเหลือเตื้อเนี่ยเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านสมาคมนักสื่อสารจังหวัดน่านและก็ผู้ใหญ่ใจดีโดยนายปรีชาวุฒิการประธานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษารุ่นที่1ซึ่งเป็นรุ่นที่ก่อตั้งมาเมินกว่า70ปีและเจ้าร่วมเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆผ่านสมาคมนักสื่อสารจังหวัดน่านเพื่อรวบรวมสิ่งของที่จำเป็นและนำมามอบส่งต่อให้กับน้องๆนักเรียนที่เพิ่นประสบภัยนั่นเองเจ้า
0: การช่วยเหลือในครั้งนี้ครับมีการรวบรวมข้อมูลน้องๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับเพื่อจัดสิ่งของเป็นชุดเป็นรายบุคคลขึ้นเลยให้เหมาะสมกับความต้องการแท้ๆของแต่ละคนนะครับก่อนนำมาส่งมอบในครั้งนี้ให้กับน้องๆที่ประสบภัยบรรยากาศก็อบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นนะครับสะท้อนถึงพลังความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆภาคีเครือข่ายศิษย์เก่าผู้ประกอบการและก็ผู้ใจดีหลายๆท่านที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ส่งต่อทั้งสิ่งของจำเป็นและก็ให้กำลังใจน้องๆตัวเองนะครับจากที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยนะ
1: ที่
0: ปกครองก็เห็นใจอีแล้วก็ยิ้มได้ขึ้นมาน้อยนะเพราะว่า
1: อุ่นใจเนาะบรรยากาศอบอุ่นขนาดเลยในการส่งมอบสิ่งที่โดนน้ำปัดเอาไปนอกจากอุปกรณ์การเฮียนเปิ้นก็เลยขาดแคลนนะเจ้าพอขาดแคลนก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีจะเอี้ยเข้ามาช่วยเหลือก็เลยเติมเต็มเพื่อละอ่อนเนี่ยได้ปิ๊กมาเฮียนอย่างมีความสุขนั่นเองเจ้า
0: น้ำใจคนไทยนะครับ
1: แม่นละเจ้าอ่ะมาอยู่กันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เฮาเจ้าปาไปพอการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตและก็แสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเจ้านายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนส่วนราชการและก็พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในพิธีแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดีกับนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ทุ่มเทกำลังความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในด้านต่างๆตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งพร้อมแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ตัวเจ้าในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยจะเริ่มเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้เจ้า
0: ครับคณะของคุณรัตพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกจะอีกครับว่าตัวเขารู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจเนาะได้มีโอกาสมาหับราชการที่เชียงใหม่แห่งนี้นะครับเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มีความโดดเด่นทางเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็น้ำจิตน้ำใจของผู้คนทำให้การงานที่ผ่านมาเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขนะครับแล้วก็ถึงแม้จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางแล้วก็ตามเนี่ยแต่ก็ยืนยันว่าจะบรรลุเชียงใหม่เนาะนะบ้านเฮานะฮักนะฮะแล้วก็เพราะเคยใช้ชีวิตตัวเฮียนตัวก็รับราชการที่นี่ตัวนะครับ
1: แม่นเจ้าและพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นยังได้ฝากแนวคิดการทำงานกับส่วนราชการตัวเนอและทุกภาคส่วนตัวว่าการโยกย้ายตำแหน่งเป็นวิถีชีวิตของข้าราชการเมื่อได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งใดแล้วก็ต้องตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเจ้าโดยขอให้ข้าราชการทุกคนทำงานอย่างมีความสุขเพราะเมื่อเริ่มต้นจากความสุขผลงานที่ดีก็จะตามมาคนเดียวเจ้า
0: เป็นช่วงของฤดูกาลยกย้ายนะอุ้มอิมนะตอนนี้ไผ่ไปไผ่มาเขาก็ยินดีตัวนะครับหลายตำแหน่งก็เป็นสำคัญเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่นะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะข้าราชการเนี่ยครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าไปที่ไหนได้ก่อสร้างความสุขความเจริญการพัฒนาในพื้นที่นั้นนะฮะว่าจะเป็นหน่วยไหนกรมไหนองค์กรไหนนะเป็นข้าราชการท่านใดนะฮะไปที่ไหนอ่ะคือก็จะมีคนที่นั้นเนี่ยต้อนรับอยู่แล้ว
1: แม่นแล้วเจ้าก็ต้องขอแสดงความยินดีตัวนะเจ้าย
0: ังคงอยู่ที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับไปที่เรื่องของภาคการท่องเที่ยวพ่องนะครับทางคณะกรรมการที่การท่องเที่ยวก็ลงพื้นที่จังหวัดน่านนะครับก็เร่งฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวหลังจากก่อนหน้านี้เกิดน้ำท่วมนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้เขาก็เน้นย้ำไปที่เรื่องของการเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมความศรัทธาผ้าทอต่อยอดทางวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับชุมชนตัวนะครับซึ่งทางคณะกรรมการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนำโดยพลโทสินทบแก้วพิจิตรประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรพร้อมโดยคุณประสิทธิ์โลทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขต2และก็คณะนะครับก็ลงพื้นที่ที่เมืองน่านศึกษาดูงานและก็รับฟังปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับจุดสำคัญคือที่นี่เลยฮะวัดภูมิอำเภอเมืองน่านเนี่ยภัยภัยของมุจักนะฮะไปเตือนนี้ก็ติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมนะเพราะน้ำท่วมสูงเหมือนกันนะที่วัดในรอบนี้นะครับคือสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เกิดหลายเรื่องคุณผู้ชมครับที่วัดนะฮะก่อนนำเรื่องนี้เนี่ยมาอู้กันแล้วก็พร้อมที่จะประสานเรื่องของรอยแตกแล้วการสุดตัวของพื้นที่โดยรอบตัวนะฮะ
1: เจ้าโดยกรมศิลปากรก็ได้สำรวจหลังน้ำท่วมเปิ้นก็ป้าว่าโครงสร้างพระอุโบสถยังมีความแข็งแรงและก็รอยร้าวที่ป้าเป็นปัญหาที่มีการตรวจพบมาก่อนละโดยอยู่ระหว่างการเตรียมแนวทางอนุรักษ์และก็บูรณะเจ้านอกจากนี้คณะยังได้เยี่ยมชมอุโมงค์ลีลาวดีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านและก็นั่งรถรางชมเมืองเยี่ยมชมวัดสวนตาลรวมไปถึงชุมชนและก็บ้านเฮือนที่ได้รับผลทบจากน้ำท่วมเพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและข้อเสนอสำหรับการฟื้นฟูและป้องกันปัญหาในอนาคตเจ้า
0: ครับ การที่ลงพื้นที่ครั้งนี้คุณผู้ชมครับของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวนะเป็นเรื่องความสำคัญเพราะว่าไม่ใช่แค่ลงมาอย่างเดียวเน
1: า
0: ะก็ฟังปัญหาของทางภาครัฐเอกชนคนในพื้นที่นะว่าเอ๊ะถ้าเกิดปัญหาจะอีแล้วเนี่ยจะหาทางร่วมโดยการจะได้พ้องนะครับเพราะว่ายังส่วนท้องถิ่นเองก็มีส่วนร่วมสำคัญนอกในการพูดคุยในเรื่องนี้ก็นำข้อเสนอมาวิเคราะห์แล้วก็กำหนดแนวทางร่วมกันเพราะว่าเป้าหมายเดียวกันก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองน่านคือสอดคล้องกับศักยภาพของคนในพื้นที่แล้วก็ต้นทุนทางวัฒนธรรมต
1: ้
0: นทุนทางพื้นที่ของเมืองน่านตัวนะครับ
1: แม่ละเจ้าซึ่งทางคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวเปิ้นก็ยืนยันแล้วนะเจ้าว่าอุโบสถเนี่ยยังมีความแข็งแรงแต่ว่ามีรอยร้าวหน่อย ก็อยู่ในขั้นตอนระหว่างการจะเตรียมพร้อมบูรณะขึ้นมานะคุณผู้ชมเจ้าฉะนั้นก็อุ่นใจได้ก็จะเป็นสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวประชาชนในพื้นที่เนาะว่าอย่างน้อยก็จะได้ร่วมกันบูรณะไปด้วยกันตัวเจ้า
0: แม่นครับผมที่เรื่องของเมืองน่านนี่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องคุณผู้ชมครับอย่างที่จังหวัดน่านก็มีเรื่องของจัดการจักรมหกรรมนะฮะ
1: แม่น
0: ศิลปะการแสดงเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าซึ่งเปิ้นบอกว่าเป็นเส้นสายลายเสียงสำเนียงล่องน่านเลยเจ้างานนี้ที่ศูนย์ราชการจังหวัดน่านนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีวิถีน่านประจำปี2569เส้นสายลายสำเนียงลายเสียงสำเนียงล่องน่านเจ้าซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่สืบสารและก็ต่อยอดความรู้ด้านศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นเมืองน่านเพื่อเกิดการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานและก็การนำเสนอผ่านเวทีสาธารณะโดยมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดน่านเพื่อสามารถถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างร่วมสมัยเจ้า
0: ครับงานนี้นะครับมีการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านดนตรีพื้นเมืองน่านตัวนะครับรวมไปถึงการประกวดร้องเพลงซอประยุกต์โอ้บอกค่อยเห็นแล้วนะ
1: เจ้า
0: เดี๋ยวนี้มีซอประยุกต์ตัวคุณผู้ชมครับรวมไปถึงการประกวดดนตรีพื้นเมืองน่านเนาะและการประกวดดนตรีพื้นเมืองน่านสร้างสรรค์รวมถึงการแสดงเพลงม้าชนนครน่านนะครับเพลงม้านครน่านนะฮะโดยจากวงดนตรีจากกิจกรรมในการอบรมในครั้งนี้ตัวนะครับ
1: เจ้าสำหรับการจัดงานเตอร์นี้ก็ได้สะท้อนแนวทางการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่บ่ได้มุ่งเพียงการอนุรักษ์แต่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนและก็นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ๆพร้อมสร้างพื้นที่ให้ศิลปินเยาวชนและก็ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของน่านให้คงอยู่อย่างมีชีวิตและก็ก้าวต่อไปได้ในอนาคตเจ้าก็จะเป็นการรวบรวมเยาวชนเนาะมาซอมาสร้างสารนี่คุณผู้ชมเจ้า
0: เคยเห็นไหม
1: แน่นสุดยอดแต่เลยเนาะเขาก็จะได้เห็นเยาวชนรุ่นใหม่มาคับซ้องเขาได้ฟังกันละนะเจ้า
0: พลังเชิญมาที่รายการของน้อยเนาะว่าถ้าเป็นละออนซอเนี่ยจะเป็นจะได้เพราะว่าภาพจำของการซอของคนสมัยก่อนอือเนาะตึงม่วนนะ
1: ตึงม่วนนะเจ้าซึ่งเป็นการพักดันให้ละออนเนี่ยยังสืบเปิ้นฮ้องว่าสืบทอดอัตลักษณ์ความเป็น คนพื้นเมืองของเฮาเนี่ยเฮายังคงอยู่ต่อไปนะเจ้า
0: ครับเป็นเพลงซอเป็นเพลงกำเมืองนั่นเองเน
1: า
0: ะว่าเขาจะมีเครื่องดนตรีเนี่ยมากี่ชิ้นหรอก
1: แ
0: ล้วก็เอามาซอมาอู้จากกันบางคนเนี่ยซอสดเลยนะม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: เน
1: ื้
0: อหามาก่อนแล้วก็มาประยุกต์
1: นะ
0: คราวนี้เป็นละออนเนี่ยโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับยังมีเรื่องของกิจกรรมของละออนมาให้ชมกันคุณผู้ชมครับอย่างที่เจียงไฮ้คุณผู้ชมทางกกต.เจียงไฮ้ก็จะกิจกรรมที่ชื่อว่าคิดฟันรัน2026นะครับเติมสีสันเมืองกีฬาชวนละออนเนี่ยก้าวเล็กอย่างสนุกสร้างสุขภาพดีเลยก็น้ำใจนักกีฬาตุยนะครับนี่คือที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเจียงไฮ้นะครับคุณรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้ก็เปิดกิจกรรมเมืองกีฬาหรือว่าสปอร์ตซิตี้ภายใต้ชื่อการแข่งขันวิ่งเซ็นทรัลเจียงไฮ้ NSAT Kids Fun Run 2026นั่นเองนะครับบรรยากาศก็คือคักเลยละออนเต้นกันใหญ่เลยคร
1: ับ
0: กระโดด
1: สนุกนะฮะกับสนุก
0: เหมือนจะปูใส่กระด้งเหมือนกันเน
1: า
0: ะมีตัวละออนเยาวชนพร้อมครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้สนุกมากนะฮะ
1: อย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมกิจกรรมเนี่ยเปิ้นจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงไฮ้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเจียงไฮ้และจังหวัดเจียงไฮ้ภายใต้แนวคิดก้าวเล็กสนุกใหญ่หัวใจนักกีฬานี่เพื่อส่งเสริมเพื่อละออนและก็เยาวชนภาคการออกกำลังกายและก็ใส่ใจสุขภาพผ่านกิจกรรมการวิ่งที่ออกแบบเพื่อเหมาะสมกับละออนเจ้าพร้อมส่งเสริมความมั่นใจการมีวินัยการหูแพ้หูชนะหูอภัยและก็การมีน้ำใจนักกีฬาตลอดจนเปิดพื้นที่หื้อละอ่อนและก็สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์โอ้ก้าวเล็กสนุกใหญ่นะเจ้านี่ๆๆอ๋อเอ็นดูเจ้า
0: ใช่คือว่าหนึ่งในนี้จะเป็นคนที่นำเหรียญทองมาตวยก็ได้นะฮะคือกิจกรรมที่เซ็นทรัลเจียงไฮ้ NSAT Kids Fun Run 2026เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้การขับเคลื่อนจังหวัดเจียงไฮ้นอกสู่เมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ก่อสร้างสังคมแห่งการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยเลยนะฮะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้คุณค่าของนักกีฬาแล้วฝึกเรื่องของน้ำใจเป็นนักกีฬาตัวเอง
1: แม่นละเจ้าส่งเสริมความออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่อไปหื่นละอ่อนตัวเนาะจ้า
0: ครับผมเจ้าพักกับสักการณ์นักตะกอนนี้ไปทักทายน้องๆ
1: คุณผู้ชมกันสักหน่อย
0: ใน Facebook กันน้อยนะครับจะได้กันห้องนะฮะทักทายคุณเพชรรัตน์นะครับผม
1: เจ้าสวัสดีน้องอามเจ้า บอกว่าตรงถนนพหลโยธินและก็แถวบิ๊กซีสะพานใหม่กรุงเทพระดับน้ำอยู่ระดับหัวเข่าอยู่เลยครับเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้แต่ๆเนาะเจ้าอันนี้เนาะแล้วก็สวัสดีคุณนุ้ยตวยคุณพงศธรน้องต้นน้ำสวัสดีคุณณัสสะตวยค่ะ
0: ครับพอมีเวลานะครับน้องอุ้ยจ๋ามาได้ในระหว่างรายการทาง Facebook ของเราได้สแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยนะครับ
1: แม่นละจ้า
0: เราจะพักกันสักการช่วงหน้ามาอู้กันเรื่องของ AI นกกระซิบสินเชื่อที่มีการวิเคราะห์ผ่านทางแอปพลิเคชันคือคนที่การ์ดที่ขายตัวนะครับสักการกลับมาครับ

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ขายรายย่อยคุณผู้ชมครับที่ต้องการเรื่องของเงินหมุนเวียนในธุรกิจในขณะนี้นะครับความจริงทางรัฐบาลก็มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เพราะว่าวิกฤตหลายอย่างเกิดขึ้นนะคร
1: ับ
0: มาคราวนี้เรื่องของเงินทุนหมุนเวียนสินเชื่อก็เป็นเรื่องสำคัญตอนนี้มาในรูปแบบใหม่โดยทางธนาคารอมสินคือนกกระซิบรายละเอียดเรื่องนี้มีความสำคัญคุณผู้ชมครับจะมาอู้จ่ากันนะครับใครผู้เชี่ยวของเราในวันนี้คุณณทีศรีสุดผู้อำนวยการธนาคารอมสินเขตเชียงใหม่ที่1นะครับ
1: เจ้าสวั
2: สดีครับ
0: ถือว่าเป็นข่าวที่เอามาสักประมาณสัปดาห์นึงแล้วเนาะเรื่องของสินเชื่อในเรื่องนี้นะครับที่มาของโครงการนี้ AI นกกระซิบเนี่ยเป็นจะได้ครับ
2: ครับAI นกกระซิบเนี่ยนะครับจริงๆเป็นโครงการที่ดีของรัฐบาลครับของกระทรวงการคลังเนาะครับAI นกกระซิบอ่ะมันเป็นฟีเจอร์นึง
0: ครับ
2: มันเป็นผู้ช่วยนึงนะครับในแอปถุงเงินครับซึ่งคนที่มีพวกการเมกาที่มีแอปถุงเงินอยู่แล้วนะครับก็จะมี AI นกกระซิบเพิ่มเข้ามาเป็นผู้ช่วยครับ
0: ครับผม
2: คือไอตัวฟีเจอร์เนี่ยมันทำให้เหมือนเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปปกติแล้วเนี่ยแอปถุงเงินก็จะเป็นลักษณะของการสแกนฮับจ่ายก็ได้นอกตามโครงการไทยพาสนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาแบบซื้อขายหรือบ้างฮับเงินจากการขายของนะครับมันก็จะสแกนฮับบัดายแต่ตอนนี้พอมีนกกระซิบเข้าไปเนี่ยมันจะช่วย4ด้านด้วยกัน
0: 4ด้านเลยนะ
2: แม่นครับแม่นเป็น AI เป็นฟีเจอร์เนาะดังนั้นน่ะท่านต้องทำเป็นอย่างมันจะเพิ่มขึ้นมาคนเดียว
0: เขาสามารถมองเห็นเลยครับว่าคือตอนนี้เขาไปในแอปถุงไทยพัฒน์ในรอบนี้แล้วเนี่ย
2: ถุงเงิน
0: เนี่ยนะครับคือเขาจะเจอฟีเจอร์เป็นตัวนกเลยก็
2: เพิ่มมาครับแล้วก็ช่วยใน4ด้านก็คือ1ก็คือช่วยตอบคำถามนะครับเหมือนแบบเหมือนแชทบอทอ่ะอู้กันนะครับช่วยที่2ก็คือช่วยในเรื่องของการเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบเพราะว่าเนี่ยมันจะไปลิงก์กับกรมการค้าภายในครับแล้วก็ช่วยที่3ก็คือช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ยอดขายนะครับแล้วก็ช่วยที่4ก็คือช่วยในเรื่องของดึงสเตทเมนต์ออกมาครับเหมือนรายการนะเหมือนรายการที่เฮาฮับเงินจ่ายเงินนะครับออกมาได้เลยครับอันนี้คือความสามารถของ AI นกกระซิบครับ
0: ผมมีคำถามแน่นอนเพราะว่าอย่างต้องมีคำว่า AI ขึ้นต้นอีเน
2: า
0: ะมาช่วยเรื่องนี้เลยนะครับผม
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเปิ้นก็จะใจเป็นแชทบอทในการปรึกษาได้ตัวเนาะว่าวันนี้สินค้าอันยังถูกอันยังแพงกว่ากันก็นำมาเปรียบเทียบได้เหมือนกันก็ดูสะดวกดีเหมือนกันนะเจ้าแล้วอู้ถึงเรื่อง AI นกกระซิบเนี่ยเข้ามาทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยของเราเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนอันยังได้จะใดพงเจ้า
2: โอ้อันนี้แบบมันเป็นขอห้องอย่างพี่กะ
1: เป็นการเปล
0: ี่ยนแปลง
1: เ
0: ป็นรูปแบบเลยนะ
2: เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะสมัยก่อนนะครับเวลาเราจะขอสินเชื่อเนาะเพราะการไม่ได้ขอสินเชื่อเนี่ยปัญหาเลยก็คือว่าแบบมีเอกสารสมมติว่าเราไปซื้อครัวครับซื้อครัวการเมืองใหม่เน
1: า
2: ะนะครับซื้อ50บาทเนี่ยเราจ่ายสตางค์เงินสดไปเนาะหรือสแกนจ่ายไปครับเราบอกเคยได้บินหรือป้อการแม่การกับเคยออกบินคือคนซื้อมันก็ครับเพราะว่ามันควยย่อยอ่ะ
0: มันก็มีหลักฐานเนาะว่าวันนี้ขายได้โต้ได้เพราะเขาเป็นเงินสดหมดเลย
2: ใช่ครับเช่นสมมติว่าห้ามเงินสดมาพอห้ามเงินสดมาปุ๊บแล้วเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาให้สินเชื่อเนี่ยอย่างแบงค์จะให้สินเชื่อมันก็ครับบอกว่าเก็บสตางค์ไว้เนอร์พอเก็บสตางค์เนี่ยเอาไปฝากเนอ
0: ร์
2: สมัยก่อนธนาคารออมสินก็ถึงมีการเดินออกเก็บการเพื่อจะต้องการสร้างรายการเดินบัญชีให้กับป้อการแม่การ
0: เปิดโชว์เลยว่าหน้างานเนี่ยคุณขายของแต้กอได้จะได้เพื่อมาเป็นการพิจารณาสินเชื่อนี่คือรูปแบบสมัยก่อนเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับแล้วก็มันจะต้องแบบเก็บเอกสารต้องอะไรอย่างวุ่นวายมันก
0: ็
2: แต่สมัยนี้ก็คือพอมี AI นกกระซิบเข้ามาช่วยเนี่ยมันเป็นการดึงข้อมูลอัตโนมัติได้เลย
0: ครับ
2: เวลาเราสแกนเนี่ยโอ๊ยวันนี้เฮาฮับเงินกี่รายขายดีขนาดไหนร้านค้าปกติเนี่ยสมมุติว่าลูกค้าเฮามีวันนึงอ่ะเป็น300 400รายเนี่ย
1: ค
2: อมพิวเตอร์เฮาจะประหันเลยแต่เนี่ยโอ๊ยรายการมันจะแบบเรียงยาวมาเลยว่าวันนี้กี่โมงขายได้เท่าใดโอนมาเท่าใดอ่ะครับ
0: ครับ
2: อันนี้เป็นข้อมูลที่สุดยอดมากเป็นข้อมูลที่แบงค์ต้องการมาโอ๊ย
0: วิเคราะห์
2: เป็นลาย10ปีแล้ว
1: ครับอันนี้ก็คือเซตซับสามารถเป็นสเตทเมนต์ได้เลยอัตโนมัติโดยที่เฮาบ่ต้องมีเอกสารไปเสาะหาอย่างที่ไหนเนาะคือครบจบในแอปเดียว
2: ใช่คือ AI เนี่ยหมายถึงว่าจ่วยเน
1: า
2: ะนะคร
1: ับ
2: จ่วยก็คือว่าจ่วยจะได้พ่องคือมีการมี AI นี่จ่วยอย่างนึงก็คือลดการแจ้งเอกสาร
0: ครับผม
2: เพราะว่าบ่ต้องมาเตรียมเอกสารบ่ต้องมาเตรียมของเตรียมโอ๊ยเยอะแยะไปหมดเลยมันก็ครับเพราะมันสามารถดึงข้อมูลออกมาได้เลย
0: ครับ
2: 2ก็คือมันสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าไปสู่เรื่องของการขอสินเชื่อได้ครับ
0: นะคราวนี้ก็มีคำถามตามมาว่าคือมีกลุ่มไหนพ้องที่เปิ้นใช้แอปเนี้ยถุงเงินที่เหมาะกับคนที่ใช้สินเชื่อในครั้งนี้คือกลุ่มไหนที่เฮาให้บริการในแอปนี้พ้องครับ
2: ครับ ก็แต่แล้วเนี่ยนะครับคือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นโครงการของรัฐเนาะครับธนาคารออมสินก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลครับขานรับนโยบายของกระทรวงการคลังพอเปิ้นปกติแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยเฮาใจเรื่องของตัวไทยช่วยไทยพลัสเนาะ
0: ครับ
2: ก็คือแบบเป็นที่นิยมอ่ะนะครับเสร็จเรียบร้อยนะเฮาก็ต้องการที่จะเฮ้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เปิ้นใจแอปเนี่ยเพื่อใจโครงการเนี่ยอยู่เนี่ยนะครับได้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีเน
1: า
2: ะนะครับในการเชื่อมไปครับ
1: และสินเชื่อที่ว่านี่เราต้องเข้าไปขอมันยากกว่าจะหรือว่ามันต้องไปยืนยันตัวตนอย่างที่ธนาคารอีกก
2: ่อคือถ้าเรามีแอปถุงเงินอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นโครงการไทยช่วยไทยพลาดนะครับเนาะก็เป็นผู้มีสิทธิ์ได้เลยเป็นผู้มีสิทธิ์ได้เลยครับเพราะตอนนี้โครงการของธนาคารออมสินนะครับมันก็จะมีคืออันนี้เป็นโครงการที่ร่วมกันหลายองค์กรนะครับหลายองค์กรก็คือคนที่พ่อแม่ค้าที่มีถุงเงินเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าโครงการได้เลยแค่ลงทะเบียนบัดได
0: ้ครับ
2: ครับ
0: คราวนี้พอไปดูเรื่องของธุรกิจการค้าเนาะของพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยก็ต้องถามต่อว่าแล้วการค้าแบบไหนสเกลไหนที่จะสามารถเข้าสู่ในเงื่อนไขอันนี้ได้นะครับผม
2: ครับ
0: เป็นต้องเป็นกลุ่มใหญ่แค่ไหนฮะ
2: ต้องเป็นกลุ่มใหญ่เลยครับเพราะว่าตอนนี้คืออย่างที่อู้จะกี้นะครับว่าถ้าแค่มีแอปถุงเงินนะ
0: ครับ
2: แล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็มีเงินไขเพิ่มเติมแถมน้อยนึงก็คือว่าตอนนี้ที่เขาเปิดเนี่ยเพิ่งลงทะเบียนนะครับยอดขายต่อเดือนนะครับรายรับต่อเดือนเนี่ยเกินหมื่นบาทขึ้นไป
0: ต้านเลย
2: ติดต่อกัน3เดือนไม่ได
0: ้ครับ
2: ก็มีสิทธิ์เลยครับ
0: ต้องใจรักประกันบ่ฮะ
2: บ่ต้องครับ
0: โอ้นี่ทีเด็ดเลยนะ
1: แสดงว่า
2: บ่ต้องมีคนค้ำบ่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำ
0: ครับผม
2: ครับใจตัวเฮาเนี่ยแล้วก็ใจข้อมูลที
0: ่
2: เฮาเนี่ยแต่นะครับมาค้ำประกันเดี๋ยวจะมี
0: นี่เลยนะ
2: ครับ
1: เกณฑ์อนุมัติแล้วก็เงื่อนไขอีน้อ
2: ใช่ครับ
1: ในการจ่าย
2: อย่างที่บอกนะครับว่าเกณฑ์ในการอนุมัติเรื่องเงื่อนไขก็คือบ่ต้องมีหลักประกันเลยเป็นพรีเมียมเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเฮาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือบ่เกิน 50,000 วงเงินบ่เกิน 50,000 อันนี้คือจะเป็นกลุ่มสำหรับผู้มีถุงเงินเป็นแอปถุงเงินโดยเฉพาะนะครับ เพราะว่าเป็นนำร่องก่อนนะครับเนาะก็คือว่าใครที่มีแอปถุงเงินแล้วก็อยู่โครงการไทยช่วยไทยพลาสก็สามารถที่จะขอสินเชื่อเงื่อนไขตามที่บอกเลยก็คือว่าต้องมียอดรายรับเกินหมื่นบาทขึ้นไปติดกัน3เดือน
0: 3เดือน
2: แค่3เดือน
0: ย้ำเลยนะคุณผู้ชมนะฮะ
2: ครับ
0: 3เดือนนะ
2: แค่หมื่นขึ้นไปนะครับ
0: ครับ
2: เซเลบอนก็สามารถลงทะเบียนนะครับผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินได้ซึ่งเขาเปิดเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยาที่ผ่านมา
0: วัน
2: พัดที่ผ่านมาครับ
0: ครับผม
2: แล้วก็เฮาจะเริ่มเรื่องของการเฮ้อสินเชื่อก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปครับ
1: เจ้า
2: คือตอนนี้เป็นช่วงลงทะเบียนเนาะแต่ว่าเฮาสามารถที่จะลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31ตุลาครับ
0: วงเงินที่เฮาอนุมัติเนี่ยนะฮะสูงสุดเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าเฉพาะแอปถุงเงินเนี่ยตอนนี้วงเงินสูงสุดที่จะได้รับก็คือ 50,000 บาทครับก็คือเงื่อนไขสูงสุดก็คือ 50,000 บาทแต่ว่าเฮาก็จะมีนิดนึงก็คือว่าเฮาบ่ได้ว่าเฮ้อ 50,000 ทุกรายเน
1: า
2: ะครับขึ้นอยู่กับว่ายอดใจยอดรายรับอ่ะครับเฉลี่ย3เดือนที่ผ่านมาครับเฮาเฮ้อ 1.5 เต้าสมมติว่าถ้ามียอดเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000 เนาะ3เดือนติดกันเนี่ยก็จะครั้งแรกก็จะได้ 45,000 อ่ะครับ
0: คําว่า 30,000 หมายถึงว่าเฉพาะรายได้ที่เข้ามาในแอป
2: อย่างเดียวครับดูเฮาดูรายรับ
0: ครับ
2: ครับ
0: คือสูงสุดเด่นของท่านมีรายรับอย่างที่ 30,000 เนาะ
2: ครับ
0: ถ้าโชคดีอนุมัติผ่าน 1.5 เท่า
2: ครับ
0: นะฮะก็ได้ประมาณแบบ
2: 45,000
0: เนาะ 45,000 ประมาณนั้นนะ
2: เป็นประเดิมเป็นครั้งแรกครับแล้วคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าสินเชื่อตัวเนี้ยคร
0: ับ
2: เงินกู้ตัวเนี้ยมันดีอย่างนึงก็คือว่าสมัยปกติเวลาเฮากู้สินเชื่อเนาะสมมุติได้เงินไป 45,000 เนาะ
1: ครับ
2: คร
1: ับ
2: เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องจ่ายคืนเป็นงวดเนาะสมมุติว่าเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนละ3,000เดือนละ2,000นะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอใจแล้วเนี่ยเฮาก็ต้องทยอยคืนไปเรื่อยๆมาต่อแล้วพอคืนไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วเนี่ยสตางค์ที่คืนไปอ่ะครับเอาปิ๊กมาจ่ายบ่ได้แฮมเฮาต้องกู้ใหม่ถ้าเฮาต้องการจ่ายมันก็ครับแต่นี่บ่จ่ายเน้อเปลี่ยนรูปแบบเลยเ
0: น้อแตรมฮะ
2: คือสมมติว่าเราได้วงเงินยกตัวอย่างลายจ็กกี้มาก่อน
0: ครับ
2: ได้วงเงิน 45,000 เนาะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยวันนี้จ่ายไป 5,000
0: ครับ
2: พอจ่ายไป 5,000 ปุ๊บแล้วเนี่ยรายได้ที่เราขายในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะเอาไปคืนวงเงินคืนเงินเลยครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอแหมวันนึงเราต้องการจ่ายแหม 2,000 เราก็สามารถถอนใจเหมือนเดิมได
0: ้
2: คือมันเป็นเงินทุนหมุนเวียนครับ
0: เงินยังหมดไปเนาะคือใจแล้ว
2: ดูดูตัวได้เลยครับแม่น
1: แล้วก็คือเขาใจหมุนได้เลยตลอด
2: ใช่ครับใช่แล้วแถมปอก็คือว่าดอกเบี้ยเวลาคิดเนี่ยต้นทุนมันจะต่ำมากเลยครับสินเชื่อตัวนี้นะเพราะว่าถ้าเขาใจหมุนเวียนเน
1: า
2: ะใช้ซื้อมาแล้วก็พอได้ครับสตางค์เขาก็ชำระไปมั้งครับแล้วก็พอเขาจะใจเขาก็ถอนมาแหมอย่าครับดอกเบี้ยมันจะคิดเป็นรายวันเฉพาะวันที่เฮาใจ
0: โอ้โหนี่คือถือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับพ่อค้าแม่ขายอย่างนักเลยนะคือมองเห็นปัญหาของประชาชนที่แท้เลยว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยสามารถไปหมุนเวียนได้แต่ก่อนบางคนคือใจแล้วเนี่ยเงินกับปิ๊กมาแล้วเนาะนี่มาแหมรอบนึง
2: แม่น
0: นะ
2: ครับคือบางคนใจไปแล้วเนี่ยพอชำระไปแล้วนะสมมติชำระไปกึ่งนึงเองนะครับชำระไป 20,000 อ่ะถ้ามีความจำเป็นไปห้ามออเดอร์มาวันนี้ไปห้ามออเดอร์เข้ากองมา500กอง 1,000 กองจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยทุนแบบมีเนี่ยได
0: ้
2: จะไปหาเด็กบัตรตันก็จะต้องวิ่งไปหานอกระบบแฮม
0: เพราะเขาใช้เงินคืนไปทางธนาคารแล้วเนาะก
2: ็
0: ยังสามารถในกรณีฉุกเฉินเนี่ยก็ดึงเงินที่เขาผ่อนไปเนี่ย
2: ใช่
0: ปิ๊กแฮมรอบได้
2: ถูกต้องครับเป็นเงินอยู่ตัวเฮาเลยครับเป็นเงินทุนหมุนเวียนแล
1: ้
2: วเขาก็จะดูแหม6เดือนว่าถ้า6เดือนเนี่ยคือชำระดีเนาะคือเช่นสมมติว่าวันนี้ยืมไป5
0: เครดิตดี
2: รอบของการใช้สตางค์ปกติสมมติว่ารอบในการ5สตางค์ของแต่ละคนเหมือนกันเนาะบางคนก็เป็นรายวันบางคนก็2วัน3วันบางคนก็เป็นรายอาทิตย์อ่ะครับพอครบรอบปุ๊บเอาสตางค์มาคืนเนาะคืนในแอปเลยนะในแอปเลยนะนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอถึงเวลาเขาจะต้องการใช้นะเขาก็ดึงเอาออกไปแห
1: ม
2: มันก็สามารถใช้ได้ตลอดเวลาครับ
1: อ๋อสุดยอดแต่เลยเจ้าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยแน่นอนว่ามีคนเฒ่าคนแก่ปะปนแล้วเปิ้นจะเข้าถึงแอปนี้ได้จะใดล่ะเจ้ามีการห้องคับจะใดพ่อง
2: ครับก็ของออมสินนะครับง่ายๆเลยนะคือ1ก็คือว่าไอ้ตัว AI ชุดเนี้ยครับมันเป็นอันอย่างที่ซับซ้อนเท่าใดถ้าคนที่เคยใช้ในส่วนของตัวถุงเงินอยู่ละเนาะไทยช่วยไทยพาสอยู่ละนะครับก็จะมีความเข้าใจในการเข้าถึงละนะครับอันนี้คือหนึ่งละเนาะอ
0: ัน
2: ที่สองคือเราเหมือนกับได้ปูตางไว้แล้วก็ได้เกิดความคุ้นเคยในการใจไว้นะครับอันที่สองก็คือว่าเรามีสาขาออมสินมีสาขา 1,002 สาขาทั่วประเทศนะคร
0: ับ
2: แล้วก็แค่ในเฉพาะเชียงใหม่ก็มี39สาขาแล้วครับดังนั้นต้องกัวใจไปเลยเข้าไปหาเลย
0: โหลดมาก่อนถ้าเข้าไปได้แบบได้ใกล้กับมีลูกหลานเนาะลูกหลานเนี้ยแบบได้กับตรงเข้าธนาคารเลย
2: เพราะทุกวันนี้เราก็คือไปช่วยเหลืออยู่แล้วครับไปช่วยเหลือไปแนะนำไปอะไรต่างๆอยู่แล้วคือคำแนะนำแล้วก็ดูแลพ
0: ี่
2: น้องประชาชนที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วครับ
0: แต่พอหน้างานแต่ท่านครับคือบางครั้งเนี่ยลูกค้ากับมาหลายรูปแบบเนาะบางคนสะดวกเงินสดก็จ่ายเงินสดนะบางคนสะดวกสแกนก็สแกนเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเกิน 60-70% เนี่ยเป็นสแกนหมดละถ้าเป็นเงินสดจะตีเป็นรายได้คือกับทางแอปจะได้ไหมพ่อครับ
2: ถ้าเป็นเงินสดเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะของการฝากเงินเนาะคือคืนหน้าตอนนี้เนี่ยเราเอาแค่ข้อมูลในส่วนของตัว AI จากการสแกนฮับจ่ายก่อน
0: ครับ
2: อันนั้นก็เป็นแฮมสเต็ปหนึ่งครับอันนั้นคือในกรณีที่เราเป็นสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติมจากอันนี้เพราะโปรดักต์ของธนาคารออมสินมีเยอะขนาด

0: คือหน้าตอนนี้ที่เรียนไปจากนี้นะครับยังหน้าจอที่ขึ้นว่าเรามีวงเงิน2แบบเนาะคือวงเงินบ่เกิน 50,000 กับวงเงินบ่เกิน 500,000 นะครับคือในส่วนของตัวนกกระซิบเนี่ยมันเป็น AI ที่เป็นโครงการร่วมของรัฐบาลแล้วก็ของหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในกลุ่มของกระทรวงการคลังนะครับแต่ในส่วนของธนาคารออมสินนะเฮาก็มีเขาห้องQR มหาเหง สแกนและเหง นะครับก็คือว่าไอ้ตัวนี้เราเอามาเอ็กกันเอามาร่วมกันในการพิจารณาสินเชื่อดังนั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยเราจะให้วงเงินมาเกิน 50,000 ก่อนนะครับแต่กลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วก็คือใจ QR มหาเหงนะครับอันนี้เราก็จะให้วงเงินมาเกิน 500,000 คร
1: ับเจ้า
2: ครับผม
0: โดยไม่ต้องใช้หลักประกันเหมือนกัน
2: เลย
0: นะฮะใช
2: ่ชาวบ้านคงมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเนี่ยไปยังมาเนี่ยค้าขายมาก็หลายเดือนแล้วเนาะพอถึงหน้างานแต่พอยื่นพิจารณาแต่เนี่ยยากกว่าครับในการพิจารณาเพราะเราจะ AI มาประกอบเนาะครับ
0: ผมว่ามันจะง่ายกว่าสมัยก่อนเน
1: อ
0: ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพิจารณาเนี่ยหนึ่งก็คือต้องเอาเอกสารเขาจะพูดจับเนาะเขารู้ว่าโอเคคุณนี้ค้าขายเนาะเสร็จเรียบร้อยเอกสารก็เอกสารส่วนตัวต่างๆเนาะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็ครับสเตทเมนต์เนาะเอกสารซื้อเอกสารขายเนาะนะครับบัดเดียวนี่คือเขาหมดต้องใจไปแล้วอะ
2: ครับ
0: มันก็เพราะว่าหนึ่งก็คือบัตรประชาชนลูกค้าก็สามารถกรอกข้อมูลเองได้ใน
1: เว็บไซต์ข้อมูลมันอยู่ในแอปอยู่แล้วมันก็โอ้
0: พวกการลงทะเบียนในเรื่องของตั๋วถุงเงินเนี่ยมันต้องมีการพิสูจน์ตัวตนอยู่แล้ว
2: ครับอย่างที่ผ่านมาเขาเริ่มลงทะเบียนวันที่24น้องวินนะจนถึงบัดเดียวนี้นะครับก็ใกล้จะสิ้นเดือนละมีคนมาลงทะเบียนนักก่อข้าวด้วยก็ได้เงินไปพ่องก่อข้าวหลังจากที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยครับ
0: คือจะอีครับตอนนี้คือเขาเปิดลงทะเบียนก็คือเปิดตั้งแต่วันที่24กันยาจนถึงวันที่31ตุลาคือช่วงการลงทะเบียนเนี่ยคือเป็นช่วงหนึ่งเดือนปลายเนาะนะครับแต่การพิจารณาเฮ้อสินเชื่อเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาครับดังนั้นคือช่วงนี้เป็นช่วงขจัยมาลงทะเบียนเนอร์
2: เก็บข้อมูลอยู
0: ่มาเลยนะครับ
1: เจ้าและก่อการที่ธนาคารเอา AI มาช่วยพิจารณาสินเชื่อเนี่ยจะมีการต่อยอดในอนาคตจะได้พ้องเจ้า
0: โอ้อันนี้ดีเลยเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นเนาะคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องใช้เอกสารเยอะแยะมากมายหมดครับแล้วกระบวนการในการทำมันก็จะจ้าเพราะว่ามันต้องพิสูจน์เอกสารอย่างต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่เขาได้มาคือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเลยนะครับแล้วเขาก็ใช้ในการเรื่องของการเดินสเตทเมนต์ขันห้ามชำระอาคับในแต่ละวันเนี่ยนะครับมาพิจารณาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตอนแรกเขาก็จะเริ่มแค่วงเงินบัตรมากเพื่อมันก็ครับต่อไปในอนาคตนะครับข้อมูลเราเนี่ยมันก็จะสามารถที่ทำให้ต่อยอดแล้วก็เพิ่มวงเงินไปได้ในอนาคตเห็นน้อยว่าจะซื้อรถการซื้อบ้านการมันก็จะใช้ข้อมูลตัวนี้ไปอัพสเกลได้ครับ
2: ครับแล้วประเด็นนี้ถ้าพูดถือว่าเรามีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับแอปนี้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับทางผลิตภัณฑ์ในการช่วยพี่น้องประชาชนของออมสินณเวลานี้มีผลิตภัณฑ์อย่างไรครับที่น่าสนใจครับของออมสินเราเนี่ยครับ
0: มันก็จะมีคือแล้วมันแบ่งออกเป็นสินเชื่อสำหรับในส่วนของส่วนบุคคลเน
1: า
0: ะครับซึ่งส่วนบุคคลเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวซื้อบ้านหรือใจอุปโภคบริโภคส่วนตัวหรือสำหรับธุรกิจก็จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กอย่างเงี้ยนกกระซิบก็ถือว่าเป็นนาโนเนาะเป็นธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็จะมี SME แล้วก็จะมีธุรกิจที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาแห่งครับดังนั้นธนาคารออมสินเรามีโปรดักต์สินเชื่อหรือโปรดักต์เงินฝากนะครับที่ดูแลทุกช่วงวัย
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ทุกกลุ่มลูกค้าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็ได้จะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจ SME ก็ได้ครับ
1: เจ้าอันนี้ก็จะเน้นแค่ผู้ประกอบการรายย่อยต่ออันมันก็จะกลุ่มเป้าหมาย
0: เพราะว่าอ
1: ัน
0: นี้เป็นโครงการที่สนับสนุนกับรัฐบาลเรื่องของตัวผู้ประกอบการที่อยู่ในแอปถุงเงิน
2: ครับตอนนี้ถ้าประชาชนเริ่มสนใจแล้วให้เข้าร่วมโครงการนี้กสิณเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบตรงนี้จะได้พ้องครับ
0: ครับเดี๋ยวขอสไลด์ครับนะครับมันจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนในเว็บไซต์ครับ
2: ครับ
0: ลงทะเบียนในเว็บไซต์คือตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนครับเป็นการเหมือนสมัครเข้าไปนะครับสม
2: ั
0: ครเข้าไปพอสมัครเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาบ่เกิน15นาทีคือป้องกันแม่การนะครับช่วยดำเนินการให้เรียบร้อยครับดังนั้นพอลงทะเบียนอย่างเรียบร้อยปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีการส่ง SMS ตอบปิกมาคือครับว่าท่านผ่านคุณสมบัติหรือเปล่านะครับถ้าผ่านคุณสมบัติอย่างเรียบร้อยเนี่ยนะครับเดี๋ยววันที่1ปุ๊บแล้วเนี่ยก็เริ่มของการขอสินเชื่อได้เลย
2: คำเดียวต้องบอกเลยนะบัตรซับซ้อนนะครับเน
0: า
2: ะ
0: บัตรซับซ้อนครับ
2: บัตร
0: ซับซ้อนเพราะทุกอย่างเนี่ยสามารถดำเนินการได้เองอยู่แล้วเพราะกรอกชื่อนามสกุลนะครับเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของการอัปโหลดเอกสารในแอปถุงเงินนะครับมันจะมีเรื่องของการดึงข้อมูลว่ารายการที่

0: ราขายในแต่ละเดือนเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถดึงข้อมูลนั้นมาแล้วก็อัพโหลดเข้าไปในเว็บได้เลย
1: คร
0: ับเอกสารก็จะเป็นเอกสารตั้งแต่เดือนมิถุนาเพราะว่ามันดึงข้อมูลจากดึงข้อมูลจากแอปได้เลยบอกว่าเดือนมิถุนาฉันขายได้เท่าใดสแกนหับเงินเท่าใดนะครับ
1: ผม
0: เรียงออกมาแล้วก็มันจะมาเปลี่ยนไฟล์ดังนั้นทางบัตรต้องมาป้องปิ้นให้เสียเวลาเลย
1: แต่ลงสเตทเป็นที่แต่ก่อนต้องไปขอที่ธนาคาร
0: บัตร
1: ต้องเลยเนาะเพราะสามารถดึงข้อมูลเขาเชื่อมโยงอยู่แล้วคำว่าเอ็กซ์นกกระซิบนี่คือเอาข้อมูลแต่ที่ท่านค้าขายเนี่ยในช่วงสามเดือนที่ผ่านมารวบรวมไว้ในแอปนี้อยู่แล้วแล้วดึงต่อในเรื่องของสินเชื่อได้เลย
0: เอ็กซ์มันเหมือนเขาแต่งงานอะ
1: บวกเนาะคลาสไปเลย
0: เอ็กซ์คือแต่งงาน
1: นะฮะนอกจากเรื่องของข้อมูลที่อยู่ในแอปอยู่แล้วเนี่ยประชาชนหรือคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องเตรียมเอกสารเพื่อไว้อย่างพร้อมกับคำในการที่จะเอามาอัปโหลดในแอปนี้ฮะบะมีเน
2: า
1: ะ
2: บะมี
0: เลย
1: โอ้เนี่ยนะฮะ
0: บะมีเลยมีแต่ในส่วนของตัวสเตทเมนต์เนาะแต่เรื่องของการเดินรายการกันสแกนหับเงินเน
2: า
0: ะจากแอปอยู่ละแล้วสำคัญก็คือว่าแคปหน้าจอที่เราเป็นผู้ประกอบการของถุงเงิน
2: อ
0: ะซึ่งมันก็คือหน้าจอแอปอยู่ละนะครับแค่นั้นเองลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับตอนนี้ลองไปฮอตตี้แอปพลิเคชันถุงเงินของคุณผู้ชมนะครับนอกว่าเห็นนกหรือยัง
2: แม่น
1: พร้อมกับซิปละตอนนี้
2: แม่นเจ้า
1: คลิกเข้าไปเลยเขาจะมีฟีเจอร์เรื่องนี้อยู่นะครับ
2: เนาะตัวจุ้ยขนาดเลย
1: ท้ายนี้ยังคือถ้าเขียนได้เชิญชวนนะฮะพ่อค้าแม่ขายเรามาร่วมในโครงการครั้งนี้ตัวนะฮะ
0: ครับก็ธนาคารออมสินครับเป็นธนาคารของรัฐเนาะนะครับเราก็ต้องการที่จะเชิญชวนนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้านะครับผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยนะครับเข้ามาใช้บริการนะครับในส่วนของตัวโครงการที่ดีๆของกระทรวงการคลังนะครับร่วมกับองค์กรพันธมิตรหลายๆองค์กรนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นธนาคารออมสินเนาะดังนั้นเนี่ยนะครับเข้ามาในส่วนของการที่ลงทะเบียนนะครับQR มหาเฮง X นกกระซิบครับเพื่อการนักๆนะครับเราจะได้เติบโตแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันครับ
1: ครับคือทำนี้คือความตั้งใจดีและคือความมุ่งมั่นของทางรัฐบาลผ่านทางธนาคารหลายแห่งนะฮะวันนี้ธนาคารออมสินก็พร้อมแล้วที่จะคือบริการพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเรื่องของเงินหมุนเวียนขั้นตอนไม่ยากครับผ่านแค่แอปถุงเงินเต้าอันเองนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านณทีศรีสุดครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่1นะครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณคร
0: ับยินดีครับ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกับรายการเฮานะครับ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ครับเช้านี้เนี่ยท้องฟ้าก็ปกคลุมด้วยเมฆค่อนข้างหนักอยู่นะครับในส่วนของบริเวณภาคเหนือของนะครับเจียงไฮ้นะครับแล้วก็ลำปางตอนบนก็มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นในเช้านี้นะครับคาดว่าช่วงบ่ายค่ำก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวได้หนักขึ้นนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ตกก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ160ของพื้นที่นะครับในส่วนของเรดาร์ลำปูนนะครับก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่เนี่ยกลุ่มฝนก็ยังคงเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังคงเป็นฝนเล็กๆน้อยๆเช้านี้นะครับเรดาร์พิษณุโลกนะครับภาคเหนือตอนล่างเนี่ยกลุ่มฝนก็แทบจะมีแล้วนะครับก็จะเหลือแค่บางจังหวัดนะครับก็คือจังหวัดตากกับสุโขทัยที่ยังคงมีฝนเล็กๆน้อยๆอยู่ในส่วนของเจ้านี้นะครับแบบจำลองนะครับฝนรวม4ชั่วโมงวันนี้นะครับฝนภาคเหนือของเราก็อยู่ที่ประมาณ160ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักก็มีเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตากเชียงใหม่นะครับแถวๆโซนนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดบริเวณฝนตกหนักกว่าบริเวณอื่นนะครับส่วนจังหวัดที่พื้นที่ที่ไม่ได้กล่าวมานะครับก็เป็นฝนเล็กๆน้อยๆถึงปานกลางนะครับในส่วนของวันพุธนะครับยอมความกดอากาศต่ำก็ขยับออกไปแหมนะครับกระทำให้บริเวณภาคเหนือของเราฝนก็จะลดลงไปแหมนะครับโดยคาดว่าก็จะเหลือประมาณแค่ร้อยละ 40% ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักก็จะหายไปนะครับอุณหภูมินะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดก็อยู่ที่23นะครับถึง24องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสนะครับโดยต่ำสุดวันพุธนะครับก็อยู่ที่24นะครับถึง25องศาเซลเซียสสภาพอากาศบริเวณภาคเหนือของเรานะครับโดยภาพรวมก่อฝนก็จะเริ่มลดลงไปแล้วนะครับอย่างในก็ต้องเฝ้าระมัดระวังในซีกตะวันตกซึ่งยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะครับก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณที่พื้นที่ที่มีการอุ้มน้ำค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ0532779199ก็สามารถโทรมาสอบถามได้ครับ
1: ด้านหน้าเลยนะเจ้าก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนอยู่ดีนะเจ้าเพราะว่าวันนี้ก็ยังมีฝนตกที่สถานีเฮาอยู่เลยปล่อยๆนะเจ้าพื้นที่ไหนมีฝนตกแหมพ่องก็ออกคอมเมนต์กันมาได้นะเจ้า
2: ที่ไหนเริ่มตั้งเขานี่ก็บอกหน่อยเนาะ
1: แม่นเจ้า
2: ไปตี้กับเมืองอู้ม่วนครับ
3: สวัสดีเจ้าน้องจื้อเด็กหญิงพันจิรามณีจื้อเล่นจื้อน้องเนย่าอายุ9ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนลีนาเชรีวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นนักเรียนของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาฝอเมืองบ้านครูเอจิตดาภาจะมาเสนอคำว่าตื่นแปลว่าดึงเช่นน้องตื่นพระสิ้นกับเมืองคนเมืองหัวอู้แล้วใครจะอู้เจ้าขอบคุณเจ้า
1: ขนาดเลยเจ้าคุณผู้ชมก็สามารถส่งคลิปกลั่นต่อกอจีเข้ามาได้ผ่านไลน์กำเมืองอู้ม่วนนะเจ้าส่งเข้ามากันได้หลายๆคลิปเลยใส่ชุดกำเมืองอู้กำเมืองจุ๋ยละอ่อนฮักษากำเมืองกันไว้นะเจ้า
2: บางการปี้เองยังมาฮู้เลยเนาะขอบคุณน้องๆทอยนะส่งเข้ามาได้นะฮะวันนี้คุณผู้ชมเขายังคงมีหลายเรื่องหลายรายการให้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสามพิธีการแผ่นดินนะครับรวมไปถึงวันพรุ่งนี้อู้จ๋าวันผู้สูงอายุสากลโลกด้วยนะครับ
1: แม่นละเจ้าและช่วงแมลงนี้คุณผู้ชมติดตามกับข่าวภาคเหนือเจ้าป้ากับคุณคุปมารินแล้วก็คุณจันจิราอ่อนโอนเจ้า
2: ครับวีรการของเขาก็หมดเวลาลงแล้วนะกลับมาอัปเดตเรื่องของข่าวสารแหมรอบในวันพุธ
1: แม่ละเจ้า
2: ช่วงเวลา8:00 นวันนี้เฮาพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า

0: ื้อของถูกแต่อาจพ่วงคุกไม่รู้ตัวรู้ทันข้อกฎหมายรับของโจรเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของคุณใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานรับของโจรเป็นความผิดอาญาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา357ซึ่งมีสาระสำคัญว่าผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่งทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดหากเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ช่อโกงยักยอกหรือเจ้าพนักงานยักยอกก็จะเป็นความผิดฐานรับของโจรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นการกระทำความผิดฐานรับของโจรที่ได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นทำไปเพื่อค้ากำไรเช่นการรับซื้อของโจรมาในราคาถูกแล้วนำไปขายต่อเพื่อหากำไรหรือรายได้จากส่วนต่างของราคาหรือทำเป็นอาชีพหรือการรับซื้อของโจรที่ผู้รับซื้อทราบว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ผู้กระทำความผิดก็ยิ่งต้องรับโทษหนักขึ้นข้อสำคัญของความผิดฐานนี้คือผู้ซึ่งรับซื้อหรือรับไปซึ่งทรัพย์ดังกล่าวต้องรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตัวอย่างพฤติการตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับซื้อหรือรับไว้รู้ว่าเป็นของโจรหรือเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดยกตัวอย่างเช่นการรับซื้อชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนและชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ดังกล่าวอยู่ในสภาพใหม่หรือสมบูรณ์มีหน้าที่จะนำมาขายในลักษณะถอดชิ้นส่วนได้หรือการรับซื้อรถยนต์ในสภาพใหม่ในราคาต่ำมากเมื่อเทียบกับสภาพรถและราคาของรถตามท้องตลาดและไม่มีกุญแจรถยนต์ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีหรือการรับซื้อของหรือทรัพย์จากบุคคลที่ไม่น่าจะมีของเช่นนั้นได้เช่นการรับซื้อรับจำนำอาวุธปืนจากวัยรุ่นซึ่งมีอายุยังน้อยโดยผู้ขายไม่มีหรือไม่สามารถแสดงใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนกับผู้ซื้อได้เป็นต้นดังนั้นในการรับซื้อของรับจำนำหรือรับฝากของใดๆท่านควรที่จะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์และใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบเจ้าของทรัพย์ให้ชัดเจนมิฉะนั้นท่านอาจจะตกเป็นผู้รับของโจรได้โดยไม่รู้ตัว

0: นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีดีทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง

0: 13:30 น.
1: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: คะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะถึงแม้ว่ารอบแรกเขาเตือนแค่วันที่29เนาะแต่เราก็นิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าอากาศขมุกขมัวแบบอึมครึมซะเหลือเกิน
0: ใช่นะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมในช่วงเวลา 9:30 นาทีนะคะในช่วงรายการของเรานี่แหละค่ะจะมีการแถลงสถานการณ์อุทกภัยนะคะภาพรวมทั่วทั้งประเทศนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะก็รอติดตามได้เลยนะคะในช่วงเวลา 9:30 นาทีนะคะพอจบแถลงการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับเข้ามาในรายการห้องนั่งเล่าของเราเหมือนเดิมค่ะแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันก่อนนะคะจะได้ไม่ตกใจนะคะว่าเอ๊ะรายการของเราหายไปไหนไม่หายไปไหนค่ะให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะสถานการณ์ภาพรวมทั่วทั้งประเทศเกี่ยวกับอุทกภัยกันก่อนแล้วก็จะกลับมากับรายการห้องนั่งเล่าของเราค่ะ
1: ค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะ
1: ของฝ้ายเนี่ยมีประเด็นของการลงพื้นที
0: ่
1: ของท่านสุภมาศอ
0: ิ
1: สระภักดีเนาะท่านก็ได้ลงพื้นที่เมื่อวานวันนี้ค่ะที่สมุทรปราการแล้วก็อีกท่านนึงค่ะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ลงพื้นที่ในจังหวัดพิจิตรช่วงนี้ก็ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วง อุทกภัยตอนนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็พี่อ้อมมีประเด็นไหนมาฝากคุณผู้ชมกันคะวันนี
0: ้สำหรับพี่อ้อมเองนะคะก็มีสถานการณ์อัปเดตนะคะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเราให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะล่าสุดในพื้นที่จังหวัดตากเป็นอย่างไรนะคะพิษณุโลกเตรียมความพร้อมเป็นอย่างไรกันบ้างจังหวัดนครสวรรค์มีมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างไรกันบ้างนะคะพี่อ้อมมีมาอัปเดตกันแน่นอนนะคะตอนนี้แฟนคลับ FC ของเราในพื้นที่จังหวัดตากนะคะชมอยู่เยอะนะคะพื้นที่บ้านตากแม่ระมาดเป็นยังไงกันบ้างนะคะพิมพ์ข้อความบอกเราสองคนด้วยนะคะ
1: ส่งกำลังใจให้ประชาชนที่นั่นทุกคนนะคะในเรื่องของแผ่นดินสไลด์เนา
0: ะ
1: ตรงนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็กำลังเคลียร์พื้นที่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเข้าเคลียร์หน้างานมากไม่ได้เพราะว่าต้องรอให้สถานการณ์พายุฝนตกก็หยุดลงก่อนเพื่อแบบความรอความปลอดภัยนะคะก่อนที่จะนำเครื่องจักรกลทั้งหลายเข้าเคลียร์พื้นที่ค่ะค่ะมาในช่วงสรรหามาเล่าวันนี
0: ้วันนี้มีอะไรมา
1: เรามีประเด็นของสสจพิจิตรกับการเฝ้าระวังโควิด19ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าตอนนี้โควิดก็เริ่มกลับมาแล้วอย่างที่เราทราบกันดี
0: ใช่นะคะวันนี้ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนะคะเดินทางมาพูดคุยถึงประเด็นนี้สดๆในรายการของเรานะคะเตรียมความพร้อมก่อนที่ท่านจะเดินทางไปดำรงตำแหน่งนะคะเป็นนายแพทย์สาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตากนั่นเองนะคะมาตรการดีๆเหล่านี้ก็จะถูกนำไปปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดตากกันต่อนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้รายละเอียดนะคะช่วงสรรหามาเล่าคุณพิพัฒน์จัดให้แน่นอนนะคะจะมาพูดคุยรายละเอียดกันแบบเจาะลึกเลยค่ะคุณผู้ชมก่อน

ที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวและสถานการณ์สดสดเรียลไทม์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะนำคุณผู้ชมค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันนี้มาในตอนพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้

0: ประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางักทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างร้างร้างร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรงี้ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้าย ถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมและก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได้
0: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข
3: ตอนนี้ช่วงต่อไปมารอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วนะคะไปอัปเดตกันต่อกับช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เราทราบกันดีแล้วว่าปีนี้ประเทศไทยเรากำลังจะจัดงานใหญ่นะคะนั่นก็คืองาน IMF World Bank Group ค่ะเรามาดูกันดีกว่าถึงการเตรียมการเตรียมความพร้อมสำหรับงานนี้กันค่ะNT ยกระดับโครงข่ายสื่อสารไซเบอร์รองรับการประชุม IMF World Bank 2569นะคะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT นะคะเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์รองรับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพนะคะในวันที่12-18ตุลาคม2569โดย NT เนี่ยจะรับผิดชอบโครงข่ายการสื่อสารภายในพื้นที่ที่จัดประชุมทั้งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพื้นที่การลงทะเบียนพร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟเบอร์ออปติกแลนอินเทอร์เน็ตและระบบป้องกันการโจมตี DDoS รวมถึงระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะก็จะมีการติดตั้งไฟวอลและระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้มอนิเตอริงพร้อมทดสอบช่องโหว่และเจาะระบบเพื่อประเมินความปลอดภัยโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ตรวจสอบและรับรองระบบค่ะ
4: นอกจากนี้นะคะทางด้าน NT ค่ะยังได้มีการจัดตั้งนะคะศูนย์เฝ้าระวังและรับมือเหตุขัดข้องและภัยคุกคามไซเบอร์ตลอด24ชั่วโมงนะคะศูนย์นี้มีชื่อว่าศูนย์น็อกและซ็อกนะคะพร้อมร่วมโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินค่ะบริเวณถนนพระราม4สาทรคุณผู้ชมและวิทยุรวมระยะทางในการสายสื่อสารคุณผู้ชมประมาณ11กิโลเมตรค่ะแล้วก็สายไฟอีกประมาณเกือบ2กิโลเมตรค่ะเพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบและก็ความพร้อมของพื้นที่รองรับการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยนะคุณผู้ชมคะ12-18ตุลาคมนี้นะคะนี่ก็ใกล้สิ้นเดือนกันยายนแล้วนะเดือนหน้าช่วงกลางเดือนค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มนะคะโอ้โหแบบ World Bank Group คุณผู้ชมกลุ่มแบบชั้นนำด้านธนาคารโลกเลยอ่ะ
3: ใช่แล้วถ้าเกิดเขาไปเที่ยวตามภูมิภา
4: ค
3: เขาก็เป็นกลุ่มท่องนักท่องเที่ยวที่มีอำนาจในการจับจ่าย
4: ใช้
3: สอยเป็นอย่างยิ่งเลย
4: ก็เรียกง่ายๆเป็นกลุ่มพรีเมียมคุณผู้ชมเขามีกำลังจ่ายค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะมีกำลังจ่ายได้ใช้เยอะแบบนี้นะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักโรงแรมนะคะร้านค้าต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็เตรียมมาตรการในการตั้งรับเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อสักครู่นะคะติดตามการประชุมระดับชาติกันไปแล้วคุณผู้ชมหนึ่งเรื่องราวที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ในช่วงนี้นั่นคือสถานการณ์อุทกภัยนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้สั่งการค่ะทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษคุณผู้ชมท่านนายกนะคะก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะทำงานร่วมกันนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนกับเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อย่างเต็มที่เลยโดยให้สธน.

0: ชค่ะและกรมชลประทานนะคะเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการการระบายน้ำขณะที่ทางด้านของปภ.คุณผู้ชมและก็กรุงเทพมหานครนะคะก็รวบรวมข้อมูลค่ะในการแจ้งเตือนและสนับสนุนการอพยพส่วนทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ให้ข้อมูลสภาพอากาศที่เข้าใจง่ายและก็ชัดเจนแก่ประชาชนนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกนะคะยังได้มอบหมายท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะประสานหน่วยงานนะคะเพื่อเปิดพื้นที่จอดรถให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะคุณผู้ชมพร้อมให้กรมบัญชีกลางค่ะพิจารณาขยายวงเงินช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายขณะที่ตำรวจนะคะก็ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากเส้นทางแล้วก็มีการจัดการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนั้นค่ะ
1: พร้อมกันนี้ค่ะก็ได้ให้การประปาตรวจสอบคุณภาพน้ำการไฟฟ้าเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับปัดกระแสไฟฟ้าและซ่อมแซมระบบรวมถึงศูนย์พักพิงอาหารการดูแลสิ่งเปราะบางและสถานพยาบาลรองรับผู้ได้รับผลกระทบค่ะทางนี้สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะร่วมแถลงสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ค่ะและเพจไทยคู่ฟ้าเพื่อให้ข้อมูลเป็นเอกภาพถูกต้องและลดความสับสนของประชาชนค่ะ
0: นี่แหละค่ะที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปในช่วงต้นรายการนะคะว่าในวันนี้คุณผู้ชมในช่วงเวลาตั้งแต่ 9:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามแถลงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพราะว่าจะมีแถลงการนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันสดๆเรียลไทม์ทุกวันในช่วงเวลา 10:00 นนะคะผ่านช่อง NBT 2 HD ของเรานั่นเองนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนะคะติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐนะคะเพราะว่าข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐเป็นข่าวสารที่เชื่อถือได้นะคะเพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะป้องกันเหตุการณ์การตระหนกตื่นกลัวนะคะเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานภาครัฐเขาทำงานร่วมกันแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกมาให้คุณผู้ชมได้เตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาต่อกับสถานการณ์น้ำค่ะแต่อันนี้เกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเขาสั่งระดมกำลังทรัพยากรช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอย่างเต็มที่ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมหรือสบพ.กห.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งระดมกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพสนับสนุนรัฐบาลกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะโดยเขาได้กำชับให้ทุกหน่วยประเมินสถานการณ์และความต้องการของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือกำลังคนไม่เพียงพอก็ให้จัดสรรเพิ่มเติมโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่มีความวิกฤตมากและกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยคนพิการหรือคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะเป็นลำดับแรกๆพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจอพยพประชาชนคนย้ายสิ่งของแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มจัดตั้งครัวสนามอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและภารกิจอื่นๆที่จำเป็นสแตนบายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: และอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมที่เป็นคำถามเป็นข้อกังวลใจกับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์ทุกภัยนะคะนั่นคือด้านงบประมาณค่ะด้านงบประมาณนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจว่าทางด้านของรัฐบาลนะคะก็ได้ทำงานค่ะกำชับกับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจแล้วก็จัดทำรายละเอียดความต้องการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนและเร่งการเบิกจ่ายนะคะย้ำว่างบประมาณและการบริหารทรัพยากรต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะในการช่วยเหลือในครั้งนี้นั่นคือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองนอกจากนี้รัฐบาลค่ะก็ยังได้ออกประกาศมานะคะว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็ได้ลงพื้นที่ไปพื้นที่ต่างๆเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปในเขตแจ้งวัฒนะเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะเพื่อติดตามการอพยพและก็ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงมีการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างทหารกับกรุงเทพมหานครและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงจิตอาสาด้วยนะคะนำมาซึ่งความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะ ค่ะยังคงอยู่เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยนะคะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดค่ะคุณสุภมาศนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่สมุทรปราการค่ะเพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่นั่นเองค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่ไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะพร้อมกำชับค่ะหน่วยงานนะคะต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนโดยจุดแรกนะคะที่คุณสุภมาศลงพื้นที่ไปนะคะท่านลงไปที่บริเวณจุดระบายน้ำนะคะเพื่อรับฟังสถานการณ์แล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับการระบายน้ำนะคะเพราะว่าเรื่องสำคัญที่คุณสุภมาศเน้นย้ำในการลงพื้นที่ที่สมุทรปราการในครั้งนี้เนี่ยเร่งระบายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมเน้นย้ำนะคะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะจากนั้นค่ะท่านเดินทางไปกันต่อนะคะที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ค่ะเพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็กำชับการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุอีกหนึ่งเรื่องที่ให้ต้องให้ความสำคัญนะคะนั่นคืออาหารน้ำดื่มนะคะเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยต่างๆการมอบถุงยางชีพแล้วก็น้ำดื่มด้วยพร้อมรับฟังความต้องการของพี่น้องในพื้นที่นะคะว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตอนนี้เขาเดือดร้อนเรื่องอะไรเขาต้องการอะไรแล้วก็นำเรื่องราวเหล่านี้ค่ะไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในลำดับต่อไป
1: นอกจากนี้ค่ะท่านยังได้ลงพื้นที่ต่อไปยังชุมชนจตุรมิตรเพื่อรับฟังสถานการจากผู้นำชุมชนพร้อมมอบถุงยางชีพและสิ่งของที่จำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านนางสาวสุภมาศก็ได้ระบุว่าการให้ความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการแก้ไขสถานการณ์น้ำการดูแลผู้ป่วยประสบภัยในศูนย์พักพิงและการเข้าถึงประชาชนในชุมชนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: นี่ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่สมุทรปราการนะคะคุณผู้ชมค่ะเรามีสถานการณ์อัปเดตนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเราคุณผู้ชมค่ะในพื้นที่จังหวัดตากนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็เป็นห่วงค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดตากเป็นอย่างไรนะคะเรามีสถานการณ์มาร้อยเรียงให้คุณผู้ชมฟังนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้คุณผู้ชมค่ะช่วงบ่ายของวันนี้นะคะในช่วงเวลา 13:00 นคุณผู้ชมก็ได้รับแจ้งเหตุจากแขวงทางหลวงตากที่1ปิดทับเส้นทางถนนสายบ้านตากแม่ระมาดค่ะช่วงกิโลเมตรที่37ถึงกิโลเมตรที่53โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะคะมีดินและต้นไม้คุณผู้ชมสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางสัญจรไปมานะคะตอนนี้ค่ะทางด้านของทางหลวงตากที่1ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์เส้นทางแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะล่าสุดได้แจ้งว่ายังไม่สามารถเดินทางไปมาได้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องมีการติดตามในลำดับต่อไปค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ก็แนะนำให้ผู้ที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแล้วก็ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะยังไงก็สอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะคะที่แขวงทางหลวงตากที่1ค่ะเบอร์โทรศัพท์055-511-675ค่ะย้ำอีกทีนะคะเบอร์โทรศัพท์055-511-675ค่ะ
0: ใช่นะคะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งสถานที่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรคุณผู้ชมในพื้นที่อำเภอคลองลานนะคะเริ่มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆนะคะล่าสุดค่ะอุทยานแห่งชาติคลองลานนะคะก็ได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวและจุดกางเต็นท์นะคะของอุทยานแห่งชาติคลองลานเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันนี้28กันยายนนะคะจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติคุณผู้ชมคะตอนนี้ล่าสุดนะคะมีการแถลงสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศแล้วนะคะล่าสุดจะเป็นอย่างไรคะนำคุณผู้ชมไปติดตามแถลงการสดๆพร้อมกันทั่วทั้งประเทศไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ
2: ศูนย์การช่วยเหลือครับหมายเลขโทรศัพท์ของกรุงเทพมหานคร1555นั่นเอง
3: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้สภาพภูมิอากาศฝน ดูจะเบาบางลงแต่ยังคงตกอยู่บ้างนะครับคือตกสลับกับหยุดแต่ว่าไม่ได้หนักแล้วก็ตกแช่เหมือน3วันที่ผ่านมาสถานการณ์หลายพื้นที่ดีขึ้นแต่ยังคงมีบางจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็เดี๋ยวพูดกันสักนิดนึงในส่วนของกาญจนบุรียังคงจังต้องระวังแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาเมื่อวานนี้ในส่วนของท่านโฆษกก
2: ็
3: บอกว่าจังหวัดเพชรบุรีต้องเฝ้าระวังใหม่อีก4อำเภอไม่ว่าจะเป็นแก่งกระจานนะครับท่ายางบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีเนื่องจากฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานครับก็จะต้องระบายน้ำก็ขอให้พี่น้องประชาชนแน่นอนว่าช่วงท้ายเขื่อนหรือว่าริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ

0: เตรียมรับสถานการณ์นะครับติดตามในส่วนของระดับน้ำแล้วก็ฟังข้อมูลจากทางการอย่างใกล้ชิดก็จะมีการแถลงอย่างนี้ทุกวันนะครับ
1: นี่ก็เป็นการแถลงการนะคะสดๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเน้นย้ำค่ะรัฐบาลทำงานนะคะเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะเน้นค่ะไม่ว่าจะเป็นกำลังพลนะคะทุกอย่างยุทโธปกรณ์นะคะเครื่องจักรต่างๆลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบพร้อมกันนะคะว่า NBT 2 HD ของเรานะคะจะมีบรรยากาศสดๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามทุกวันนะคะติดตามกันได้นะคะผ่านรายการของเรานะคะแล้วก็กดรีโมทช่อง2ด้วยนะคะ NBT 2 HD ค่ะคุณผู้ชม
2: นี่ค่ะพี่อ้อมคะหากประชาชนท่านใดนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงนี้ก็สามารถแจ้งเราบอกเราได้ใช้เราเป็นสื่อกลางค่ะในการประสานงานไปยังหน่วยงานที่ท่านต้องการได้นะคะค่ะเรามาต่อกันค่ะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกันค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามการดำเนินงานในพื้นที่แล้วรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะโดยจุดแรกได้ลงพื้นที่ไปบริเวณตำบลบ้านบุ้งพร้อมพบปะมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนจำนวน91รายซึ่งหลังจากนั้นก็ได้รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ประสานไปยังผู้นำท้องถิ่นของตำบลหัวดงให้ช่วยเปิดประตูระบายน้ำตำบลหัวดงเพื่อช่วยระบายน้ำในพื้นที่ดังกล่าวให้คลี่คลายมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นท่านก็เดินทางพร้อมกับคณะไปยังเกาะสาริกาตำบลสามงามพบปะพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนอีกจำนวน23รายขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอสามงามนะคะเริ่มคลี่คลายแล้วเช่นกันหลังจากนั้นลงพื้นที่ไปยังจุดสุดท้ายที่ทำการกำนันตำบลหนองหลุมอำเภอวชิระบารมีค่ะ
1: ค่ะก็ได้กำชับนะคะให้หน่วยงานพื้นที่ค่ะท่านในอำเภอวชิระบารมีนะคะท่านในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุมค่ะเรื่องการช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะส่วนการฟื้นฟูหลังน้ำลดในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะคะก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเกี่ยวกับผิวถนนจราจรต่างๆคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เพียงผิวถนนเท่านั้นนะคะรวมถึงการจราจรทางรถไฟด้วยก็เข้าไปซ่อมแซมให้เรียบร้อยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ได้เน้นย้ำความห่วงใยประชาชนเรื่องการกักเก็บน้ำนะคะเนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงปลายฤดูฝนใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งอย่างเป็นทางการแล้วหากพื้นที่ใดค่ะสามารถกักเก็บน้ำได้ก็ขอให้กักเก็บไว้ก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนะคะฤดูฝนจะอยู่กับเราอีกไม่นานคุณผู้ชมค่ะเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวนั่นก็คือฤดูแล้งแล้วนะคะ9เดือนที่เราจะไม่มีเม็ดฝนตกลงมานะคะก็ขอให้มนน้ำในครั้งนี้นะคะเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งทั้ง9เดือนของเรานั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ดิฉันก็ได้ติดตามนะคะการไลฟ์สดของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรเกี่ยวกับการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านลงพื้นที่ไปนะคะพี่น้องประชาชนก็มีข้อซักถามต่างๆนะคะแต่ท่านตอบได้ดีมากๆเลยนะคะ1คำถามที่พี่น้องประชาชนทั้ง3จุดนะคะถามท่านนะคะนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าเรามีมาตรการในการช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนน้ำมาในช่วงน้ำมาแล้วก็หลังน้ำลดนะคะก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจขึ้นนะคลายกังวลค่ะนะคะติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรใช่ไหมคะไปกันต่อในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะคุณวิทยาจันเสนาค่ะพร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ไปที่ประตูระบายน้ำวังสวัสดีค่ะเพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมวางแผนในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพอากาศในพื้นที่ค่ะจากนั้นนะคะคณะค่ะลงพื้นที่ไปกันต่อยังศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวนะคะเพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะคะมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านดอนปอค่ะหมู่ที่4หมู่ที่7หมู่ที่11และหมู่ที่14

0: ของตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวนะโดยมีทางด้านของคุณวัชรีศรีกัมพีท่านในอำเภอลาดยาวนะคะตลอดจนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับค่ะ
1: ขณะที่ทางอบต.ลาดยาวนะคะก็ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วจำนวน15รายพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
0: ใช่นะคะตอนนี้ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปภ.นะคะก็ลงพื้นที่นะคะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเลยนะคะกรมชลประทานก็ประเมินสถานการณ์น้ำแบบเรียลกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการคาดการณ์นะคะได้อย่างชัดเจนเลยเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในช่วงอุทกภัยนี้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะอย่างในตอนนี้นะคะขอเพิ่มเติมอีกสักหน่อยในพื้นที่ของอำเภอลาดยาวเนี่ยเขาจะมีการจัดสรรแบ่งมวลน้ำจากฝั่งตะวันตกแล้วตะวันออกนะคะตอนนี้โดยเฉพาะตะวันตกเนี่ยที่กินพื้นที่ในอำเภอลาดยาวเนี่ยเขาก็จะเร่งระบายลงสู่ลำน้ำปิงให้ได้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบที่จะเข้าในพื้นที่ชุมชนและก็พื้นที่การเกษตรของประชาชนค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะคะเพราะว่ามวลน้ำเขาจะไหลต่อๆกันไปคุณผู้ชมค่ะพิษณุโลกเสร็จพิจิตรใช่ไหมคะพิจิตรนครสวรรค์นครสวรรค์เสร็จก็อุทัยธานีก็ไปชัยนาทต่อเลยคุณผู้ชมก็เป็นเส้นทางน้ำนะคะเชื่อมโยงจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเราเชื่อมต่อ22จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันที่พื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก
0: ใช
1: ่ค่ะปภ.พิษณุโลกค่ะเฝ้าระวังน้ำยมบางระกำหลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกรายงานสถานการณ์อุทกภัยวันนี้นะคะพบว่าอำเภอบางระกำยังคงมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่การเกษตรบางส่วนโดยในพื้นที่ของหมู่3บ้านวังแร่ตำบลชุมแสงสงครามมีน้ำท่วมใต้ถุนบ้านเล็กน้อย8หลังคาเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ24คนและหมู่6บ้านนาชักหวายตำบลท่านางงามมีประชาชนได้รับผลกระทบ1ครัวเรือนค่ะและนาข้าวคาดว่าเสียหายประมาณ20ไร่ขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งนะคะโดยสถานี Y16 มีระดับน้ำ7เมตร21เซนติเมตรและ Y64 อยู่ที่6เมตร24เซนติเมตรแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: พาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามระดับน้ำแม่น้ำสายสำคัญกันดีกว่านะคะแล้วก็ลุ่มน้ำสาขาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะล่าสุดนะคะยังคงอยู่ในภาวะปกติและก็ต่ำกว่าตลิ่งขณะที่สภาพอากาศก็มีฝนตกลงมานะคะแต่ยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและอาจจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะทางด้านของปภ.พิษณุโลกค่ะก็ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับพื้นที่เสี่ยงนะคะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเพื่อสามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะคะในพื้นที่พิษณุโลกของเรา9อำเภอคุณผู้ชมค่ะก็จะแบ่งสัดส่วนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลุ่มนะคะก็ได้แต่พื้นที่อำเภอเมืองนะคะพรหมพิรามอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ที่มีภูเขาคุณผู้ชมค่ะก็จะมีเนินมะปรางนครไทยชาตระการนะคะแล้วก็มีวังทองคาบเกี่ยวเล็กน้อย4อำเภอนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำซากนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์น้ำป่าคุณผู้ชมมาไวไปไวนะคะณตอนนี้ยังไม่มีการรายงานว่าทั้ง4พื้นที่เสี่ยงนี้มีน้ำป่าเข้ามาในพื้นที่นะคะคุณผู้ชมก็คลายกังวลได้เลยนะคะเพราะว่าข่าวที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่ก็เน้นย้ำนะคะว่าปริมาณมวลน้ำนะคะตามแม่น้ำสาขาในพื้นที่บางระกำพิษณุโลกของเรายังต่ำกว่าเกณฑ์นะคะยังสามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ค่ะ
1: ค่ะพี่อ้อมค
0: ะ
1: ช่วงหน้าฝนก็ไม่ได้แค่มีเรื่องอุทกภัยการร
0: ับ
1: มือยกขนของขึ้นที่สูงอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะเรานะคะก็มีเรื่องให้คุณผู้ชมได้คลายกังวลใจกันไปนะคะเพราะว่าเราสองคนตั้งแต่เปิดรายการมาก็พูดเรื่องเครียดกันนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงนี้นะคะก็เลยมีข่าวเบาๆนะคะคุณผู้ชมได้คลายเครียดกันเล็กน้อยนะคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ชวนคุณผู้ชมไปดูกุ้งเดินขบวนคุณผู้ชมค่ะเขาเดินขบวนหนีฝนกันนะคะจะน่ารักขนาดไหนนะคะไปดูกันค่ะ ปรากฏการณ์ครั้งนี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสุดอัศจรรย์คุณผู้ชมค่ะกุ้งเดินขบวนทวนกระแสน้ำนะคะเขาเดินทวนกระแสน้ำไปทำไมไปวางไข่กันคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือบริเวณแก่งคันนาคลองชมพูค่ะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงในพื้นที่เนินมะปรางถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดอันซีนของจังหวัดพิษณุโลกเลยนะคะกลุ่มท่องเที่ยวธรรมชาติบ้านชมพูค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณแก่งคันนาแห่งนี้นะคะพบกุ้งน้ำจืดจำนวนมากคุณผู้ชมเขาเดินตามโขดหินนะคะท่ามกลางกระแสน้ำโดยปรากฏการณ์ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพบมากในช่วงกลางคืนนะคะตั้งแต่เวลา 18:30 นาทีนะคะถึงช่วงแบบว่าช่วงตี 4คุณผู้ชมเบื้องต้นนะคะก็คาดว่ากุ้งเหล่านี้เป็นกุ้งสายพันธุ์น้ำจืดเขามีขนาดตัวเล็กๆนะคะเป็นกลุ่มกุ้งก้ามกรามหรือว่ากุ้งฝอยนั่นเองพฤติกรรมของเขาคุณผู้ชมเขาจะชอบว่ายทวนน้ำนะคะไปพื้นที่ต้นน้ำเพื่อวางไข่ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะ
1: ชาวบ้านระบุว่าคลองชมพูนะคะเป็นแหล่งต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมีทั้งแก่งน้ำตกและพืชน้ำหายากอย่างเช่นดอกสิวารีหรือดอกไม้น้ำค่ะรวมไปถึงเป็นถิ่นอาศัยของจระเข้น้ำจืดหายากที่ชื่อว่าจระเข้สยามค่ะโดยชุมชนเนี่ยจะได้รับอนุญาตจากอุทยานแห่งชาติให้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ทั้งนี้ชาวบ้านจะร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าและระบบนิเวศพร้อมนำปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของการศึกษาเส้นทางธรรมชาติของคลองชมพูเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจธรรมชาติในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะ
0: สายรัฐธรรมชาตินะคะก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้ค่ะที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงคลองชมพูอำเภอเนินมะปรางนะคะแล้วก็มีกลุ่มท่องเที่ยวธรรมชาติบ้านชมพูด้วยนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเห็นบรรยากาศสวยๆน่าสนใจแบบนี้ถามคนที่อยู่ข้างๆดิฉันกันดีกว่านะคะคุณพิพัฒน์คะเราลงพื้นที่ไปทำรายการกันไหมคุณดิฉันไปทำรายการท่องเที่ยวคุณไปทำคลิป
2: นั่นสิคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติเนาะที่เกิดขึ้นได้ยากด้วยนะครับแล้วก็มีมาให้เราเนี่ยได้ชมกันนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูธรรมชาติไปท่องเที่ยวกันเนี่ยต้องดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วย
0: ใช่แล้วค่ะ
2: เฉพาะตอนนี้นะครับโควิด19ไม่เคยหายไปไหนนะฮะก็ยิ่งช่วงเข้าหน้าฝนแบบนี้หลายคนปรากฏว่าไปเช็คแล้วก็เจอ2ขีดนะครับติดโควิด19ครับคราวนี้ครับเราจะมาดูกันว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรเองนะครับทางด้านของสสจ.พิจิตรเนี่ยเขามีวิธีการมีการดูแลและสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรณตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
0: ใช่นะคะจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะในช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวนะคะช่วงต่อไปสรรหามาแล้วภูมิพัฒน์จัดให้แน่นอนค่ะ
3: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
4: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
5: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้เริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใส Clean Sky โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
4: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
6: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
7: สิบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิ
6: ดร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
7: นาราดเอ้า
8: ฮ่าให
7: ้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาค คตที่ยั่งยืนเ
9: ฮ้เอ้า
7: ไฮ
10: เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้า

ผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: สถามมาเล่าในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับยังมีอยู่ครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้หลายคนตรวจเช็คกันแล้วปรากฏว่าเป็นโควิด-19และโควิด-19ณสถานการณ์ปัจจุบันนี้น่ากลัวขนาดไหนมีวิธีการป้องกันวิธีการรักษาอย่างไรกันบ้างครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างของเราเนี่ยนะฮะหลายพื้นที่หลายจังหวัดเองครับเขามีการดำเนินการในเรื่องนี้ครับอย่างที่สสจ.พิจิตรครับตอนนี้เขามีการเฝ้าระวังโควิด-19กันด้วยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยครับกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนะครับนายแพทย์วิสิทธิ์อภิสิทธิ์วิทยาตอนนี้คุณหมออยู่ในรายการกับเราและคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับ
0: ครับผมคุณหมอครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าโควิด-19มันไม่ได้หายไปไหนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ยังอยู่แหละนะฮะแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับ
1: จริงๆสถานการณ์โควิด-19เนี่ยจริงๆมันมากับฤดูกาลฤดูฝน
0: ครับคุณหมอครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19กันต่อนะครับตอนนี้มีแถลงการด่วนจากรัฐบาลมานะฮะเดี๋ยวเราไปฟังแถลงการกันก่อนครับ
2: ฝนปริมาณน้ำฝนก็น้อยลงเช่นเดียวกันนะครับยังมีน้ำฝนที่ตกมาเมื่อคืนเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณทางภาคเหนือมีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมถึงจังหวัดตากอีกเล็กน้อยนะครับตรงนี้นี่เองไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่อื่นๆเนื่องจากว่าฝนตกโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่เหนือเขื่อนนะครับที่จะรองรับมีภาวะที่จะรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาครับหลังจากที่เมื่อวานมีการดำเนินการระบายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีน้ำมาเติมนะครับจากแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำสแกกรังนะครับในวันนี้ทางคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องน้ำเนี่ยก็กำลังพิจารณานะครับว่าจะมีการปรับการเพิ่มเรื่องของปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเพิ่มน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่ามีคันกั้นน้ำที่มีความสูงและยังมีความจุที่เพิ่มเติมที่จะรับน้ำได้อีกมากครับในส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ7:07 น.เช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำให้การระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30 เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6 จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ถนนนวมินทร์ถนนลาดพร้าวจากลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ถนนพัฒนาการ53ครับในส่วนของกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในหลายจุดนะครับปัจจุบันนี้การระบายน้ำเนี่ยทางกทม.ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่อัตราการระบายน้ำศักยภาพการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ51 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับของกทม.ซึ่งคาดว่าบริเวณที่ยังท่วมอยู่ในฝั่งตะวันออกน่าจะใช้เวลาอีก2-3 วันถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มเติมซึ่งก็

จากการพยากรณ์อากาศน่าจะไม่มีแล้วนะครับในส่วนของสาธารณสุขนะครับเมื่อวานที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่คลองจันทน์และร่มเกล้านะครับพบว่าในพื้นที่เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการครับในวันนี้จะมีการตั้งสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมารับบริการได้ในถ้าหากมีเรื่องของการเจ็บป่วยรวมถึงการติดต่อประสานงานแล้วก็ปรึกษาเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆนะครับจากเมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กรองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิเชียรบุรีเนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กรองลงไปสู่เขื่อนแม่กรองนะครับจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวิเชียรบุรีนะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กรองแล้วจากเขื่อนแม่กรองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับเป็นพื้นที่ริมน้ำนะครับแม่กรองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับขอให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัดและในเมื่อวานนี้ก็มีการแจ้งเตือนโดยปภ.เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อถ้ามีสถานการณ์เพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแม่กรองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับข้อมูลของแม่น้ำแม่กรองสำหรับประชาชนในการติดตามนะครับการติดตามตัวเลขการระบายน้ำนะครับถ้ามีการประกาศระบายน้ำทุกการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม20เซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นแล้วในบางที่ที่มีตลิ่งไม่เท่ากันก็ขอให้พิจารณาตัวเลขตามนี้นะครับย้ำนะครับใน3พื้นที่ริมน้ำแม่กรองคือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรจากระดับปัจจุบันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้ยกของให้พ้นจากระดับที่มีการเตรียมการไว้นะครับสำหรับที่กาญจนบุรีครับที่มีความกังวลเมื่อวานมีข่าวเรื่องของเหมืองแร่เก่านะครับที่มีน้ำทะลักออกมาตรงนี้เมื่อวานทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษนะครับได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริเวณที่มีการกัดเซาะและแตกนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบริเวณที่มีการทำเหมืองแต่เป็นบริเวณที่ห่างจากเหมืองเดิมประมาณ4กิโลเมตรนะครับเป็นจุดที่ใช้ดักตะกอนแล้วก็เป็นจุดที่ใช้กักเก็บน้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามกรมควบคุมมลพิษก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนไปตรวจแล้วนะครับจะรอผลการตรวจว่ามีตะกั่วอยู่หรือไม่นะครับก็จะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีครับกรมชลประทานได้มีการหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องชาวเพชรบุรีนะครับปัจจุบันนี้เขื่อนระดับความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ประมาณ 94% นะครับซึ่งยังมีพื้นที่ความจุได้ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมและถ้าฝนไม่ได้ตกเพิ่มเติมและน้ำไม่ได้เข้ามาเพิ่มเนี่ยก็จะอยู่ในการบริหารจัดการแต่อย่างไรก็ตามครับก็ขอให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีมีการติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดครับมาถึงภาคตะวันออกครับสถานการณ์จากเมื่อวานที่มีฝนตกเพิ่มเติมแล้วก็มีน้ำล้นขึ้นมาบริเวณริมแม่น้ำนะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอำเภอกระบินบุรีเมื่อคืนนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วนะครับปัจจุบันน้ำน่าจะเริ่มลดลงถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนตกเริ่มน้อยลงแล้วนะครับมวลน้ำที่ผ่านกระบินบุรีจะลงไปสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับวันนี้พี่น้องชาวอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับอาจจะมีน้ำล้นคันกั้นน้ำได้ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมการและแจ้งเตือนทางประชาชนแล้วนะครับสำหรับผู้ใดที่ยังไม่ได้เตรียมการนะครับขอให้มีการเตรียมการ

0: ว่าไม่แตกแล้วก็วันนี้ขอย้ำอีกครั้งครับว่ากรมชลประทานเข้าไปดูแลไม่ต้องมีความกังวลว่าจะมีเขื่อนแตกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นออกมาช่องทางไหนที่ไม่ได้ช่องทางของศูนย์ JICC นี้นะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องด้วยครับส่วนจังหวัดสระแก้วนะครับสถานการณ์นี้ในอำเภอเมืองนะครับยังส่งตัวอยู่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาคตะวันออกจะเน้นย้ำอยู่3จังหวัดนะครับคือปราจีนบุรีระยองสระแก้วนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับในพื้นที่ผมเสนอว่าแนะนำว่าให้ควรย้ายออกจากพื้นที่ลุ่มน้ำริมน้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีถ้าเกิดว่ามีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาครับนี่คือสถานการณ์น้ำในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวประสานงานนะครับกับหน่วยงานต่างๆและรับฟังหน่วยงานต่างๆเพื่อตัดสินใจที่ต้องมีความเสี่ยงอยู่ขออย่าเพิ่งรีบกลับเข้าไปสู่บ้านพักของท่านนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่คือพยายามประสานทุกหน่วยงานให้ดำเนินการร่วมกันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่สุดในการประชุมครม.ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงแผนระยะยาวนะครับที่จะมีการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและจะมีการพูดถึงการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมนะครับก็จะมีการพูดถึงงบกลางที่จะใช้ดำเนินการในวันนี้นะครับทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินการเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ประเทศไทยได้มีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซ้อนและน้ำแล้งในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบครับขอบคุณครับต่อจากนี้นะครับขออนุญาตให้ทางรองโฆษกระดิดานะครับได้มาพูดถึงรายละเอียดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
1: ค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยค่ะสื่อมวลชนด้วยค่ะในขณะนี้นะคะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงในกทม.นะคะยังมีอยู่3พื้นที่ด้วยกันค่ะได้แก่เคหะรามอินทราค่ะระดับน้ำสูง25-30เซนติเมตรเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำสูง1-1.5เมตรเคหะร่มเกล้าระดับน้ำสูง1-1.5เมตรเช่นกันค่ะแต่ในขณะนี้นะคะเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่เดือดร้อนรวมถึงมีการเร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำเครื่องดื่มของใช้ที่จำเป็นรวมถึงในวันนี้ค่ะก็จะมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ที่เดือดร้อนด้วยค่ะในส่วนของการระบายน้ำนะคะก็จะเหลือปัญหาทางเทคนิคอีกนิดหน่อยก็จะเรียบร้อยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะเรียบร้อยภายใน 2-3 วันค่ะค่ะรัฐบาลนะคะยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลพี่น้องประชาชนต่อเนื่องรวมถึงดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติค่ะขอบคุณค่ะ
0: มีข้อสักถามจากสื่อมวลชนเพิ่มเติมไหมครับ

เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NB

0: ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
2: ตาม NBT News เวลา 10:00 นค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครกลับมามีแสงแดดอีกครั้งแต่ยังมีคำเตือนเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กทม.รายงานในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัดสำนักงานเขตสายไหม 17.0 มิลลิเมตรและยังมีจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลักจำนวน81รายการการบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานประกอบด้วยเที่ยวบินกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพฮานอยและกรุงเทพสิงคโปร์เป็นการประกาศเพิ่มเติมหลังจากการบินไทยยกเลิกเที่ยวบินวันที่29กันยายนไปแล้วก่อนหน้านี้ประกอบด้วยกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตและวันที่30กันยายนกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบัสเซลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำโดยเมื่อวันที่28กันยายน2569เวลา19นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 96% ของความจุอ่างการระบายน้ำในวันนี้ปรับเพิ่มจาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ347ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ486ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีอัปเดตสถานการณ์น้ำบริเวณสกายวอล์กแม่น้ำแควอำเภอเมืองกาญจนบุรีหลังระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องพร้อมแนะนำประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำเตรียมยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและทรัพย์สินมีค่าเตรียมสิ่งของจำเป็นยาประจำตัวอาหารแห้งน้ำดื่มสะอาดไฟฉายเอกสารสำคัญและยาสูบยาทากันยุงตรวจสอบปลั๊กไฟและสายไฟในบ้านหากระดับน้ำเริ่มแตะพื้นบ้านให้สับคัตเอาตัดกระแสไฟฟ้าชั้นล่างทันทีเตรียมแผนเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงไปยังสถานที่ปลอดภัยหรือจุดอพยพประจำหมู่บ้านผูกแน่นยาพาหนะเรือผูกยึดเรือหรือยานพาหนะริมน้ำป้องกันกระแสน้ำพัดสูญหายและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วนปภ1784สายด่วนกู้ชีพฉุกเฉิน1669และศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยอบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ฟุตบอล อลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามเปอร์ซิปซิโดริเมืองบันตุงประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ99ของโลกณศรีจารักฮารูปัสสเตเดียมเมืองบันตุงประเทศอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 19:30 นหลังทั้ง2ทีมสามารถเก็บชัยชนะในนัดแรกได้ทั้งคู่โดยไทยชนะปากีสถาน4-0ขณะที่เวียดนามชนะฟิลิปปินส์1-0แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรับและเกมรุกรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมชัยพลอดทนกองหลังจากสโมสรการท่าเรือ FC กล่าวว่าตอนนี้ทุกคนมีความพร้อมที่ดีที่เราจะพบกับเวียดนามในเกมวันนี้แน่นอนว่าเกมจะมีความแตกต่างจากนัดชิงอาเซียนคัพที่เราเจอเข้ามาครั้งที่แล้วไม่ได้มีผู้เล่นชุดที่ครบทุกคนแบบนี้ชุดนี้ถือเป็นชุดที่พร้อมกว่าน่าจะทำได้ดีกว่าเดิมฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก A กลุ่ม1นัดที่2ตุรกีต้อนรับอิตาลีแมตช์นี้โรเบโต้มันชินีหัวหน้าโค้ชอิตาลีเลือกผู้เล่นตัวจริงซานโดรโตนารีเซบาสเตียโนเอสโปซิโตเจโคโมรัสปาโดรีและผู้รักษาประตูเจียลุยจิดอนารุมบ้าครึ่งเวลาแรกอิตาลีออกนํา3-0ได้ประตูจากอเลสซานโดรบาสโตนีนาทีที่9ดาวิเต้ฟาสเตซีนาทีที่22และไมเคิลโยโคนาทีที่27ครึ่งหลังเจ้าบ้านตุรกีตามมา1-3จากบาริสเยมาสนาทีที่47จากนั้นนาทีที่50ฟรานเชสโกปิโอเอสโปซิโตทำประตูปิดท้ายให้อิตาลีบุกมาชนะ4-1ทำให้โรเบโต้มันชินีกุนซือวัย61ปีพาทีมชนะนัดแรกในเนชั่นลีกจากการลงเตะ2นัดมี3คะแนนส่วนตุรกีที่มีวินเชนโซมอนเตล่าโค้ชชาวอิตาลีเช่นกันคุมทีมแพ้รวด2นัดช่วงต่อไปรับชมรายการพิเศษติดตามสถานการณ์น้ำค่ะ

0: ับมาติดตามรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมโก้โคชพลโคชพลายุเช่นเคยและเพิ่มเติมครับคุณจามจุรียันยงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็คุณโคชพลด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ขอมารับหน้าที่นะคะรับช่วงต่อจากคุณสกันแก้วประจัน
0: ใช่ครับก็ต้องขอบคุณคุณสกันแก้วประจันด้วยตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือนะครับใครที่สามารถมาช่วยกันทำหน้าที่ก็สามารถมากันได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่บอลด้วยนะครับคุณสกันแก้วประจันที่มาร่วมเกาะติดสถานการณ์น้ำกับพวกเรานะครับแต่ว่าในช่วงต่อจากนี้ตั้งแต่10โมงไปจนถึง12นาฬิกานะครับยังคงมีสถานการณ์ที่ให้ติดตามและที่เพิ่งจะจบลงไปกับการแถลงข่าวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนในหลายพื้นที่แล้วก็ได้พูดถึงความคืบหน้านะครับในการเร่งฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องที่ยังคงประสบภัยอยู่นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC ท่านบอกว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการโดยเฉพาะข่าวจากทาง JICC ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสื่อเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายแขนงค่ะพอมีออกมาบางทีก็อาจจะทำให้ตื่นตระหนกได้เพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการดีที่สุดนะคะ
0: เดี๋ยวเราจะสรุปข้อมูลกันให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยในส่วนของการประสานงานในพื้นที่

0: ที่จังหวัดตากกันนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอยู่ในสายกับเรากับคุณวรวิทย์อินตะใจครับเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากครับสวัสดีครับคุณวรวิทย์ครับ
1: ครับครับสวัสดีครับคุณนุ่นคุณโก้ครับ
2: สวัสดีครับ
1: วรวิทย์ครับ
0: มาอัปเดตกันสักนิดนึงครับในส่วนของจังหวัดตากเห็นว่ามีฝนตกหนักสะสมแล้วก็ระดับน้ำลำห้วยยังคงวิกฤตเตือนภัยอยู่5อำเภออัปเดตกันสักนิดนึงครับตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดตากเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับสถานการณ์ที่จังหวัดตากนะครับฝนเริ่มตกตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงเมื่อวานนะครับวันจันทร์เนี่ยนะฮะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีดินคลนถล่มในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนเป็นต้นมาฝนก็หยุดแล้วนะครับฝนหยุดแล้วแล้วก็น้ำก็ได้ลดลงแล้วนะครับในส่วนของฝั่ง4อำเภอฝั่งตะวันออกก็คือทางสามเงาบ้านตากอำเภอเมืองแล้วก็วังเจ้าเนี่ยนะฮะก็น้ำได้ลดลงสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เฝ้าระวังทาง5อำเภอด้านตะวันตกนะครับก็ตั้งแต่ท่าสองยางแม่ลำมาดพบพระแม่สอดแล้วก็ทางอุ้มผางนะครับซึ่งเราเฝ้าติดตามในเรื่องของทิศทางพายุฝนที่คาดว่าจะพัดเข้ามาทางฝั่งเมียนมาเข้ากับย้อนเข้ามาอีกกันนะครับก็เฝ้าติดตามระดับน้ำเมยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเมยก็ขึ้นนะครับ
0: ในตอนนี้สถานการณ์น้ำถึงจะคลี่คลายยังคงมีพื้นที่จุดไหนที่ยังต้องระมัดระวังหรือว่าได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างไหมครับ
1: ครับพื้นที่เสี่ยงถ้าอย่างที่เรียนก็คือตอนนี้ทางอำเภอทางฝั่งตะวันตกที่ติดกับน้ำเมยนะครับก็ทางเทศบาลท่าสายลวดที่อยู่ในเขตของอำเภอแม่สอดนะครับทางฝั่งอำเภอพบพระนะครับที่ติดกับน้ำเมยอ่ะครับเราเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำแม่น้ำเมยที่สูงขึ้นนะครับ
2: ค่ะท่านหัวหน้าค่ะเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วในหลายพื้นที
1: ่
2: แต่เหตุที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังในอำเภอที่ติดกับแม่น้ำเมยเนี่ยคือทำไมแม่น้ำเมยถึงยังมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
1: เนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกในฝั่งเมียนมานะครับซึ่งต้นน้ำของน้ำเมยนี่จะอยู่ในทั้งในเขตเมียนมาด้วยแล้วก็ในเขตของอำเภอพบพระด้วยนะฮะทางฝั่งทิศตะวันตกของประเทศไทยเราเนี่ยครับ
0: จากจุดนี้เองน้ำที่มีการระบายหรือว่ากำลังผ่านเส้นทางน้ำไปตรงนี้มีจุดไหนเป็นจุดลุ่มต่ำมีจุดไหนที่จำเป็นที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับ
1: ครับจุดลุ่มต่ำที่ติดแม่น้ำเมยก็จะอยู่บริเวณตลาดริมเมยนะครับเทศบาลท่าสายลวดนะครับที่ถ้าเราเคยไปก็จะอยู่ตรงติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมานะครับนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดลุ่มต่ำที่ถ้าน้ำเมยขึ้นก็จะล้นตลิ่งแล้วก็เข้ามาท่วมในเขตเศรษฐกิจตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ในพื้นที่ของอำเภอแม่ละมาดนะครับแล้วก็อำเภอท่าสองยางที่ติดกับตลอดริมน้ำเมยอะครับ
0: ครับครับคุณหน้าครับอย่างนี้ถ้ามีการประเมินไหมครับว่าฝนยังจะมีอยู่หรือเปล่าจะมีมวลฝนกลับมาที่จังหวัดตากอีกหรือไม่แล้วก็ในกรณีเกิดเหตุมีฝนตกเพิ่มเติมเรายังมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างกับการเตรียมอพยพหรือว่าสร้างจุดพักพิงไว้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ครับครับในโซนนู้นเราเตรียมประเมินสถานการณ์แล้วก็ตอนนี้เราก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเก็บข้าวเก็บของขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะครับโดยเฉพาะท่านประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำนะครับตอนนี้เราประเมินสถานการณ์แล้วเราก็จะแจ้งเตือนเป็นระยะนะครับนะฮะให้พี่น้องได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกนะครับถ้าจำเป็นในเรื่องของการอพยพเราก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพพี่น้องที่มีความเสี่ยงไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่มีความปลอดภัยนะครับ
0: ครับ
2: ค่ะในส่วนของช่องทางการแจ้งเตือนค่ะท่านหัวหน้าเห็นว่ามีหลากหลายช่องทางเลยค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะติดตามทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: ครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเราก็แจ้งเตือนทางเซลบอร์ดแคสต์นะเมื่อวานเราก็แจ้งเตือนไปในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวังเจ้าอำเภอเมืองในเขตของบ้านตากสามเงานะครับแล้วก็

0: ไม่สอดอย่างเงี้ยนะครับเมื่อวานเราแจ้งเตือนไป2ครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เองเราก็มีทั้งในระบบเสียงตามสายแล้วก็ใช้รถประกาศนะครับของท้องถิ่นนะครับนะฮะท้องถิ่นใช้รถประกาศเสียงตามสายของในเครือข่ายของกำนันผู้ใหญ่บ้านของฝ่ายปกครองเราก็ใช้ทุกช่องทางนะครับในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็การเฝ้าระวังนะครับ
1: ปัจจุบันค่ะเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าบอกว่ามีการแจ้งเตือนในเรื่องของการถ้าจะต้องอพยพจะต้องไปอยู่ในศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงจุดนี้ตอนนี้มีการจัดเตรียมไว้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนของทางแม่สอด ก็มีครับทางเทศบาลท่าสายลวดทางเทศบาลนครแม่สอดนะครับก็จัดเตรียมไว้นะครับในพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
2: ครับผมมีข้อแนะนำไหมครับสำหรับใครที่1กำลังจะหนีน้ำหรือว่ากำลังจะออกจากพื้นที่หรือ2มีใครที่มีความประสงค์อยากจะเข้าไปยังจังหวัดตากสามารถทำได้หรือไม่ได้อย่างไรใช้เส้นทางไหนได้บ้างครับ
0: ครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าได้รับการแจ้งเตือนหรือว่าได้รับข่าวสารจากทางราชการนะครับเราดูแล้วถ้าเป็นพื้นที่อยู่ในบ้านที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่มีกลุ่มผู้เปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการเนี่ยเมื่อได้รับข่าวสารแล้วท่านมีความประสงค์ที่จะอพยพหรือว่าจะย้ายออกมาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยท่านรีบแจ้งประสานไปทางพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านออกมาตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะเกิดภัยหรือว่าในช่วงของกลางวันนะครับจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแต่นะครับไม่ใช่รอให้น้ำท่วมขึ้นหรือว่ารอจนถึงกลางคืนเนี่ยการอพยพการเคลื่อนจะจะค่อนข้างลำบากแล้วก็มีความเสี่ยงอันตรายนะครับ
2: ตรง
0: นี้นะครับก็อย่าได้ชะล่าใจนะครับสำหรับเส้นทางในการสัญจรนะครับของจังหวัดตากตอนนี้เส้นทางในส่วนของจากจังหวัดตากไปแม่สอดเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่มีดินสไลด์ลงมาทับเส้นทางแต่เมื่อวานเราก็เคลียร์นะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เส้นทางดินสไลด์ลงมาปิดเส้นทางนะครับก็มีบางช่วงที่ปิดแล้วก็เป็นมีทางเบี่ยงเป็นบางช่วงที่ใช้การไม่ได้ตอนนี้ก็จะเป็นถนนจากอำเภอบ้านตากไปอำเภอแม่ละมาดนะครับที่ผ่านไปทางตำบลท้องฟ้านะครับมีดินสไลด์ทับเส้นทางแล้วก็มีบางช่วงที่สะพานทรุดนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้ก็ขอพี่น้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นนะครับส่วนเส้นทางสายเอเชียจากกำแพงเพชรผ่านวังเจ้าตอนนี้ก็สามารถใช้การได้เป็นปกติแล้วครับ
2: ครับผมสุดท้ายอยากจะให้ส่งกำลังใจถึงผู้ที่กำลังประสบภัยแล้วก็สร้างความอุ่นใจสักนิดนึงว่าใครที่กำลังมีประสบภัยอยู่ทางปภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างแน่นอนครับ
0: ครับครับทางปภ.นะครับก็เป็นหน่วยงานประสานนะครับความร่วมมือระหว่างทั้งไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็มูลนิธิภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดนะฮะหน่วยงานทหารพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลท่านนะครับหากท่านมีความประสงค์ที่จะอพยพหรือว่าย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงก็แจ้งเข้ามาได้นะครับสายด่วนของปภ.ก็1784นะครับหรือว่าถ้าจะง่ายที่สุดก็ท่านสามารถโทรหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฮะเขาจะเข้าไปช่วยเหลือท่านได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกินกำลังเกินศักยภาพก็ประสานมาหน่วยงานในระดับอำเภอระดับจังหวัดได้นะครับทางท่านผู้ว่าก็ดีทางหลายๆหน่วยพร้อมที่จะเข้าไปดูแลท่านครับ
2: ครับนี่ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดตากเดี๋ยวหากมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะขออนุญาตติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากท่านหัวหน้าวรวิทย์กันอีกทีนะครับ
0: ครับ
2: สำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับคุณวรวิทย์อิตตใจนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็ท่านวรวิทย์อินตาใจหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากนะคะท่านมาได้อัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยตกตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์ตกแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ย โชคดีตอนนี้หยุดแล้วแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของ5ตำบลทางตะวันตกนะคะเพราะว่าจะต้องไปติดตามในเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพราะว่าแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดตากเองฝนไม่ตกแต่ทางเพื่อนบ้านทางฝั่งเมียนมาฝนตกแล้วก็เป็นต้นน้ำเราก็ต้องเรียกว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ำกันต่อไปนะคะในส่วนของห้าอำเภอค่ะแล้วก็เฝ้าระวังในช่วงของตำบลที่ติดกับริมแม่น้ำเมยด้วยก
2: ็
1: อย่างเช่นตลาดริมเมยนะคะนี่ก็เป็นเรียกว่าโซนเศรษฐกิจเลยล่ะนะคะแล้วก็เทศบาลท่าสายลวดท่าสายยางนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางค่ะตอนนี้เนี่ยตากไปแม่สอดตอนนี้เปิดเส้นทางได้แล้วแต่ว่าอาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะต้องใช้ทางเบี่ยงเพราะว่ายังคงมีดินสไลด์อยู่ส่วนเส้นทางบ้านตากไปแม่ระมาดตอนนี้เนี่ยยังมีดินสไลด์แล้วก็ทับเส้นทางอยู่อันนี้ยังไม่แนะนำให้ใช้เส้นทางก็ขอให้หลีกเลี่ยงก่อนนะคะ
2: ใช่ครับก็ในส่วนของท่านหัวหน้าเองก็เน้นย้ำว่าหากมีการแจ้งเตือนพูดกันอีกทีนึงอย่าดื้อนะครับคือคำว่าดื้อในที่นี้คือถ้ามีการแจ้งเตือนนะครับก็ขอให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่ก็แจ้งปภ.มาช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็อย่าไปห่วงบ้านบางทีโอ้กังวลกลัวไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครเฝ้าบ้านปรากฏพอน้ำมาออกมาไม่ได้แล้ว
1: โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
2: ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งเตือนกันอีกครั้งด้วยละกันหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็จะติดต่อแล้วก็แจ้งความคืบหน้าให้ทราบกันอีกครั้งนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7จังหวัดนะครับที่อาจจะต้องรับมือกับฝนที่ยังคงตกหนักอยู่แล้วก็มีการระบายน้ำจากเขื่อนนะครับก็มีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าที่จะลงมาในพื้นที่ในตอนนี้ก็ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนภัยด่วนที่สุดครับถึงพี่น้องประชาชน7จังหวัดนะครับดังนี้ก็คือ1กำแพงเพชร2คือพระนครศรีอยุธยา3กาญจนบุรี4สิงห์บุรีและจังหวัดตากที่เพิ่งจะได้รายงานไปนะครับอุทัยธานีก็ต้องระมัดระวังอ่างทองล่าสุดที่ในส่วนของศูนย์แจ้งมาก็เป็นในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีและก็สมุทรสงครามครับหลังเผชิญสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องนะครับก็ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักตอนนี้ก็มีความสูงขึ้นคลองสาขาและก็อ่างเก็บน้ำเนี่ยระดับน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะกรณีเขื่อนสำคัญหลายสายก็จะมีการปรับการระบายน้ำเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบแน่นอนกับพี่น้องที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าอยู่ในที่ลุ่มต่ำนะครับอาจจะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากได้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะใครที่รู้อยู่แล้วว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ต่ำอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะต้องมีการระบายน้ำแล้วมันส่งผลกระทบเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในส่วนของปภ.ก็ประสานร่วมมือกับผู้บริการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็น AIS True หรือว่า NT เองก็จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนหรือว่าเซลล์บอดแคสต์นี่แหละยิงตรงเข้าสู่ระบบมือถือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทันทีครับเพื่อให้เตรียมรับมือและอพยพได้อย่างทันท่วงทีนะครับมาดูในรายจังหวัดสักนิดนึงน
1: ุ
2: ่นในส่วนของกำแพงเพชรตอนนี้ฝนตกหนักสะสมนะครับเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันมี6อำเภอที่ต้องแจ้งเตือนกันก็คืออำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีอำเภอคลองขลุงนะครับอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองลานและก็อำเภอโกสัมพีนครนะครับขอให้พี่น้องประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินมีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้เน้นย้ำบางทีคนลืมเอกสารสำคัญสูติบัตรใบเกิดใบสมรสใบอะไรบางทีมันถูกเก็บไว้แล้วมันไม่มิดชิดบางทีเจอน้ำไปมันไม่มีของทดแทนได้นะครับอันนี้ก็ขอให้ดูแลในเรื่องของเอกสารสำคัญด้วยระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่วนะครับพร้อมเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางก็อย่างที่เรียนไปแล้วผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กคนชรานะครับก็ให้อพยพไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนนะครับ
1: ไปต่อที่จังหวัดตากนะคะเมื่อสักครู่แล้วก็ได้มีการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดไปแล้วซ
2: ึ่
1: งในส่วนของปภ.เองเนี่ยนะคะเขาก็มีการแจ้งเตือนภัยใน5อำเภอด้วยกันเพราะว่ายังคงมีเรียกว่า น้ำนะคะในลำห้วยแล้วก็คลองธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองต่างแดงอำเภอแม่สอดด้วยที่ตำบลพะวอกับตำบลแม่ละเมาอำเภอวังเจ้าที่ตำบลนาโบดค่ะนอกจากนี้อีก3อำเภอก็มีอำเภออุ้มผางอำเภอบ้านตากแล้วก็

0: ภอสามเงาค่ะโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในริมน้ำอย่างริมแม่น้ำเมยนะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงทันทีนะคะหลายๆท่านบอกว่าบ้านฉันไม่เคยท่วมเลยคือเพื่อนบ้านท่วมแหละเพราะว่าอยู่ลุ่มต่ำกว่าแต่บ้านฉันไม่เคยท่วมเลยคราวนี้เราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อน
1: ต้องตื่นตัวคือต้องบอกว่าในแต่ละปีในแต่ละครั้งอุทกภัยที่เกิดขึ้นมันไม่ได้จำเป็นจะเป็นที่เดิมตลอดนะครับบางทีทางน้ำอาจจะเปลี่ยนหรือว่าเส้นทางน้ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางส่วนกลางหรือว่าทางราชการอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารรอบด้านบางทีข้อมูลจากส่วนอื่นๆอาจจะน่าสนใจหรือว่าอาจจะเป็นความจริงก็ต้องมีการเช็คกันสักนิดนึง
0: ใช่นะครับต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าปภ.จังหวัดตากท่านบอกแล้วนะมีทั้งเซลล์บอดแคสต์นะมีเสียงตามสายด้วยมีรถประกาศด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครประสบเหตุใดเนี่ยก็สามารถติดต่อเลยคนใกล้ตัวก่อนนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้จะสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าไม่สามารถติดต่อได้เลยนะคะก็สามารถติดต่อไปที่สายด่วนของทางปภ.ได้1784โทรได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมถึงโทรได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆอันนี้ต้องฝากไปทางแบบผู้นำชุมชนนะกำนันผู้ใหญ่บ้านบางทีบางหมู่บ้านเนี่ยโทรศัพท์ไม่มีหรือว่ามีผู้ป่วยหรือว่ามีคนแก่ที่อยู่ข้างในลึกๆบางทีอยากให้เช็คสักนิดนึงเข้าไปดูลูกบ้านสักนิดนึงว่าแต่ละพื้นที่ยังใครมีติดค้างหลงเหลืออยู่หรือเปล่าที่เขาไม่สามารถแจ้งความช่วยเหลือออกมาได้ก็จะได้เข้าไปเช็คข้อมูลกันนะครับมาดูอีกหนึ่งพื้นที่ขยับเข้ามาในเขตพื้นที่ภาคกลางในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็จะมีการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาด้วยก็จะกระทบจังหวัดอย่างสิงห์บุรีและก็อ่างทองนะครับจากที่มีการระบายน้ํา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้คลองสาขาหรือว่าน้ำในพื้นที่คลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น 1.3 ถึง 1.8 เมตรก็อาจจะกระทบจังหวัดสิงห์บุรีนะครับในอำเภออินบุรีตำบลชีน้ำร้ายนะครับแล้วก็ตำบลทับยาอำเภอพรมบุรีครับที่ตำบลพระงามแล้วก็อำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนจังหวัดอ่างทองนี่ต้องเฝ้าระวังที่อำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญนะครับอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็อำเภอชัยโยใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ขอให้มีความระมัดระวังติดตามข้อมูลข่าวสารใครอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำก็เร่งของอายุของขึ้นที่สูงนะครับเคลื่อนย้ายสิ่งสำคัญจำเป็นเคลื่อนย้ายรถอุปแล้วก็อพยพในส่วนของกลุ่มเปราะบางคนชราเด็กเล็กหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ยังคงอยู่พื้นที่ด้านในไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยกันแล้วกันครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ไปดูที่ลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างนะคะเขื่อนพระราม6ตอนนี้ก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำด้วยเพราะฉะนั้นที่แน่ๆเลยที่กระทบก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยเขื่อนพระราม6ได้แจ้งเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ1ถึง 1.2 เมตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำใน4อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทั้งอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภอบางปะหันนะคะก็4อำเภอนี้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงๆพระนครศรีอยุธยาที่เสี่ยงน้ำท่วม
1: ตลอดเลยเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำผ่านพื้นที่มาด้วยไปดูที่อุทัยธานีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการผันน้ำแล้วก็ระบายน้ำอยู่นะครับโดยแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำสแกกรังตอนนี้ล้นตลิ่งโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำสแกกรังเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับและอาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมถึงบ้านเรือนประชาชนในส่วนปภ.เองก็แจ้งเตือนนะครับใครที่อยู่ริมน้ำแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยที่ตำบลหาดทนงตำบลเกาะเทโพตำบลสแกกรังครับตำบลน้ำซึมตำบลท่าสุงนะครับก็เช่นเคยครับเร่งยกของขึ้นที่สูงยานพาหนะต่างๆนะครับคนแก่คนชราผู้ป่วยก็ขอให้ออกมาในพื้นที่ปลอดภัยก่อนก็แล้วกันครับ
0: ค่ะขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยนะคะทางอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนนี้ก็น้ำล้นสปิลเวย์แล้วนะคะเนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะเพินเพิ่มสูงขึ้นจนล้นสปิลเวย์จึงขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมลำน้ำลำตะเพินและพื้นที่ใกล้เคียงในเขตพื้นที่ทั้งอำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยเร่งขนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะ ขึ้นที่สูงโดยเร็วเลยนะคะโดยเฉพาะดูแลด้วยต้องเฝ้าดูแลในเรื่องของกลุ่มเปราะบางค่ะเด็กผู้สูงอายุคนชราผู้ป่วยนะคะเป็นพิเศษแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
1: ได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ที่จะต้องระมัดระวังนะครับสมุทรสงครามเขื่อนแม่กลองก็จะมีการระบายน้ำเพิ่มด้วยนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีก็ขอให้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุสัตว์เลี้ยงยานพาหนะทรัพย์สินจำเป็นขึ้นที่สูงในที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบไฟฟ้าก็ต้องระมัดระวังไปดูช่องทางการติดตามให้ความช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับหากพี่น้องประชาชนคนใดในพื้นที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออย่างที่คุณนุ่นได้บอกแล้วผู้นำชุมชนในพื้นที่นะครับแจ้งได้แจ้งก่อนเลยนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสายด่วนนิรภัยปภ.นะครับหมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงบางทีโทรเข้าไปแล้วสายไม่ว่างก็ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งมีคนโทรเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับไลน์แจ้งเหตุปภ.นะครับก็สามารถแอด ID ไลน์ไปได้ที่ @1784ddpm นะครับย้ำอีกทีหนึ่งหมายไปที่ @1784ddpm นะครับเพื่อที่จะสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในพื้นที่7พื้นที่ที่นำมาฝากกันในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่ยังคงต้องรับน้ำกันอยู่นะครับนี่ก็ต้องระมัดระวังนั้นในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องรวมถึงพื้นที่เขื่อนที่หลายทีอาจจะจำเป็นจะต้องระบายออกเพราะว่าน้ำในเขื่อนมันเต็มพอระบายในพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมน้ำเนี่ยลุ่มต่ำน้ำมันเอ่อล้นสูงขึ้นมันก็อาจจะท่วมเข้าบ้านเรือนแต่ว่าทางปภ.เองก็บอกว่าขอให้มั่นใจได้ว่าจะระบายค่อยๆระบายจะไม่แบบว่าพรวดพราดซะจนแบบโอ้ส่งผลกระทบรุนแรงหนักต่อพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเอาไว้ก็แล้วกันครับ
0: เห็นว่าจะมีการระบายแบบเป็นขั้นบันไดเป็นระยะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยค่อยๆนะคะเรียกว่าค่อยๆลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะพอเริ่มมีน้ำระดับเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงแต่ว่าท่านใดที่ทราบอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็เร่งทยอยขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำมาเร็วก็อาจจะไม่ทันได้เหมือนกันแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะเห็นตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตนะคะชาวโซเชียลกำลังชื่นชมในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทย
1: า
0: เขาบอกว่ามีการปรับตัวค่ะพี่โก
1: ้ใช่ครับ
0: เมื่อวาน
1: น
0: ี้
1: เมื่อวานไปดูแล้วคือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาแน่นอนว่าเขาเป็นหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของลมฟ้าอากาศภาษาที่ใช้เขาก็จะมีภาษาของเขาเองนี่แหละยอมความกดอากาศต่ำ
0: มวล
1: อากาศเย็นมีการควบนุ่นควบนี่แล้วเราก็เข้าไปแล้วว่าหย่อมมันเป็นหย่อมยังไงมันควบกันยังไงมวลอากาศ
0: หย่อมนี้มันส่งผลกับเรายังไง
1: ทำไมมาแล้วมันจะฝนตกไหมหรือมันจะร้อนยังไงล่าสุดหลังจากที่หลายฝ่ายบอกว่ามันเข้าใจยากกรมอุตุปรับหน่อยปรับแล้วนะครับเริ่มมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันสองวันที่ผ่านมาเมื่อวานเข้าไปดูก็จะมีเขียนแล้วว่าช่วงนี้กรุงเทพตกหยุดนะตกบางเป็นจังหวะบางทีอาจจะตกหนักบ้างเบาบ้าง
0: ใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัววันนี้มีแดด
1: นี่ก็คือหลายคนก็เข้าไปชื่นชมว่าโอเคอย่างเงี้ยรู้สึกอุ่นใจขึ้นอ่านง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวไม่ใช่ว่าโอ้จะดื้ออย่างเดียวนี่ครับมาแล้วแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วค่ะนะครับเข้ามาดูเลยได้นี่สุวรรณภูมิยังไม่พบฝนในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลใครพร้อมซักผ้ายกมือขึ้นนะครับนี่อันนี้ค่อยยังชั่วหน่อย
0: อ
1: ันนี้ต้องยอมรับว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยามีการปรับตัวเพราะว่าคราวนี้พี่น้องประชาชนเข้าไปแล้วจะได้อ่านแล้วเข้าใจไม่ใช่ว่าไปดูภาพแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นยังไง
0: ใน
1: ส
0: ่วนอ่านแล้วนะอ่าน
1: แล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเอ้าแล้วหย่อมมันมาเป็นหย่อมอยู่บ้านชั้นแล้วมันจะเป็นอย่างไรหรือนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาปรับเปลี่ยนให้แล้วใครที่อยากจะติดตามเรื่องของสภาพอากาศสามารถเข้าไปที่ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับไปดูเรื่องของในเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆตอนนี้สามารถทำความเข้าใจได้แล้วและล่าสุดสักนิดนึงเมื่อสักครู่เห็นพูดถึงเรดาร์ฝนก็จะมีคนเข้าไปดูในส่วนของกรมอุตุเหมือนกันแล้วก็จะมีภาพเรดาร์ฝนที่หลายคนครับแบบอุ๊ยอยากจะรู้ว่าอุ๊ยตอนนี้ฝนผ่านมั้ยฝนมาเป็นอย่างไรฝนแล้วมันผ่านแล้วเป็นยังไงแต่ดูไม่เป็นปรากฏเข้ามาตรงนี้เป็นเขียวตรงนี้เป็นเหลืองตรงนี้เป็นแดงแล้วตรงไหนมันเป็นฝนคราวนี้มาดู
0: ปกติเขาจะมีภาพแบบนี้ให้เราดูในภาพเรดาร์
1: ก็เลยแจ้งให้คุณผู้ชม เข้าใจสักนิดนึงไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเรดาร์ฝนแล้วนะครับพอเราเข้าไปในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองจะมีในส่วนของภาพเรื่องของการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆฝนนี่แหละชื่อว่าเรดาร์ฝนก็สามารถเช็คได้ว่าเอ๊ะฝนมันจะมาไหมกี่โมงมันจะมาตอนไหนแล้วฝนเป็นอย่างไรอ้าวดูกันครับนี่สีฟ้าไม่มีฝนตกอันนี้ปลอดภัยสีเขียวตกบ้างปลายๆอย่างที่ในภาพเนี่ยบริเวณตรงขอบๆเนี่ยจะเป็นสีเขียวก็คือฝนเบาบางฝนปลายนะครับขยับเข้ามาหน่อยหนักขึ้นมาอีกนิดสีเหลืองครับก็จะมีเมฆฝนปานกลางฝนตกปานกลางถึงหนักมากนะครับสีส้มคราวนี้ค่อนข้างหนักและมาแรงละสีแดงนี่ต้องระวังเลยหนักมากๆและถ้าเป็นสีม่วงนี่บอกเลยว่าพายุนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเลยทันทีเพราะฉะนั้นวิธีการดูในส่วนของเรดาร์พยากรณ์เรื่องของฝนเนี่ยเข้าไปแล้วทำความเข้าใจสักนิดนึงว่ามันเคลื่อนตัวอย่างไรแล้วพื้นที่สมมติมันสีเขียวผ่านกรุงเทพมหานครก็เข้าใจได้ว่าถ้าตรงกรุงเทพเป็นสีเขียวฝนตกเบาบางหรือประปรายเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นแนวทางการชมหรือว่าดูในส่วนของเรดาร์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองครับ
0: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเราน่าจะดูในเรื่องของเรดาร์ฝนกันน่าจะเป็นแล้วแล้วเดี๋ยวทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ง่ายอ่านแล้วเข้าใจง่ายกระชับจับใจความได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็รับฟังนะคะในส่วนของปัญหาของพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยติดตามนะเขาบอกให้เราติดตามเราก็ติดตามแต่ว่าติดตามแล้วยังไม่เข้าใจตอนนี้เขาปรับตัวแล้วนะคะ
1: ใช่มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแน่นอนว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ในส่วนของน้ำท่วมบางพื้นที่เนี่ยรถสัญจรลำบากและพี่น้องประชาชนจำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของขนส่งสาธารณะครับก็มีการแจ้งเข้ามาสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้แผนการเดินรถของขนส่งสาธารณะหรือว่าขสมกเนี่ยมีการปรับแผนการเดินรถอย่างไรบ้างนะครับก็มาแจ้งกันสักนิดหนึ่งในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกในเพจก็มีขึ้นข้อความอยู่นะครับขสมกพบบวกครับนี่ในเพจนี้ห่วงใยความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นก็ขอประกาศให้ทราบทั่วกันครับตอนนี้ปรับแผนการเดินรถเล็กน้อยนะครับในกลุ่มเส้นทางดังนี้กลุ่มเส้นทางที่1นะครับหรือว่าโซน1สายต้นที่ขึ้นต้นหมายเลขนะครับ1ถึง000ขึ้นมาดูว่าโซน1ขึ้นต้นด้วย1มีอะไรบ้างสาย1ถึง29 1-34 1-25ก็จะเป็นเส้นทางในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนั่นเองบางทีรถอาจจะสัญจรผ่านเส้นนั้นไม่สะดวกก็จะปรับเส้นทางนะครับโซนมีนบุรีนี่สถานีรถไฟฟ้าลุมพินีมีนบุรีท่าเรือศรีพยาอันนี้ก็มีการปรับเล็กน้อยนะครับสวนสยามไปสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนะครับเคหะล่มเกล้ามายังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรังสิตมาที่มีนบุรีแล้วก็สวนสยามไปที่สถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนะครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองไปที่ท่าเรือศรีพยามีนบุรีไปที่ท่าเรือคลองเตยบางเขนไปที่สำโรงนะครับอันนี้เป็นเส้นทางขึ้นทางด่วนด้วยเช่นเดียวกับบางเขนไปยังคลองเตยนะครับเป็นลำดับที่ขึ้นมาให้ได้เห็นกันอาจเป็นการปรับการเดินรถในโซนที่1ส่วนโซนที่2ขึ้นต้นด้วยเลข2 2-40 2-44 อันนี้ไปอยู่ที่บริเวณพระราม9นะครับเส้นพระราม9ท่าเรือศรีพยาเส้นพระราม9สุทธิสารหรือว่าเส้นพระราม9สุทธิสารวนซ้ายและวนขวาเนี่ยทั้ง2เส้นเลยแล้วก็ในส่วนของสนามหลวงไปเทเวศศูนย์ราชการไปสายใต้เก่าท่าเรือปากเกร็ดไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหมู่บ้านบัวทองเคหะไปหมอชิดนะครับหมู่บ้านบัวทองเคหะไปเทเวศไซน้อยนะครับไปยังศูนย์ราชการหมู่บ้านบัวทองเคหะไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อนครอินท่าเรือนะครับก็อันนี้เป็นเส้นทางที่นำมาฝากกันให้ได้ติดตามอันนี้ใครอยู่ตรงไหนลองอ่านดูแล้วกันนะครับเราขึ้นเป็นกราฟิกให้ได้ชมกันเพราะว่าหลายเส้นทางแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไม่ได้มากอาจจะหลบถนนเส้นที่มีน้ำท่วมขังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับในส่วนของการเดินทางของขสมกนะครับว่าตอนนี้มีการปรับเส้นทางแล้วก็ปรับเปลี่ยนการเดินรถอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าจะติด ามตรวจสอบข้อมูลในส่วนของขสมกแบบเรียลไทม์ก็สามารถติดต่อได้ที่ tracker.bmtaline.com นะคะนี้จะมีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ในสายพร้อมแล้วกับเรานะคะจะมาเรียกว่าอัปเดตสถานการณ์ของขสมกนะคะว่ามีการเดินรถอย่างไรมีการเปลี่ยนเส้นทางรถอย่างไรบ้างนะคะอ
1: ยู่ในสายกับเรานะครับผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับดร.กิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณโก้ครับคุณนุ่นครับ
1: ล
0: ่
1: าส
0: ุ
1: ดแน่นอนว่าขสมกนี่ให้บริการขนส่งพี่น้องทั่วกรุงเทพและก็ในเขตปริมณฑลด้วยแต่ว่าในหลายพื้นที่ก็แน่นอนว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตอนนี้ในส่วนของการอัปเดตเส้นทางตอนนี้ขสมกมีการอัปเดตอย่างไรบ้างครับ
2: ครับอย่างนี้นะครับขสมกเราเนี่ยให้บริการพื้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑล
1: ครับ
2: ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยกันอยู่ทุกวันนี้นะครับที่ว่ามีไอ้น้ำท่วมอยู่นะครับในส่วนของขสมกเราเองเนี่ยยังยืนยันครับว่าเรายังเดินรถเมล์ครบทุกเส้นทางนะฮะใน100กว่าเส้นทางของเราซึ่งก็ต้องยอมรับกันตรงๆอีกเหมือนกันครับว่าการเดินรถเมล์ในครั้งนี้นั้นเนี่ยอาจจะมีจำนวนรถเมล์นะครับที่ลดลงไปจากเดิมเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราวิ่งรถอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคันแต่ในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นตอนนี้เลยเวลานี้เลยนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณ 1,386 คันซึ่งแบ่งออกเป็นรถเมล์ร้อนเนี่ยหรือรถเมล์ครีมแดงที่เราเห็นนั่นนะครับ714คันแล้วก็รถเมล์แอร์อยู่673คันเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในพื้นที่บางพื้นที่ในเส้นทางอยู่หลายพื้นที่เนี่ยครับที่รถเมล์ชั้นต่ำของเราหรือว่ารถบรรลักษ์เนี่ยไม่สามารถวิ่งเข้าในเส้นทางนั้นได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งรถเมล์ครีมแดงเราเองที่เราถือว่าเป็นเจ้าคุณปู่ที่ดูแลพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานเนี่ย
1: ครับ
2: ตอนเนี้ยบางเส้นทางก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในบริเวณตรงถนนลาดพร้าวอะครับตรงบริเวณแยกบางกะปิเดอะมอลล์บางกะปิไปจนถึงตัวบิ๊กซีอิมพีเรียลเนี่ยครับตรงเนี้ยระดับน้ำยังสูงอยู่รถเมแดงเราเคยวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปจอดเสียอยู่ในเส้นทางนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องเลี่ยงการเดินทางแล้วก็ต้องหารูปแบบการเดินทางในรูปแบบอื่นด้วยนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลในเบื้องต้นที่เราให้บริการในปัจจุบันครับ
1: มีจุดไหนไหมครับที่ขสมกตอนนี้ต้องบอกว่าไม่สามารถเข้าไปได้เลยหรือว่าเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบในการที่จะเข้าไปเดินรถมากที่สุดนะครับของขสมกครับ
2: จริงๆต้องเรียนอย่างนี้เลยครับว่าจะเป็นบริเวณเขตบางกะปินะฮะแล้วก็เขตบึงกุ่มเขตบางกะปิเนี่ยก็ต้องในบริเวณที่ผมเรียนสักครู่นะฮะคือถนนลาดพร้าวมาทั้งเส้นเนี่ยตั้งแต่ในตอนเนี้ยคือในบริเวณตรงต้นลาดพร้าวเนี่ยตรงแถวยูเนียนมอลล์เนี่ยสามารถวิ่งได้ละแล้วก็เลยจากนั้นมาจนถึงบิ๊กซีตรงลาดพร้าวนะคะคือเป็นอิมที่เป็นอิมพีเรียลเก่าตรงนั้นน่ะมาจนถึงเดอะมอลล์บางกะปิตลาดแฮปปี้แลนด์ตลาดบางกะปิจนถึงแยกลำสาลีแยกบางกะปิเนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยรถเมล์จะเข้าไม่ได้เลย อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในบริเวณแยกนิด้าตรงแถวๆคลองบ้านม้านะครับคือถ้ารถที่วิ่งจากเสรีไทยมานะฮะจากสวนสยามมาเนี่ยวิ่งสุขา2มาเนี่ยพอมาถึงแยกนิด้าปุ๊บเนี่ยตรงนั้นจะมีการปิดถนนครับไม่ว่ารถเมล์หรือรถส่วนบุคคลก็เข้าไม่ได้ตลอดจนในบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็เป็นบริเวณแฟลตคลองจันทร์ของการเคหะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยตรงนี้เป็นจุดที่รถเมล์เราจะเข้าไม่ได้เลยครับดังนั้นอยากจะแนะนำพี่น้องประชาชนถ้าเกิดจะเดินทางผ่านรถเมล์ของเราเนี่ยครับก็สามารถเดินทางยูเนียนมอลล์เนี่ยมาได้นะฮะแล้วก็มาลงในบริเวณที่เป็นลาดพร้าวตัดรัชดาที่เป็นจุดเชื่อมของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าตรงนั้นน่ะแล้วต่อเนื่องวิ่งเส้นลาดพร้าวมาจนถึงจุดหมายปลายทางแถวบางกะปิได้เช่นกันครับ
1: มีในส่วนของมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารไหมครับในส่วนของผู้โดยสารเองพนักงานเองว่าเรามีการตรวจสอบเช็คสภาพรถหรือว่ารถคันไหนสามารถวิ่งไปตรงจุดไหนได้หรือว่ารถคันไหนอาจจะไม่สามารถวิ่งได้อย่างปู่โสมอย่าง มีแดงอย่างเงี้ยครับบางจุดอาจจะวิ่งไปไม่ได้เรามีการตรวจเช็คยังไงบ้างครับ
2: อย่างนี้ครับรถเมย์ของเราทุกคันเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็คือเรามีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมทุกวันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมตรงเนี้ยรถเมย์บางกลุ่มเรากันออกไปเลยคือเราไม่เอามาวิ่งในเส้นทางละเพราะว่าถ้าเอาไปวิ่งเนี่ยถ้าเกิดมีความเสียหายหรือว่ารถเสียตกค้างอยู่ในเส้นทางเนี่ยเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับอาจจะไปกีดขวางการจราจรด้วยซึ่งอย่างช่วงวันแรกๆเนี่ยฮะช่วงวันศุกร์ที่25วันเสาร์ที่26เนี่ยก็มีรถเสียอยู่ในเส้นทางเยอะอยู่พอสมควรดังนั้นรถเมย์ครีมแดงที่เรามี 1,520 คันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคันจะวิ่งลุยน้ำได
1: ้
2: ก็จะมีวิ่งลุยน้ำได้จริงๆอยู่ประมาณสัก700คันดังนั้นตัว700คันเนี่ยครับเรากำชับทีมเหมาซ่อมทีมช่างซ่อมรถเนี่ยให้ตรวจเช็คสภาพอย่างต่อเนื่องจริงๆนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็เอารถครีมแดงของเขตการเดินรถที่1ที่อยู่ที่อู่บางเขนเนี่ยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อน้ำท่วมเนี่ยครับที่ไม่ได้เกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยก็ให้เขาเตรียมความพร้อมรถไว้ถ้าเกิดในพื้นที่โซนกรุงเทพตะวันออกเนี่ยโซนไหนที่มีความต้องการที่จะใช้รถเมล์ครีมแดงเนี่ยเราก็จะสามารถโยกย้ายสายรถจากจุดนั้นเนี่ยครับไปช่วยเดินรถในพื้นที่โซนตะวันออกรองรับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันครับประชาชนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ครับเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่ครับ
0: ค่ะแน่นอนค่ะว่าก็ต้องมีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางอยู่แล้วแต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะไปข้างหน้าแล้วเกิดน้ำเยอะเหลือเกินเกิดรถมีปัญหาอันนี้เราได้มีการจัดเตรียมทีมไว้ในการช่วยเหลือเหตุนี้ยังไงบ้างคะ
2: ต้องบอกจากนี้ครับว่าในช่วงวันที่25คือวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรานำรถเมล์เราวิ่งไปเกือบทุกเส้นทางเกือบตลอดสายปรากฏว่ามันมีระดับน้ำที่สูงขึ้นมาอย่างฉับพลันรถบางคันก็ไม่สามารถไปต่อได้นะฮะพอเกิดเหตุเสียกลางทางอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในช่วงวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรถเสียร่วมเกือบ20คันที่อยู่ในเส้นทางที่น้ำท่วมแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเหลือที่มันเสียจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน10คันละเราได้มีการประสานไปยังหน่วยเหมาซ่อมของขสมกเราเองนะครับเพื่อให้ประสานไปยังตัวเอกชนที่มีรถลากหรือว่าตัวทางสถานีตำรวจด้วยนะครับที่จะพอสามารถลากรถตรงนี้ไปได้อย่างเช่นตรงเขตบางกะปิอะฮะตรงนั้นเนี่ยจะมีรถของเราที่จอดเสียอยู่ 2-3 คันเราได้ขนย้ายออกไป2คันอันนี้ต้องขอขอบคุณทางสำนักการโยธากรุงเทพมหานครด้วยนะครับที่ได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายรถตรงนี้ออกให้พ้นเส้นทางตรงนี้ไปนะครับดังนั้นกระบวนการขนย้ายเนี่ยเราเตรียมช่องทางติดต่อไว้อยู่ละแล้วถ้าเกิดสมมติว่าน้ำลดลงเมื่อไหร่หรือว่าพอที่รถขนย้ายจะเข้าไปลากรถเมล์เราที่เสียกลางทางเนี่ยออกมาได้เราก็จะเร่งดำเนินการครับอันนี้คือประเด็นที่รถจอดเสียเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดประเด็นที่รถจอดดับเสียยังสตาร์ทติดหรือว่ายังเคลื่อนไหวได้เนี่ยแล้วเกิดจากเหตุฉุกเฉินของเครื่องยนต์เนี่ยตรงนี้ครับบนรถเมย์ของเราเนี่ยจะมีช่องทางติดต่อกับทีมช่างที่ประจำอยู่แต่ละเขตอยู่แล้วถ้าเป็นจุดที่รถสามารถเข้าไปหาตรงนั้นได้ก็สามารถเข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุได้เนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับอย่างช้าสุดก็ไม่เกิน1ชั่วโมงครับครับ
0: ค่ะเห็นว่าค่ะ
1: มันจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางนุ่นก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านผอ.บอกว่าบางจุดเนี่ยไปไม่ถึงหรือบางจุดจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงจริงๆอย่างนี้เราจะสามารถอัปเดตหรือว่าไปเช็คตรวจสอบได้ว่าวันนี้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางรถอย่างไรได้บ้างครับ
2: ครับตอนนี้นะครับทางช่องทางติดต่ออยากให้พี่น้องประชาชนลองเข้าไปดูในแฟนเพจในเพจของขสมกนะฮะก็คือ Facebook ขสมกพร้อมบวกนะครับแล้วก็อันนี้คือในช่องของ Facebook ส่วนอีกช่องนึงนะครับที่เข้าใจว่าน่าจะเข้าไปแล้วก็รับรู้สถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องก็คือ LINE Official ของขสมก.ก็อาจจะไปเพิ่มเพื่อนครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแอบ BMTA นะฮะ BMTA ก็คือเป็นชื่อย่อของขสมก.นะครับแล้วก็พอพิมพ์ปุ๊บก็เพิ่มเพื่อนไปอยากรู้อยากสอบถามช่องทางยังไงสอบถามทางนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกอันนึงถ้าใครไม่มีทั้ง Facebook แล้วก็ LINE OA เนี่ย ก็ใช้รูปแบบเบอร์โทรศัพท์4ตัวนะครับก็คือฮอตไลน์1348ได้ตรงนี้ก็สามารถสอบถามเส้นทางแบบเรียลไทม์ได้นะครับ
0: ค่ะในส่วนของข้อแนะนำกันบ้างดีกว่าพี่น้องประชาชนต้องการจะเดินทางนะคะมีข้อแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะในการที่ประชาชนจะเดินทางด้วยรถสาธารณะในปัจจุบันเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าเอารถตัวเองออกมาไม่ได้แล้วหรือบางท่านเองในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องใช้บริการของขสมกอยู่แล้วมีข้อแนะนำไหมคะ
2: ก็มีข้อแนะนำครับอย่างอื่นก็อยากให้ศึกษาดูเส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันก่อนแล้วถัดจากนั้นเนี่ยครับก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจก่อนนะฮะว่ามีรถเมล์เรามาแน่นอนแต่ต้องขอโทษจริงๆครับมันอาจจะช้าไปเยอะหน่อยหรือช้าไปพอสมควรแต่รถเมล์เรามีมาแล้วถ้าเกิดอยากจะสอบถามข้อมูลจริงๆว่าเส้นทางเนี้ยที่จุดที่เขายังรออยู่เนี่ยยังจะมีรถเมล์มาอีกไหมก็ถามไปที่ Line OA ที่เป็น Line Official ของเราได้เลยครับตรงนี้เราจะมีคนคอยตอบคำถามตลอดที่ผ่านมามีคนถามใน Line OA เนี่ยร่วมเกือบ 4-500 คนแล้วนะครับก็สามารถมีการประสานงานกันได้อีกอันนึงครับคือที่เราจะแนะนำให้พี่น้องประชาชนก็คือการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเดินทางครับเพราะว่าตอนนี้โรคขี้หนูก็น่าจะมีความรุนแรงอยู่พอสมควรการสวมรองเท้าบูทหรือว่าการสวมรองเท้าที่สามารถระบายน้ำได้ไม่ให้เกิดการอับชื้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับทางขสมกเองจะดูแลพนักงานขสมกให้พร้อมครับให้พร้อมก่อนที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชน
1: ครับแน่นอนว่าเวลารอรถเวลาเราอยู่ประสบเหตุอยู่ก็ใจร้อนอาจจะต้องใจเย็นลงนิดนึงให้ความมั่นใจว่าขสมกมาแน่สุดท้ายครับยืนยันความพร้อมแล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงว่าขสมกพร้อมจะคอยช่วยเหลือแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเกิดเหตุใดๆก็ตามครับ
2: ครับความพร้อมของเรานะครับคือต้องเตรียมทั้งรถให้มีความพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็พนักงานบนรถเนี่ยเราเป็นพนักงานที่เราดูแลแล้วก็มีการตรวจสภาพร่างกายให้มีความพร้อมก่อนขับรถเสมอนะครับสองในเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยขสมกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมละคือเดิมเนี่ยประชาชนจะไม่รู้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ประชาชนจะต้องคาดเดาจะต้องสอบถามจะต้องอาศัยความคุ้นชินกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อเรามี Line OA เรามี Line Official แล้วเนี่ยสามารถสอบถามทางนี้ได้เลยครับแล้วก็สามารถดูลิงก์ในการดูรถเมล์เรียลในแบบเรียลไทม์ว่าจุดไหนที่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วมีรถเมย์อยู่ระแวกนี้อยู่คันไหนตรงไหนอย่างไรบ้างแล้วรถเมย์จะมาถึงจุดที่พี่น้องประชาชนรอตรงนั้นนะครับอ
1: ี
2: กกี่นาทีจะได้บริหารจัดการเวลาได้ครับเราพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนครับ
1: ก็อุ่นใจขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นขนส่งสาธารณะที่อยู่กับพี่น้องประชาชนมายาวนานหลาย10ปีเลยนะครับแล้วก็ในห้วงของวิกฤตแน่นอนว่าหลายๆคนก็ต้องการความช่วยเหลือขสมกเองก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในการขนย้ายพี่น้องประชาชนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งในพื้นที่ต่างๆก็อุ่นใจได้ว่าพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับดร.กิติการจอมดวงจารุวรพลคุณครับที่มาให้ความอุ่นใจและความเชื่อมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ขอบคุณครับ
2: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะท่านก็ได้มาอัปเดตนะคะว่าในส่วนของรถขสมกรถเมย์เนี่ยนะคะตอนปัจจุบันเนี่ยจะเมื่อก่อนเนี่ยมีวิ่งอยู่ 2,000 บวกๆแต่ตอนนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้อยู่ 1,386 คันด้วยกันแบ่งเป็นรถเมย์ร้อนรถเมย์ครีมแดงเนี่ยนะคะประมาณ700กว่าคันแล้วก็รถเมย์แอร์อีก673คันส่วนพื้นที่ที่ต้องยอมรับว่ายังคงมีเส้นทางบางพื้นที่ที่รถเมย์เนี่ยไม่สามารถผ่านได้ก็จะมีที่บางกะปิกับบึงกลุ่มนะคะก็เดี๋ยวเฝ้าติดตามสถานการณ์กันซึ่งพี่น้องประชาชนเองนะคะสามารถติดตามนะคะในส่วนของว่าเอ๊ะจะมีรถเมย์ไหมนะวันนี้รถเมย์อยู่ไหนแล้วหรือว่ารอนานๆบางทีมันบั่นทอนหัวใจเหมือนกันนะในส่วนของรถเมย์เนี่ยก็สามารถไปติดตามได้นะคะที่เว็บไซต์ tracker.bmtalineoa.com นะคะหรือว่า tracker.bmtalineoa.com แต่อันนี้

0: วิ่งผ่านได้บ้างหรืออะไรอย่างนี้ว่ายังมีรถวิ่งอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไปดูคอนเสิร์ตมาหรือบางทีอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยก็เลือกที่จะต้องไปซื้ออาหารเก็บเอาไว
1: ้
0: หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าไปซื้อซ่อมีของพอหลายร้านค้าก็แอบขึ้นราคา
1: เพราะเลยแบบดีมานด์ซัพพลายได
0: ้
1: ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับแอบมีปริมาณการกระจายสินค้าราคาและก็คุมเข้มราคาสินค้าห้ามไม่ให้ราคาพุ่งเดินหน้าไทยช่วยไทยนะครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับก็เปิดเผยถึงมาตรการดูแลพี่น้องประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าตอนนี้ในส่วนของกระทรวงก็มีการจัดระบบ Single Command นะครับโดยมีนายจักรายอดมณีครับรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับเป็นศูนย์กลางรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าหรือแม้แต่ราคาสินค้านะครับว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและการขนส่งสินค้าหากพื้นที่ไหนเป็นไปด้วยความยากลำบากให้แจ้งมาครับกระทรวงพาณิชย์จะประสานงานกับกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งทั่วประเทศเนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังน้ำท่วมสูงหรือพื้นที่อาจจะถูกตัดขาดเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องส่งสินค้าเข้าไปแจ้งได้ทันทีครับมีการร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นทั้งหลายเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องเลย
1: ส่วนที่จังหวัดสระแก้วค่ะตอนนี้มีรายงานมานะคะพี่โกว่ามีความต้องการอาหารสดมากเหลือเกินทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการประสานกับทางกระทรวงกลาโหมในการสนับสนุนการขนส่งแล้วโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนจะกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วค่ะขณะที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการประสานไปยังปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดของแห้งของที่จำเป็นเนี่ยเข้าไปสนับสนุนในพื้นที่อย่างพื้นที่ลาดกระบังเพราะว่าตอนนี้มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากค่ะด้านการดูแลนะคะกำลังซื้อในช่วงของไตรมาสที่4เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกว่าการดูแลแค่เฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแต่ว่าจะครอบคลุมประเด็นค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้อยู่ระหว่างหารือเพื่อจัดสรรงบประมาณกลางส่วนหนึ่งสำหรับช่วยเหลือประชาชนผ่านการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะซึ่งในส่วนของไทยช่วยไทยพี่โก้หมดหรือยังเดือนนี้
0: หมดแล้วหมดเร็วมากแต่หลายคนบอกว่าจะมีไหมยืนยันแล้วนะ
1: บางคนบอกว่าติดน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ออกไปใช้ไทยช่วยไทย
0: ไม่ได้ใช้เลยทำยังไงดีไม่ต้องห่วงนะครับยังมีคงมีในส่วนของมาตรการไทยช่วยไทยต่อเนื่องหลังดำเนินการมายาวตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนะครับและก็เพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดระยะต่อไปจะมีการเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเน้นย้ำว่าจะติดตามในส่วนของสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและในส่วนของปริมาณสินค้าจะไม่ให้พร่องนะครับราคาจะต้องคงที่เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าขาดแคลนและก็เข้าถึงยากด้วยในส่วนของไทยช่วยไทยเองล่าสุดก็มีแนวนโยบายออกมาแล้วนะว่าจะดำเนินการต่อเนื่องแต่ครั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่ายังคงมีเงินสำรองที่เหลืออยู่จากในเฟสที่ทำไว้ยังคงเหลืออยู่เอามาสานต่อให้พี่น้องได้ใช้มาตรการนี้ต่อแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของการเติมเงินให้1ครั้ง 1,000 แล้วก็ใช้ยาวนาน2 เดือนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเฟสนึง
1: เตรียมใช้อยู่นะคะ
0: รายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ติดตามอย่างใกล้ชิดละกันว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่ไหมหรือว่าสามารถใช้ต่อเนื่องได้เลยนะ
1: ค่ะในส่วนของการรองรับการสินค้ากักตุนกันบ้างทางกระทรวงพาณิชย์เองนะคะเขาก็มีการเปิดช่องทางมาในเรื่องของการรับแจ้งเหตุการกักตุนหรือว่าการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้านะคะสายด่วน1569อันนี้สายด่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะสามารถแจ้งไปได้ในเรื่องของสินค้าขึ้นราคาการกักตุนสินค้านะคะหรือว่าการฉวยโอกาสนะคะในช่วงของราคาสินค้าในช่วงที่

0: เกิดอุทกภัยในครั้งนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ1569ค่ะ
1: ครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของมาตรการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจจะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นที่บางพื้นที่นี่น้ำมันท่วมสูงเข้าไม่ถึงสินค้าไปถึงตอนนี้ก็มีการเร่งจัดการปัญหานี้ให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครครับพี่น้องประชาชนหลายคนก็ยังคงเป็นห่วงอยู่ว่าเอ๊ยังจะมีฝนตกลงมาอีกหรือเปล่าช่วงนี้ฝนลดลงแล้วยังต้องระมัดระวังเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์นะครับหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและพื้นที่แล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ครับกรณีที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงในเขตลาดกระบังนะครับโดยในส่วนของวันที่27กันยายนก็มีฝนตกลงมาอยู่ต่อเนื่องระดับอยู่ที่ประมาณ60มิลลิเมตรทางด้านตะวันออกตั้งแต่มีนบุรีไปจนถึงลาดกระบังเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยฝนนี่ก่อนหน้านี้ตกถึง200มิลลิเมตรตอนนี้ลดลงเหลือ60มิลลิเมตรแล้วนะครับสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรนะครับที่คลองแสนแสบเริ่มดีขึ้นครับและก็จะมีการดึงน้ำตรงบริเวณคลองจันทน์บางกะปิที่ยังคงมีผลกระทบที่เยอะอยู่นะครับก็จะสามารถผันน้ำมาบริเวณจุดนี้ได้ก็จะเร่งระบายตรงจุดเหล่านี้ออกมาก่อนครับส่วนคลองเปรมประชากรก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าตอนนี้พื้นที่ถนนวิภาวดีตอนนี้แห้งเกือบหมดแล้วนะครับยากที่สุดไปอยู่ที่คลองประเวศบุรีรมย์ครับเพราะต้องดึงน้ำจากลาดกระบังมาที่พระโขนงซึ่งค่อนข้างเป็นคลองที่มีความแคบและก็คดเคี้ยวเลี้ยวลดนะครับก็อาจจะต้องค่อยๆทยอยระบายน้ำไปครับและก็ในส่วนของท่านเอกนิติเองก็สั่งการให้ที่ประชุมสามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำอย่างเช่นกรมชลประทานฐานเรือไปสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อที่จะช่วยให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นด้วย
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมนะคะข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งและอีกสักครู่เรากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ
1: ครับ

NBT News เวลา 11:00 น.ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์ข้อความเช้าวันนี้ระบุว่าแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วเช้านี้เรดาร์สุวรรณภูมิยังไม่พบฝนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากในวันนี้คือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากกระทรวงการคลังจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อเป็นจุดรับเรื่องให้ข้อมูลและประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยรวบรวมมาตรการและช่องทางช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดประสานงานเดียวศูนย์ประสานงานการทำงานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งมีความพร้อมให้ข้อมูลและความช่วยเหลือตามภารกิจทั้งมาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถโทร1689กด1หรือ4เพื่อสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือขอให้ศูนย์ช่วยประสานงานให้ต่อไปที่ร้อยตรีสมทรงสรรพโกศลกุลนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะประชุมวางแผนป้องกันน้ำท่วมพร้อมเดินหน้าวางแนวคันป้องกันน้ำตามถนนอู่ทองและติดตั้งแบริเออร์บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยไทยซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำของเกาะเมืองตลอดแนวระยะทาง450เมตรรวมถึงเตรียมผ้าใบสำหรับคลุมแนวป้องกันหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อป้องกันพื้นที่เกาะเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจนอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณวัดศาลาปูนวรวิหารรวมถึงเตรียมให้พื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนและโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยายืนยันว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกเส้นทางยังสามารถสัญจรได้รวมถึงโบราณสถานและวัดสำคัญต่างๆยังเปิดให้เข้าชมตามปกติอธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ทวิตโซเชียลซึ่งเป็นข้อความปฏิเสธการเสนอข่าวของสำนักข่าวแอ็กซิออสที่ได้รายงานว่าเขากำลังพิจารณาเสนอมาตรการผ่อนปรนการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านและจะถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์โดยทั้งระบุว่าข่าวดังกล่าวเป็นเฟซนิวและได้ยืนยันว่าเขาไม่มีแผนจะเสนออะไรให้อิหร่านแม้แต่น้อยการออกมาปฏิเสธการรายงานข่าวของแอ็กซิออสถือเป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งระหว่างทั้งกับสื่อมวลชนที่เขาได้ประนามสำนักข่าวหลายแห่งรวมทั้ง CNN ว่านำเสนอแต่ข่าวเท็จและทำงานเป็นขบวนการในการทำลายภาพลักษณ์ของเขานอกจากนี้เขายังได้สั่งให้แอ็กซิออสถอนการเสนอข่าวนี้ออกจากแพลตฟอร์มต่างๆด้วยรัฐมนตรีกลาโหมสหภาพยุโรปหรือ EU ร่วมหารือในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเรื่องการจัดตั้งกลไกตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินที่เป็นของตนเองคล้ายกับองค์การนาโต้เพื่อเป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันในการรับมือการโจมตีแบบผสมผสานจากรัสเซียโดยหวั่นว่ารัสเซียกำลังมีความพยายามที่จะก่อวินาศกรรมหรือแทรกแซงกิจการภายในของ EU ที่สนับสนุนยูเครนซึ่งก็มีการมองกันว่าเหตุการณ์ที่ตรวจพบโดรนของรัสเซียตกที่สนามบินในเยอรมนีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคือสิ่งบ่งชี้นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาที่จะจัดให้มีโปรโตคอลความมั่นคงฉุกเฉินตามที่ประธานคณะกรรมการยุโรปเคยเสนอไว้ด้วยซึ่งที่ประชุมต่างก็เห็นพ้องและได้ตกลงที่จะร่วมหารือกันต่อไปช่วงต่อไปรับชมรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำค่ะ

0: ติดตามรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับยังคงอยู่กับคุณนุ่นจามจุลียันยงและผมโก้คชพลคชพลายุครับเมื่อกี้มีการพูดถึงอยู่ในเรื่องของการดูแลบริหารจัดการน้ำในส่วนของกรุงเทพมหานครในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เองเมื่อวานนี้ออกมาพูดถึงความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ลดลงแต่ว่าล่าสุดในส่วนของท่านเอกมิติเองก็ให้การสนับสนุนกทม.เต็มที่นะ
1: ท่านบอกว่าได้มีการสั่งการนะคะให้ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ประจำปี2569ด้วยนะคะให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานทหารเรือเข้ามาช่วยสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อผลักดันน้ำที่คลองประเวศบุรีรมย์ให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงให้เร็วขึ้นค่ะโดยจะต้องเร่งให้มากที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถผลักดันน้ำได้1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะตอนนี้ทุกเรื่องเลยกำลังเดินหน้าเต็มที่นะคะเนื่องจากน้ำในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะจึงจะต้องค่อยๆดึงน้ำจากพื้นที่ลงมาอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยค่ะโดยตัวคลองหลักเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันถึงจะลดลงส่วนถนนก็คิดว่า 2-3 วันนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วซึ่งตอนนี้เองหลายๆพื้นที่เองก็น้ำลงแล้วนะคะผู้ประสบภัยก่อนหน้านี้ที่เป็นเพื่อนกับเราเนี่ยพี่โก
0: ้
1: ที่บอกว่าติดอยู่ตามคอนโดติดอยู่ตามที่ต่างๆตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยน้ำลดลงแล้วนะเห็นพื้นถนนแล้วนะคะเริ่มมีนิมิตหมายที่ดีแล้วว่าพรุ่งนี้จะกลับมาทำงานได
0: ้ก็ต้องกลับมาทำงานตามปกติกันแล้วนะน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่าในส่วนของการเยียวยาเองที่ยังคงได้รับผลกระทบก็ยังมีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลองจันเองล่มเกล้าเองอันนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่หลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในพื้นที่อาจจะเข้าถึงได้ยากเพราะเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ได้พูดคุยความยากลำบากของการเข้าพื้นที่ก็คือมันมีรถจอดเสียเป็นจำนวนมากพอเรือจะเข้าไปเสร็จก็เข้าไปได้ไม่ถึงข้างในเพราะว่ามันมีรถจอดเสียอยู่เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใจเย็นๆกันสักนิดนึงในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยกระจัดกระจายในหลายพื้นที่นะครับก็ทุกเขตจะต้องมาดูในเรื่องของจำนวนที่ผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆมีการจัดส่งอาหารทันท่วงทีหรือไม่แล้วก็ตอนนี้คาดการณ์ว่าคนที่ยังคงรอความช่วยเหลือหรือว่าผู้ประสบภัยเนี่ยมีสูงถึงประมาณ 6-7 หมื่นคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าก็บอกว่าอาจจะมีความคลุกคลักนิดหน่อยอาจจะคงไม่ได้ทันท่วงทีมากนักอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเร่งอย่างเต็มที่เพราะว่ามีพี่น้องส่งรายชื่อมาเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเร่งให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดแต่ถ้าถามว่าในปีนี้น้ำท่วมจะมีเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าคาดการไม่ได้ตอนนี้เรื่องของภัยธรรมชาติไม่สามารถไปคาดการล่วงหน้าได้นะครับแต่ว่าไม่ประมาทถ้าถามว่าเกิดจากอะไรในการท่วมในครั้งนี้ท่านบอกว่ามันแตกต่างจากปี54ป
1: ี
0: 54หลายคนบอกว่าเอามาเปรียบเทียบกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกัน54เนี่ยมันเป็นการที่น้ำมาจากพื้นที่อื่นเข้ามายังกรุงเทพมหานครแต่คราวนี้มันเป็นฝนตกแช่3วัน4วันปรากฏว่าน้ำมันก็เลยไปท่วมกระจัดกระจายในพื้นที่ต่างๆที่มันแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องติดตามเรื่องข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดตกถึง300มิลลิเมตรใกล้เคียงกับที่หาดใหญ่ที่ล่าสุดก่อนหน้านี้เคยประสบเหตุมาที่เขาบอกว่าโอ้มีฝนตกแช่เหมือนกันเลยครับมาตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะครับก็ทำให้มีน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจะรับมืออย่างไรนะครับก็ท่านบอกว่าต้องมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างอุโมงค์ที่สามารถเชื่อมไปยังจุดต่างๆได้มากขึ้นเพราะว่าอุโมงค์เนี่ยก็เหมือนเป็นทางด่วนของน้ำครับหากเรามีปริมาณน้ำมากปล่อยไปตามคลองจะเต็มศักยภาพก็จะไหลช้ากว่าจะถึงแม่น้ำเจ้าพระยาหากเรามีอุโมงค์ไว้รองรับนะครับในอนาคตในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าออกมาให้การแถลงการในวันเมื่อวานนี้นะครับซึ่งล่าสุดเองก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกเลยในอนาคตต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของการเพิ่มเติมอุโมงค์ทางน้ำให้มีการระบายได้เร็วขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาผ่านน้ำลงคลองจากคลองไปลงสู่ท้องทะเลเนี่ยมันมีปัจจัยในเรื่องของการ หนุนสูงของน้ำทะเลด้วยล่าสุดเองก็เห็นมีหนุนสูงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะโดยล่าสุดทางกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการอัปเดตนะคะสถานการณ์ผ่านทางเพจของกรุงเทพมหานครเลยบอกว่าเราจะต้องเฝ้าระวังค่ะในส่วนของน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง4ตุลาคม2569เลยนะคะโดยมวลน้ำนะคะจากตอนบนเนี่ยก็มีไหลมาสมทบด้วยระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วก็เสี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเพราะฉะนั้นค่ะน้ำบอกน้ำจะไหลลงไปข้างล่างใช่ไหมแต่ข้างล่างฝนตกค่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้มีคลื่นลมก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยนะคะไหลลงมาสมทบอีกก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้โดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีการป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำด้วยเส้นทางจราจรนะคะก็ควรจะติดตามสถานการณ์กันในตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นหน้ากังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทสุขสวัสดิ์แล้วก็พระราม2นะคะยังคงต้องเฝ้าติดตามในส่วนของสถานการณ์น้ำอยู่อันนี้นะคะก็เป็นประกาศล่าสุดนะคะจากทางกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนค่ะตอนนี้ทราบแล้วว่ากำลังมีเสียงมาอีกแล้วล่ะในส่วนของน้ำทะเลหนุนสูงนะคะก็จะต้องเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้นะคะที่สายด่วน1555 1555หรือจะที่ LINE @traffifongdu ก็ได้อันนี้นอกจากจะเป็นในเรื่องของการจราจรการสัญจรกฎจราจรต่างๆแล้วยังสามารถแจ้งในเรื่องของสถานการณ์น้ำได้ด้วยนะคะ
0: นี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เน้นย้ำแล้วก็แจ้งเตือนไว้นะครับว่ายังคงมีความยากลำบากในการที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ใช่ว่าฝนหยุดตกแล้วมันจะน้ำมันจะหายไปเพราะว่ายังคงจำเป็นที่จะต้องเร่งระบายน้ำออกแต่ปรากฏว่าเกิดน้ำทะเลหนุนสูงอย่างเงี้ยน้ำทะเลที่มันสูงกว่าระดับน้ำที่เราผันออกไปมันผันออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมันมีการระบายน้ำจากพื้นที่อื่นลงมาเติมเพราะฉะนั้นในจุดบางจุดเนี่ยก็ยังคงอาจจะมีน้ำที่สูงมากยิ่งขึ้นรอการระบายสู่ท้องทะเลนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะเร่งให้เร็วที่สุด
1: ยังชะล่าใจไม่ได้ด้วยหลายท่านบอกว่าอุ้ยน้ำลงแล้วฉันเอาของลงได้หรือยังตอนนี้ตอนนี้ก็อาจจะต้องเทิร์นไว้ก่อนนะคะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงติดตามผ่านทางกรมประชาสัมพันธ์ผ่านทาง MBT 2HD ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะคะก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: คราวนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงเลยก็คือหลังจากน้ำท่วมแล้วแน่นอนว่าตอนผลกระทบน้ำท่วมก็ส่วนหนึ่งแต่หลังจากที่ผลกระทบมันคลี่คลายแล้วก็คือน้ำลดลงแล้วก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้นั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็เน้นนะครับมีการวางแผนกำจัดความสะอาดควบคู่กับการสกัดเชื้อโรคด้วยนะครับก็จะเตรียมจัดการบิ๊กคลีนนิ่งหลังจากน้ำลดซึ่งก็จะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแน่นอนว่าเบื้องต้นเรื่องของการคัดแยกขยะต้องมีการคัดแยกให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยในเรื่องนี้นายพรพรมวิกิตเศษนะครับรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยปี2569ครับในที่ประชุมเนี่ยมีการเน้นย้ำความสำคัญของการบริหารจัดการขยะตกค้างและก็สิ่งปฏิกูลอย่างรวดเร็วนะครับและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและก็การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มากับน้ำทั้งนี้ในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อมก็ได้กำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติบูรณาการ3ระยะด้วยกันให้ทุกสำนักได้ยึดถือเป็นมาตรฐานเดียวกันระยะแรกก็คือระยะก่อนเกิดภัยครับก็คือเตรียมความพร้อมต้องมีการตรวจเช็คอุปกรณ์และก็กำลังพลจัดเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนนะครับเพื่อตรวจสอบเครื่องจักรยานพาหนะอุปกรณ์จัดเก็บขยะและก็เรือท้องแบนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแบบทันทีครับเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำรวจจุดเสี่ยงขยะอุดตันทางน้ำไหลและกำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยระยะต่อมาระยะที่2นี่เป็นระยะเกิดภัยครับก็คือในช่วงนี้นะครับการปฏิบัติการรับมือกำหนดกรอบการจัดเก็บอย่างชัดเจนครับกำหนดรอบเข้าเก็บขยะทุกๆ 2-3 วันหรือ ต้องเข้าดำเนินการทันทีเมื่อขยะเต็มพื้นที่ต้องปรับแผนยานพาหนะตามระดับน้ำด้วยนะครับบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงดังนี้น้ำท่วมขังระดับต่ำจะใช้รถอัดขยะก็จะเป็นขนาดเล็กลงมาหน่อยครับขนาด2ตันและ5ตันถ้าเข้าไม่ได้ให้ฝ่ายรักษาความสะอาดครับตั้งจุดจอดรถน้ำต่ำและใช้ถังขยะ660ลิตรเนี่ยชักลากขยะออกมายังจุดจอดรถน้ำท่วมขังระดับปานกลางก็จะใช้รถกระบะบรรทุกเทท้ายนะครับปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ระดับน้ำไม่สูงเกินท่อไอเสียนั่นเองครับ
1: ค่ะส่วนหากพื้นที่ไหนนะคะน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงจะใช้เรือท้องแบนติดตั้งถังขยะ660ลิตรเข้าไปจัดเก็บถุงขยะจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำมาขนถ่ายณจุดที่รถเก็บขยะเข้าถึงค่ะนอกจากนี้ก็มีมาตรการจับคู่ช่วยเหลือนะคะในการบูรณาการระดมทรัพยากรระหว่างสำนักงานเขตที่ประสบภัยวิกฤตกับสำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่ารวมถึงสำนักสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อสนับสนุนทั้งบุคลากรอุปกรณ์แล้วก็รถเก็บขนขยะเข้าช่วยเหลือพื้นที่วิกฤตค่ะนอกจากนี้เองพี่น้องพนักงานเองเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการดูแลความปลอดภัยของพนักงานด้วยจะกำชับให้พนักงานเก็บขยะเนี่ยสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคฉี่หนูด้วยนอกจากนี้ในระยะที่3คือระยะหลังเกิดเหตุไปแล้วก็คือระยะฟื้นฟูเนี่ยนะคะจะมีการตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายค่ะนอกจากนี้จะมีการระดมทำความสะอาดใหญ่หรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งด้วยจะผนึกกำลังกับสำนักงานเขตจับคู่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการปิดจุดพักขยะชั่วคราวนะคะเพื่อเร่งนำรถเก็บขนขยะออกปฏิบัติงานและปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพเดิมแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะคะให้ร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือว่าเศษอาหารให้บรรจุใส่ถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำแล้วก็แยกไว้เลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็แยกในส่วนของขยะแห้งนำไปวางไว้บนที่สูงเพื่อรอการจัดเก็บส่วนขยะชิ้นใหญ่ๆค่ะก็รวบรวมนำไปทิ้งณจุดรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ตามที่สำนักงานเขตกำหนดนะคะทั้งนี้เนี่ยหากพบปัญหาตกค้างของขยะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลก็สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตพื้นที่ที่แอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูก็ได
0: ้
1: หรือว่าจะที่สายด่วนของกรุงเทพมหานคร1555 1555อันนี้ก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะ
0: ได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือนะอันนี้อีกหนึ่งเรื่องไหนๆพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บขยะแล้วบางพื้นที่คือเขาขายเครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นมีพวกสารเคมีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่พื้นที่ต่ำแล้วปรากฏว่ามันเจอน้ำช้าอันเนี้ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยสักนิดหนึ่งหลายพื้นที่เนี่ยบางทีไม่ทันได้ระมัดระวังนะครับบางทีขายอุปกรณ์ทางการเกษตรบ้างขายเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าน้ำท่วมแล้วมันมีสิ่งเจือปนก็อยากจะให้แจ้งในส่วนเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในส่วนของบ้านเราหรือว่าร้านค้าของเราเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู
1: ่
0: เพื่อที่เขาจะได้เข้าไปจัดการได้อย่างทันท่วงทีด้วย
1: ใช่แล้วค่ะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าลำพังแค่ลุยน้ำท่วมปกติเนี่ยบางท่านเนี่ยก็เป็นผื่นขึ้นเป็นอะไรแล้วนะแต่นี่ถ้ามีสารเคมีด้วยเนี่ยนะคะแล้วยิ่งถ้าเท้าเรามีบาดแผลอยู่แล้วเนี่ยมันเกิดการติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะ
0: อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับ
1: ในส่วนของบิ๊กคลีนนิ่งเองนะคะวันนี้ท่านรองผู้ว่าพรพรมเนี่ยท่านจะลงพื้นที่ไปบิ๊กคลีนนิ่งนะคะหลังน้ำลดที่สวนสราญราชถนนเพชรบุ
0: ร
1: ีตอนบ่ายโมงครึ่งแปลว่าวันนี้เริ่มแล้วนะคะในส่วนของการบิ๊กคลีนนิ่งใน
0: พื้นที่สองวันแรกนี่โอ้โหน้ำท่วมถึงหลังคาเลยนะ
1: โอ้หลังคาเลยเหรอพี่
0: ใช่หลังเป็นถนนเส้นเพชรบุรีนี่ตอนแรกแบบท่วมคือแบบก็ขึ้นมาเกือบถึงหลังคารถนี่น่ากลัวมากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าน้ำลดแล้วนะครับในส่วนของท่านรองผู้ว่ากรุงเทพก็จะเข้าไปบริหารการดูแลในส่วนนี้นะครับก็ให้ความร่วมมือกับท่านด้วยแล้วกันอ้าวในภาพรวมของเหตุอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่ต่างจังหวัดเองแน่นอนว่าเป็นภาวะวิกฤตที่บางทีก็บั่นทอนความรู้สึกหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่า โอ้มันเหนื่อยจังเลยที่เราจะต้องเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้แต่ในวิกฤตบางทีก็ยังมีภาพแห่งความสุขหรือว่าเป็นภาพที่สะท้อนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกยิ้มได้บ้างเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมภาพสักเล็กน้อยว่าในบรรยากาศของวิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งนี้ในมุมหนึ่งยังมีสิ่งที่สวยงามอยู่เป็นอย่างไรไปติดตามกันบ้างครับ

0: ฝรั่งงงไม่ไหวแล้วค่ะคนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
1: อยากจะอยู่กับพวกคนบนดินอยากจะย่นยินเขาเต้นรำอย่างไรเนาะเดินเคลียร์คลอบนซองเรียกว่าอะไรนะอ๋อเท้าไงล่ะสะบัดคลีบคงไม่ไกลเกินว่า
2: ไม่มีตกขนาดที่รุนแรงมากที่ทางเพจเขาบอกก็คือฝนเกิน100มิลลิเมตรตก3วัน3คืนเนี่ยเป็นไปไม่ได้
3: ครับเดี๋ยวจะมาเจาะรายละเอียดแต่ละวันที่ท่านบอก
4: วันนี้ให้วันหนึ่งไม่ออกใบสั่ง
5: ออกมา
4: จัดไปครับพี่ขออนุญาตเอาคลิปลงได้ไหม
5: ได
4: ้นะโอเคขอบคุณครับฝ่าไฟแดงไปเลยเนี่ย

0: สาดไปครับโบรสาดไปครับน้องชายสาดไปครับพี่ชายสาดไปครับพี่สาวสาดไปสมาชิก
1: ก็เป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่ต่างๆที่แน่นอนว่าในวิกฤตบางทีการเอาตัวรอดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับก็บางทีอาจจะสร้างเป็นสีสันหรือว่าสร้างเป็นรอยยิ้มแล้วก็ภาพในมุมบวกให้เราได้รู้สึกได้ยิ้มกันบ้างในวิกฤตเหล่านี้แต่ว่าแน่นอนว่ายังมีข่าวเรื่องของก่อนหน้านี้มีข่าวคนเอาเจ็ตสกีมาเล่นหรือประพฤติปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมหรือว่าในส่วนของรถยนต์เองที่บางทีอาจจะเข้าไปได้ในพื้นที่แต่น้ำยังสูงอยู
2: ่
1: เพราะฉะนั้นขับระมัดระวังขับเบาๆนิดนึงครับเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยพอรถมันวิ่งน้ำมันกระเพื่อมมันเข้าไปในบ้านเขานะครับหรือว่าคนที่เขาทำคันดินกั้นน้ำหรือว่าทำอะไรกั้นน้ำไว้พอน้ำมันผ่านไปแรงๆเนี่ยบางทีมันไปส่งผลกระทบกับเขาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันละกันนะ
2: ใช่แล้วค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็มีอีกความประทับใจหนึ่งที่อยากมาบอกเล่าค่ะอย่างที่หอพักหรือตามคอนโดต่างๆเนี่ยนะคะอย่างคนที่สถานีเราเนี่ยบอกว่าโอ้ยลงไปไม่ได้เลยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ใต้คอนโดใต้หอพักเนี่ยจะมีน้ำใจค่ะจากคนที่อยู่ในที่เดียวกันนี่แหละมาวางตะกร้าไว้บอกว่าเออแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆหลายๆห้องค่ะเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอาน้ำมันพืชเอาขนมขบเคี้ยวต่างๆหรือว่าเอานมเครื่องดื่มเนี่ยนะคะมาวางไว้มาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการแบ่งปันน้ำใจให้กับกันและกันอันนี้ก็เป็นภาพน่ารักภาพความประทับใจภาพแสดงออกถึงน้ำใจของคนในสังคมเดียวกันเนี่ยนะคะได้ออกมาเห็นในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ก็เวลาที่เกิดวิกฤตจะได้เห็นสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะไม่คือบางทีเอาถ้าพูดถึงตามหลักแล้วบางทีก็จะมีความคิดแตกต่างในเรื่องบางเรื่องหรือว่าในเรื่องการเมืองอะไรก็แล้วแต่พอเกิดวิกฤตรวมพลังช่วยกันไทยช่วยไทยตลอดนะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดๆก็แล้วแต่เราจะเห็นน้ำใจของคนไทยเป็นภาพที่สวยงามอย่างนี้มาโดยตลอดเลยนะครับอย่างที่ในส่วนของฝ่ายของจันนะเมื่อวานนี้ในส่วนของพี่ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเขาก็บอกว่าบางจุดเนี่ยโอ้มันมีผู้สูงอายุบ้างมีผู้ป่วยติดเตียงบ้างเอาความช่วยเหลือเข้าไปก็จะบอกเลยบอกว่าไปช่วยตรงนั้นก่อนตรงนี้เดี๋ยวมาช่วยทีหลังได้รอได้ตรงนั้นเขาต้องการความช่วยเหลือก็ไปช่วยตรงนั้นก่อนนี่เป็นน้ำใจที่แบบมันสื่อให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยเลยจริงๆนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เองในส่วนของการแจ้งเตือนสถานการณ์ของอุทกภัยเองเพิ่มพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องให้ความระมัดระวังนะครับก็คือท้ายเขื่อนแม่กลองก็พบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและก็แม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับส่งผลให้มีมวลน้ำเนี่ยไหลไปรวมที่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและก็รวดเร็วด้วยนะครับโดยในส่วนของกรมชลประทานเองสำนักงานชลประทานที่13ประเมินว่าอาจจะมีความจำเป็นครับที่จะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากระดับปัจจุบันอยู่ประมาณ2.50 เมตรก็อาจจะสูงขึ้นเล็กน้อยจากข้อมูลตรวจวัดที่สถานีโทรมาศ K58 ครับอยู่ที่บ้านปากแซงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตรวจเมื่อวันที่27กันยายน 18:00 นเจอว่าแม่น้ำแควน้อยเนี่ยปริมาณอยู่ที่ 1,441 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่แม่น้ำแควใหญ่เองก็ยังคงมีน้ำเยอะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันก็ส่งผลให้มวลน้ำจากทั้ง2ลำน้ำเนี่ยมาไหลรวมกันที่แม่น้ำแม่กลองครับในปริมาณที่มากและก็รวดเร็วก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดก็มีจังหวัดราชบุรีนะครับกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำครับพื้นที่ลุ่มต่ำและใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระมัดระวังน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นยกของมีค่าทรัพย์สินต่างๆไว้ในที่สูงนะครับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดในส่วนของกรมชลประทานเองก็จะมีการประสานงานกับจังหวัดหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยง พร้อมกับมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับและบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและก็ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองให้ได้มากที่สุดครับ
2: ค่ะก็เรียกว่าแม้ว่าสถานการณ์กรุงเทพมหานครเนี่ยจะดูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ว่าในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนว่ายังคงจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็อาจจะเกิดมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกด้วยขณะที่ส่วนของภาคใต้เองล่าสุดก็มีในเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องเฝ้าระวังกันทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยยังชะล่าใจไม่ได้นะคะยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องนะคะ
1: นี่ก็เป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำตั้งแต่ช่วงเช้าที่เรารายงานให้ทราบมีสถานการณ์อะไรเพิ่มเติมก็นำมาบอกเล่ากันในรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับไปดูในส่วนอีกหนึ่งส่วนในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือแล้วกันนะครับเป็นในส่วนของถ้าว่าจะเป็นลูกค้าลูกหนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปให้ได้ก็จะมีการพักชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่างวดดอกเบี้ย 0% นานถึง6เดือนนะครับแล้วก็เร่งเคลมสินไหมจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยโดยในเรื่องนี้กรรมการและผู้จัดการทั่วไปครับคุณสิทธิกรดีเรกสุนทรนะครับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ได้ออกมากล่าวนะครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างล่าสุดบสย.ออกมาตรการเร่งด่วนทันทีครับเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยนะครับและก็มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตามประกาศของหน่วยงานราชการหรือตามที่บสย.กำหนดครับก็จะมีการพักชำระค่าธรรมเนียมค่างวด6เดือนแบ่งเป็น2กลุ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อและก็ค่าจัดการค้ำประกันสินเชื่อนะครับพักชำระออกไป6เดือนครับนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการ SME นะครับที่บสย.ค้ำประกันสินเชื่อก็จะครบกำหนดชำระตั้งแต่26กันยายนถึง31ตุลาคมครับ
2: มาดูตามรายธนาคารกันบ้างนะคะทาง iBank เขาได้มีการพักหนี้แล้วก็มีการเติมทุนไปต่อด้วยโดยออกมาตรการ iBank เราไม่ทิ้งกันพักหนี้เติมทุนไปต่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติและอยู่ในเขตประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยมาตรการครอบคลุมเนี่ยมี3ด้านค่ะทั้งครอบคลุมการพักชำระหนี้เดิมการเติมทุนด้วยสินเชื่อใหม่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูกิจการและการเร่งรัดการเคลมประกันภัยลูกค้าสามารถยื่นขอนะคะคำขอได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569ถึงสิ้นปีเลยโดยมาตรการแรกเนี่ยในเรื่องของการพักหนี้เนี่ยจะชำระพักนะคะชำระหนี้เดิมสำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีภาระหนี้เงินต้นคงเหลือไม่เกิน2ล้านบาทและลูกค้า SMEs ที่มีภาระหนี้เงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาทกรณีเสียหายชำรุดจนไม่สามารถอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการได้พักชำระทั้งเงินต้นและกำไรสูงสุดถึง3เดือนเลยส่วนกรณีเสียหายบางส่วนเนี่ยนะคะแต่ยังคงอยู่อาศัยได้ดำเนินกิจการได้จุดนี้จะพักชำระเฉพาะเงินต้นหรือว่าชำระกำไรสูงสุด6เดือนและขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระและยกเว้นค่าปรับที่เกิดจากการผิดนัดชำระในช่วงที่พักชำระด้วยส่วนมาตรการที่2คือมาตรการเติมทุนค่ะสินเชื่อใหม่เพื่อซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยรายย่อยวงเงินสูงสุด1ล้านบาทผ่อนชำระนานสูงสุด20ปีอัตรากำไรปีแรก 1.99% ต่อปีปีที่2ถึง3จะเท่ากับ SPRL ถึง 3.50% ต่อปีและตั้งแต่ปีที่4ไปเนี่ยนะคะจะเท่ากับ SPRLถึง 1.50% ต่อปีค่ะขณะที่ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูกิจการหรือว่า SME เนี่ยนะคะวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนชำระนานสูงสุด5ปีอัตรากำไรปีแรก 3.25% ต่อปีปีที่2ถึง3เท่ากับ SPRL 1% ต่อปีและตั้งแต่ปีที่4เท่ากับ SPRL เท่ากับปีปัจจุบันเนี่ย 7.68% ต่อปีค่ะ
1: ครับคราวนี้มาดูในส่วนของธกส.กันบ้างนะครับก็เดินหน้าเร่งช่วยเหลือผ่านมาตรการเพื่อสนับสนุน งินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำครับผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติปี2569ถึง2570วงเงินกู้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่รายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย6เดือนแรก 0% ต่อปีเลยครับเดือนที่7ก็จะเป็นในอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปีนะครับและสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติวงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MRR-2 ต่อปีครับแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับที่ธกส.ครับสาขาที่ลูกค้าสังกัดอยู่แล้วก็เตรียมมอบหมายเจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายให้กับลูกค้าหลังน้ำลดด้วยเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็วางแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นต่อไปในขณะที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าทพว.หรือว่า SME D Bank ครับก็กล่าวว่าในส่วนของธนาคารเองออกมาตรการด่วนนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็สามารถไปแจ้งความประสงค์พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนครับแล้วก็เติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการด้วยนะครับโดยมาตรการที่ออกมาก็มีพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยครับสำหรับลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาหรือว่าเทอมโลนนะครับสูงสุดไม่เกิน12เดือนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่า PN ครับและก็สินเชื่อแฟคเตอริงขยายระยะเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปอีกสูงสุดถึง180วันและสามารถพักชำระดอกเบี้ยได้ขณะที่มาตรการเติมทุนฉุกเฉินครับอันนี้เพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการนะครับสำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรงและมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อให้มีวงเงินกู้ฉุกเฉินนำไปฟื้นฟูธุรกิจเฉพาะหน้าได้ครับวงเงินกู้เพิ่มเติมอีก 10% ของวงเงินเดิมนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาทและสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทสำหรับบุคคลธรรมดาสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทและนิติบุคคลสูงสุด 200,000 บาทในอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีครับระยะเวลากู้3ปีปลอดชำระเงินต้น12เดือนไม่ต้องมีหลักประกันและยกเว้นค่าธรรมเนียมลดกระบวนการนำส่งเอกสารเพื่อที่จะเร่งรัดช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบให้เป็นการเร่งด่วนครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆนะคะของหลากหลายธนาคารเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกค้าของธนาคารใดก็ตามสามารถไปติดต่อที่ธนาคารหรือว่าจะโทรไปตามสายด่วนของธนาคารต่างๆที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่นะคะเพื่อไปดูในเรื่องของมาตรการเยียวยากับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นได้นะคะ
1: นี่ก็เป็นเรื่องของมาตรการคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบกันบ้างว่าในจุดที่มีการแจ้งเข้ามาหรือว่าโทรศัพท์สายด่วนเข้ามายังสถานีโทรทัศน์ของเราในการที่จะขอความช่วยเหลือเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตอนนี้อยู่ในสายกับเราหนึ่งสายนะครับคุณพีรธรเสนีวงศ์ครับเป็นคณะที่ปรึกษาของร้านศูนย์บาทพลัสชุมชนอ่อนนุช14นะครับวิกฤตครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกันครับสวัสดีครับคุณพีรธรครับ
3: ครับครับสวัสดีครับผม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของเป็นคณะที่ปรึกษาของร้านศูนย์บาทพลัสในชุมชนอ่อนนุช14นะครับ
3: ใช่ครับผม14ได้ครับผม
2: งั้นถามก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ชุมชนอ่อนนุช14สถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะน้ำก็ประมาณสักหัวเข่าอ่ะครับเริ่มลดมาเริ่มลดมาก็ไม่เยอะสักเซน2เซนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือพื้นที่เราเป็นพื้นที่ลุ่มและสินค้าชั้นก็อยู่ริมคลองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ว่าพอขึ้นข้างในเนี่ยก็จะเลยหัวเข่ามานะครับ
2: แปลว่าบอกว่าตอนนี้ลดลงถึงหัวเข่าแปลว่าก่อนหน้านี้มากกว่านี้เหรอคะ
3: โอ้โหเมื่อก่อนเลยเอวมาเลยครับว่าน่าจะเป็นวัน2วันที่แล้วครับสองอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยโดนหนักมากเลยครับโดนหนักมากเราโดนหนักแล้วก็ สิ่งที่สำคัญเนี่ยนอกจากโดนน้ำท่วมแล้วสิ่งที่ตามมากับน้ำท่วมก็มีปริงด้วยนะครับเยอะเลย
1: โหมีปริงด้วยแบบนี้เราในส่วนของวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้เรามีการบริหารจัดการในพื้นที่ยังไงบ้างครับ

0: จริงเนี่ยเกิดวิกฤตครั้งนี้นะต้องบอกก่อนสภาพของชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านชั้นเดียวซึ่งจะมีปัญหาเยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บ้านชั้นเดียวนี่น้ำท่วมแล้วก็เก็บไม่ทันอันนี้หนึ่งเก็บไม่ทันสองเนี่ยถ้าบ้านสองชั้นเนี่ยสองชั้นก็มีปัญหานะเมื่อโดนน้ำท่วมเสร็จแล้วก็สุดท้ายเนี่ยห้องน้ำมันไม่มีเนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่ที่เวลาปลูกบ้านเนี่ยห้องน้ำจะอยู่ชั้นล่างกันนะครับอันนี้มันเป็นปัญหานะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเราเห็นว่ามาตรการของคนผู้ป่วยอะครับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่คนที่ต้องออกไปก่อนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชราคนผู้ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยซึ่งยากมากตอนนั้นได้วันแรกยากมากหรือกว่าจะขนอะไรออกไปได้หรือว่าโทรไปหาหน่วยงานต่างๆเนี่ยอยู่ไม่ทัน
2: ค่ะเห็นบอกว่ายากมากแต่ว่าได้มีการรวมทั้งคนในชุมชนเองทั้งหน่วยงานต่างๆในการให้การช่วยเหลือที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
0: เฉพาะหน่วยงานผมว่าหน่วยงานเนี่ยจริงๆเราผมว่าหน่วยงานน้ำพื้นที่ที่อยู่น้ำท่วมเนี่ยผมว่ามันโอเคน่าจะบทเรียนของหลายหน่วยงานนะนึกนะสิ่งสำคัญที่สุดผมว่าถ้าเราจัดการให้ดีต้องเป็นมาตรการหรือว่าถ้าน้ำท่วมหนักเนี่ยกลุ่มไหนที่ต้องออกไปก่อนนะครับผู้ป่วยติดเตียงออกก่อนไหมผู้ชราออกก่อนไหมผู้พิการออกก่อนไหมคนเหล่านี้ครับต้องจัดการให้เป็นระบบให้มากขึ้นแต่ว่าที่เราเจอผลกระทบเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจพอเราโทรไปหน่วยงานเนี่ยเราเต็มไปหมดแล้วคือเข้าใจว่าฝนตกน้ำท่วมเนี่ยมันก็โดนกันทุกคนนะเข้าใจว่าเราโดนกันทุกคนแหละแต่พอโดนกันทุกคนเนี่ยทุกคนก็โฟงเป้าไปที่เดียวกันอ่ะผมว่าถ้าเราจะจัดระบบดีๆเนี่ยแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยเราอะไรนะเราจัดการให้หน่วยงานเฮ้ยคนนี้คนป่วยนะใครรับผิดชอบอันนี้คนชรานะใครจะรับถูกไหมครับแม้แต่ไปอยู่ในที่บ้านพักจริงเนี่ยทั้งที่ทางนี้บอกว่าไปส่งโรงพยาบาลนะไม่สบายกลายว่ากลับไปอยู่ศูนย์พักจริงเหมือนเนี้ยซึ่งอาจจะสื่อสารกันไม่ถูกเรื่องยังไงก็ไม่รู้อันนี้อีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันครับผม
1: ครับแบบนี้ขอคำจำกัดความหรือนิยามหน่อยครับคำว่าพลิกวิกฤตแบบวิถีอ่อนนุช14ไร่เล่าให้ฟังนิดนึงมันเป็นอย่างไรเป็นภาพชัดๆให้ได้เห็นหน่อย
0: คือจริงๆเนี่ยเราบอกว่าช่วงนี้เราเป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ย
1: ครับ
0: คือเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญนะ
1: ครับผม
0: เรื่องอาหารเนี่ยเราพอดีเราอยู่ใกล้คลองใกล้อะไรเนี่ยเฮ้ยพวกเราไปยกยอกันไหมยกยอได้ปลามาแบ่งปันให้กับพี่น้องคนในชุมชนนะทำขวดกลางอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นให้เป็นโอกาสแล้วก็อย่าเป็นเครียดนะครับอย่าเป็นเครียดเพราะน้ำท่วมมันก็ท่วมทุกพื้นที่แหละเนาะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าพี่น้องคนในชุมชนเนี่ยเขาไม่เครียดกับเราด้วยอ่ะในเครียดกับเราด้วยก็คือต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเราจะมีแผงผังเลยนะผังของเราเนี่ยเป็นผังของชุมชนซึ่งเราจะรู้เลยว่าบ้านผู้ป่วยอยู่จุดไหนบ้านไหนชื่ออะไรชื่ออะไรมีหมดครับผมแล้วเราจอดตรงไปได้เลยบ้านนี้ก่อนนะอะไรเนี่ยได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสพาเด็กๆเล่นน้ำซะเด็กๆก็ชอบเล่นน้ำเรือใช่รับส่งคนเนี้ยอันนี้ผมว่านะมันยังไงเมื่อเจอทุกคนแหละแต่ว่าเราต้องหาเจอวิกฤตนะมันสามารถไปแก้ปัญหาพี่น้องคนในชุมชนได้ยังไง
2: ครับแปลว่าจากที่เห็นแผนผังที่เมื่อสักครู่ตามภาพเนี่ยนะคะแปลว่าก่อนหน้านี้เราได้มีการประชุมหรือว่าวางแผนในการรับกับภัยต่างๆมาก่อนแล้วไหมคะถึงได้มีการจัดทำแผนผังต่างๆว่าบ้านนี้มีคนป่วยบ้านนี้มีเด็กบ้านนี้มีคนชรา
0: จริงๆเราไม่ได้เอาแผนผังนี่เราไม่ได้มารับมือกับน้ำท่วมนะตอนแรกเลยไม่ได้มองว่าผังนี้เอามารับน้ำท่วมแต่ที่เราทำผังไว้ว่าเวลาเกิดวิกฤตบ้านใดบ้านหนึ่งไฟไหม้บ้านใดบ้านหนึ่งผู้สูงอายุบ้านใครมันเราจะรู้หมดเลยเราจะแบ่งเป็นสี่ฮะใช่ครับผมก็จะทำแบบนั้นเลยใช่พอเจอวิกฤตแบบนี้มันกลายเป็นว่าเราสามารถบอกได้ทุกบ้านเลยหยุดคนแก่อยู่บ้านไหนเจ้าหน้าที่มาหน่วยงานภาครัฐมาปุ๊บบ้านนี้เลยไปบ้านนี้บ้านนี้เลยครับ
1: เห็นในภาพเมื่อสักครู
0: ่ก็ได
1: ้ครับเห็นในภาพเมื่อสักครู่ในชุมชนแน่นอนว่าพอเกิดน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่เห็นตามมาก็คือเรื่องของสิ่งปฏิกูลหรือว่าขยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตรงนี้ในส่วนของในชุมชนเองเราบริหารจัดการในเรื่องของขยะมูลฝอยยังไงบ้างครับ
0: โอ้โหวันแรกสองวันนี้ขยะหน้าบ้านเต็มทุกบ้านเลย
1: ครับ
0: อันนี้หนึ่งนะแล้วบังเอิญเรามีสนามบอลอ่ะ
1: อ๋อ
0: พอเรามีสนามบอลทำไมก็มันมีเขาเรียกตะแกรงนะ ไอ้ร้านตะแกรงแต่ไม่ใช่ตะแกรงคล้ายๆผ้าเต็น

0: ผ้าอะไรนะผ้ารอบรอบโพเขาเรียกผ้าอะไรนะ
1: ครับ
0: รอบโพอ่ะนะ
1: เป็นตะข่าย
0: เชือกเห็นไหมตะข่ายตะข่ายครับเราก็ผลักไอ้ขยะไปทั้งหมดไปไว้ตรงนั้นเลย
2: โอ้
0: เพราะผักพอได้ผมคิดว่าพอน้ำท่วมพอหลังน้ำท่วมผมคิดว่าเอาตรงนั้นแหละทุกคนก็มาช่วยกันยกขึ้นไป
1: โอ้ผมเป็นแนวทางที่เข้าใจทำมากเพราะว่าคือมันเหมือนเป็นสนามออกกำลังกายของชุมชนที่มันมีตะข่ายล้อมรอบอยู่แล้วก็เลยใช้วิธีการผลักดันพวกขยะเหล่านี้ให้เข้าไปกองอยู่ในนั้นก่อนเพื่อที
0: ่
1: มันจะได้ไม่หลุดจากตะข่ายออกมาแล้วพอถึงเวลาน้ำลดมันก็จะได้กองอยู่ข้างในบริหารจัดการทีเดียวข้างในใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: อ๋อและจากประสบการณ์ของอ่อนนุช14ไร่เนี่ยหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นอีกตอนนี้แนวทางการรับมือหรือการเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุเนี่ยเรามีการวางแผนหรือคุยกับคนในชุมชนยังไงครับ
0: จริงๆผมว่าเราไม่เคยวางแผนอะไรเลยนะนี่เพราะว่าวิกฤตครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราน่าจะมีเรือประจำชุมชนอันนี้หนึ่งนะอันนี้หนึ่งประจำชุมชนและสองนี่คิดว่าเราต้องมีห้องน้ำห้องน้ำที่รู้สึกว่าเราทำไว้เป็นส่วนกลางทั้งชุมชนหมามากมาใช้ได้เนี่ยอันนี้น่าเพราะว่ามันที่ศูนย์ก็กลายว่าห้องน้ำอยู่ชั้นล่างอ่ะมันไม่ได้อยู่ชั้นบนอ่ะเนาะพอเจอวิกฤตต้องคิดแบบนี้เรื่องของปัจจัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนาะเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องห้องน้ำมุกซ่วมอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: พอเกิดวิกฤตแบบนี้ในส่วนของชุมชนเองแน่นอนว่าดูจากภาพรวมแล้วที่เมื่อกี้ได้พูดคุยเนี่ยเหมือนกับเรียกว่าตั้งรับมีการรองรับมากกว่ารอความช่วยเหลือพูดให้ฟังถึงแนวคิดตรงนี้สักนิดหนึ่งครับว่าเราที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองหรือว่าสามารถรับมือกับเหตุที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่จะรอรับความช่วยเหลือจากภายนอกเนี่ยเรามีการวางแผนบริหารจัดการยังไงครับ
0: จริงๆเราเริ่มคือพอเจอวิกฤตนะมันที่เราบอกว่ามันถึงเราใช้สิ่งแวดล้อมมาในชุมชนมาแก้ปัญหานะ
1: อ
0: ันนี้หนึ่งอันนี้เราเข้าใจเพราะเราเองไม่ว่าปัญหาข้างหน้าเนี่ยเราจะเจออะไรนะครับแต่ว่าพอเราเจอวิกฤตหลายๆเรื่องเข้ามาเนี่ยมันคือคิดว่าเราไม่น่าก็ตัวเนี้ยเราพอเจอปัญหาเนี่ยไปแก้ปัญหาปลายทางแต่ว่าไม่ได้เคยการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญตอนนี้ผมว่ามันเกิดประเด็นหลายๆเรื่องที่หลังน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทำได้ด้วยนะครับใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าที่นี่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากอีกอันก็คือผมก็ประสานพอดีคุณหมอออนไลน์เพราะเวลาเจอน้ำท่วมนะครับมันไม่ใช่เรื่องอาหารการกินอย่างเดียวนะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยในพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
1: ครับ
0: โดนน้ำกัดบ้างสีบ้างน้ำท่วมบ้างอะไรเนี่ยโดนติดขาเนี่ยเป็นแผลน้ำกัดเลยเยอะตอนนี้เยอะแยะ
1: ครับ
0: ผมถ้าเป็นแบบนี้ลองประสานงานได้ไหมประสานงานคุณหมอคลินิกเขาเรียกคุณหมอออนไลน์นะครับคุณพอคนนี้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคุณหมอออนไลน์มาช่วงบ่ายคุณหมอจะมาแล้วก็ตั้งโต๊ะตั้งเราคนนี้หาที่มันอุดมาแบบนี้ตั้งโต๊ะตั้งอะไรเพื่อให้คนได้เข้ามารักษาน้ำกัดเท้าเจ็บไข้ได้ปวดที่อาการไม่หนักหนาเนี่ยซึ่งไม่ต้องไปโรงพยาบาลอ่ะคนอ่ะใช่ก็ต่อคุณหมอก็มาด้วยนะมาเออมาเดี๋ยวคุณหมอไปตั้งโต๊ะแล้วครับได้ให้ทุกคนมารับยาในโครงการ30 บาทรักษาทุกโรคนะครับ
1: ครับโอ้ก็ต้องอันนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพสะท้อนที่น่ารักนะครับของคุณหมอที่ให้ความช่วยเหลืออย่างภาพที่เห็นนี่ใช่ไหมครับในการเคลื่อนย้ายเอาโต๊ะไปตั้งในจุดที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นให้ผู้ป่วยสามารถไปหาคุณหมอได้เลยอย่างนี้หรือเปล่าครับ
0: ได้เลยใช่คุณหมอจะคอยหาโต๊ะที่ตั้งใกล้ที่สุดแล้วก็ไปหาคุณหมอได้เลยและอันที่สองเนี่ยถ้าผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่บ้านหรือไม่อยากออกคือคนแก่คนป่วยบางคนเนี่ยเขาไม่อยากออกไปข้างนอกครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวผมก็จะพาคุณหมอเนี่ยไปอ่ะกลับไปที่บ้านเลยนะครับ
1: โหน่ารักเลย
0: โดยใช้แบบต้นแต่ว่าเราก็ใช้เรือแบบบ้านๆเรานะไม่มีเรือแต่ที่เราทำ
1: นี่แหละอันนี้ใช้คำว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชนได้ไหมครับ
0: อุ้ยสุดยอดมากโหได้เลยครับได้เลยผมจะเป็นโรงพยาบาลพ
1: ื้น
0: ที่อ่ะ
1: โอ้เป็นภาพ
0: ได้เลยใช่แต่
1: เป็นภาพที่ดูดีครับ
0: ซ้อนมีที่นี่ที่เดียวเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าที่อื่นมันมี
1: แล้วอย่างนี้ภาย

0: ในชุมชนตอนนี้มีหมายถึงผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่รอรับความช่วยเหลือหรือเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมจากข้างนอกอีกไหมครับสามารถแจ้งได้นะครับ
1: ตอนนี้เราก็แจ้งไปครับช่วงแรกมานี่ก็งงนะครับงงอะไรรู้ไหมผมว่าผู้ป่วยขึ้นมาเฮ้ยทำไมผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยสูงอายุคนเหล่านี้และรถที่มารับหมดตกเนี่ยกลายว่าเป็นรถสีส้มแล้วของเศรษฐกิจแบบไม่มีหลังคา แต่ก็หัวร้อนนะก็หัวร้อนหัวร้อนผมเข้าใจวิธีที่จะห
0: ั
1: วร้อนเราก็คงจะเจอคือเข้าใจว่าฝนมันตกอะเนาะท่วมเทศมานครเนี่ยมันการไปดูพื้นที่ใดทุ่งถิ่นไม่ได้อะมันคนโทรมาเยอะผมเข้าใจมากเลยนะใช่แต่ว่าราชการมันต้องแยกให้ชัดเจนนะครับนี
0: ่ครับ
1: ว่าอะไรเป็นอะไร
2: ค่ะณปัจจุบันค่ะตอนนี้ทางชุมชนเองมีสิ่งที่ขาดหรือว่าต้องการหรือต้องการความช่วยเหลือด้านใดหรือว่าอุปโภคบริโภคมีอะไรที่จำเป็นที่ยังคงประสงค์ต้องการอยู่ตอนนี้บ้างไหมคะ
1: ถ้าจริงๆเนี่ยผมบอกว่าคือก็โอเคนะต้องขอบคุณนะเมื่อวานขอเสียประเวศนะครับท่านก็เอาอาหารมาแจกเลยมาแจกนะจะอาจจะได้ไม่เยอะทุกคนแต่ว่าเราก็พยายามที่เอาคนที่หนักหนาก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองก่อนคือเวลาเราแจกของแจกอะไรนะทุกคนมากันหมดแหละครับ
0: ครับ
1: นี้ผมเข้าใจว่าทุกคนก็เดือดร้อนหมดแต่ว่าถ้าเราครับทันมาของ20เนี่ยเราทำยังไงให้20เนี่ยมันมีคุณค่ามากสุดเนาะก็จะใช้วิธีอันดับหนึ่งก่อนคนแรกก่อนคนที่สองคนที่สามก่อนผมว่าแบบเนี้ยถ้าจัดการได้นี่ผมว่าสุดยอดมากเลยที่นี่เราใช้ระบบแบบเนี้ยแต่ถ้าพอของมาแจกหมดแล้วคนอยู่ข้างหลังมันไม่ได้กินอ่ะใช่เราต้องมีรัฐธรรมนูญในชุมชนคุยยังไงได้อ่ะเรื่องเยอะเลยอ่ะ
0: อันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณพีระธรมากเลยนะครับเพราะว่าฟังจากเสียงเนี่ยเป็นคนมองมุมบวกแล้วก็อารมณ์ดีถึงแม้จะยังคงมีวิกฤตแต่ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ยังมองภาพทุกอย่างให้เป็นภาพที่ทำให้เรารู้สึกไม่กังวลเกินไปนักนะครับสุดท้ายอยากจะให้ฝากส่งกำลังใจถึงหลายพื้นที่ที่ยังคงประสบเหตุอยู่แล้วก็หลายพื้นที่ที่อาจจะยังคงต้องการความช่วยเหลือให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ด้วยกันครับ
1: ครับจริงๆเนี่ยผมเห็นภาพนะอันนี้ว่าผมก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยขยะเนี่ยผมเห็นว่าขยะเนี่ยขยะรีไซเคิลเนี่ยมันสามารถนำไปขายได้นะถูกไหมครับขยะตำรามันก็สามารถไปทำเชื้อเพลิงได้ขยะเศษอาหารเนี่ยมันก็สามารถไปทำปุ๋ยหมักได้ซึ่งเราเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าทำตัวแพ้ขยะมันสู้มันให้ถึงที่สุด
0: ครับ
1: และก็อยากให้กำลังใจทุกๆคนนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้นะผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต้องมีอีกแน่ถ้ามีอีกแน่ผมว่าการตั้งรับเนี่ยผมว่าวางแผนกันให้ดีนะยันเราต้องมีรัฐธรรมนูญชุมชนของตัวเองนะครับว่าอะไรหนึ่งอะไรสองอะไรสามหรือว่าอะไรสี่การได้รับช่วยเหลือเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนที่ลำบากไม่สุดเนี่ยเขาจะได้รับช่วยเหลือก่อนคนอื่น
0: ครับผม
1: นี่แหละมันจะเกิดการแตกแบ่งกันซึ่งกันและกัน
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณพีระธรเสนีวงศ์เป็นอย่างสูงนะครับมาบอกเล่าถึงแนวทางพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับคุณพีระธรด้วยนะครับในการที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องภายในชุมชนอ่อนนุช14ก็ส่งกำลังใจต่อกันครับมีอะไรเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอาจจะกลิ้งกลางเข้าไปคุยกับคุณพีระธรกันอีกครั้งนะครับ
1: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ก็เป็นความรู้สึกแบบเหมือนคนอารมณ์ดีนะที ่แม้จะอยู่ในวิกฤตคือดูจากภาพเนี่ยต
2: ้
0: องบอกว่าไม่ได้ธรรมดานะก็เกิดวิกฤตมีน้ำท่วมมีผู้ป่วยมีขยะมีอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างหากเราสามารถสู้กับวิกฤตได้นะครับมีสตินะครับแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันก็สามารถผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกันด้วย
2: ชุมชนอ่อนนุช14นะคะก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นได้อีกหนึ่งชุมชนต้นแบบเลยนะในการที่บริหารจัดการในเรื่องของการมีภัยเกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าศูนย์ที่มีการจัดทําแผนที่ทําแปลนไว้เนี่ยว่าบ้านไหนสีแดงบ้านไหนสีอะไรบ้างเนี่ยเนื่องมาจากว่าเหตุไฟไหม้กลัวเหตุไฟไหม
0: ้
2: แต่ว่าแผนผังนี้มันสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ที่เกิดภัยขึ้นมาจริงๆและเนี้ยก็คือเอามาได้ใช้เลยก็คือพอเกิดเหตุปั๊บไม่ต้องไปไล่เลียงหาแล้วเพราะว่ามีแผนที่นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในหลายๆชุมชน

0: การแบบนี้บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องผู้ป่วยฟอกไตครับและผู้ติดบ้านติดเตียงหลังเกิดน้ำท่วมบางจุดในกทม.เขาทำกันอย่างไรนะครับในเรื่องนี้ทันตแพทย์
1: นะคะถามบรรทุผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสำนักงานสาขาพื้นที่กรุงเทพมหานครในฐานะที่ท่านเป็นรองโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะท่านบอกว่าหลังเกิดน้ำท่วมสิ่งที่ต้องติดตามคือผู้ป่วยยังเดินทางไปรับบริการตามนัดได้หรือไม
0: ่
1: และก็หน่วยบริการเนี่ยมีข้อจำกัดในการให้บริการหรือเปล่าแม้ว่าหน่วยบริการจะเปิดตามปกติผู้ป่วยบางคนก็อาจจะออกจากบ้านหรือว่าเดินทางไปไม่ถึงสปสช.และศูนย์อราวะเอราวันจึงนำข้อมูลพื้นที่มาประกอบการติดตามร่วมกับหน่วยบริการที่ดูแลผู้ป่วยค่ะโดยการดูแลผู้ป่วยช่วงน้ำท่วมนะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเลยสปสช.และศูนย์เอราวันได้มีการติดตามสถานการณ์และรับแจ้งปัญหาขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและหน่วยบริการในพื้นที่ก็จะช่วยตรวจสอบว่าผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยยังไปตามนัดได้หรือไม
0: ่
1: มียาประจำตัวและมีผู้ดูแลเพียงพอหรือเปล่าเมื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วจึงจะประสานกับการช่วยเหลือได้โดยตรงกับความจำเป็นและไม่ให้การรักษาหรือการดูแลสะดุดเพราะว่าน้ำท่วมค่ะเพราะว่าระหว่างที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยประสานเข้ามาขอรถรับส่งผู้ป่วยไปฟอกไตแล้วเนี่ยพี่โก้
0: ครับ
1: 273รายด้วยกันแล้วก็มีผู้ป่วยประสานเข้ามาขอรับยาด้วยนะคะก
0: ็
1: ถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควรเลยล่ะ
0: เลยทีเดียวนะครับในขณะที่หน่วยบริการสุขภาพในระบบบัตรทองของกรุงเทพข้อมูลล่าสุดนะวันที่28กันยายนก็มีหน่วยบริการรายงานผลกระทบมาแล้วสูงถึง158แห่งด้วยกันในจำนวนนี้ปิดให้บริการเลยนะครับชั่วคราวเนี่ยประมาณ79แห่งส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของคลินิกชุมชนอบอุ่นและก็คลินิกปฐมภูมิเปิดบางส่วนหรือว่าอาจจะลดบริการลง19แห่งนะครับแล้วก็เปิดตามปกติได้อยู่ตอนนี้อยู่ที่60แห่งด้วยกันซึ่งรวมไปถึงโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งที่รายงานเข้ามาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแน่นอนครับยังคงอยู่ที่ฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเขตมีนบุรีคลองสามวาวังทองหลางสวนหลวงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศสาเหตุหลักก็คือในส่วนของบุคลากรทั้งหลายเนี่ยติดน้ำเหมือนกันไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้น้ำท่วมในพื้นที่หน่วยบริการแล้วก็ถนนบางพื้นที่เนี่ยถูกตัดขาดนะครับในเรื่องนี้สปสช.ก็ได้ใช้มาตรการให้ประชาชนเนี่ยสามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการเปิดอยู่แทนที่โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่สปสช.แนะนำมาส่วนในการติดตามผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในกรุงเทพตอนนี้สูงถึง 5,816 รายนะครับก็พบว่า 1,749 รายเนี่ยที่มีอยู่ตามบัตรประชาชนใน20เขตมีจุดวัดน้ำท่วมถนนตั้งแต่10เซนติเมตรขึ้นไปอันนี้ใช้ข้อมูลนะวันที่26กันยายนนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สปสช.ให้ความสำคัญครับในการตรวจสอบเรื่องการเดินทางไปฟอกไตตามนัดปัจจุบันก็มีหน่วยที่รายงานว่าปิดชั่วคราวไป1แห่งก็คือบริเวณลาดพร้าว114คลินิกเวชกรรมเขตลาดพร้าวนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูคลินิกกลับมาประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันถึงจะกลับมาเปิดได้ผู้ป่วยรับบริการตรงนี้อยู่ที่26รายนะครับและผู้ป่วยก็มีการส่งต่อไปยังหน่วยใกล้เคียง2แห่งก็ทั้งหมดตอนนี้ไปหมดแล้วทั้งนี้กลุ่มภารกิจสำนักงานพื้นที่สาขากรุงเทพมหานครก็จะติดตามการเข้าถึงบริการอย่างใกล้ชิดครับ
1: สำหรับผู้ป่วยนะคะที่มีนัดฟอกไตหากหน่วยบริการเดิมปิดหรือว่าเดินทางไม่ได้ขอให้รีบติดต่อหน่วยฟอกไตที่ดูแลอยู่เพื่อวางแผนการรักษานะคะอย่าหยุดฟอกไตเองนะคะแล้วก็ควรจะประสานก่อนเดินทางไปหน่วยแห่งใหม่ด้วยหากติดต่อหน่วยเดิมไม่ได้เนี่ยสามารถโทรสายด่วนของสปสช.ได้ที่1330 1330นะคะพร้อมกับแจ้งชื่อหน่วยฟอกไตวันนัดและปัญหาที่พบเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยประสานงานต่อค่ะเพราะว่าห้ามหยุดฟอกไตเองโดยเด็ดขาด สำหรับผู้ที่ติดบ้านติดเตียงค่ะสปสช.และศูนย์เอราวัณจะนำข้อมูลของกรุงเทพมหานครมาช่วยดูว่าควรติดตามในพื้นที่ใดก่อนฐานข้อมูลของรอบเดือนมิถุนายน2569นะคะมีการระบุไว้ว่ามีผู้ป่วยติดเตียง 4,787 คนและผู้ติดบ้าน 4,855 คนเมื่อนำมาเทียบกับข้อมูลจุดวัดน้ำท่วมถนนวันที่26กันยายนก็พบ 4,200 คนค่ะ

0: ู่ในเขตที่มีจุดวัดน้ำท่วมระดับกลางถึงสูงโดยเขตที่มีผู้ติดบ้านติดเตียงจำนวนมากนะคะมีทั้งเขตสายไหมเลย378คนและเขตสวนหลวง349คนนอกจากนี้ยังมีที่เขตบางเขนอีก340คนด้วยกันค่ะซึ่งข้อมูลระดับเขตเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้เห็นว่าควรจะเริ่มประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ใดก่อนนั่นเองนะคะ
1: ครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของวันนี้ที่ทางรายการได้ติดตามข้อมูลเพื่อที่จะมาบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบและยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำได้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาต่อไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษาเหมือนนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มที่การอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยนะครับจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกครับขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ครับฝนลดลงแต่ว่าภาคเหนือยังคงต้องระวังพื้นที่สีแดงที่จะฝนตกหนักมากโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากพื้นที่สีส้มครับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกคือจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดพื้นที่ที่ฝนตกสะสมมาหลายวันก็อย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าหากมีฝนตกซ้ำอาจเกิดน้ำหลากน้ำท่วมซ้ำน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มได้และสำหรับบ้านใครครับที่อยู่ใกล้กับเขานั้นช่วงนี้ต้องระวังมากกว่าแค่ฝนนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนยังคงตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกนะครับฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเองตอนนี้อาจทำให้เกิดดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะคนที่อยู่บริเวณเชิงเขาพื้นที่ลาดชันแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านหากพบสัญญาณอันตรายให้รีบออกจากจุดเสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยและกระแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับคือที่สายด่วนของปภ1784อย่างที่จังหวัดตากครับโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์ดินถล่มจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175เส้นทางบ้านตากแม่ระมาดนะครับบ้านม้งขุนห้วยตากหมู่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากซึ่งเป็นจุดที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สะสมกันนานหลายสัปดาห์ทำให้ดินภูเขานั้นสไลด์และก็ถล่มลงมาด้านล่างขณะที่มีรถกำลังแล่นผ่านชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็มีการส่งเสียงตะโกนครับเพื่อให้รถนั้นรีบขับออกจากจุดดังกล่าวจนปลอดภัยในที่สุดแต่ว่าก็ทำให้มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายหลายคันครับ
1: รัฐบาลก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเพื่อที่จะลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะคะคาดว่าจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกลงมาค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำแม่กลองใน3จังหวัดเนื่องจากว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มเติมของ2เขื่อนเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามต้องติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงนายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าวันนี้จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามซึ่งก็อาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันแต่ก็มีปริมาณเพิ่มเติมเข้ามาในวันนี้ซึ่งก็อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนด้วยซึ่งน้ำค่ะจะลงไปสู่ลำน้ำแม่กลองในระยะเวลาประมาณ3วันทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรและจากแม่กลองน้ำก็จะไหลไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะคะ ย้ำเลยนะคะว่าพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังคือริมน้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมในการยกของขึ้นที่สูง
2: เมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองลงไปสู่เขื่อนแม่กลองนะครับจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับ
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับไม่มีกลุ่มฝนแล้วทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าปัจจุบันยังคงมีระดับน้ำที่ท่วมสูงเกิน30เซนติเมตรและก็รถเล็กไม่สามารถผ่านได้อีกเพียงแค่6จุดครับส่วนใหญ่อยู่ในโซนของรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยอ่อนนุชสุขุมวิท77นะครับถนนนวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101นะครับถึงแยกบางกะปิและถนนสุวินทวงศ์ส่วนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนั้นยังคงมีน้ำท่วมในหลายจุดซึ่งกทมเองก็ได้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งคาดว่าบริเวณที่น้ำยังท่วมอยู่น่าจะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำและก็หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
2: ส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ 7:00 น. 7:00 น.เช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำให้การระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ถนนนวมินทร์
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในกรุงเทพได้แก่เคหะรามอินทราระดับน้ำสูงเนี่ยประมาณ 25-30 เซนติเมตรเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเคหะล่มเกล้าระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเช่นกันค่ะแต่ขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็เร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำของใช้ที่จำเป็นรวมถึงมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ส่วนการระบายน้ำณขณะนี้ยังมีปัญหาทางเทคนิคอีกเล็กน้อยแต่ว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี้พร้อมย้ำบอกว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
0: ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและก็การหมุนเวียนอากาศยานนะครับก็กระทบต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับทั้งกรณีเรื่องของสัมภาระที่ขนถ่ายล่าช้าการเดินทางด้วยล่าสุดก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงของวันนี้และพรุ่งนี้นะครับขอให้ประชาชนตรวจสอบก่อนออกเดินทางการบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับในบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานกับประกอบไปด้วยเที่ยวบินกรุงเทพขอนแก่น TG040 ขอนแก่นกรุงเทพ TG041 กรุงเทพภูเก็ต TG201 ภูเก็ตกรุงเทพ TG202 กรุงเทพฮานอยกับ TG560 ฮานอยกรุงเทพ TG561 กรุงเทพสิงคโปร์ TG403 และก็กรุงเทพ TG404 เป็นการประกาศเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้การบินไทยได้ยกเลิกเที่ยวบินในวันที่29กันยายนไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเที่ยวบินของกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์และก็กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตและวันที่30กันยายนครับยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบรัสเซลส์นอกจากนี้การบินไทยก็ได้เร่งส่งคืนสัมภาระของผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้ว52เที่ยวบินของวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งมอบได้ครบถ้วนผู้โดยสารที่ลงทะเบียนสัมภาระไว้แล้วสามารถติดตามสถานะผ่านช่องทางดังนี้นะครับกรณีรับสัมภาระด้วยตนเองติดต่อที่สำนักงานบริการสัมภาระชั้น2บริเวณด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศระหว่างเวลา 6:30 น.ถึง 23:30 น.หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-134-5373 ถึง 74ส่วนกรณีที่ผู้โดยสารลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระผ่าน QR code ของบริษัทก็จะดำเนินการส่งสัมภาระให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เส้นทางภายในประเทศหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5373-74ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศครับหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5466-68
1: ในประเด็นที่การให้บริการของการบินไทยนะคะเรื่องนี้นักข่าวก็ไปสอบถามกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็แสดงความไม่พอใจในการบริหารจัดการของสายการบินไทยค่ะหลังจากที่เกิดวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องสัมภาระผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมกับตำหนิผู้บริหารนะคะที่ขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมค่ะคือสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากการที่สายการบินไทยต้องรับหน้าที่บริหารจัดการกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นในเครือข่ายค่ะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักนะคะทำให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ผู้โดยสารบางส่วนต้องรอรับสัมภาระนานกว่า 5-6 ชั่วโมงแล้วก็มีกระเป๋าตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นค่ะมีการประสานขอกำลังทหารกว่า100นายเข้ามาช่วยลำเลียงกระเป๋าเพื่อจัดส่งไปยังโรงแรมและที่พักของนักท่องเที่ยวคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการตามที่ทางสายการบินประเมินเอาไว้ประมาณ 3-4 วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตำหนิการตัดสินใจของผู้บริหารสายการบินไทยโดยบอกนะคะว่าการนำเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือสายการบินอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับกลับทำให้การบริการของสายการบินไทยเองนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักนอกจากนี้ก็พบว่าขาดการดูแลสนับสนุนกำลังพลทหารที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของอาหารสถานที่พักประจำจุดทำให้ทหารเนี่ยนะก็ต้องเดินทางกลับไปรับประทานอาหารที่หน่วยแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะนอกจากนี้ได้แสดงความกังวลว่าทางสายการบินไทยไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่พยายามในการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยให้ความเห็นเพิ่มเติมนะคะว่าหากผู้บริหารไม่สามารถทำงานในเชิงรุกเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ก็ควรพิจารณาตนเอง
3: กระเป๋าของการบินไทยแล้วก็ในเครือของการบินไทยรับผิดชอบก็ชะล่าช้าแต่ในที่สุดก็ลงมาล่าช้าที่การบินไทยครับเพราะอะไรฮะการบินไทยก็พยายามเอาพนักงานตัวเองไปบริการสายการบินอื่นที่ตัวเองรับจ้างมาเพราะไม่นั้น

0: ราจะโดนค่าปรับก็กลายเป็นว่าวันนี้สายการบินที่ต้องบอกว่าแย่ที่สุดก็คือการบินไทยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันต้องท่านนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องทุกคนทราบเรื่องทุกคนยังพูดเลยครับว่าการบินไทยได้ปีหนึ่งกำไรเริ่มกลับมาเยอะแต่มาทำอย่างนี้ครับการบริหารจัดการนี่ต้องตำหนิเลยนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคนทหารไปช่วยครับข้าวยังไม่มีเลี้ยงทหารเลยครับที่พักก็ไม่มีก็ต้องกลับไปกินที่หน่วยแล้วก็มาใหม่ซึ่งแบบผมงงกับก็อันนี้ต้องน่าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลยทั้งที่มันคือภาพของประเทศนี้นะครับมันกระทบการท่องเที่ยวมันกระทบภาพลักษณ์ของสายการบินที่เป็นชื่อว่าไทยซึ่งมันก็เป็นชื่อเสียงของเราด้วยเพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่จะต้องจริงจังก็ต้องพูดคุยกันครับว่าผู้บริหารจะต้องอะไรฮะทำงานเชิงลุกมากกว่านี้หรือว่าคิดว่าจะหมดวาระแล้วไม่ทำอะไรเลยผมว่าไม่ได้นะครับแม้นั้นก็ลาออกเลยก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดไม่อยากทำผู้บริหารสูงเขาครับว่าคงทราบนะฮะนี่ขอฝากไปเลยฮะวันนั้นผมไปแกก็ยังไม่เรายังเดือดรู้สึกว่ากังวลกังวายมากกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบเลยตรงเพราะงั้นก็อย่างไรครับปัญหาแต่ทางนี้ทุกกำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องหน่วยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้
1: มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะที่ถนนวิภาวดีรังสิตบางช่วงยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นที่บริเวณหน้ากองทัพอากาศดอนเมืองครับแต่ว่าในช่วงบริเวณที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จนถึงห้าแยกลาดพร้าวนั้นระดับน้ำที่เคยท่วมขังตอนนี้ลดลงแล้วครับรถสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกตินี่คือสภาพที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตครับตั้งแต่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ไปจนถึงห้าแยกลาดพร้าวก็พบว่าระดับน้ำที่ท่วมขังได้ลดลงแล้วรถสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติตลอดเส้นทางครับแต่ว่าจากการสำรวจนะครับยังมีการพบรถยนต์ที่จอดเสียตกค้างอยู่บนถนนอยู่หลายคันเหมือนกันขณะที่สภาพผิวการจราจรโดยรวมตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้วขณะที่บริเวณโครงการก่อสร้างคูน้ำวิภาวดีคนงานก็กลับเข้าทำงานตามปกติแล้วก็เดินหน้าก่อสร้างอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำลดลงแล้วเช่นกันส่วนการจราจรในเส้นทางที่สำรวจในวันนี้ครับรถยนต์สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณรถนั้นยังไม่หนาแน่นเนื่องจากอยู่ในช่วงของวันหยุดราชการกรณีพิเศษจากสถานการณ์น้ำท่วม
2: อีกจุดนะคะที่วันนี้ทางทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปสำรวจคือที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็พบว่าปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดระดับลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรบางจุดค่ะก็อาจจะทำให้การเดินทางเนี่ยยังคงต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกพร้อมพงษ์มุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีพบปริมาณน้ำท่วมขังรอการระบายล้นเข้ามาบนผิวจราจรถึง2ช่องทางทำให้รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ค่ะต้องเบี่ยงไปใช้ช่องขวาสุดส่งผลให้การจราจรฝั่งขาเข้าเนี่ยเกิดการชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าขณะที่ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปที่แยกคลองตันและถนนพัฒนาการระดับน้ำก็แห้งขอดแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะนายธงชัยชูกันหอมกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าช่วงที่น้ำสูงเนี่ยบ้านพักได้รับผลกระทบคือถูกน้ำท่วมไปเกือบ1เมตรนะคะจนต้องนำรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดไว้ที่ศูนย์พักพิงใกล้เคียงแล้วก็ไม่สามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้เนื่องจากน้ำก็ยังท่วมขังบนผิวการจราจรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เนี่ยก็คือเข้าสู่ภาวะปกติน้ำแห้งแล้วค่ะก็ทำให้สามารถกลับมาวิ่งรถรับส่งผู้โดยสารประกอบอาชีพได้ตามปกติ
3: ไม่ได้วิ่งเลยครับเพราะน้ำมันสูงมากเราไม่อยากจะเอามาเสี่ยงเพราะเห็นรถมอเตอร์ไซค์เงี้ยเขาเข็นเอาเพราะรถมันน้ำมันท่วมไงทั้งรถใหญ่รถอะไรโอ้รถติดมากเลยวันนั้นพอมันติดมันมากทีนี้น้ำมันก็ขึ้นทีนี้รถมันก็เสียรถใหญ่ก็พวกรถเจ๋งอ่ะพวกอะไรส่วนมากจะเสีย

0: อาการก็เกือบปกติแล้วล่ะครับเพราะน้ำมันลดลงมากแล้ว
1: ขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณแยกเอกมัยเหนือนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตเห็นตำรวจอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดเสียอยู่บนผิวการจราจรในช่วงที่น้ำท่วมขังค่ะโดยงานจราจรสน.มักกะสันฝากประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนนะคะที่รถจอดเสียอยู่ที่บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายรถไปไว้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์ริมถนนบนสะพานเอกมัยแล้วก็หลังโรงแรมแหล่งคลัสเตอร์ถนนกำแพงเพชร7ค่ะทางนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายขอความร่วมมือประชาชนเจ้าของรถนะคะติดต่อไปที่ดีตำรวจงานจราจรสน.มักกะสันหรือว่าสอบถามผ่านทางเพจ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันก่อนเดินทางมาเคลื่อนย้ายรถออกไปนอกจากนี้ประชาชนที่คาดว่าแผ่นป้ายทะเบียนนะคะหลุดหายไปในช่วงน้ำท่วมนะคะก็สามารถมาติดต่อขอรับคืนได้ที่งานจราจรสน.มักกะสันได้เช่นเดียวกัน
2: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับมีการสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำว่าขณะนี้ก็ได้เริ่มคลี่คลายแล้วโดยภายใน2วันนี้คาดว่าถนนสายหลักครับน้ำจะแห้งสนิทซึ่งขณะนี้ก็มีการเร่งระดมการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำอย่างเต็มกำลังพร้อมกับดึงเรือดันน้ำระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่คาดว่าจะแห้งสนิทภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันนั้นอาจต้องใช้เวลามากในการเร่งการสูบน้ำออกพร้อมปรับแผนการกระจายอาหารและถุงยังชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อส่งตรงถึงพื้นที่อย่างทั่วถึงและรวดเร็วส่วนเรื่องของการระบายน้ำมีการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะอุโมงค์บึงมักกะสันช่วยตัดยอดน้ำจากคลองสามเสนอุโมงค์บางซื่อและอุโมงค์พระขนงแม้ว่าการสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำพระขนงจะดึงระดับน้ำลงได้ต่ำมากแต่ด้วยระยะทางที่ไกลทำให้น้ำจากคลองที่อยู่ห่างออกไปต้องใช้เวลาในการเดินทางโดยพื้นที่วิกฤตนั้นจำเป็นต้องรอระดับน้ำในคลองหลักให้พร่องลงก่อนจึงจะสามารถเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนได้ซึ่งกทม.เองก็ได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยในการเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำ
3: แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงนั้นประมาณ50มิลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอประตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ก็หลักก็จะมีเนี่ยตัวทางลาดกระบังแล้วก็อาจจะมีด้านเหนือขึ้นไปมินบุรีสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคลองสำมาที่อันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลองหกวาสายล่างมาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นปทุมเขาก็หนักเหมือนกันเขาก็พยายามดูดออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าก็มีน้ำที่ไหลข้ามคันมาว่าสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นว่าถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันเนี่ยน่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% อย่างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มทยอยลงอย่างลาดพร้าว80ซึ่งว่าท่วมหนักตอนนี้ก็ในบ้านข้างในก็แห้งหมดละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเป็นแอ่งกระทะเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอย่างผมบอกประมาณ7วันนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้หลักๆที่ต้องกู้2อันก็คือตัวที่ล่มกล้าและกระบังกับที่คลองจันเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะก็เดี๋ยวให้วางแผนว่าจะถ้าน้ำในคลองคล่องลงจะเร่งระบายน้ำด้วยใช้ปั๊มที่ไหนบ้างก็วางแผนแต่ต้องรอให้น้ำคล่องลงนิดนึงก่อน
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่โซนตะวันตกของประเทศอย่างเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับผลกระทบนะคะทั้งฝนตกหนักแล้วก็การระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: Asian Game 2026 Aichi Nagoya เริ่มแล้ว TV NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยใน Asian Game
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ช่วงนี้มาเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่ภาคตะวันตกนะก็มีน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนอกจากมีน้ำหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่แล้วฝนที่ตกหนักก็ยังทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนปริมาณมากทำให้จะต้องติดตามการระบายน้ำของเขื่อนหลักในพื้นที่โดยเฉพาะเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะโดยล่าสุดนะคะทางเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะแจ้งบอกว่าจากปริมาณน้ำในเขื่อนณวันที่28กันยายน2569ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นค่ะที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสธนช.ก็มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเพิ่มวันนี้ค่ะ29กันยายนมีการปรับการระบายน้ำจาก15ล้านเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้คือ30กันยายนถึง4ตุลาคม2569ปรับการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันดังนั้นนะคะประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและยกสิ่งของขึ้นที่สูงขณะเดียวกันค่ะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่แผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็เข้าตรวจสอบความมั่นคงและความปลอดภัยของเขื่อนหลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงกว่าร้อยละ90ของความจุทั้งการตรวจสอบสภาพเขื่อนด้วยสายตาและการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนด้วยเครื่องมือวัดองค์ประกอบโดยรอบอย่างละเอียดซึ่งก็พบว่าทางเขื่อนนั้นก็ยังมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงพฤติกรรมของเขื่อนและค่าจากเครื่องมือวัดก็อยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
1: ขณะที่เมื่อวานนี้กับดังสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองที่บริเวณหาดทรายลูกแกตำบลดอนขมิ้นอำเภอท่ามะกาพร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยางชีพแก่ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ก่อนเข้าเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพไปอยู่ยังศูนย์อพยพศาลา60พรรษาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นตำบลท่าเรือรวมทั้งเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่2ตำบลวังศาลาและที่หมู่1ตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรียังไปดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงพร้อมกับเปิดเผยว่าการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์จะส่งผลต่อเนื่องมายังแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองทำให้เขื่อนแม่กลองนั้นจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตามนะครับเป็นการปรับเพิ่มตามโดยจะทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นทีละน้อยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะที่อำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาและพื้นที่ต่อเนื่องถึงจังหวัดราชบุรีจะเพิ่มขึ้นครับไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับมือและก็ยกของขึ้นสู่ที่สูง
2: ก็ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้านะคะก็ภายในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ลงมาหลังจากที่หยุดไป2วันนะคะเพราะนั้นก็จะเกิดผลกระทบกับลำน้ำแควน้อยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงลำน้ำแม่กลองแห่งนี้นะคะก็ส่งผลให้เขื่อนท่าม่วงแห่งนี้นะคะเขื่อนแม่กลองแห่งนี้นะคะจะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายซึ่งจริงๆทุกวันนี้นะคะเขาก็มีการทยอยค่อยๆเพิ่มการระบายน้ำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำของลำน้ำแควน้อยนะคะรวมทั้งแม่กลองเองที่อยู่ในโซนข้างบนนะคะก็มีปริมาณน้ำที่จำนวนมหาศาลอยู่นะคะเพราะนั้นก็ขอแจ้งสู่พี่น้องประชาชนนะคะว่าให้ท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะก็ปริมาณน้ำระดับน้ำนะคะก็จะสูงขึ้นแน่นอนนะคะก็อย่างน้อยก็ประมาณสัก80เซนนะคะก็ขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำนะคะก็จะค่อยๆเปิดประตูน้ำขึ้นไปเรื่อยทีละนิดทีละน้อยนะคะก็เพื่อให้น้ำค่อยๆทยอยไหลไปนะคะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะคะให้เตรียมตัวตั้งรับนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะอยู่ริมแนวลำแม่น้ำแม่กลองก็ให้เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงนะคะหรือว่าท่านจะย้ายออกมาก็ตามแต่ท่านจะวางแผนนะคะหรือก็ตามในพื้นที่ต่างๆนะคะก็จะมีการท้องที่และท้องถิ่นก็มีการเตรียมพื้นที่ที่จะรองรับ
0: เดียวกันนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรียังเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงครัวกลางค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสะแล่มอำเภอห้วยกระจกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จิตอาสากำลังพลและผู้นำท้องที่ในการจัดเตรียมเสบียงในการแจกจ่ายชุมชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นอาหารปรุงสุกใหม่นะคะเมนูที่ทำง่ายแล้วก็รวดเร็วค่ะ ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแควนะคะที่บริเวณสกายวอล์กเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำเอ่อล้นตลิ่งนะคะทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับริมน้ำเตรียมพร้อมรับมือยกของขึ้นที่สูงขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงหรือชั้นบนของบ้านเนี่ยเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเอกสารสำคัญให้พร้อมหากระดับน้ำเริ่มแตะพื้นบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าชั้นล่างทันทีเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ไฟดูดเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงไปยังสถานที่ปลอดภัยหรือว่าจุดอพยพประจำหมู่บ้านและใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานหลังมีฝนตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยทางจังหวัดสั่งการให้ปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำในเขตอำเภอแก่งกระจานให้เตรียมพร้อมรับมือหากมีกรณีน้ำล้นอ่างอย่างไรก็ตามนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยืนยันว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานไปยังเขื่อนเพชรยังคงควบคุมอยู่ในอัตราปกติที่ร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเพชรยังคงบริหารจัดการน้ำได้ดีและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างขอให้ประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนกและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
0: ต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเช่นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเช้านี้สภาพอากาศก็คือท้องฟ้าเปิดนะคะไม่มีฝนตกลงมาซ้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มที่จะส่งตัวบางจุดระดับน้ำลดลงแต่ว่าพื้นที่ตอนกลางแล้วก็ปลายน้ำก่อนออกสู่ทะเลยังถือว่าได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะเป็นภาพมุมสูงจากโดรนนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าน้ำจากตอนบนเนี่ยไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำจันทบุรีผ่านมาทางสะพานบ้านลาวมุ่งหน้าสู่เขื่อนยางแม่น้ำจันทบุรีซึ่งเป็นจุดแยกน้ำหลักเข้าสู่ประตูระบายน้ำคลองพักดีรำไพส่งผลกระทบในพื้นที่ต้องเผชิญกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณวัดดอนตาลน้ำเนี่ยเอ่อท่วมถนนสูงรถเล็กแล้วก็รถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้เช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานวจันทรารามค่ะซึ่งเป็นจุดตรวจระดับน้ำพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในก็มีน้ำท่วมสูงปริ่มขอบบันไดท่าน้ำและเอ่อท่วมพื้นที่บ้านที่ติดริมแม่น้ำรวมถึงถนนเลียบแม่น้ำฝั่งตำบลจันทนิมิตก็มีน้ำท่วมสูงเช่นกันจุดที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองข่าตอนบนหลังน้ำในคลองพักดีรำไพกัดเซาะแนวกำแพงกันดินใต้พื้นคอนกรีตชำรุดเป็นทางยาวกว่า50เมตรส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
1: และท่านผู้ชมจะเห็นนะครับอันนี้คือภาพถนนสายสุขุมวิทแยกไฟแดงหนองคล้าอำเภอท่าใหม่ถึงแยกไฟแดงหนองสีงามอำเภอนายายอามจะเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายมือพื้นที่บ้านวังตะโหนดนะครับน้ำบนถนนก็เริ่มลดระดับลงขณะที่ฝั่งขวามือคือตำบลวังใหม่นั้นยังคงมองไม่เห็นพื้นผิวการจราจรและพื้นที่โดยรอบครับที่ยังคงมีปริมาณน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนที่จังหวัดระยองครับหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงน้ำไหลเข้าสู่ใจกลางเมืองระยองแล้วโดยระดับน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทนั้นสูง15เซนติเมตรล่าสุดมีการปิดแยกโรงพยาบาลระยองทางเข้าศูนย์การค้าสาย4เช่นเดียวกับพื้นที่เขตชั้นในบ้านจัดสรรหลายโครงการครับมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรขณะนี้ทุกภาคส่วนก็มีการระดมสรรพกำลังเร่งเข้าให้การช่วยเหลือแล้ว
0: ขณะเดียวกันค่ะวิทยาลัยเทคนิคระยองก็เปิดโรงครัวนะคะฟริกเอ็ดจิตอาสานำครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาช่วยกันทำข้าวกล่องรวม3มื้อค่ะมื้อละประมาณ300กล่องรวมถึงมีน้ำดื่มแล้วก็เสื้อชูชีพนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำรถบรรทุก6ล้อแล้วก็เรือค่ะเข้าไปช่วยอพยพประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านออกมาด้านนอกได้อย่างปลอดภัยและอีกหนึ่งภาพนะคะที่ถือว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมค่ะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากเชิงเซาก็อุ้มทารกวัยแรกเกิดนะคะเพียงแค่เดือนเศษเท่านั้นส่งต่อให้กับผู้เป็นแม่หลังทั้งคู่เนี่ยติดอยู่ในหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเซานานกว่า2วันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ขับรถออฟโรดเข้าไปพา2แม่ลูกลุยฝ่ากระแสน้ำสูงกว่า1เมตรออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้นะคะกู้ภัยต้องเร่งทำงานแข่งกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในการเข้าไปช่วยเหลืออพยพประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทยอยออกมาอยู่ด้านนอกแล้วเหลือบางส่วนที่ยังอยู่เฝ้าบ้านเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารปรุงสุกกว่าพันชุดค่ะลุยน้ำก็ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
1: ซึ่งจากภาพรวมในสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายในหลายจุดรัฐบาลก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังครับและจะอยู่ช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับคืนสู่ภาวะปกตินายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในพื้นที่ภาคตะวันออกเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่าแม้เหตุน้ำท่วมระลอกนี้จะรุนแรงในระดับที่ไม่เคยเกิดมาก่อนแต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายจุดโดยเฉพาะที่จังหวัดชลบุรีขณะที่จังหวัดระยองจันทบุรีปราจีนบุรีและสระแก้วยังคงมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์ในจังหวัดระยองนะครับนายสุชาติก็ระบุว่าได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นสำรวจนะครับพื้นที่ร่วมกับกรมชลประทานโดยจุดที่พบปัญหาบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือว่าสเปลเวย์ของอ่างเก็บน้ำเขาจุกตอนนี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังสั่งการให้มีการระดมเจ้าหน้าที่อุทยานเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมเสริมรถประกอบเลี้ยงนะครับอีก5คันกระจายลงในพื้นที่ของพื้นภาคตะวันออกให้มากขึ้นเพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงการฟื้นฟูและการทำความสะอาดบ้านเรือน
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกมาก็ทำเต็มที่ทุกเรื่องนะครับก็จะทำให้ทุกท่านให้เข้าใจว่าผมรัฐบาลนั้นได้ยืนเคียงข้างตลอดเวลาที่เกิดวิกฤตครั้งนี้นะครับ
4: อย่างที่ระยองวันนี้สถานการณ์เป็นยังไงคร
3: ับเมื่อวานนี้ก็ทางท่านผู้ว่าก็ได้ใช้ฮอของกระทรวงทรัพย์ได้บินดูกับทางกรมชลประทานซึ่งมีอ่างเก็บน้ำเขาจุกอ่างเก็บน้ำตรงเขาชะเมานิดหนึ่งซึ่งสปริงเวย์มีปัญหาหน่อยก็ทางกรมชลประทานก็แก้ปัญหาแล้วส่วนผมเองก็ให้ระดมเจ้าที่อุทยานทั้งเกาะเสม็ดทั้งอุทยานเขาชะเมาทั้งหมดไปช่วยกันทั้งหมดเลยเอาเจ้าที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆขึ้นที่สูงแล้วก็ช่วยผู้ป่วยติดเตียงออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำรถประกอบเลี้ยงลงมาอีกประมาณอีก5คันเพื่อที่จะกระจายไปทุกจังหวัดเมื่อเช้าปราจีนบุรีก็ได้ประสานกับทางท่านผู้แทนนะครับท่านอำนาจวิลาวันก็ได้มีความจำเป็นต้องใช้เหมือนกันก็ต้องไปช่วยเหมือนกันนะในส่วนนี้ขอกราบเรียนว่าทางจังหวัดชลบุรีเริ่มเบาบางแล้วครับนะครับหนักที่สุดคืออำเภอพนัสก็เริ่มเบาแล้วทางระยองเริ่มมีปัญหาเรื่องของอ่างเก็บน้ำนิดหน่อยจันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วครับนะฮะตาดก็จบแล้วไม่มีอะไรมีปัญหาที่ปราจีนสักแก้วนิดหนึ่งนะครับ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลศูนย์พักพิงในพื้นที่เขตลาดกระบังอย่างใกล้ชิดโดยนำรถประกอบเลี้ยงจากกรมป่าไม้จำนวน3คันเข้าปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้ประชาชนวันละ 6,000 กล่องพร้อมทั้งจัดหาเครื่องนุ่งห่มและของใช้ที่จำเป็นรวมไปถึงนมผงและกาต้มน้ำร้อนเข้ามาเสริมเพื่อดูแลสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างครบวงจร
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่2เขื่อนสำคัญอย่างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะล่าสุดในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาเช้าวันนี้ก็มีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะในขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะออกประกาศเตือนฉบับที่1เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปปรับเพิ่มขึ้นเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยารายงานสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะการระบายน้ำผ่านเขื่อนจะอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำด้านเหนือ 17 เมตร 66 เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางถือว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 25 เซนติเมตรส่วนระดับน้ำด้านท้ายเพิ่มขึ้น 14 เมตร 67 เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 15 เซนติเมตรค่ะนายวสวัฒน์นาคนวลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ออกหนังสือด่วนที่สุดฉบับที่1นะคะโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักนั้นวันนี้มีปริมาณน้ำ840ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 96% ของความจุนะคะปริมาณการระบายจะอยู่ที่ประมาณ 25.07 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่า 2.17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจากการติดตามแล้วก็คาดการณ์ของทางกรมชลประทานล่วงหน้า7วันค่ะคาดว่ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ373ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ก็เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมในอัตรา25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายน นจนถึงวันที่2ตุลาคมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังอยู่ในลำน้ำนะคะไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักแต่อย่างใดค่ะ
1: ส่วนจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนั้นหน่วยงานภาครัฐเอกชนก็เร่งให้ความช่วยเหลือครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ยังคงมีน้ำท่วมในหลายอำเภออย่างที่อำเภอลาดยาวครับน้ำยังคงขังในหลายจุดแล้วก็ที่หมู่บ้านสิริทรัพย์ครับก็มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากนี่คือสภาพน้ำท่วมภายในหมู่บ้านสิริทรัพย์ชุมชนวัดศรีสุวรรณธรรมารามหมู่ที่4ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งถูกน้ำท่วมจากฝนตกหนักและก็น้ำเหนือไหลเข้าท่วมว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นำถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมไปถึงไข่ไก่ครับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมไหลลงสู่คลองกระทงในเขตพื้นที่อำเภอหนองขายอย่างจังหวัดอุทัยธานีและอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเมืองอุทัยธานีล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรนาข้าวที่กำลังใกล้จะเก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีก็จัดกำลังข้าราชการตำรวจจิตอาสาภัยพิบัติสายตรวจรถจักรยานยนต์และสายตรวจตำบลท่าสุงรวม15นายลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่วัดคลองเคียนอำเภอหนองขายอย่างเพื่อปฏิบัติภารกิจในการช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเป็นการป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: นายอำเภอป่าโมจังหวัดอ่างทองนะคะพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงลงพื้นที่หมู่ที่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกค่ะไปสอบถามความต้องการของชาวบ้านซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงก็ให้ความช่วยเหลือด้วยการนำเรือมามอบให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมไว้สัญจรเข้าออกมีการตั้งเต็นท์เพื่อให้ประชาชนได้พักอาศัยนำสิ่งของมามอบให้ในเบื้องต้นแล้วก็แจ้งให้ชาวบ้านเนี่ยทราบว่าหากต้องการความช่วยเหลือนะคะขอให้ประสานไปยังพื้นที่ของอบต.ผงเพงหรือว่านายกอบต.ผงเพงโดยตรงค่ะนายบรรจงโพธิวงศ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองบอกว่าชุมชนหมู่ที่1เนี่ยถูกน้ำตะกร่องผงเพงไหลท่วมมา3วันแล้วมีบ้านกว่า10หลังคาเรือนได้รับผลกระทบซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็กำชับให้ดูแลชาวบ้านในช่วงน้ำท่วมอย่างดีหากจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายออกก็ขอให้ไปยังศูนย์พักพิงที่แต่ละอำเภอได้จัดเตรียมเอาไว้แล้ว
1: ส่วนจังหวัดลบบุรีครับมีพื้นที่เสี่ยงที่รับผลกระทบจากน้ำท่วม3อำเภอคือที่อำเภอเมืองลบบุรีอำเภอบ้านหมี่และอำเภอท่าวุ้งนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและสำรวจจุดเปราะบางเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีมีการเร่งรัดให้หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลและก็กำลังพลให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในกรณีหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่จังหวัดนนทบุรีครับคณะเทศบาลผู้บริหารเมืองเทศบาลเมืองท่าอิฐและคณะร่วมกันกรอกกระสอบทรายนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปักเกร็ดสำหรับใช้เป็นแนวกั้นน้ำและป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าอิฐได้ต่อสะพานทางเดินบริเวณหน้ามัสยิดท่าอิฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในช่วงที่มีน้ำท่วมขังพร้อมกับเตรียมมอบถุงยังชีพจำนวน 3,000 ชุดให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
0: ส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะประชาชน550ครัวเรือนรวมกว่า 1,200 คนในพื้นที่ของตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนค่ะตอนนี้กำลังเผชิญกับน้ำท่วมสูงนะคะอย่างล่าสุดในอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำคณะลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็นำถุงยางชีพมอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้พูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่และสิ่งที่ต้องการตลอดจนให้กำลังใจประชาชนแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมทางนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานค่ะเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อเช้านี้นายชยัชชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมรองผู้ว่าประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยทางผู้ว่าได้กำชับให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงพร้อมมอบหมายให้นายอำเภอและฝ่ายปกครองค่ะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นทั้งนี้ภาพรวมค่ะสถานการณ์น้ำในจังหวัดยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีก็อาจจะส่งผลต่อปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองบวกกับช่วงนี้มีน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลต่อการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วย
1: แม้ว่าวันนี้จะมีการเป็นจุดราชการในกรณีพิเศษบางพื้นที่จากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแต่ว่ายังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับก็มีวาระสำคัญที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศอย่างการเสนอขออนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากขนาดใหญ่นะครับในหลายโครงการด้วยกันโดยวาระสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาและการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอเสนออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเดิมนั้นมีกำหนดสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมกันนี้ครับยังเตรียมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลากให้ลงสู่ทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นโครงการพื้นฐานสำคัญในการบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมในระยะยาว
1: ทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกนะคะว่าหากโครงการนี้สำเร็จค่ะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็จะได้รับการแก้ไขลดความเสียหายจากอุทกภัยปีละ 17,000 ล้านบาทคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการคือ8ปีค่ะวงเงินงบประมาณ 165,000 ล้านบาทซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งจะมาจากเงินกู้จากต่างประเทศหากผ่านความเห็นชอบของครม.ก็สามารถเริ่มดำเนินการได้ในทันทีเพราะมีการศึกษาผ่าน EIA เรียบร้อยแล้ว
2: ซึ่งเป็นโครงการชัยนาทป่าสักและป่าสักลงไปสู่อ่าวไทยซึ่งถ้าโครงการนี้เสร็จนะครับมีการดำเนินโครงการนี้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆก็จะได้รับการแก้ไขซึ่งจะช่วยเท่าที่ดูเบื้องต้นนะครับถ้าโครงการนี้เสร็จจะทำให้ลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ปีนึงประมาณกับ 17,000 ล้านนะครับ
3: โครงการนี้นะครับระยะเวลากี่ปีคร
2: ับ 8ปีครับ
3: งบประมาณเท่าไหร
2: ่ทั้งหมดงบประมาณ 165,000 ล้านบาท
3: อันนี้เป็นงบผูกพันหรือว่ายังไง
2: เป็นงบส่วนหนึ่งเป็นงบจากเงินจากเงินกู้จากต่างประเทศครับ
3: ถ้าผ่านครม.แล้วจะเริ่มคิดพร้อมเริ่มเลยการได้เมื่อไหร
2: ่
3: คร
2: ับ ก็ถ้าผ่านก็เริ่มดำเนินการเลยครับเพราะตอนนี้ทั้งมีการศึกษา EIA แล้วก็ผ่านทางสภาพัฒน์หมดเรียบร้อยแล้ว
1: ทางด้านนายดัชนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์มองนะคะว่าเป็นโครงการที่จำเป็นค่ะมีโครงการนี้ก็จะสามารถช่วยให้มีเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อไม่ให้น้ำท่วมโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับแผนดังกล่าวหากผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะสามารถดำเนินการได้เพราะได้ตั้งงบประมาณปี2570เอาไว้แล้ว
4: จริงๆในงบประมาณปี70เนี่ยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่ตั้งรอไว้แล้วนะครับเพื่อจะเริ่มโครงการได้ก่อนเพราะนั้นถ้าโครงการครม.อนุมัติแล้วเขาก็ไปดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ไปดูเรื่องของเงินกู้ซึ่งเดี๋ยวกระทรวงคลังเขาคงต้องมีการเจรจากับแหล่งเงินกู้ก็จะดูเงินกู้ที่มันเหมาะสมที่สุดอะครับ
5: ปี70กันไว้เท่าไหร่คะสำหรับ
4: ผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าจะเบิกจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเริ่มต้นมันก็คงเบิกจ่ายได้ประมาณน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นช่วงเริ่มงานแต่ว่าถ้าเร่งทำเนี่ยถ้าเงินกู้มาเร็วมันก็เร่งทำได้
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในวันนี้ว่าจะลงไปที่จุดใดหรือไม่หรือว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ทนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์พีรยุทธสานุกูลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพก็ได้นำยาป้องกันโรคฉี่หนูมาแจกให้กับรัฐมนตรีในที่ประชุมครม.เนื่องจากช่วงนี้รัฐมนตรีหลายคนลุยน้ำลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะมีการผลักดันความร่วมมือระหว่าง tomorrow.io กับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยขออนุมัติงบประมาณวงเงิน497ล้านบาทในการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีที่เทียบเท่ากับ NASA เรื่องนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ระบุว่าโครงการนี้เป็นเพียงการทำ POC หรือว่าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ซึ่งทำตั้งแต่รัฐบาลสมัยที่แล้วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริงแต่ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นตอนการจัดทำงบประมาณหรือว่าการดำเนินการใดๆขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมส่วนความร่วมมือกับ tomorrow.io นั้นยังไม่ได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมยืนยันว่าข่าวที่มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้านั้นเป็นข่าวปลอมขอให้ใช้วิจารณญาณแต่ยืนยันว่ากระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบ
6: โอเคในเชิงของ Tomorrow.io นะครับผมขอเรียนก่อนว่ามีแค่การทำ POC ที่ผมได้มีการแถลงและดำเนินการแล้วก็มาศึกษาในการใช้ประโยชน์ที่จะมีทั้ง1ดาวเทียม Low Orbit ที่มีเทคโนโลยีของ Microwave Sounder กับ2มี AI ที่มาช่วยวิเคราะห์ประมวลแล้วก็เชื่อมข้อมูลนะครับทำตั้งแต่ตอนสมัยที่แล้วแล้วก็พบว่ามันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริงแต่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการทำงบประมาณไม่ได้มีการทำโครงการใดๆยังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทำเองได้อย่างเช่นการใช้ AI หรือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นดาวเทียมเนี่ยมันมีอันอื่นที่สามารถเปรียบเทียบได้หรือไม่เราต้องหาแนวทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้งบประมาณคุ้มค่าที่สุด
7: ครับแปลว่ายังไม่ได้จะทำ
6: คือเรามีนโยบายให้หาแนวทางพัฒนาการพยากรณ์แล้วก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยแต่ว่าไม่ได้มีการสรุปว่าจะเป็น Tomorrow.io จะต้องเป็นอันไหนอย่างไรแต่ว่านโยบายมีแน่ในการพัฒนาศักยภาพของกรมอุตุครับ
1: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ให้อำนาจโรงเรียนในการพิจารณาหยุดการเรียนการสอนนะคะตามสถานการณ์พร้อมมีการประสานกับทางอาชีวะค่ะทำความสะอาดหลังน้ำลดแล้วก็ดูแลเรื่องของสภาพรถยนต์ด้วยค่ะนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าที่ผ่านมาค่ะกระทรวงศึกษาธิการได้ออก5มาตรการดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่รวมถึงสั่งการ

0: สถานศึกษาช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุง
1: การเรียนการสอนอยู่บางโรงเรียนเป็นอำนาจของผอ.เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ให้มีการเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่ออาจจะขอรับการสนับสนุนงบกลางเพราะว่าอย่างหลายโรงเรียนเนี่ยที่อยู่ในเขตพื้นที่หนักๆเนี่ยกรุงเทพรอบนอกเลยเพราะอย่างยิ่งสพม.เขต2กทม.เนี่ยมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบในกทม55โรงเรียนถือว่าเยอะมากนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็น้ำขังได้ 4-5 วันแล้วแล้วน้ำเริ่มส่งกลิ่นนะครับแล้วโรงเรียนนี่เป็นสถานที่พักพิงให้กับประชาชนด้วยทั้งจอดรถด้วยทั้งคนด้วยตอนนี้เนี่ยผมได้สั่งการให้ทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะไม่ว่าจะเป็นอาชีวะโครงการอาชีวะอาสาสคล.สพฐ.นี่ได้ไปตั้งโรงครัวอาชีวะได้ไปน้ำลดแล้วเนี่ยได้ไปให้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนสถานที่ราชการสถานที่โรงเรียนแล้วก็บ้านเรือนราษฎรแล้วก็หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยมีเครื่องยนต์ที่เสียพวกมอเตอร์ไซค์พวกรถยนต์อะไรต่างๆก็จะอาชีวะก็จะไปช่วยถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมบำรุงให้นะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลนะครับ
2: ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าพบผู้ประกอบการได้รับผลกระทบใน40จังหวัดรวม 1,267 รายประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทสำหรับมาตรการเยียวยาได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านการพักชำระหนี้เงินต้นและก็ดอกเบี้ยไปแล้ว204รายรวมมูลค่ากว่า769ล้านบาทพร้อมเปิดโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ต้องจับตาเป็นพิเศษมี2แห่งก็ได้แก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีและนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินที่มีน้ำท่วมขังส่วนนิคมอุตสาหกรรมบางปูและบางชันนั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายขณะที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและก็หลักชัยเมืองยางยังอยู่ในภาวะปกติ
3: ในส่วนของด้านนิคมอุตสาหกรรมครับในขณะนี้มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่2แห่งที่ต้องจับตาดูนะครับแห่งแรกก็คือนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้นะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับโดยที่อมตะซิตี้นั้นเนี่ยมีน้ำท่วมขังนะครับไม่เยอะเท่าไหร่บางส่วนนะครับในเฟสที่1ถึง5นะครับมีน้ำท่วมขังอยู่10ถึง20เซนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเฟสใหม่ๆขึ้นมา7ถึง9นั้นจะอยู่ที่ประมาณเกือบ70เซนติเมตรจากระดับถนนนะครับซึ่งในการนี้เองทางการนิคมอุตสาหกรรมก็ได้เร่งปิดกั้นถนนแล้วก็แนวคันดินแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำนะครับทั้งหมด26จุดนะครับทั้งหมดสามารถสูบน้ำออกได้ 43,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่วนนิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับในพื้นที่บางพื้นที่ก็จะมีน้ำขังนะครับที่ผิวจราจรเช่นซอย1 2นั้นมีน้ำขังอยู่30ถึง80เซนนะครับเพราะว่าน้ำจากคลองสำโรงนั้นเนี่ยไหลเข้ามาสู่ในแนวรั้วโรงงานบางส่วนนะครับแล้วก็ทำให้ระดับน้ำยังทรงตัวแล้วก็ในขณะที่พื้นที่ซอย3ถึง7นะครับในอุตสาหกรรมบางพลียังไม่มีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางชันนะครับบางปูเหนือแล้วก็สมาร์ทปาร์คนะครับอยู่ในกลุ่มที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
0: นอกจากนี้นะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมหารือร่วมกับกรมชลประทานเพื่อผันน้ำเข้าทุ่มรับน้ำที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วพร้อมกับเปลี่ยนจ่ายค่าชดเชยเพื่อลดผลกระทบทั้งนี้ค่ะผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือติดต่อสายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมที่หมายเลข1564ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทำ MOU ร่วมกับตำรวจน้ำเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติทางน้ำอย่างครบวงจรศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกับกองบังคับการตำรวจน้ำโดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเป็นผู้แทนร่วมลงนามกับพลตำรวจตรีเศรษฐศิรินิภพยะผู้บังคับการตำรวจน้ำความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ4ประการก็คือการช่วยเหลือและบรรเทาทุกผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

0: ระดมทรัพยากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและเครือข่ายทั้งการกู้ภัยทางน้ำกู้ภัยใต้น้ำการค้นหาผู้เสียชีวิตการสื่อสารฉุกเฉินและการใช้อุปกรณ์พิเศษและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังและฟื้นฟูภัยพิบัติมูลนิธิจะสนับสนุนการจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นอาทิเรืออากาศยานไร้คนขับอุปกรณ์กู้ภัยและเชื่อมโยงโครงข่ายอาสาสมัครต่างๆขณะที่กองบังคับการตำรวจน้ำจะสนับสนุนบุคลากรร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อให้การกู้ภัยทางน้ำได้มาตรฐานสูงสุดหลังจากนั้นนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพอาหารกล่องปรุงสุกแล้วก็น้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในแฟลตการเคหะคลองจันทน์อย่างครอบคลุมทุกอาคารเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการเยียวยาทุกคนสำหรับอาหารที่นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นมีเครื่องหมายฮาลาลและเป็นเมนูไก่ครับทำให้ผู้ประสบภัยทุกศาสนาสามารถรับประทานอาหารได้นอกจากนี้ยังได้ช่วยนำผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุภายในตึก19ไปส่งยังหน่วยแพทย์ด้านนอกเพื่อทำการรักษาต่อไปด้วย
1: มาดูความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะคะที่ขณะนี้ทุกหน่วยงานก็ระดมสรรพกำลังเร่งเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะค่ะจุดที่มีน้ำท่วมสูงและผู้ที่มีการติดค้างอยู่ที่พักไม่สามารถที่จะออกมาได้ค่ะ

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าป้ากับเฮาถึง2คนเจ้าน้องอุ้มพี่มีคนยิ้มพริ้มหัวใจเจ้า
0: ต้องข้าเจ้าอาราตาแชร์ต่อเจ้า
1: แน่นอนป้ากับเฮาถึง2คนต้องมีความบันเทิงมาเยือนแน่
0: นอน
1: เพราะผู้ชมเจ้าต้องขอขอบคุณแต่ๆเลยเจ้
0: า
1: จากเพจ NBT ภาคเหนือเนี่ยที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาก็มีทีมงานรอคัดสรรยิบจับยิบจับมาใส่ในคลิปเลยอย่างวันเนี้ยก็จะนําเสนอหลากหลายมิติเลยคุณผู้ชมเจ้าวัฒนธรรมประเพณีของคนเมืองก็มีมาฮื้อพออาหารการกินก็มีมาฮื้อดูรวมไปถึงตี้แอลร้านอาหารลำๆที่ต้องไปก็มีมาฮื้อติดตามเจ้า
0: เจ้าคึกคักกันเหมือนเดิมกับรายการคลิปเด่นคนเมืองฟังติดตามกันไว้ตอยนะเจ้าทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11
1: เจ้าแล้วก็ตั้งเพจ NBT ภาคเหนือเหมือนเดิมเลยเจ้าคลิปแรกเนี่ยวันนี้ป้าอู้ทําเพลงเฮาจะพาคุณผู้ชมไปพอ5สิ่งโบราณที่เพิ่นบอกว่าต้องไปเห็นกับตาผู้ได้สักครั้งในชีวิตมันจะคือโลกใดไปพอเลยเจ้า
2: ใครจะไปคิดว่าวิหารหลังน้อยแห่งนี้จะยังเก็บทุกสิ่งบะเก่าของภาคเหนือเมื่อ500กว่าปีไว้และนี่คือ5สิ่งบะเก่าที่เฮาต้องมาพอฮึหันกับตาตีวิหารไร้คำวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่เจ้าสิ่งมงคลแรกพระพุทธสิหิงหรือพระสิงห์พระพุทธรูปเก่าแก่กู้เมืองเชียงใหม่สร้างตั้งแต่พ.ศ.700องค์นี้เลยเจ้าที่เฮาได้ส่งน้ำสักการะวันปีใหม่เมืองสิ่งที่2 อยู่บ่ไกลหลังองค์พระสิงห์นี่เองชื่อวิหารไร้คำมาจากศิลาไร้คำเป็นศิลปะโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาเลยการย่าลายคำเปิ้นจะใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติล่องหมายถึงหอยที่เลิกต่ำกว่าพื้นผิวส่วนชาติเป็นสีแดงใจเขียนลงไปตามห้องเจ้าที่นี่ก็จะมีตั้งหลังพระพุทธสิหิงตีเสาแล้วก็คานตั้งหน้าก็แม่นมดเลยเจ้าอย่างที่3คือการเข้าริมตอกเดือยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของศาลาล้านนาแต่เป็นเทคนิคการยืดไม้เข้าตัวกันเจ้าโดยที่

0: มีเล็กกลแม้แต่ตัวเดียว
1: นับถือเลยอ่ะคนแต่ก่อนมันเก่งแต
0: ้และไฮไลท์ที่แพ็คมากที่สุดคือภาพเขียนสีตัดผนังเนี่ยทุกคนสองฝั่งเนี่ยลายเส้นมาเหมือนกันนะเพราะเปิ้นประชันฝีมือกันระหว่างช่างเขียนจันคูหนานโพธากับเจ๊กเสงถ้าเขาหันหน้าเข้าวิหารหนานโพธาเปิ้นจะเขียนฝั่งซ้ายเล่าเรื่องสุวรรณหงชาดกส่วนเจ๊กเสงจะเขียนฝั่งขวาเล่าเรื่องสั่งทองเจ้าซึ่งฝั่งเจ๊กเสงเนี่ยเปิ้นจะเขียนสะท้อนวิถีชีวิตเจ้าบ้านลงไปตัวแต่ที่แพ็คชอบไปแย้งพอคือวิถีชีวิตที่เปิ้นสอนไว้ในหุบหวาดเจ้าเขาได้หันคนแต่ก่อนเปิ้นแย่ผมจะได้เปิ้นแต่งตัวอย่างใหญ่ในหญิงกีบบุรีคิโยเอียสุดยอดกอแล้วเปิ้นมาได้เขียนแค่ฝั่งตังล้านนางไงฝั่งไทยก็มีอันนี้เป็นทรงผมย้อยหงิบเหมือนคุณหญิงจำปาแม่กาลเกตเลยอะ
2: แล้วหุบเขียนนี่คือผ่านมา500ปีแล้วนะ
0: แต่ลายเส้นยังคงความตั้งใจและก็ความสดใหม่ไว้อยู่เลย
2: เหมือนเปิ้นยืนยัดคือคนรุ่นหลังไม่ได้มาพอเน
0: า
2: ะ
0: แต่ความบักเก่าอย่างสุดท้ายที่อยากขึ้นมาพอคือเทคนิคที่ใจเขียนสีแบบโบราณ
2: วิหารลายคำแห่งนี้ได้รับการยกย่องเลยว่ามีศิลปกรรมประดับตกแต่งและลวดลายสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งเลยลายเส้นว่างามแล้วกรรมวิธีการแย่เนี่ยสุดกว่า
0: บอกเลยบักเก่าแต่
2: เริ่มจากการล้างผนังปูนด้วยน้ำผสมใบขี้เล็กจากนั้นทารองพื้นผนังด้วยดินสอพองผสมกาวเม็ดมะขาม 2-3 จันแล้วก็คัดทื่อเรียบจากนั้นถึงเริ่มล่างผ้าแล้วสีที่ใจหนามาจากธรรมชาติเนอสีแดงหรือชาติมาจากแร่สีเขียวมาจากพืชสีน้ำตาลมาจากดินสีเหลืองมาจากยางไม้แล้วก็สีดำมาจากขมเหลาไฟเป็นจะเอาสีมาบดให้ละเอียดผสมก้าวกระทินผสมน้ำและก็ระบายบนผนังทับเป็นจันๆไปเจ้าทองคำเปียวกับปิดด้วยยางบะเดื่อแล้วก็ตัดเส้นเติมรายละเอียดก็ว่าไปและนี่เลยเจ้าคือ5สิ่งโบราณที่เพชรขยะขึ้นมาพอเข้าใจมาดูนะเจ้าบางจุดก็เริ่มลอกแล้วบางจุดก็สีจางไปน่าขนาดไข่โจโลมาตินีอาจจะยังหัวคืออย่างแพทย์แนะนำลองไปพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนากรที่ฮันเปิ้นจะบอกเฮาหมดเลยว่าเทคนิคโบราณที่เฮาได้หันในวิหารแห่งนี้คืออะไรคือเธอมันจะอินเข้าใจก็อินก่อนมาดูอีาพอมาดูคือหูเลยว่ายังอย่างเปิ้นพยายามให้วัดบ้านเฮาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี่แค่หนึ่งจุดในวัดตาไข่อยากรู้ที่ไหนแหมคอมเมนต์ได้นะเจ้าเดี๋ยวป้าไปแอล
3: งดงามแต่ละยังคงความธรรมชาติลวดลายเส้นอย่างก็ยังอยู่ห้องหันอยู่ชัดเจนแต่ตอนนี้เปิ้นว่าเริ่มหลอกล่าทักให้ไปพอก็ต้องรีบไปพอกันเนอะคุณผู้ชมเจ้าก็ถือว่าเป็นเทคนิคมาเก่าของคนสมัยก่อนทั้งเฮาฮู้ว่าตะกอนเนี่ยเปิ้นมีวิถีชีวิตกันจะได้มันมีสตอรี่เนาะเปิ้นอ่ะเปิ้นจะฮึ่เป็นมรดกโลกก็ได้เลยคุณผู้ชมเจ้าอ
4: ัน
3: นี้เป็นสิ่งที่สุดยอดแต่ๆเลยเจ้า
4: แม่นเจ้าสีก็มาจากธรรมชาติเลยเด้อนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเนาะการคับซอนะเจ้า
3: การคับซอแล้ว
4: การคับซอลองน่านแบบสดๆเลย
3: โอ้จะคือเมืองใดนะไปฟังเจ้า

0: ไหนดูแล้วขนลุกเหมือนข้าเจ้าพ่อได้สังเกตก่อนว่าตังหลังก็มีการฟ้อนหลากหลายประเภทนะคุณผู้ชมเจ้าข้าเจ้าหามตึงฟ้อนเจิงนอกฟ้อนแงนผสมผสานกันไปเลยโอ้เป็นอะไรอย่างที่แบบหาพอได้ยากนะคุณผู้ชมแล้วเปิ้ลยังมาคับซ้อนเอาพอที่สำคัญคนที่เปิ้ลคับซ้อนเนี่ยเปิ้ลจะฟ้อนแงนได้อยู่แล้วอ่ะโอ้เขาขนลุกไปตัวอ๋อ
1: หลังจะลงละ
0: แม่ถ้าเป็นเฮานี่ยังมาได้อ่ะมันต้องอยู่คู่อยู่ซ้อมมาตั้งมือนอกกว่าจะแอนได้ขนาดนั้นนะคุณผู้ชมโอ้สุดยอดแต่
1: นี่คือ
0: เก็บกระดูกข้อต่อแล
1: ้วแน่นอนละต้องมาละ
0: แม่ถือว่าแม่เป็นตัวอ่อนขนาดเลยคุณผู้ชมอันนี้ชื่นชมจังใจเลยแล้วฟังเนี่ยขนลุกบักแค่ลำได้ยินเวลาฮ้องซอสดๆกันซะอีละส่วนใหญ่ก็จะมีดนตรีประกอบเน
1: า
0: ะสุดยอดแต่เลยคุณผู้ชมเจ้าหาฟังกันเท่าใดเนอะ
1: เจ้าดีขนาดกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: คลิปต่อไปคุณผู้ชมเราเปลี่ยนบรรยากาศกันพ้องไปพอเรื่องของมุกฮาๆคนเมืองกันพ้องดีกว่าเน
1: า
0: ะเป็นเรื่องของเป็นเพื่อนกันมันต้องมีความเท่าเทียมกัน
1: แม
0: ่มาเป็นเพื่อนกันมาได
1: ้แม
0: ่แต่ก่อนในคลิปนี้ไปพอเจ้า
2: หลวงอีกา

0: กูหลวงยังไม่มาเต้ากัน
1: เออเดี๋ยวจัดการเถอะ
0: ปลวงมาใจก้ามาใจก้าเ
1: ฮ้ออืมเนี่ยเต่ากันแล้วเนี่ย
0: เออพ่อปลวงก็ออกนี่เหรอเฮ้ออื
1: มอืมน้อยเหรอคิงมะ
0: พ่อปลวงก็ออกนี่เหรอลูกกินแค่อยู่เออนี่เบยเหลียวแก
2: เออสองกูนี่มาตึงเหลี่ยมจนเหลี่ยมกันแต่เลยนะตั้งแต่สตางค์ตกหลอบก่อนล่ะจำได้ก่อนที่มันตกแล้วปัญหาว่าเพื่อสตางค์มาครบก้าอย่าเจอเหลี่ยมเข้าไปแหบเอาแล้วมาอยู่ด้วยกันเจือแหเน
3: า
2: ะเออคลิปเสียก็สามารถส่งเข้ามาได้เนาะมาเป็นสีสันมาเป็นความม่วนกันใดๆค่ะคลิปเด่นคนเมืองต้องขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาจัดหนักเลยนะเจ้า
3: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพอห้องกินเมืองอันหยังที่กำลังจะหายไป
2: แต่ก่าน่ากูดเนาะมันมีอย่างพ่อหาคุณผู้ชม
3: ต้องไปพอเจ้า
4: ของกินเมืองที่คิดว่าละอ่อนบะเดียวเนี่ยบ่ค่อยได้กิน
5: เจ้าสร้างมะเขือแจ้
4: ข้าวมะเขือแจ้ยังมีอยู่ข้าวแรมฟืน
5: ข้าวแรมฟืนมันไม่ใช่อาหารเขาเรียกว่ามันไม่ได้เป็นอาหารที่สามารถกินได้ทั่วไปยังคงฉันลำปางคือบ่ได้มีคนไทยใหญ่ก็คือบ่ได้กินค
4: ่
5: ะ
4: แล้วก็อันนี้แฮมเป็นอย่างก๋อปลาลิ้นไหม
5: ปลาลิ้นไ
4: หมปลาลิ้นไหมแต่ก่อนบ้านฉันชอบเอาไปจี่ไฟเนาะแล้วก็เอาไปเผาไฟแล้วก็เอามาปอกเอาหั่นมดแล้วก็หั่นแจ่น้ำปลาก ินกับลาบลำ
5: ปอกกินอยู่เห็นบางตี้เขาเอาไปซ่าก่อนวะ
4: ซ่าย
5: ำ
4: ได้แล้วก็อย่างไรมาข้าวคั่ว
5: ข้าวคั่ว
4: คนจะสับสนว่าข้าวคั่วข้าวเกี๊ยวว่าว
5: อันนี้ฉันว่าเด็กรุ่นนี้แบบมีไข่หูจักไอ้อย่างก้อนแนบบอลอะแนบบอลอะ
4: เชิงยังบอกหูจัก
5: อ๋ออาจจะเป็นอาหารของคนเหนือคนแนวนะเจ้ามันคือการเอาแกงบอลอะรู้จักแกงบอล
4: รู้จักแกงบอล
5: แต่เอามาใส่ใบตองแล้วไปปิ้ง
4: มันก็
5: จะ
4: มี
5: มันก็จะมีความหอมของใบตองมีความแค้นน้อยกับอร่อยก็ลองดูนะคะนี่แฮม
4: น้ำหนัง
5: น้ำหนังคือนั่นก่อมันคือแผ่นก่อ
4: มันเป็นแผ่นน้ำหนังแล้วเขาไปจีอ่ะมันเหมือนเส้นหนังควายจีนะหนังควายจีก็คือหนังควายจีน้ำหนัง
5: อร่อยอร่อยอร่อยเคยกินอยู่
4: มาเดี๋ยวนี้ถ้าจะบ่ค่อยมีไข่บ่ค่อยหั่นไผ่ที่ไหนขาย
5: คนเฒ่าคนแก่น่าจะตายไปกับมีไข่ง่าอะค่ะ
4: ติดเคี้ยวพ่อหมู
5: แล้วมีแฮมอ่ะ
4: ข้าวแต่นอะอย่างนี้กินปกติ
5: ทั่วไป

0: อันนี้ฉันรู้ว่าเธอทานเปล่าเอามาขามมาแบบมากวนอ่ะจนแบบมันหวานน้อยอ่ะแล้วคนเฮาชอบกินกับข้าวอ่ะ
1: เออบ่เคย
0: กะ
1: ฉันโฮจะแก้มบักขาม3รส
0: เออบ่บ้านฉันอย่างงี้เว้ยคือการเอามาขามมาแปรรูปด้วยกันเอามาขามแบบเปรี้ยวหวานผสมกันแล้วเอามากวนใส่น้ำตาลเข้าไปเออแล้วก็คือใส่กระปุกแช่ตู้เย็นไว้กินของเล่นก็ได้หรือว่าจะกินกับข้าวก็ได้
1: แล้วเป็นนี่ยังมีอยู่ก่อน
0: มันน่าจะมีนะเพราะนี่ที่อู้ดเมนูมาทั้งหมดนี่คือหม่อนหรือคนยะคือหม่อนก็คือแม่ของยายนะคะ
1: หลายอย่างเนาะที่แบบหายไปเลยยายกะที่ไหนยังกินอะไรยังอยู่เม้นบอกเฮือกกรรมจะได้หัวว่าอ๋อยังมีอยู่นะหรืออย่างที่มันแปลกๆที่ละอ่อนไปแล้วนี่บอกฮู้จักแล้วอย่างเออ
0: ได้อยู่แต่อุ๊ยเฮาสมัยก่อนยังกินมากนะฉันยังตันในการมาหั่นซอยมากแล้วก็ตําใส่ปูแดงอ่ะเออตันก็
1: บ่ตัน
0: ฉันยังตันคือยายหม่อนฉันอยู
1: ่
0: ใครอยู่ในช่วงนี้ที่ยายหม่อนยังกินหมากแดงอยู่ก็ยังไงก็แนะนํา
2: จริงๆมันก็มีหลายเมนูเหรอฮั่นที่มันกำลังจะหายไปก็ว่าเฮาบ่ค่อยลองได้เห็นในท้องถิ่นบ่ค่อยได้กินบ่ค่อยได้ยินชื่อกันแล้วเจ้าอย่างที่เป็นขนมถ้าเป็นของหวานนอกก็จะเป็นขนมลิ้นหมาที่เปิ้นบอกว่ามันกำลังจะหายไปก็เลยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยกันเอาเข้าโครงการ The Lost Taste รสชาติที่หายไปมาห่วงกันโหวตว่าอยากเพิ่มเมนูอะหยังที่ยังคงไว้อยู
3: ่
2: เหมือนอยากจะฮื้อชูเรื่องของท้องถิ่นอาหารอันเนี้ยเป็นลักว่าเออมันกำลังจะหายไปเฮาต้องช่วยกันกินช่วยกันรักษาช่วยกันนำสู่ท้องถิ่นเฮ้อเปิ้นได้ขายแม่เฮ้อเปิ้นได้มีร้านอาหารและมีสิ่งเนี้ยอยู่อ่ะจ
3: ้าม
2: ันก็จะเป็นการชูเรื่องการท่องเที่ยว
3: อา
2: หารท้องถิ่นในบ้านเฮาไปตวยเนอะก็จะเป็น
3: แ
2: ม่ที่ดีของผู้ประกอบการในชุมชนของเฮามีรายได้ตวย
3: แม่เจ้านอกจากนั้นบัดเดียวนี้แอนก็จังหวัดเชียงใหม่เนาะเปิ้นก็ได้ประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: เนาะก็จะเป็นขนมลิ้นหมาก็ถ้าเป็นของชาวแล้วก็มีน้ำหนังตวยคุณผู้ชมอันเนี้ยสุดยอดแต่ถ้าเจ้าบ่ให้รับได้ยินคำว่าน้ำหนังมาก่อนจนกระทั่งได้มาจัดรายการแล้วเปิ้นเอามือผ่อนในรายการว่าฮันนะ
3: แม่เจ้าแล้วก็อย่างแฮมก
2: ็มันหายาก
3: แต่ใส่ผับเน
2: า
3: ะ
2: อันนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่า
3: ใช่แกงแค่ไก
2: ่แกงแค่ไก่ใส่ผามอันนี้ก็จะเป็นโภชนาการสูงเนาะควรค่าแก่การรักษาไว้เจ้าก็ลองเสนอกันเข้ามาคุณผู้ชมว่ามีเมนูอย่างแฮมพอกนอกจากนี้ที่มันยังบอกค่อยได้ลำกินกันละเนาะอยากจะรักษาไว้อยู่เหมือนกันนะเจ้
3: า
2: คุณผู้ชมเจ้าไปพอแฮมคลิปหนึ่งเนาะเออมามีละกันเขาต้องพักเบรกกันแล้วคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวเฮายังกับสกามเดี๋ยวมาติดตามกับรายการคลิปเด่นคนเมืองในช่วงที่สองเจ้า

เหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: ยังอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันนะเจ้าเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: ก่อนจะพาไปพอเมนูแกงง่วงไปเล่นเกมแกงง่วงกันก่อนเป็นการวัดสกิลความเป็นคนเมืองของเขาโอ้เลือกแค่ไหนจังหวัดอะหยังตายได้หรือไม่ไปพอเลยเจ้าเป็นเกมทายคำเหนืออีกจะเป็นจะได้ไปพอเลยเจ้า
2: โอเคครับ
3: ถูกต้องนะจ๊ะ
2: ตอนนี้จะเริ่มก่อนนะครับพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มปฐมกษัตริย์สตรีผู้ปกครองเมืองฮาริบุญชัยใน
4: นาม จากมาเทวี
5: ถูกครับผม
2: สินค้าดีของขึ้นชื่ออย่างเซรามิกชามตาไก่ที่สวยงามศิลปินแห่งชาติชาวเหนือผู้สร้างสรรค์ศิลปะวิถีทางบ้านดำคือศิลปินท่านใด
4: สวัสดิ์ท่
2: าน
4: เจนี
2: ถูกครับผมประเพณีปลอยสั่งลองเป็นงานบวชที่
1: แบบ
2: ถูกต้องครับผมสัตว์พาหนะที่ชาวเหนือในอดีตใช้ชักลากไม้มีชื่อเรียกว่าสัตว
4: ์ช้าง
2: ถูกต้องครับผมอำเภอชื่อดังที่เป็นที่ตั้งของยอดดอยอินทนนท์คืออำเภออะไร
1: จอมทอง
2: ถูกครับผมนักแสดงชายชื่อดังที่เติบโตและมีบ้านเกิดที่จังหวัดลำปางคือนักแสดงท่านใด
1: จะตอบ
2: ปากกลินถูกครับผมจุดชมทะเลหมอกภูชีฟ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังของจังหวัดใด
1: พะเยา
2: พิษเชียงรายขนมพื้นบ้านภาคเหนือที่ทำมาจากข้าวเหนียวมาตำผสมงามีชื่อเรียกว่าอะไร
1: ข้าวปุกงา
2: ถูกต้องครับผมและสำคัญคู่เมืองที่มีชื่อเรียกว่าวัดพระธาตุแช่แห้งอยู่ที่จังหวัดอะไรถูกต้องครับผมอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยชาว
1: จี
2: นถูกต้องครับผมวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดใดถูกต้องครับผมชาติพันธุ์ใดมีเอกลักษณ์ในการสวมห่วงทองเหลืองที่คอคือชนเผ่าใดถูกต้องครับผมสินค้าดีขึ้นชื่ออย่างส้มสีทองมีรสหวานอร่อยเป็นของจังหวัดอะไรถูกต้องครับผมนักร้อง
1: คนนั้น
2: นักร้องดูโอที่มีสมาชิกเป็นคนเหนือดังจากเดอะสตาร์คือนักร้องคู่ใด
1: นิวเจีย
2: ถูกต้องครับผมผลไม้รสชาติอร่อยอย่างสับปะรดห้วยมุ่นเป็นของดีจังหวัดใดถูกต้องครับผมร่วมทำกระจาดกระดาษสาซึ่งเป็นหัตถกรรมชื่อดังของเชียงใหม่ผลิตที่
1: ชุม
2: ช
1: น
2: ถูกต้องครับผมอำเภอเหนือสุดยอดมีจุดพรมแดนติดกับพม่าคืออำเภออะไรถูกต้องครับผมวงดนตรีซินป๊อปชาวเชียงใหม่ที่ดังกับจับเพลงพบกันใหม่คือวงดนตรีวงใดถูกต้องครับผมจังหวัดใดของภาคเหนือที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย
4: เชียงราย
2: ถูกต้องครับผมสิ่งใดที่อยู่บนเรือนไม้ดั้งเดิมของชาวเหนือที่มีไม้แขวน
1: คล้
2: อยกันเรียกว่าอะไร
1: ที่มีไม้
2: คล้อยหมดเวลาแล้วนะครับผมค่ะฝั่งนี้ชนะ
1: โอ้คุณผู้ชมข้าเจ้าขึ้นบัตรตันเลยอ่ะมันเวยเนาะม
0: ัน
1: ต
0: ้
1: องใจแบบความคิดสร้างสรรค์ในหัวต้องกึดทื่อตันเด้อคุณผู้ชมความไวแข่งกับความไวตอบถูกบ่ถูกเป็นคนเมืองเหมือนกันต้องตอบด้วยกันได้มันก
0: ็
1: เป็นเกมที่แบบว่าค่อนข้างจะสนุกแต่ก็ใจแบบสมาธิเยอะเหมือนกันนะถ
0: ือ
1: ว่ามวนเด้อคุณผู้ชมเจ้า
0: แล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆด้วยเนาะเนาะอย่างที่หัวหูก็ได้รู้เหมือนกันนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาไปเนี่ยเมนูแกงง่วงยามบ่าย
1: แน่นอนบ่ายจะอี้กินข้าวแล้วก็ซ้ำไข่ง่วงแค่รับแล้วคุณผู้ชม
0: เ
1: มนูแกงง่วงอะ
0: อ
1: ย่าง
0: หรอจะเป็นจะไรไปพอกันเจ้า
1: ตู้เสาวรสลู่บะฮกลอกเจ้าอื้ออ้าย

0: พันเนี่ยว่าแล้วเขามาหยิบกันเลยไม่ได้ขมไม่ได้เพชรเอ้ยเพชรอยู่แต่ว่าไม่ได้ขมเตาไอ้กีกาคือขนาด
1: แม่ละ
2: ยังง่ายตัว
1: มาใช่เองก็กืนน้ำลายตัวน้องเลย
2: น้ำลายปุ๊บมาเดี๋ยวนี้เหลิงแกนข้างปากนี่แหละมาเดี๋ยวนี้นะถือว่าเป็นเมนูที่แก้ง่วงได้เหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าแต่ว่าต้องกินแต่พอดีนะถ้ากินมากล้ำแกก็จะโซเดียมสูงนะเจ้าก็ถือว่ากินให้พอเหมาะพอประมาณมันก็จะท้องเสียได้ตัวนะเจ้าอันนี้ต้องเตือนกันไว้ก่อนเนื่องสำหรับคนท้องไส้แบบค่อนข้างอ่อนแอนะเจ้า
1: เพราะว่าน้องเป็นปรุงเครื่องด้วยหรอมีตึงพริกม
2: ี
1: ป่นตึงเผือกมีตึงน้ำตาล
2: มีมดคุณผู้ชมเนาะที่เป็นโซเดียมของลามของเราคือผงนัวนั่นเอง
1: เอ
2: าไปพอยังพริกกันเลยคุณผู้ชมเจ้าอันนี้เปิ้นเป็นฟิลแบบว่าอยากลองอะไรอย่างใหม่ๆ
1: เจ้า
2: ซื้อคลิปมาจะอี้แต่เนื้อหาตั้งในเนี่ยจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวต้องไปติดตามกันเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านผสมกันเข้ามาอ่ะไปพอกันเลยเจ้า
3: ตัวถอดกระโปรงเปิ้นกามแล
4: ้วเดี๋ยวเปิ้นออกไปทางนอกก่อน
3: ตัวถอดกระโปรงให้เปิ้นกาม
4: เดี๋ยวเปิ้นขอไปทางนอกกรรมเดียวเลยพี่แม
3: ่ตัวถอดกระโปรงให้เปิ้นแล้ว
4: ต้องไปทางนอกกรรมเดียวแต่เดี๋ยวพี่แม่ก่อนบ่
5: ยังล่องเหลืออย่างเงี้ยกระโปรงนี่มันเป็นได้คอใส่ไปนอกคำเดียวมันเป็นได้มันเป็นได้เลยนะคางได้คางว่าอย่างคางอย่างล่องเหลือมันเป็นแต่คำแกกระโปรงเนี่ยถอดก็ได้ละ
2: เออแฟนเพื่อนอยากออกไปลองอะไรอย่างใหม่ๆแต่จริงๆแล้วหมอควรปล่อยไปดีที่สุดนะคุณผู้ชมเจ้าเนาะอาจจะกลายเป็นภัยสังคมโดยไม่รู้ตัวก็ได้เออเอ็นดูขนาดอ่ะก็จะได้หามาอยากลองอยากใส่อยากจะอีเนาะดีเมียแบบเมียใครคือถอดอ่ะคุณผู้ชมเจ้
1: า
2: ก็ถือว่าเป็นคลิปสร้างความเฮฮากันไปนะจ๊ะ
1: บันเทิงเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอแฟนเก่า
2: เออ
1: มีก่อน
2: มีกะใครก็ต้องมีแฟนเก่าใครก็ต้องมีอดีตทั้งนั้น
1: เ
2: หมือนกัน
1: นี่หรอความลับถูกเปิดเผย
2: น
1: ี่หร
2: อ
1: มันบอกว่าแฟนเก่าเมากุ้งวัน
2: ขี้เหล้ากะ
1: เออหน้ากะอย่างไปกินกุ้งวันเลยอีก
2: อย่างจะเป็นปมขนาดนั้นคุณผู้ชมเออมันทอดมันอะไรเนี่ยใจขนาดเลยกะ
1: แน่นละ
2: ไหนไปพอสถานการณ์เจ้า
6: เ
2: สีย
6: โอ้ไผ่นี
7: ่โอ้ไอ
6: ้เดี๋ยวจะถึงบ้านเมื่อใดเนี่ย
7: หน้าสองหลังสาม
6: ไปแล้วด้วยงานนี่มาถึงละบ้าน
7: เนี่ยอ่ะ
6: ฮะ
7: ทหารคนที่เดินไก่ไปเด็กกี้ก่ออ
6: ่านไก่ยัง
7: นี่อันแฟนเก่าน้องนะเนี่ยหลังจากเลิกกับน้องไปนี่ยังกินเหล้าคู่วันเมาคู่วันเลยเด็กอ่ะ
6: เลิกกันแล้ว
7: นั่นเลิกกับน้องไปนี่กินเหล้าคู่วันเลยเมาสีคู่วันเลย
6: มันก็เลิกแล้วคือมันเมาทั้งวันเลย
7: แม่น
6: โอ้มันมาฉลองเมินอ่ะฉลองเมินแต่เหมือนว่า
7: แต่ได้ฉลอง
6: ก็เลิกกับแล้วมันก็ฉลองเหรออ่ะ
7: อ๋อไปเป็นว่าถ้าเป็นขี้นี่จะไปฉลองแหละ
6: โอ้โหเหลือนี่อยู่ละ
7: ไอ้เฮ้ย
6: ไอ้ยังก็ฉลองไงไม่อยากฉลองไง
7: โคตรเกือบนี่ก้า
2: ใจเย็นๆไอ้หนูก็อาจจะอู้เล่นไปหน่อยอู้เล่นหนังสือไปหน่อยมาได
1: ้
2: แต่ก็อาจจะแบบแอบไข้หัวในใจใจเย็นๆจะไปทำร้ายกันนี่เรา
1: เจ้า
2: อันนั้นคือสรุปต้องเสียใจแต่ก
1: ็ที่เสียใจอยู่เสียใจอยู
2: ่อาจจะเป็น
1: ต้องมีพ่อ
2: ต้องมีพ่อกันเนาะเลิกไปก็ต้องมีเสียใจกินเหล้ากินเบียร์อย่างไปแต่ขอฮึปปิกมาเลิกได้เบื่อๆนะคุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปวัดสกิลการไปคนเมืองกันเนาะเจ้าในช่วงของคนเมืองแต่ก็ในวันนี้ขอเสนอคำว่า
1: แมน
2: แมน
1: แมนแมนแฮนซัม
2: มันก็โผล่มาแบบแมนแมน
1: แล้ว
2: ก็เป็นเธอมาอย่างแมนแมน
1: แมนประจายคนละความหมายนะเจ้าแมนของกำเมืองของกำเหนือเนี่ยแปลว่าโผล่โผล
2: ่
1: ออกมานิดหน่อยนิดนึง
2: นิดนึงแมนออกมาหน่อย
1: นิดนึง
2: เหมือนแบบไส้กระเป๋ามันแบบโผล่มานิดน
1: ึ
2: งโอ้ไส้กระเป๋าเธอแมนนี่กะ
1: มาลงอยู่เด้อ
2: สร้อยกระเป๋าเธอแมนนะอะไรเงี้ย
1: มานิดนึง
2: อันนี้แปะเมืองเป็นเมืองขนาดเลยคุณผู้ชมเจ้าก็เป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมใจให้มันถูกต้องตัวนะเจ้ากำเมืองใครอยากช่วยกันนำเสนอยังมีกำอื่นๆก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ผ่านเพจ NBT ภาคเหนือรวมไปถึงส่งคลิปม้วนๆกันเข้ามาได้นะเจ้าและที่สำคัญส่งกำอู้กำจ่าของละอ่อนมาได้เหมือนกันกำเมืองอู้ม้วนคุณผู้ชมเจ้าคือละอ่อนเนี่ยกล้าอู้เมืองใส่ชุดเมืองจะได้เป็นการแสดงออกถึงความเป็นคนเมืองของละอ่อนกันไว้ตัวเพื่อช่วยกันสืบสานอนุรักษ์ภาษาของกำเมืองไว้นะเจ้า
1: เจ้าฝากติดตามกันไว้ตัวนะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองตามดิจิทัลทีวีหมายเลข11นะเจ้าและนอกจากนั้นก็ยังสามารถส่งคลิปเนาะอย่างที่น้องอุ้มอิมได้บอกไปนะเจ้าก็ส่งคลิปมาได้ต่าง NBT ภาคเหนือนะเจ้า
2: สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าน้องพี่มีเฮายิ้มพี่หัวใจ
1: กับข้าเจ้าอรตาแชร์ต่อเจ้า
2: ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเสน่ห์ของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีค่ะที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือดนตรีมังคละค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะอยู่กันที่โรงเรียนวัดจอมทองตำบลจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความน่าสนใจและมนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหลของดนตรีมังคละซึ่งกว่าจะมาเป็นวงดนตรีมังคละจอมทองที่มีความไพเราะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความสามัคคีกันของเด็กนักเรียนที่นี่จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ

0: ครับโรงเรียนวัดจอมทองนะครับมีการจัดตั้งวงมังคละเนี่ยเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2542นะครับผมเกิดจากสมัยนั้นมีการแข่งขันกีฬากลุ่มบ้านกลางนะครับก็ได้รับการเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งกีฬานะครับแล้วก็เลยมีการฝึกซ้อมมังคละเพื่อใช้ในพิธีเปิดในสมัยนั้นก็จะมีคณะครูร่วมกับนักเรียนนะครับแล้วก็ได้รับความชื่นชมต่อนะครับผู้ชมที่ได้มาวันงานวันนั้นแล้วก็กลายเป็นการจัดตั้งวงขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับผมสิ่งแรกเลยที่แตกต่างนะครับมังคละเป็นดนตรีที่มีเสียงสนุกสนานเน้นจังหวะเร้าใจนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอามาลักษณะแบบเป็นการปลุกใจนะครับเวลาเราจะมีการไปลบหรือไปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างเลยก็คือในเรื่องของตัวรูปกองมังคละซึ่งเป็นต้นแบบนะครับเป็นวัฒนธรรมของพื้นบ้านของเรานะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านจอมทองของเราเนี่ยก็คือจะเป็นตัวโกรกนะครับซึ่งมีเสียงที่หนักแน่นแหลมแล้วก็เร้าใจนะครับซึ่งแตกต่างนะครับและอีกอย่างก็คือวงมังคละเราเนี่ยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าเรามีการดำเนินการในหมู่บ้านของเรานะครับในหมู่บ้านของเราก็ยังมีวงมังคละด้วยนะครับซึ่งนำสู่การบริการในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานนะครับตลอดจนงานชุมชนหรือหน่วยงานร้องขอครับผมสิ่งแรกเลยนะครับอยากฝากบอกผู้ปกครองนะครับสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกหลานนะครับมาฝึกเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละของเราหรือดนตรีอื่นๆอย่างน้อยก็เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห่างไกลจากยาเสพติดนะครับการทำงานเป็นทีมนะครับและอีกอย่างนึงก็เป็นการสืบสานไม่ให้วัฒนธรรมของเราเนี่ยชุมชนของเราซึ่งมีของดีอยู่แล้วสืบหายไปครับ
1: หลังจากที่เราได้รู้ถึงความเป็นมาของวงดนตรีมังคละโรงเรียนวัดจอมทองแล้วช่วงต่อไปเรามาพูดคุยกับคุณครูผู้สอนถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนดนตรีมังคละกันค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณครูผู้สอนดนตรีมังคละของโรงเรียนวัดจอมทองแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะคุณครูคะอยากทราบว่าคุณครูมีการจัดการเรียนการสอนของดนตรีมังคละของโรงเรียนวัดจอมทองอย่างไรคะ
2: ค่ะสำหรับในการจัดการเรียนการสอนนะคะของโรงเรียนเราก็จะมีการสอนในชั่วโมงศิลปะนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะมังคละหน้าเสาธงนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษนะคะก็จะมีชุมนุมมังคละนะคะให้นักเรียนได้เข้าไปฝึกฝนเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะ
1: ค่ะเห็นเมื่อกี้คุณครูบอกว่ามีการเรียนมังคละแล้วก็เล่นมังคละหน้าเสาธงด้วยใช่ไหมคะมีทุกวันไหนคะ
2: มีทุกวันศุกร์ค่ะ
1: ทุกวันศุกร์
2: วันศุกร
1: ์ช่วงเช้า
2: หลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้วประมาณวันละ 3-5 นาที
1: ค่ะ
2: เพื่อเป็นการออกกำลังกาย
1: เพื่อเป็นการออกกำลังกายด้วยแล้วก็ส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะเมื่อกี้หนูเห็นมีเครื่องดนตรีหลายชนิดเลยค่ะอยากให้คุณครูช่วยแนะนำว่าเครื่องดนตรีหลักๆของวงดนตรีของเราค่ะมีอะไรบ้างคะที่ขาดไม่ได้เลยในวงดนตรีมังคละค่ะ
2: สำหรับนะคะเครื่องดนตรีในวงมังคละนะคะจะมีทั้งหมด8ชิ้นนะคะโดยนะคะชิ้นแรกจะเป็นกลองโกรกนะคะที่เป็นดนตรีหลักที่เป็นเสียงหลักนะคะแล้วทางด้านโน้นจะเป็นกลองยืนนะคะกลองยืนน่ะจะใช้ในวง3ลูกด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีกลองหลอนอีก1ลูกนะคะแล้วก็จะมีคล้องคล้องจะมีทั้งคล้องหน้าแล้วก็คล้องหลังนะคะซึ่งจะให้เสียงที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีฉาบ2ฉาบ2คู่นะคะที่เป็นฉาบยืนกับฉาบหลอนให้เสียงที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีปี่มังคละนะคะที่อยู่ด้านหลังค่ะ
1: ค่ะตอนนี้สมาชิกในวงมังคละค่ะของโรงเรียนวัดจอมทองค่ะมีกี่คนแล้วค่ะ
2: ค่ะสำหรับสมาชิกในวงมังคละนะคะมีทั้งหมด40คนค่ะซึ่งจะแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาป.1 ถึงป.6 20คนนะคะแล้วก็ระดับมัธยมม.1 ถึงม.3 ก็20คนค่ะ
1: แล้วอย่างการเล่นดนตรีค่ะกับการรำนี่เราแยกสมาชิกกันไหมคะ
2: แยกกันค่ะประถมน้องประถมก็จะมีนางรำอีก1เซตนะคะซึ่งจะเป็นเซตเล็กนะคะระดับชั้นตั้งแต่ป.1 จนถึงป.6 นะคะแล้วก็ส่วนอีกร ระดับหนึ่งระดับมัธยมก็จะแยกเป็นอีกเซตหนึ่งค
1: ่ะอุปสรรคและความท้าทายค่ะในการจัดการเรียนการสอนให้กับน้องๆค่ะเกี่ยวกับดนตรีมังคละค่ะภายในโรงเรียนมีอะไรบ้างคะคุณครู
2: สำหรับอุปสรรคนะคะก็มีหลายข้อเลยนะคะในเรื่องของความแตกต่างของนักเรียนนะคะความแตกต่างความหลากหลายนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างกันบางคนชอบบางคนไม่ชอบบางคนไม่ชอบแสดงออกบางคนชอบเล่นดนตรีนะคะข้อที่สองเลยก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ
1: ์ค่ะ
2: เครื่องดนตรีที่มีจำนวนชิ้นที่น้อยนะคะแล้วก็นักเรียนจะต้องใช้ร่วมกันในหลายชั้น
1: ค
2: ่ะเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องของชั่วโมงในการเรียนเวลาเรียนบางทีติดพันเรียนยังไม่จบก็หมดชั่วโมงแล้ว
1: ค่ะ
2: ค่ะค่ะอีกอย่างนึงก็จะเป็นในเรื่องของนักเรียนอาจจะเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยความอดทนของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากันความท้าทายก็จะอยู่ตรงนี้แหละค่ะในอุปสรรคทุกอย่างคุณครูก็ต้องมีการแก้ปัญหาต้องเอา อุปสรรคต่างๆมาเป็นความท้าทายจัดการเรียนการสอนที่จะให้นักเรียนเนี่ยมีความชอบมีส่วนร่วมให้ได
1: ้ะ
2: นะคะแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ว่านักเรียนทุกคนก็จะมีส่วนร่วม คุณครูจะต้องหาวิธีการสอนเพื่อมาให้นักเรียนเนี่ยได้เล่นดนตรีแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วอย่างรางวัลที่คุณครูเคยได้รับค่ะจากการพานักเรียนที่เรียนวงดนตรีมังคละของโรงเรียนจอมทองของเราค่ะไปแข่งด้านนอกมีรางวัลอะไรบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับรางวัลนะคะที่ได้รับนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปี2566นะคะโรงเรียนก็ได้เข้าร่วมการประชันสุดยอดมังคละเพรีสีสองแควนะคะในปีที่1นะคะก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2มานะคะที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้จัดขึ้นค่ะแล้วก็ในปี2567นะคะโรงเรียนก็ได้เข้าร่วมประชันอีกนะคะก็ได้รับรางวัลระดับดีมากมานะคะและปีนี้นะคะปี2568นะคะโรงเรียนก็ได้รับรางวัลระดับดีเด่นมาค่ะและรางวัลล่าสุดที่เราได้นะคะโรงเรียนของเราก็ได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นโรงเรียนดนตรีไทย 100% นะคะจากกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
1: โอ้ขนลุกเลยค่ะดนตรีไทย 100%
2: ใช่
1: ต้องขอแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนวัดจอมทองแล้วก็คุณครูผู้ฝึกสอนนักเรียนด้วยนะคะ
2: ค
1: ่ะหลังจากนี้นะคะช่วงหน้าจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ
3: เรามาฟังอีกหนึ่งเสียงสำคัญที่มีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนวงดนตรีมังคละของโรงเรียนวัดจอมทองกันค่ะ
4: มีเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่ที่นี่ก็มีความคิดเอามังคละไหนๆมังคละก็เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพิโลกอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นแหล่งที่คือที่บ้านผมเป็นแหล่งเรียนรู้ของในเรื่องของมังคละด้วยใช่ไหมเราก็ได้โอกาสตรงนั้นก็มาเผยแพร่ตรงนี้ทางโรงเรียนจอมทองด้วยเพราะถึงยังไงเราอยู่ในตำบลเดียวกันแล้วโดยเฉพาะเนี่ยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดจอมทองด้วยเรียนประถม1ถึงประถม4นะครับแล้วเราก็พอเรามาถึงจุดตรงนี้เราก็เราจะไปเอาใครอ่ะเราก็ต้องเอาโรงเรียนบ้านเกิดนะโรงเรียนที่เราเรียนอยู่นะครับเพราะอย่างที่กล่าวมาแล้วนะเพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งนะครับแหล่งแล้วอย่างนึงเราก็มองเหตุการณ์ข้างหน้าอยู่เพราะว่าตัวผมเองเป็นประธานชมรมของจังหวัดคอยดูแลคือตัวผมด้วยมาคอยสนับสนุนตรงนี้นะพอทางนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเก่งหรือมีขีดความสามารถถึงจุดนั้นได้เราก็ต้องคอยมาคอยแนะนำโดยเฉพาะเขาจะมีขั้นตอนของเขาในเรื่องของมังคละนะครับก็จะมีทั้งการตีการเล่นมังคละนะแล้วก็มีการลำขึ้นมาจนเรามาตั้งเป็นชมรมนะชมรมก็ต้องบ่งบอกแล้วทำไงชมรมจะแข็งนะคือแนวทางของเรานะครับเมื่อก่อนเนี้ยชุมชนนะครับชุมชนเข้มแข็งแต่ตอนนี้ชุมชนนั้นนะซื้อสูงอายุไปก็ล่วงโรยนะคราวนี้จะเหลืออยู่เนี้ยรุ่นนี้74แล้วก็ยังเหลือรักษาตรงนี้ไว้ร่วมก็วัฒนธรรมจังหวัดนะชมรมคิดโครงการขึ้นมาเนี่ยโดยใช้เงินพัฒนาจากจังหวัดนะครับตั้ง ป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำอำเภอ9อำเภอด้วยกันโรงเรียนนี้ตอนแรกยังไม่ได้เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้นะของประจำอำเภอวาระ2นี่ก็จะเอาโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประถมอยู่โรงเรียนเดียวนอกนั้นเป็นมัธยมหมดเลยก็เราก็จะเสริมสร้างตรงนี้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเราก็จะคอยควบคุมแล้วแต่ละปีก็จะมีการประกวดนี่ก็จะงานจะควบกับงานจังหวัดงานเกษตรของจังหวัดนะเราจะประกวดตรงนั้นเราก็จะดูว่าที่เราสอนไปเนี่ยโรงเรียนไหนที่ใช้ได้มั้งหรือยังบางทีเขาอาจจะครูผู้ควบคุมครูผู้สอนเขาอาจจะด้านดนตรีเขายังไม่ถึงเราก็คอยไปแนะนำมันอย่างนั้นเราจะได้ตรงนี้นะฮะคราวนี้ก็ใหญ่โตเพราะตอนนี้พิโลกเป็นอัตลักษณ์ปกติแล้วมี3จังหวัดใช่ไหมอุตรดิตถ์พิโลกสุโขทัยพิโลกมังคละอุตรดิตถ์เป็นกองยาวสุโขทัยเป็นลำไม่ลำสุโขทัยเขานะนี่แหละผลที่เราต่อยอดไปตรงนี้ครับ
5: ชื่อน้องใบครับมัธยมศึกษาปีที่1ครับมีสมาชิก11คนครับและนางรำ 6-8 คนครับเห็นรุ่นพี่เล่นดนตรีมังคลาครับก็เลยอยากเล่นตามครับรู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านขอให้พี่ๆน้องๆมาร่วมกันเล่นมังคลากันเยอะๆจะได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่คนไทยไปนานๆ

ลังจากที่เราได้ทราบความเป็นมาความภาคภูมิใจและมุมมองความรู้สึกต่างๆซึ่งวันนี้ไม่ได้มาแค่ชมเสน่ห์ของดนตรีมังคละเพียงอย่างเดียวแต่ยังได้ช่วยกันส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วยวันนี้ดิฉันและทีมงานรายการเมืองไทยดีๆขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับการแสดงที่งดงามจากวงดนตรีมังคละโรงเรียนวัดจอมทองค่ะ

ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: คุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองเรืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรค่ะชุมชนนี้มีการเข้ามาสนับสนุนของทางหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนเรื่องของอาชีพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานแล้วก็กลุ่มทอผ้าไหมนอกจากพลังของภาครัฐแล้วพลังของชุมชนที่ขับเคลื่อนผ่านการสืบสานงานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังพลังชุมชนแห่งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพและภูมิปัญญาของราษฎรจากพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการรักษาภูมิปัญญาของแผ่นดินจนเกิดแรงบันดาลใจสำคัญที่ได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ราษฎรทั่วประเทศจากพระราชปณิธานนี้มรดกทางความคิดได้ถูกขับเคลื่อนและส่งเสริมอย่างเป็นระบบจากพลังชุมชนผ่านการส่งเสริมโดยภาครัฐอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านหนองเรือตำบลหนองเรืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรในวันนี้จนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและเติบโตได้อย่างยั่งยืนจากความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
1: เริ่มแรกมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านธรรมดาเรานี่แหละค่ะรุ่นแม่ๆที่นั่งทออยู่เนี้ยเล่าให้ฟังว่าเกิดมาก็อยู่ในการทอผ้าอยู่แล้วแต่เมื่อปี2560จนถึงปีพ.ศ. 2563เราประสบปัญหาโควิดเนาะก็เลยหลังโควิดเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมให้สตรีที่ประสบปัญหาโควิดเนี่ยได้มีอาชีพโดยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศรีสะเกษนะคะจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเข้ามาพาพวกเรารวมตัวกันสร้างอาชีพอบรมจำนวน120วันแล้วก็สร้างกลุ่มขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563วันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2563จากนั้นมาเราก็ได้รับการอบรมเรียนรู้จากศูนย์ศรีสะเกษจนเมื่อปี2564เราก็เริ่มลงทะเบียน OTOP กับพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะในปี2564เราก็เริ่มเป็น OTOP มาตั้งแต่ปีนั้นแล้วก็บวนการพัฒนามาก็คือได้รับการพัฒนาตั้งแต่วัดต้นดีจนถึงปัจจุบันตามระบบของกรมการพัฒนาชุมชนเลยคือไปพัฒนาอบรมให้ความรู้ที่หลากหลายมากปัจจุบันนี้เราก็คือได้ระดับ3ดาวและ4ดาวแล้วก็ได้รางวัลการประกวดระดับจังหวัดเป็นรองชนะเลิศอันดับ2ของจังหวัดนะคะในด้านของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ทำมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะ
0: จากภาพใหญ่ของนโยบายภารกิจสำคัญต่อจากนั้นคือการเดินเข้าไปหาคนที่อยู่หน้ากี่และคนที่นั่งอยู่กับเส้นตอกเพื่อค้นหาว่าของดีที่ชุมชนมีอยู่แล้วจะพัฒนาให้ไปได้ไกลกว่าเดิมอย่างไร
2: การใช้ลวดลายเดิมของสมัยเก่าๆนะคะในเรื่องของการพัฒนาลายที่เป็นลายดั้งเดิมของโบราณนะคะมีการสืบทอดต่อไปนะคะอันจุดที่1 นะคะในจุดที่2ก็คือในเรื่องของการดำรงการใช้สีธรรมชาตินะคะให้เพื่อให้สิ่งแวดล้อมมันที่ดีแล้วก็เป็นการเหมือนสากลนะคะเราจะไม่เน้นในเรื่องของสีเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวด

0: ล้อมนะคะเราเน้นสีธรรมชาตินะคะในส่วนที่3ก็คงในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่อาจจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะจากการทำไร่ทำนาแล้วก็มีการรวมกลุ่มให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในเรื่องของผ้าขาวม้านะคะหรือว่าเป็นผ้าที่เป็นของบ้านหนองเรือเนี่ยค่ะในเรื่องของจะเป็นจุดเด่นก็คือเป็นลายที่เป็นสากลนะคะที่เราสามารถที่จะพัฒนาอย่างเช่นผ้าลายดั้งเดิมแล้วก็อาจจะเป็นผ้าลายสก๊อตนะคะที่สามารถที่จะตัดให้มันเป็นสากลซึ่งสามารถที่จะนำสู่สากลได้ในส่วนเรื่องของการจักสานนะคะในเรื่องของการจักสานก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด่นนะคะใช้วัสดุธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานของอุตสาหกรรมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนนะคะซึ่งสามารถที่จะนำสู่สากลได้ค่ะ
1: คำว่าการตลาดนำการผลิตทำให้คำถามของชุมชนเปลี่ยนไปจากเราทำอะไรเป็นสู่คำถามใหม่ที่ว่าสิ่งที่เราทำเป็นจะพัฒนาอย่างไรให้ตลาดต้องการโดยที่เรายังคงรักษาตัวตนของชุมชนเอาไว
2: ้ของเราเนี่ยทอแบบไม่ซ้ำลายค่ะไม่อยากทำแบบเหมือนกลุ่มคนอื่นเราจะคิดลายใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆตอนนั้นที่ทางประเทศจีนเนี่ยเราจะผ่านพ่อค้าคนกลางมานะคะเราไม่ได้ทำส่งออกอะไรด้วยตนเองเราไม่มีความพร้อมที่จะส่งออกในด้านนั้นแต่จะมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยผ่านเครือข่ายมาแล้วก็ส่งเป็นกราฟิกมาให้เราแกะลายผ้าแล้วก็ได้เป็นแผ่นกราฟิกมาแล้วก็ให้แม่ๆน่ะแกะดูลองทอดูแล้วก็ส่งรูปให้เขาดูจนเขาพอใจค่ะแต่มันเป็นความมหัศจรรย์ที่แม่ของเราแกะลายผ้าตามที่ลูกค้าต้องการเราทำอยู่2ปีส่งไปที่เมืองจีนค่ะปีละ300เมตรเขาเอาไปห่อของขวัญ นะคะจ้ะนั่นแหละจึงเป็นจุดนี้ที่เราถูกการพัฒนามาแล้วสามารถที่จะมาแกะลายที่ลูกค้าสั่งมาได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังทำลายที่ไม่เหมือนใครอยู่เหมือนเดิมตามที่ทออยู่ปัจจุบันนี้แหละ
1: ทุกครั้งที่กระสวยเคลื่อนผ่านเส้นได้สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงแค่ความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่ลวดลายบนผืนผ้าแต่คือรายได้คืออาชีพคือความมั่นคงของครอบครัวที่ถูกถักทอขึ้นผ่านพระเมตตาของแม่หลวงของแผ่นดิน
2: ทำมานานแล้วค่ะเป็น10ปีแล้วแม่น่ะคือเป็นคนทำไอ้ทอผ้าอยู่แล้วเขาก็เลยไปเอาเข้ามามันก็ดีนะมีคนต่างประเทศแบบว่าเห็นลายผ้าของเราเวลาเราทอแล้วเราก็ถ่ายรูปไปให้เขาดูเขาก็บอกว่าสวยมากเขาก็ให้ทอมันก็ทีละ300เมตร200เมตรก็มีภูมิใจมากๆเลย ที่ผ้าเราไปไกลที่สุดเลยก็ขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ให้โอกาสพวกเราทอออกมาแบบสวยงามเลยดีมากเลยขอบพระคุณค่ะ
0: เราล้ำลึกถึงพระพันปีหลวงเสมอแรงบันดาลใจก็คือท่านเนี่ยทรงดูแลพระสงฆ์นิกรด้วยการส่งเสริมอาชีพมีศูนย์ศิลปาชีพส่งเสริมหัตถกรรมส่งเสริมงานฝีมืออันนี้เป็นแรงบันดาลใจอันดับแรกเลยที่พวกเราได้ทำมาเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันมีภูมิปัญญาอยู่แล้วแรงบันดาลใจของพระองค์ท่านทำให้เราอดทนตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านนี้ค่ะพระองค์ท่านสร้างให้พวกเราเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวให้ชุมชนได้แล้วก็มีงานมาให้แม่มาให้ผู้ด้อยโอกาสที่มาทำงานตรงนี้ได้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้ทั้งปีนะคะอันนี้ต้องน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
1: จากเส้นได้เรื่องราวของภูมิปัญญาพาเราเดินทางมาถึงเส้นตอกอีกหนึ่งวัสดุธรรมดาที่สองมือของชาวบ้านในตำบลหนองเรือสามารถเพิ่มคุณค่าให้กลายเป็นงานหัตถกรรมเส้นตอกหนึ่งเส้นอาจเปราะบางแต่เมื่อหลายเส้นขัดประสานเข้าหากันมันกลับแข็งแรงขึ้นไม่ต่างจากคนในชุมชนในตำบลหนองเรือแห่งนี้
3: เริ่มมาทำไม่รู้ที่พอโตขึ้นมาก็หลายสมัยแล้วพอตื่นขึ้นมาโตขึ้นมาก็เห็นพ่อแม่นี่ทำจากสารมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ทำได้เลยไม่ได้หัดตอนนี้หนูให้แม่ไปปกติหนูไปออกตลาด ไปขายที่ตลาดที่เมืองทองแต่ตอนนี้ยุ่งกับหลานยังหลานก็เลยให้แม่ไปตอนนี้แม่ขายอยู่เมืองทองมีลายข้างกระเตลายหัวใจในกรอบแล้วก็ลายที่เป็นตัวหนังสือเป็นหนังสือเป็นชื่อแล้วก็มีลายช้างลายกวางลายผีเสื้อลายอุ้ยทุกอย่างลายทุกอย่างเลยที่สมมติว่าลูกค้าสนใจอยากได้ลายนี้อยากลายช้างหรือว่าลายกวางเราก็ทำให้ได้บางบ้านที่มี2คน3คน4คนอย่างเงี้ยเขาทำแล้วก็เก็บแล้วก็ขายเนี่ยเขาก็จ่ายงวดลดได้สบายเลยภูมิใจค่ะภูมิใจมากเลยภูมิใจมากกับงานตัวนี้งานที่เราทำอยู่อย่างนี้ภูมิใจเพราะว่าเรามีแบบว่าสมมติว่าเราไม่ไปทำงานเราก็ขายกระติบได้สมมติว่าเออวันนี้เงินหมดก็เอากระติบมาขายให้กลุ่มได้เราก็มีเงินใช้ถ้าสมมติว่าถ้าตัวเดิมๆอยู่อ่ะอยู่เดิมๆอ่ะมันก็ขายยากถ้าเรามีตัวใหม่สมมติว่าหนูไปเนี่ยหนูเอาตัวใหม่มาออกโชว์ตัวใหม่ก็จะออกหมดก่อนพอตัวเดิมๆที่เป็นลายข้างกระแตลายอะไรเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ขายได้อยู่สมมติว่าเราขายอยู่ที่บ้านราคาส่งเนี่ย200กว่าเราไปขายที่เมืองทองก็300กว่าอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่พัฒนาชุมชนที่เขาทำทุกอย่างเลยเพื่อพวกเราที่ในกลุ่มนี้บางทีไม่มีไม้อะไรพวกในพัฒนาชุมชนเขาก็หาไม้มาให้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณพระพันปีหลวงค่ะที่มอบสิ่งดีๆมาให้พวกเราทุกหมู่บ้านเลยค่ะของตำบลหนองเรือค่ะ
4: หลักๆเลยนะคะก็คือถ้าเป็นผ้าขาวม้านี่ก็เป็นสีธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นลวดลายที่ทันสมัยส่วนในเรื่องของการจักสานก็คือเป็นวัตถุดิบที่มีลวดลายที่แตกต่างมีลายอัตลักษณ์แล้วก็เครื่องจักสานเราก็ยังใช้สีธรรมชาติในการย้อมเช่นอาจจะใช้จากต้นอัญชันดอกอัญชันนะคะก็จะได้สีม่วงอ่อนๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสีจากชาเขียวเนี้ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาได้ค่ะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการพัฒนาเป็นโอท็อปพรีเมียมด้วยก็ระวังในเรื่องของการสืบทอดภูมิปัญญานะคะสู่เด็กน้อยน้องๆเยาวชนรุ่นหลังๆอะค่ะคือสมัยนี้นะคะผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจักสานไม่ว่าเรื่องของผ้านะคะเด็กสมัยใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยนิยมเนาะเราก็จะมีการสืบทอดต่อเด็กๆอย่างเช่นชุมชนในโรงเรียนเนี่ยให้เขาได้มาศึกษาเรียนรู้สามารถที่จะเป็นเยาวชนโอท็อปได้นะคะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการพัฒนาให้กลุ่มเนี่ยค่ะได้รับมาตรฐานของมี QR โค้ดสามารถที่จะส่งเสริมในเรื่องของการสแกนแล้วก็สามารถดูได้แล้วก็ในเรื่องของการสร้างกลุ่มใหม่ๆเป็นขยายเป็นเครือข่ายให้มีการรวมกลุ่มเป็นระดับตำบลเป็นระดับอำเภอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นรากฐานของชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะคะความภาคภูมิใจสิ่งหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะขับเคลื่อนให้คนในชุมชนได้สามารถรวมกลุ่มได้นะคะแล้วก็มีรายได้ที่จะสามารถเลี้ยงครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเข้ารับการคัดสรรได้ระดับ3ดาว5ดาวซึ่งสามารถที่จะนำไปจำหน่ายในตลาดใหญ่ๆของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะคะขอขอบคุณทางท่านพระพันปีหลวงนะคะที่มีในแนวคิดนะคะที่จะทำให้กลุ่มค่ะได้มีการสืบสานอนุรักษ์ในเรื่องของผ้าไทยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะทางตัวดิฉันเองก็มีความภาคภูมิใจและชื่นชมในพระบารมีของท่านมากนะคะที่ทำให้กลุ่มได้มีโอกาสนะคะ
1: แต่ชุมชนที่เข้มแข็งไม่ได้ต้องการเพียงแค่คนที่รักษาภูมิปัญญายังต้องการโอกาสพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อทำให้ของดีเหล่านี้สามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ
5: ยินดีแล้วก็ชื่นชมกลุ่มทุกกลุ่มนะคะที่ เกิดขึ้นในตำบลหนองเรือที่มีการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือแล้วก็การรวมกลุ่มจนทำให้กลุ่มของแต่ละกลุ่มมีชื่อเสียงค่ะในพื้นที่ของตำบลหนองเรืออย่างกลุ่มของกลุ่มจักสานนะคะก็จะเป็นคือเขาประกอบอาชีพเรียกว่าเป็นทุกครัวเรือนที่ทำอยู่แล้วนะคะทำให้การ เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดของคนในชุมชนเนี่ยลดน้อยลงเพราะว่าในชุมชนก็มีอาชีพมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นการ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะคะเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ สืบทอดอีกอย่างหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนแล้วก็เป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาของชาวตำบลหนองเรือค่ะซึ่งหลายๆกลุ่มหลายๆภาคส่วนในตำบลหนองเรือนะคะมีการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในการต่อยอดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะสิ่งที่ท่านได้ เรียกว่าปฏิบัติหรือว่าเป็นแนวทางให้ประชาชนรุ่นหลังได้สืบทอดแล้วก็หลายๆอย่างนะคะอย่างของหนองเรือนอกจากกลุ่มจักสานที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ก็จะมีกลุ่มทอผ้าซึ่งพระองค์ทรงเป็นราชินีของผ้าไทยนะคะเราภูมิใจแล้วก็จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงต่อยอดให้ยิ่งขึ้นไปค่ะ

0: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือนะครับมีนโยบายส่งเสริมกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือนะครับโดยการผ่านทางโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพนะครับกลุ่มเกษตรกรผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นประชาชนทั่วไปนะครับก็จะสนับสนุนองค์ความรู้นะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับของกลุ่มสตรีทอผ้านะครับแล้วก็จะมีโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบลนะครับก็จะมีเงินสนับสนุนสำหรับกองทุนนะครับแล้วก็สถานที่ที่กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนะครับก็จะเป็นสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือของเรารวมทั้งศูนย์โอท็อปตำบลหนองเรือก็อยู่ในสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือของเราเราก็จะเป็นสถานที่ให้นะครับและในส่วนของพัฒนาการอำเภอเมืองยโสธรก็จะเป็นสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้รู้สึกภาคภูมิใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือนะครับที่ก้าวไกลไปสู่ระดับประเทศนะครับนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลหนองเรือของเราและยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนสร้างรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องอย่างยั่งยืนนะครับและยินดีสนับสนุนช่องทางการขายส่งเสริมการขายระดับออนไลน์ส่งเสริมการขายภายในประเทศและส่งออกระดับต่างประเทศต่อไปนะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับที่ในเรื่องของผ้าไทยนะครับที่มอบให้กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับก็ต้องขอบพระคุณพระราชดำริของท่านนะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
1: รายได้ในวันนี้คือความสำเร็จแต่การมีคนรับช่วงต่อในวันหน้าคือความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นผ้าที่งดงามเพียงใดหรืองานจักสานจะประณีตแค่ไหนภูมิปัญญาจะเดินทางต่อไม่ได้เลยหากไม่มีคนรุ่นต่อไป
2: นักเรียนนะครับในวัยของเขานี่คือวัยแห่งการเรียนรู้ที่เราจะสร้างความรักความผูกพันให้กับชุมชนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแม่แบบในการที่เขาได้เห็นทุกวันได้เห็นได้อยู่ในชีวิตประจำวันของเขาหัตถศิลป์เป็นสาขาหนึ่งที่ในชุมชนของพวกเราเนี่ยได้ต่อยอดสืบสานกันมาพอสมควรในช่วงระยะเวลาหลายช่วงอายุคนชุมชนแห่งนี้นี่เป็นชุมชนที่เขามีในเรื่องของการทอผ้าอยู่แล้วนะครับซึ่งดั้งเดิมเนี่ยก็เกิดจากรากเหง้าคือต้นฝ้ายจริงๆแต่พอมายุคหลังเนี่ยนะครับต้นฝ้ายเหล่านั้นมันหายไปนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและความสะดวกสบายแต่ชุมชนแห่งนี้เนี่ยนำเอาวัตถุดิบนะครับที่เกิดจากพื้นบ้านจริงๆนะครับมาต่อยอดโดยลักษณะของการทำก็คือการเพิ่มมูลค่าให้สิ่งที่เป็นเส้นได้โดยการใช้สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติเช่นเปลือกไม้ใบไม้อย่างเงี้ยมานะครับซึ่งในส่วนนี้มันก็เข้ากับหลักสูตรของสถานศึกษาที่เราสามารถที่จะปรับประยุกต์ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ในส่วนนี้ได้แล้วมองไปข้างหน้านะครับต่อไปว่าเขาจะรักษาสิ่งเหล่านี้ที่เกิดในท้องถิ่นของเขาได้อย่างไรเมื่อเด็กเห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้แล้วปัจจุบันนี้สื่อโซเชียลนะครับค่อนข้างที่จะมีบทบาทกับชีวิตเด็กตอนนี้นะครับเด็กบางกลุ่มบางคนนำเสนอผ่านโซเชียลนะครับที่เขามีอยู่เกิดรายได้ในตัวของเขาขึ้นมาอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับหากไม่มีแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ท่านมีดำริในเรื่องของการสืบสานงานศิลป์โดยเฉพาะหัตถศิลป์ที่เป็นสิ่งที่เราสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษในชุมชนแห่งนี้เมื่อพระองค์ท่านได้เป็นผู้ที่ส่งเสริมแล้วก็เห็นคุณค่าอย่างจริงจังมีแบบอย่างที่ทั่วโลกยอมรับนะครับคนในชุมชนเราเกิดการตื่นตัวขึ้นมาเกิดเป็นแหล่งโอท็อปแห่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดการแปรรูปแปรเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นสินค้าพื้นบ้านก็ปรับเปลี่ยนให้เกิดคุณประโยชน์ที่สามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้ซึ่งตรงนี้แหละครับลูกๆนักเรียนนะครับก็สามารถที่จะหยิบยกเอาสิ่งนี้เป็น สิ่งที่เป็นรายได้เสริมของเขาได้หรือหารายได้หรือหาแหล่งทุนในการที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปครับ
1: การสืบสานอาจไม่ได้หมายถึงการให้คนรุ่นใหม่ทำทุกอย่างเหมือนคนรุ่นก่อนแต่คือการทำให้พวกเขารู้ว่ารากเหง้าของพวกเขาอยู่ที่ไหนก่อนใช้ความรู้ใหม่เทคโนโลยีใหม่และความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ภาคภูมิปัญญาและรากเหง้าเหล่านั้นเติบโตไปในโลกใหม่ๆได้
3: ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าของตำบลหนองเรือเรานะครับซึ่งเราก็ได้พัฒนาตั้งแต่คอตดันระดับดีนะครับพัฒนายกศักยภาพจนเป็นผลิตภัณฑ์เด่นโอท็อปนะครับของจังหวัดยโสธรซึ่งเราก็มีแม้กระทั่งลายผ้าตูมกาลายเอกลักษณ์ของจังหวัดยโสธรซึ่งเราผลิตเองนะครับซึ่งเราก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนในตำบลของเรากลุ่มสตรีและก็ในหมู่บ้านอื่นๆภายในตำบลหลังจากนี้เราก็จะมีการขยับขยายไปยังตำบลอื่นนะครับก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นชุมชนเรามีความเข้มแข็งนะครับสามารถพึ่งตนเองได้นะครับลูกหลานมีอาชีพเสริมนะครับจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับก็สามารถมาเรียนรู้ต่อยอดนะครับกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้าของตำบลหนองเรือของเราได้นะครับก็สามารถเป็นอาชีพให้เขาได้ถือว่าเป็นอาชีพนึงที่สร้างรายได้หลายบาทต่อเดือนนะครับในชุมชนของตำบลหนองเรือเราครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับกับสิ่งที่เราได้สร้างให้กับชุมชนให้เขาเกิดความพอเพียงและยั่งยืนนะครับ
1: วันนี้คนตำบลหนองเรือไม่ได้เพียงแค่รักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเอาไว้แต่กำลังช่วยกันทำให้ภูมิปัญญาเหล่านี้มีคุณค่าจากการทอผ้าขาวม้าผืนเรียบง่ายสู่งานฝีมือที่เดินทางออกไปได้ไกลจากบ้านเกิดจากไม้ไผ่ในท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมที่ได้รับการพัฒนาทั้งรูปแบบคุณภาพและมาตรฐานสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่คือเรื่องราวของผู้คนจากรากเหง้าจากภูมิปัญญาที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและสร้างความภาคภูมิใจให้กับแผ่นดินบ้านเกิดทุกเส้นได้ที่ถูกถักทอทุกเส้นตอกที่ถูกขัดประสานจึงเปรียบเสมือนสายใยที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตจากพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงส่งเสริมทั้งอาชีพการทอผ้าไหมการส่งเสริมผ้าไทยและงานหัตถกรรมของราษฎรทั่วประเทศมาจนถึงปัจจุบัน
4: ของชุมชนขับเคลื่อนโดยหน่วยงานภาครัฐภาพนี้เป็นประจักษ์พยานแล้วว่าการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังจะคงถูกส่งต่อสืบสานรากเหง้าและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้กับคนรุ่นหลังสืบไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ั้งแต่ท่านประชวรก็ได้เฝ้าอธิษฐานขอให้ท่านหายวันหายคืนแต่เมื่อได้ข่าวท่านสิ้นพระชนก็สร้างความเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ให้โอกาสแล้วก็ท่านมีโครงการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเราโดยเฉพาะโครงการร้อยใจรักซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลดีทั้งด้านการศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็จะขอสืบสานปณิธานของท่านในการทำความดีช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นพลเมืองดีสร้างประเทศชาติให้มีความมั่นคงต่อไปค่ะ

0: ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: มีคนโทรมาฮัลโหล
2: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
1: อันนี้เสียงปู่แม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปู่แม่ไปทำมาจุกันเด้ออยู่ตรงนี้นอโทรมามาอู้กันเพะ
2: โอ้ฮู้ได้อย่างใดแน่ว่าผมโทรมาน
1: ี่อย่างจะบอกฮู้ข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่มิจฉาชีพหมู่นี
3: ้ถูกต้องแล้วค่ะ
1: อ
3: ่ะไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
2: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาจ่อยเหลือเฮาอ่ะเฮาจะบ่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
1: ถูกแล้วปู่แม่บ่ใช่มีก็เฮา2คนจะไปป้องกันรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อโหเท่าทันบ่ฮู้ตกเป็นเหยื่อของหมู่มิจฉาชีพ
2: แม่นแล้ว
3: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน

0: ำรับงูเห่าดนตรีและแนวใบใจแค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เราหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
1: ้เห่าผสมผสานเสียงสล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเห่าคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงให้น้องไปทางบ้านเฮาไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการตีจะปาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลตึงสาวกระทรวงครับนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามพอก้อยกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละ2เตือครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้อยู่ด้วยกันกับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับมีข่าวดีจากหลายๆกระทรวงตีจะได้มานำเสนอมาอู้มาจากกันครับพร้อมกับการนำเสนอคลิปดีๆนะครับจากด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเป็นประจำกุติดครับติดนี่เปิ้นจะปาเฮาไปเอลติอุทยานหลวงติอุทยานหลวงมีอะหยังน่าสนใจกันพ่องเดี๋ยวเฮามาติดตามกันนะครับข่าวดีข่าวแรกจะได้เอามาอู้จากกันในวันนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้ตางธนาคารออมสินครับเปิ้นมีโครงการใหม่มีโครงการดีครับที่จะมาบอกกับพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการครับเป็นการตอบสนองนโยบายของตางรัฐบาลนะครับที่มีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและก็ประคับประคองด้านของกำลังซื้อและกิจกรรมตางเศรษฐกิจครับเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อAI นกกระซิบเพื่อนำข้อมูลยอดขายติแต้นี่นะครับมาจากการขายมาเป็นข้อมูลตั้งเลือกในการประกอบการพิจารณาสินเจือช่วยเพิ่มโอกาสให้กับปอก้าแมก้าผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SME ครับสินเจือออมสิน QR มหาเฮงและนกกระซิบนี่นะครับคุณผู้ชมมีวงเงินสูงสุดบ่เกิน50,000บาทต่อรายนะครับก็ว่าบ่เกิน 1.5 เต่าของยอดขายเฉลี่ยต่อย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนด้วยกันครับสินเชื่อดังกล่าวก็จะเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นสามารถเบิกจ่ายได้ตามวงเงินตีได้ครับอนุมัติและเมื่อชำระคืนแล้ววงเงินก็จะปิกมาจ่ายโดยบ่ต้องยื่นขอสินเชื่อแห่ใหม่ครับใครที่สนใจสามารถสอบถามได้นะครับติดธนาคารออมสินใกล้บ้านท่านนะครับหรือว่าสายด่วนธนาคารออมสิน1115นะครับสำหรับสินเชื่อ QR มหาเฮงและAI นกกระซิบนะครับใครติดสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับติดธนาคารออมสินใกล้บ้านท่านขอย้ำนะครับว่าธนาคารออมสินและธนาคารอื่นๆยังคงยืนหยัดนโยบายเดิมที่บ่มีการโทรหาลูกค้าและก็บ่มีการส่ง SMS คือเขากดลิงก์และก็กรอกข้อมูลถ้าหากว่าได้รับสายหรือได้รับ SMS นั่นคือมิจฉาชีพของปลอมแน่นอนนะครับแถมหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเดือนตุลาคมแล้วครับตีประเทศไทยเฮาจะได้เป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank นะครับซึ่งเป็นการเป็นเจ้าภาพเตือนที่2ของประเทศไทยครับการประชุมเตือนนี้นะครับก็จะมีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักการเงินและนักธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางมาห่วมประชุมครับโดยตอนนี้กระทรวงการคลังห่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเกียมนำสินค้าไทยจากทุกภูมิภาคมาจัดแสดงแห่มตวยนะครับด้านการท่องเที่ยวเตือนนี่ครับคาดว่าจะมีนักเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นในช่วงการประชุมและอาจต่อยอดสู่การกลับมาเยือนประเทศไทยในอนาคตแห่มตวยขณะที่ศิลปวัฒนธรรมผ้าไทยและมวยไทยก็จะได้รับการนำเสนอผ่านกิจกรรมระดับนานาชาติแห่มตวยนะครับแห่มหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับคือวันที่13ตุลาคม13ตุลาคมเขาจะมีกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรรัชกาลที่9พร้อมกับนำเสนอแนวพระราชดำริในการพัฒนาตีฮือประชาชนเป็นศูนย์กลางรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆตีได้รับการสืบสานทักษะและต่อยอดในรัชกาลปัจจุบันแห่มตวยนะครับ12ถึง18การประชุมเตือที่2ของประเทศไทยกับการประชุม IMFถึงแม้ว่าเปิ้นจะจัดประชุมกันที่กรุงเทพนะครับแต่มั่นใจได้ครับว่าผู้สื่อข่าวหรือผู้ติดตามหรือแม้แต่ผู้ที่มาห่วมประชุมเตือนนี่ก็จะต้องออกกระจายแอลยังพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยรวมถึงแม่แอลตั้งเหนือบ้านเฮาตัวเหมือนกันนะครับเรื่องของตั้งด้านกยศคุณผู้ชมครับที่มันมีข้อมูลมาว่ากยศเทอมแรกอาจจะจ่ายเงินหลาดเรื่องนี้ตั้งด้านของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีตีกองทุนเงินเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็ว่ากยศลาดเจ้าในการโอนเงินเพื่อกับตั้งมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนเนี่ยฮือนักศึกษาถูกตัดสิทธิ์สอบนะครับว่าตอนนี้ครับได้นำปัญหาไปหารือกับ
นายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาหลักของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็คือคนตีกู้ยืมในระบบจำนวนอยู่ที่3,600,000 คนแต่มีประมาณ1,000,000 คนต่ออันครับที่เป็นลูกหนี้ดีกันตีพิษชำระนัดแหม2,600,000 คนเนี่ยนะครับคิดเป็น6%อันติดตามนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือครับสำหรับปีๆแฮมซื้อเพื่อจะฮื้อส่งต่อไปยังน้องๆเป็นโอกาสในการเรียนการศึกษาแฮมตวยนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีการเพิ่มสภาพคล่องฮื้อทางกยศ.ก็คือเหมือนกับเพิ่มวงเงินให้กยศ.ตวยนะครับแฮมประมาณ 9,000 ล้านบาทนะครับเพื่อจะเอาไปฮื้อกับทางมหาวิทยาลัยและก็ส่งต่อไปยังนักศึกษาที่ทำการกู้ยืมกับกยศ.ครับตอนนี้ก็เลย 10% เลยนะครับ2ล้านปลายตีกู้กยศ.มาแล้วแล้วก็บ่ได้ก็คิดถึงตอนที่เฮาต้องการการเทิงเหมือนกันกยศ.ก็จ่อยเฮาก็มาจะมีงานทําแล้วก็ส่งคืนกันไปตามขั้นตอนแบบนี้นะครับเรื่องของนี้คือหน้าคณะเลยครับเป็นเรื่องที่เฮาต้องเตือนกันเป็นประจำสำหรับความอร่อยที่มาพร้อมกับสายฝนครับซึ่งตอนนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็เลยต้องออกมาแจ้งเตือนนะครับว่าระมัดระวังการกินเห็ดป่าในช่วงหน้าฝนจะอีครับข้อมูลตั้งแต่1มกราคมถึง23กันยายนครับปีนี้เฮาปะผู้ป่วยสะสม 3,296 รายคุณผู้ชมถือว่านักเลยครับขณะเดียวกันมีเสียชีวิตอยู่ที่11รายถ้าหากว่าอยู่จากกลุ่มก็จะอันดับ1ก็คือ60ปีขึ้นไปรองลงมา50ถึง59ปีอันดับที่3กลุ่มอายุ40ถึง49ปีครับถ้าหากว่าเขต8เขต9เขต7แล้วก็เขต1ตามลำดับนะครับก็4มันบ่เข้มลำไปมันบ่มีกลิ่นสาบลำไปมันบ่มียางหรือมีเมือกคือแน่ใจดีกว่าสำหรับการกินเห็ดกินของป่าแค่ตัวเลข1มกราคมจนถึงตอนนี้ครับ3,000กว่ารายตีเข้าหงยา11รายตีเสียชีวิตจากการกินเห็ดมีพิษสำหรับปีนี้ก็ต้องฝากกันไว้ตัวนะครับเพราะช่วงนี้คือฝนตกตึงวันแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีเห็ดมีพักอย่างออกมาหน้าขนาดเหมือนกันก็ต้องพอก่อยเฮือดีตัวเหมือนกันวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นตีเคยสัมผัสคุณหมอคาร์บอนนะครับตีเฮากินตอนเฮารู้ต้องนะครับอันนั้นก็สามารถจ่อยได้เหมือนกันระหว่างนั้นนะครับก็คือต้องฟังทรงมาตีหงยานะครับเพื่อทำการรักษาดีกว่าเนาะเพราะอย่างน้อยคือมันแบบไปถึง10นาทีครับมันก็จะเริ่มมีอาการเมาหัวแล้วครับฉะนั้นแล้วตอนนี้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็เป็นส่วนสำคัญบ้านเฮาจนถึงรพ.สต.หรือส่งมติหงยาประจำอำเภอหรือไปพอตั้งแต่เบื้องต้นก่อนที่จะซื้อเฮ็ดหรือว่าไปเก็บเฮ็ดมาต้องดูให้ดีต้องพอให้ดีนะครับว่ามันเป็นเฮ็ดกินได้ก็วันเป็นเฮ็ดมีพิษนะครับเดี๋ยวย่างกันคุณผู้ชมช่อง

0: หน้ามีหลายคลิปที่จะเอามานำเสนอครับเพราะอย่างที่บอกว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะปาแปแอลอุทยานหลวงแล้วตำรวจไซเบอร์ครับเปิ้นเอาหูมือเอาพอแล้วแหละอันไหน AI ผมร้องพอแล้วครับตอบผิดไปอยู่1ข้อเหมือนกันดีครับรายการข่าวดีประเทศไทยครับ
1: ใบไม้รวมเป็นร่มเงาพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทัพโลกปี2569
0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการข่าว11ในแต่ละติดข่าวผมก็จะมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพาคุณผู้ชมไปแอลครับไปพอการส่งเสริมการปลูกผลไม้การปลูกผักส่งเสริมเกษตรกรครับจะพาเฮาไปแอลที่อุทยานหลวงที่นี่มีอะไรอย่างน่าสนใจกันพ่องไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ

0: วันนี้คุณกำลังเหนื่อยๆอยากหาที่ฮีลใจแบบง่ายๆเราขอพามาที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เพราะที่นี่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากพันในบรรยากาศที่ดีๆพร้อมกับความงดงามของหอคำหลวงที่ร้อยทุกคนมาสัมผัสด้วยตาของคุณ
1: วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาสูดอากาศดีๆท่ามกลางดอกไม้มากมาย 25,000 ชนิดจากทั่วทุกดอยของเมืองไทยอยู่ที่ไหนแน่นอนครับสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ไหนไม่ได้เพราะที่นี่คือ
0: ดีมากๆเลยครับที่อุทยานหลวงราช
2: พฤกษ์สีสันเต็มไปหมดเรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นวีคของดอกไม้เลยใช่ไหมครับ
0: บานไม่พร้อมกันครับแต่ที่สำคัญนะครับดอกไม้ที่นี่เราจะมีความสวยเสียงใครเนี่ยเสียงใครเมื่อตะกี้เนี่ยใช่น้อง
2: เสียงผมเองครับพี่ปอง
0: เอ้าน้องคุณสวัสดีครับ
2: พี่ปองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ปองไปเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ไปด้วยกันเลยนะครับ
0: ครับโอเค

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สกายวอล์กอุทยานหลวงราชพฤกษ์มีดอกประดู่สีแดงครับผมสีสันสดใสสวยงามมากนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังผมนี่นะครับก็จะมีต้นดอกกัลปพฤกษ์ครับผมที่มีช่อสีขาวผสมกับสีชมพูสวยงามอีกเช่นกันครับผมนอกจากนี้หลากหลายสายพันธุ์ครับที่แสดงให้ท่านผู้ชมได้มาชมในอุทยานนะครับแล้วก็มีต้นสนเกรวิเลียที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมได้มาสัมผัสอีกเช่นเดียวกันครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมรู้สึก
1: คนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะต้องตากแดดทั้งวัน
2: พี่ปองจ้าพึกมีกิจกรรมชิปแอนด์ซิดวิดเดอะพิกบู
0: ม
2: จิบกาแฟปูสกันไหมคะ
0: สนใจจ้าเป็นกระดูกลั่น
3: พี่ปองครับพี่ปองครับราชพฤกษ์ตอนนี้อยู่หน้าหอคำหลวงครับที่นี่นะพี่ปองการมากๆเลยหลายคนคงอยากรู้ว่าเบื้องหลังของการดูแลกันขนาดนี้ต้องใช้พลังงาน
4: หรือเปล่าเนี่ย
3: ไม่ต้องครับไม่ต้องครับ
0: ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับทีมงานที่อยู่เบื้องหลังอยู่กับผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับ
5: สวัสดีครับพี่แจ๊ครับ
6: สวัสดี
0: ดอกอะไรครับมันสวยอย่างงี้ครับ
6: อ๋อเป็นดอกไม้สายพันธุ์ใหม่เลยค่ะ
0: ครับผม
6: ทำเป็ดโกลเด้นอดิสที่อุทยานเราปรับปรุงพันธุ์กันเองเลยค่ะเนื่องจากว่าเราต้องการมีต้นไม
0: ้
6: ที่เป็นต้นไม้ประจำของอุทยานหลวงราชพฤกษ์นอกจากราชพฤกษ์นะคะ
0: ครับผม
6: ค่ะ
0: มันสำคัญหรือมันโดดเด่นยังไงบ้างครับทำเป็ดโกลเด้นอเมทิส
6: แล้วก็อยู่ตรงบริเวณลานหอคำหลวง
0: ครับผม
6: จะสวยงามเลยนะคะช่วงนี้เชิญชวนทุกคนมาความสำคัญที่สองคือเกิดจากเรื่องของงานวิจัยเราในการเป็นการทำเรื่องของศึกษาพันธุกรรมนะคะของดอกไม้ต่าง
0: ๆ
6: ค่ะตอนนี้ก็เลยมีการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรแล้วค่ะเขาจะค่อยๆบานน่าสนใจไหม
0: โอ้น่าสนใจมากเลยครับท่านผู้ชมครับพี่แจงครับนอกจากไอ้ตัวพันนี้แล้วมีดอกไม้ตัวอื่นที่แนะนำให้ท่านผู้ชมเข้ามาชม
6: โอ้ได้เลยน้องปอง
0: จะพึกไหมครับ
6: ได้เลยที่นี่เราไม้ยืนต้นนะคะว่าจะเป็นประดู่แดงนะคะกัลปพฤกษ์แถวเรือนล่มมาจะมีทำเป็ดนี่แหละค่ะที่บานที่นี่แล้วก็จะมีเหลืองอินเดียตอนนี้บานแล้วนะคะ
0: ครับผม
6: เชิญชวนทุกคนที่สนใจเรื่องของไม้นะคะที่จะบานอยู่ในช่วงประมาณเดือนถึง2เดือนนอกจากไม้กลุ่มสีแล้วเราก็จะมีสถานที่ที่เราจัดนะคะเป็นจุดโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนกล้วยไม้เรือนกล้วยไม้ดอกไม้แกนกลางนะคะแม้กระทั่งพรมบุผาตรงนี้จะมีน้องคูนยืนตั้งงานอยู่เลยควรมาค่ะควรมาค่ะ
0: อยากจะให้พี่แจงฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
6: ก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาที่นี่มาชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นะคะแล้วก็เห็นความสีเขียวสมบูรณ์ของดอกไม้ที่เรามีการจัดการอย่างดีนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสความสมบูรณ์ความสวยงามทั้งปีแล้วก็เรามีกิจกรรมที่จัดทุกเดือน
0: ครับผม
6: นะคะก็ติดตามผ่านเพจของอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะ
0: โอเคเรียกว่าสวนสวยๆเนี่ยพร้อมให้ท่านผู้ชมทางบ้านมาชมกันตลอดทั้งปีเลย
6: ใช่เลยค่ะ
0: โอ้เยี่ยม
6: เยี่ยมไหมครับ
0: สุดยอดเลยครับผอ.ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมล่ะครับว่าความสวยงามของพันไม้ดอกกลุ่มสีต่างๆในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญครับแต่เกิดจากความตั้งใจและความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่อยู่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ครับยังพอมีเวลานะครับในช่วงนี้ที่จะเข้ามาชมความสวยงามของพันไม้ดอกหลากสีและในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องคุณนี่นะครับที่ได้

0: มาเป็นเพื่อนผมนะครับในการชมพันไม้ดอกกลุ่มสีต่างๆที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์สำหรับในวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องคุณนี่มากๆเลย
1: คร
0: ับ
1: ยินดีมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณครับโดดอีกแล้วและนี่ก็คือเสน่ห์ของฤดูกาลที่ทุกท่านจะต้องมาสัมผัสด้วยตาเนื้อของท่านเองที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ครับผมใครที่กำลังต้องการสถานที่สำหรับการพักผ่อนในบรรยากาศที่ดีๆสวนสวยๆภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่ให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสและได้เข้ามาเรียนรู้ครับผมท่านผู้ชมจะประทับใจไม่ลืมเลยพบกันใหม่ใน EP ต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อป
1: เดินชมความงดงามของไม้ดอกบนพื้นที่สูงกันจนเต็มอิ่มแล้วอีกหนึ่งมุมที่ไม่อยากให้พลาดก็คือร้านจำหน่ายของที่ระลึกภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ครับที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงร้านขายของฝากทั่วไปแต่เป็นพื้นที่ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรบนพื้นที่สูงมาไว้ในที่เดียวทั้งต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิดที่คุณสามารถเลือกซื้อกลับไปเติมสีสันที่บ้านได้เหมือนได้พบความสดชื่นจากสวนกลับไปด้วยเลยนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผลทางการเกษตรล้วนผ่านการดูแลและตั้งใจผลิตจากชุมชนบนพื้นที่สูงอีกมุมหนึ่งที่สะดุดตาก็คือโซนงานหัตถกรรมงานฝีมือที่สะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละชิ้นมีรายละเอียดและความปราณีตที่บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างงดงามการอุดหนุนสินค้าทุกชิ้นซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่การซื้อของฝากแต่คือการสนับสนุนรายได้ให้กับเกษตรกรไทยโดยตรงมาเที่ยวชมสวนแล้วอย่าลืมแวะเลือกของดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านเพื่อให้ความประทับใจนับอุทยานหลวงราชพฤกษ์อยู่กับคุณไปนานๆยิ่งขึ้นนะครับ
2: แต่ละช่วงแต่ละฤดูดอกงามก็จะแตกต่างกันไปครับหน้าหนาวก็จะเป็นแฮมยางหน้าฮอนอย่างตะกี้ก็จะมีดอกไม้ในช่วงหน้าฮอนก็งามไปแฮมยางหนึ่งครับแต่ช่วงนี้ฝนตกตลอดทั้งวันก็จะมีความงามในช่วงของดอกไม้หน้าฝนจะอีงามไปแฮมแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับก็สามารถไปแอลกันได้ติดหน้าครับต่างด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะปาไปแอลไหนติดตามพอก้อยกันได้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับอย่างตะเอกบอกไปนะครับว่าตำนวนไซเบอร์ปลดล็อกเฮาอยู่บ้านเล่นเกมพอแล้วครับว่าหูบอันไหนเป็นของแต่ก็ว่าเป็นของ AI ลองพอแล้วครับว่าเขาจะหูตันกันก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมพิดไปคะแนนเดียวนะครับพิดต้องภาพไหนจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: แยกออกไหมครับว่าอันไหนคนจริงหรืออันไหน AI มาดูกันครับว่าเราจะรู้ทันหรือเปล่าว่ามันคือ AI ไหมรูปที่1อันนี้คนจริงหรือ AI ครับเฉลยภาพนี้เป็นคนจริงๆครับไม่ใช่ AI ภาพที่2 อันนี้คนจริงหรือ AI ครับเฉลยนะครับอันนี้คือ AI ครับภาพที่3นะครับอันนี้เป็นภาพปลาวาฬครับอันนี้วาฬจริงหรือ AI เฉลยนะครับนี่คือวาฬ AI นะฮะเห็นไหมครับว่ามันเหมือนจริงมากๆเลยผมเชื่อว่าไม่น่าจะตอบถูกกันหรอกนะภาพที่4นะครับคนจริงหรือ AI เฉลยนะครับคือคนจริงครับและนี่คือภาพผมเองนะครับนี่คือภาพจริงหรือ AI ครับคำตอบคือ AI นะครับใน5ภาพนี้นะครับมีใครตอบถูกมีใครตอบผิดบ้างนะครับในโลกในปัจจุบันนะครับ AI ใจโดยการใช้ภาพ AI พวกนี้แหละครับ3วิธีที่1นะครับเราลองซูมดูครับว่านิ้วมือเนี่ยนะครับหรือหน้าหรือผิดเพี้ยนนะครับและอย่างที่3นะครับเราอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะครับภาพเดียวหรือคลิปเดียวนะครับดูจากแหล่งที่มาหลายๆที่นะครับว่าเฮ้ยไอ้ภาพเนี้ยนะฮะมันออกข่าวช่องหลักหรือเปล่านะฮะ AI นะครับสามารถที่จะสร้างเรื่องหลอกลวงของเราได้ในโลกอินเทอร์เน็ตครับดังนั้นนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับ

0: เจ้าภาพตัวแรกย้อนไปเมื่อ35ปีก่อนก็คือปี2005ได้กันพองสำหรับการประชุมเตอร์นี่ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: ใกล้เข้ามาแล้ว12ถึง18ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและบุคคลสำคัญด้านนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกจะมาประชุมอยู่ร่วมกันซึ่งไทยถือเป็นหนึ่งใน3ประเทศนอกจากตุรกีญี่ปุ่นที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นครั้งที่2นับแต่เริ่มมีการประชุมในปี2490โดยไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี2534หรือเมื่อ35ปีที่แล้วถือเป็นการเปิดประเทศครั้งแรกกับภารกิจระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งปีนี้ศูนย์สิริกิติ์จะได้เป็นสถานที่จัดการประชุมอีกครั้งภาพความทรงจำยังตราตรึงขณะนั้นนายอนันต์ปัญญารชุนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้อนรับแขกผู้มาเยือนสร้างความประทับใจและมีคำชมอย่างกว้างขวางมีการบริหารจัดการประชุมอย่างเรียบร้อยตั้งแต่จัดขบวนรถเตรียมความพร้อมทั้งการประชุมและที่พักต่างๆด้วยศิลปะการต้อนรับแบบสากลผสมผสานความเป็นไทยมีการจัดแสดงศิลปะไทยอาหารไทยเลิศรสอย่างต้มยำกุ้งและแกงเขียวหวานรอยยิ้มและการไหว้ทักทายด้วยความจริงใจสุภาพอ่อนโยนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมพูดถึงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเล่าว่าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการประชุมครั้งแรกเมื่อ35ปีที่แล้วขณะนี้ได้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อการเป็นเจ้าภาพอีกครั้งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกรุงเทพและประเทศไทยสู่โลกยุคใหม
2: ่แอร์ไทม์ครั้งนี้เป็นแอร์ไทม์สำคัญแล้วในวันที่ผู้สื่อข่าวทั่วโลกสามารถถ่ายทอดข้อความเรื่องราวออกไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยผมว่าจะเกิด impact สำคัญ
3: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็แน่นอนครับหลายคนเห็นภาพเก่าๆของประเทศไทยเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับศูนย์ประชุมก็บังเอิญนะครับครั้งแรกที่มีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็เพื่อการประชุมนี้เมื่อปี1991นะครับ35ปีผ่านไปศูนย์ประชุมก็ได้มีการเปลี่ยนนะครับมีการรีโนเวทมีการทำใหม่หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยหลายคนที่เกี่ยวข้องที่ทางเจ้าหน้าที่ฝั่ง IMF World Bank ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มาคุยกับผมเหมือนกันว่าโอ้นี่เป็นโอกาสที่บังเอิญมากแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่เนี่ยผมว่าเมืองไทยก็เช่นกัน35ปีเราผ่านอะไรมาเยอะกรุงเทพก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับความเป็นประเทศไทยก็เปลี่ยนไปเยอะผมว่าโอกาสนี้สำคัญ
1: การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในปี2534ของไทยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหลังสิ้นสุดสงครามเย็นที่ปีนี้2569เป็นช่วงหลังวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไทยในฐานะเจ้าภาพจะชูแนวคิดหลักภายใต้นิยามที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่สร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงพร้อมชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้ร่วมประชุมจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนโอกาสของไทยที่จะได้แสดงศักยภาพด้านการเงินและการคลังสู่นานาชาติพิญญรัตน์นาคเสวิว
0: ครับกันนะครับว่าตอนนี้พร้อมกันทุกด้านแล้วครับสิ่งหนึ่งที่เขาจะได้ก็คือคงจะเป็นเรื่องของด้านตามจากหลายๆประเทศนะครับกว่า90ประเทศด้วยกันที่จะเดินทางมาประชุมที่กรุงเทพแล้วก็จะมาแอลต่างบ้านเฮากันตัวนะครับวันนี้เวลาเสี่ยงให้เล่าครับคราวนี้ประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้เขาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

0: อาหารการกินสะท้อนถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยก่อนๆนะครับยิ่งเป็นอาหารฟิวชั่นในปัจจุบันนี้ล้วนมีรากเหง้าจากการโชว์เหนือผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับแกงหน่อส้มอาหารของชาวไทยทรงดำที่วัดไผ่ลอบอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรซึ่งเข้าร่วมโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับจะเป็นอย่างไรในวันนี้เราไปพบกันที่วัดไผ่ลอบกันเลยครับนี่นะครับเราพาคุณผู้ชมเดินทางมากันถึงแล้วนะครับที่วัดไผ่รอบอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรที่นี่เองนะครับถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมด้วยแล้วก็เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาสักการะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่นี่นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนไทยทรงดำที่นี่และตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของเรื่องราวนะครับที่จะพาผมเนี่ยไปดูกันว่าแกงหน่อส้มที่ชุมชนเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วก็อร่อยขนาดไหนตอนนี้ผมอยู่กับพี่หวีครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่หวีเราอยู่กับน้องๆด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: น้องๆเป็นอะไรยังไงครับ
1: เป็นกลุ่มในส่วนของโรงเรียนวัดไผ่ลอบนะคะเป็นกลุ่มเด็กที่ช่วยงานที่วัดด้วยนะคะ
0: จ้ะแล้ววันนี้คือเครื่องแต่งกาย
1: เครื่องแต่งกายไทยดำเลย
0: ก็คือเป็นพี่หวี
1: ใช่เป็นอัตลักษณ์เลย
0: ต้องบอกว่าพี่หวีวันนี้เรื่องราวที่ผมเดินทางมาก็คือแกงหน่อส้ม
1: ใช่ค่ะ
0: แกงหน่อส้มเนี่ยมีเขาเรียกว่าจุดกำเนิดหรือเรื่องราวความเป็นมายังไงเกี่ยวกับชาวไทยทรงดำของเราด้วยแล้วก็เป็นอาหารที่เราเชิดชูให้เป็นอาหารถิ่นของจังหวัดพิจิตรด้วย
1: ค่ะก็คือเบื้องต้นเนี่ยแกงหน่อส้มอะค่ะต้องบอกว่าเป็นอาหารประจำชาติพันธุ์เนาะชาติพันธุ์ของไทยทรงดำเราไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมอะไรต่างๆก็จะต้องมีแกงหน่อส้มนะคะไม่ว่าป้าตงเซนเลื่อนนะคะเลี้ยงผีบรรพบุรุษนะคะแล้วก็ชุมชนไทยดำบ้านไผ่รอบเราอะค่ะเป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ใน11ชาติพันธุ์ของจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วถ้ามีโครงการที่1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเราก็เลยนําเสนอแกงหน่อส้มซึ่งเป็นอาหารถิ่นอาหารชาติพันธุ์ของบรรพบุรุษเราที่มีมานานก็เลยนําเสนอและส่งเข้า
0: แสดงว่าตัวพี่หวีเองแล้วก็ชุมชนเองเน
1: ี่
0: ยมีการเข้าร่วมโครงการก
1: ับ
0: วัฒนธรรมจังหวัด
1: ใช่ค่ะ
0: มีส่วนเขามีการเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาสนับสนุนเรายังไงบ้างเพื่อที่จะเรามีการเชิดชูอาหารตรงนี้ไปอ่ะค่ะ
1: ต้องก่อนอื่นเลยคือต้องขอขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรนะคะไม่ใช่เฉพาะโครงการของการแกงหน่อส้มหลายๆโครงการในส่วนของวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรสนับสนุนทุกอย่างนะคะและในส่วนของการส่งเมนูอาหารเองในส่วนของหน่อส้มเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเรียกไงอ่ะเราได้เข้าร่วมแล้วก็ทางจังหวัดนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยอันนี้นะน่าจะเป็นอาหารที่น่าจะเชิดชูในปีส่วนปีนี้ก
0: ็พูดถึงชุมชนไทยทรงดำที่น
1: ี่
0: มีการรวมกลุ่มการสมาชิกประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตำบลไผ่ลอบเองอะค่ะมีชาติ

0: มีเป็นชุมชนนะคะเป็นชาวบ้านที่สืบเชื้อสายชาติพันธุ์ไทยทรงดำเนี่ยกว่า 80% นะคะยังสืบสานนะคะต้องบอกว่ายังสืบสานอัตลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดการแต่งกายนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะคะแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมค่ะทุกอย่างเราช่วยกันสนับสนุนค่ะและส่วนหนึ่งวัดไผ่ลอบตรงจุดนี้ค่ะเป็นศูนย์กลางทางด้านการเรียกไงคะศิลปะวัฒนธรรมนะคะมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะคะที่ให้เยี่ยมชมให้ส่งเสริมนะคะผู้คนเข้ามาเนี่ยก็จะได้ชมได้ว่าที่นี่เรามีอะไรบ้างในส่วนของชาติพันธุ์เราตั้งแต่สมัยก่อนบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: บ้านของคนที่จะมาให้ความรู้ผมเร
0: ื่อง
1: เกี่ยวกับ
0: แกงหน่อส้มค่ะ
1: คือบ้านของ
0: ยายมอน
1: ยายมอน
0: ป้ามอน
1: ค่ะเขาอยู่ไกลจากตรงนี้มั้ยครับ
0: ก็ห่างจากนี้ประมาณ1กิโลค่ะ
1: 1กิโล
0: 1กิโล
1: นะครับวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตอย
0: ู่
1: กับพี่หวีเลยแล้วก็ป้ามอนเองเพราะว่าผมอยากที่จะรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตแล้วก็เรื่องของการทําอาหารตรงนี
0: ้ค่ะ
1: เพียงแค่ทุกคนนะฮะที่ดูรายการของเราในวันนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ซึมซับไปในมีโอกาสเดินทางมาที่นี่ก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ไม่ไกลนะจากตัวเมืองของอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
0: ใช่ค่ะ25กิโล
1: 25กิโลเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยที่วัดแห่งนี้เนี่ยยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่ด้านหลัง
0: มีพิพิธภัณฑ์ด้านหลังค่ะแล้วมีพิพิธภัณฑ์ผ้าอยู่ข้างในด้านใน
1: แต่วันนี้ผมจะกลมกลืนมั้ย
0: มีเสื้อมาให้
1: มีเสื้อมาให้ด้วยคุณผู้ชมครับอันนี้คือเป็นชุด
0: ชาติพ
1: ัน
0: ธ
1: ุ์
0: ค
1: ่
0: ะแต่อันนี้มันจะเป็นดัดแปลงหรือประยุกต์ขึ้นมา
1: ซึ่งให้เข้ากับ
0: ทันสมัยขึ้น
1: เดี๋ยวขออนุญาตนะครับใส่เลยแล้วก
0: ัน มาเตรียมพร้อม
1: เข้ากับพื้นที่เนี่ยเราจะเดินทางกันไปไม่ไกลอย่างที่พี่หวีบอก
0: ใช่ค่ะ
1: น้องเราจะไปเจอกับป้าหมอน
0: ป้าหมอนค่ะ
1: ป้าหมอนนี่คือเป็นสาวสวยหรือว่าไง
0: เป็นสาวสวยสาวโสดค่ะ
2: สาวสวยสาวโสดด้วย
0: ใช่
1: สาวโสดด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปพบกับป้ามอนหรือว่ายายมอนกันเลยนะครับแล้วก็พาน้องๆกลุ่มนี้ไปเที่ยวกันด้วย
0: ได้ค่ะ
1: เนาะไปเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ของดีในชุมชนไปพบกันเลยครับ

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมเดินทางมากันต่ออย่างที่เราบอกคุณผู้ชมกับพี่หวีไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็มาเยี่ยมเยียนกับบ้านของยายมอนหรือว่าป้ามอนซึ่งเป็นผู้ที่ลงมือทําด้วยนะครับกับแกงหน่อส้มที่เป็นอาหารเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดพิจิตรในครั้งนี้แล้วตอนนี้ผมอยู่กับยายมอนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็สมาชิกแก๊งสาวสวยด้วยใช่ไหมของที่นี่เดี๋ยวแนะนำให้ผมได้รู้จักสักนิดนึงว่าคนนี้คือใครคนนี้ก่อน
1: นาวลี
0: นาวลี
1: นาแอน
0: ครับผมนาแอน
1: ป้าพัน
0: ป้าพันนะคร
1: ับ ป้ายุ้ย
0: ป้ายุ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับแก๊งสาวสวยแล้วก็แสดงว่านี่คือชาติพันธุ์ไทยทรงดำทั้งหมดเลย
1: ใช
0: ่ที่นี่เนี่ยที่มีการแบบว่าเข้ามาพูดคุยกับป้ามอนหรือว่าการรวมกลุ่มกันเนี่ยมีสมาชิกประมาณเท่าไหร่ครับเยอะไห
1: มสมาชิกเยอะอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ในพื้นที่เยอะใช่ไหมครับประมาณกี่คนอะยายมอนถ้านับแล้วประมาณกี่คน
1: ในกลุ่มอ่ะ
0: 40ถึงไหม
2: เกิน
0: เกินหรอ
1: เกิน
0: แสดงว่าเราก็มีการไปมาหาสู่กันแบบนี
1: ้
0: รักกันเหมือนญาติพี่น้องครับผมในเรื่องของอาหารการกินวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำของเราเป็นไงชีวิตความเป็นอยู
1: ่ก็เหมือนทั่วๆไปอะนะ
0: เรียบง่าย
1: ใช่เรียบง่าย
0: อาหารการกินเหมือนกันไหม
1: ทำนาปลูกผักกินเองปลูกข้าวกินเอง
0: อาหารการกินล่ะครับเหมือนกันไหม
1: อาหารการกินก็จะเหมือนกัน
0: เหมือนกันด้วย
1: ใช่
0: แล้วแกงหน่อส้มนี้มันแตกต่างจากที่อื่นไหม
1: แกงหน่อส้มคือมันจะมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
0: ครับผมเกิดมาเราเจอแล้ว
1: ใช่จะมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วเหมือนเขาจะสั่งไว้ว่าเวลาทำพิธีอะไรจะต้องมีแกงหน่อส้ม
0: ต้องมีอันนี้ด้วย
1: ใช่
0: เพราะอะไรครับเราได้ถามถึงความเชื่อตรงนี้ไหม
1: เพราะอะไรเหรอเพราะอะไรอ่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: พิธีเลี้ยงผีหรืออะไรอย่างนี้เราต้องทำด้วยใช่ไหม
2: ใช
0: ่แสดงว่าเขาก็เหมือนว่าน่าจะเป็นรสชาติที่พวกเขาชื่นชอบกันไหมและสืบทอดต่อกันมาอย่างนี้ด้วยป่ะ
3: ไม่มันเป็นพิธีที่ว่าแกงหน่อส้มมันต้องมีสำหรับเขาเอาไปเลี
0: ้ยงผีก็ต้องมีด้วย
3: ไก่ซอง
0: ไก่ซองก็ต้องมีทุกครั้งกับทุกพิธีเป็นพิธีกรรม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนี่คือยังไงครับเหมือนกันนี่คือเฉพาะไทยทรงดำหรือเปล่า
1: ใช่
0: แล้วทำไมเราเซ็กซี่สุดเลยล่ะทำไมเราเป็นแขนกุดอันนี้คือยังไงเป็นชุดยังไงฮะอย่างเงี้ย
1: อันนี้เป็นชุดที่อยู่กับบ้าน
0: อ๋ออยู่บ้านคือหมายถึงว่าถ้าเราใส่อยู่บ้านก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอัน
1: นี้ชุดออกงาน
0: ออกงานไปวัดไปวาอะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี
1: ้
0: แล้วเรื่องของอาหารที่เรานำเข้าไปประกวดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อาหารที่คือตำบลไผ่รอบนะคะเป็นตำมี18หมู่บ้าน
0: ครับผม
1: จะเป็นไทยทรงดำประมาณ 80% เนาะ
2: 80-90%
0: ครับผม
1: ของทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: แล้วอาหารคือแกงหน่อส้มนี่คือเป็นที่รู้จักของเราชาวไทยดำทุกคนเลย
0: ทุกคนเลย
1: ใช่
0: ก็เลยอยากจะผลักดันเมนูนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วเราตอนที่เราได้รับการคัดเลือกเรารู้สึกยังไงเราดีใจไหม
1: ดีใจ
0: ดีใจแล้วเวลาเราทำอร่อยไ
1: ห
0: มอ
1: ร่อย
0: ก็มั่นใจด้วย
2: ต้องแ
1: จ๊บ
0: ต้องแจ๊บใช้คำว่าไงฮะแจ๊บ
3: แจ๊บน
0: ี่
3: ค
0: ื
3: ออร่อยอ
0: ร่อยแปลว่าอร่อยแจ๊บแสดงว่าทำแจ๊บมาก
1: แจ๊บมาก
0: ส่วนผสมมีอะไรบ้าง
1: ส่วนผสมก็มีหน่อส้มเลยหลัก
0: หน่อส้มที่เขาเรียกว่าหน่อไม้ใช่ไหม
1: ใช่หน่อไม้ดอง
0: หน่อไม้เป็นหน่อไม้ดองด้วยแล้วเขาบอกว่าหน่อไม้ที่เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นทำไมเราถึงแบบมีความอ่อนหน่อไม้อ่อนเลือกมายังไง
1: นี่เลยค่ะเจ้าของหน่อไม้
0: นี่แหละครับ
1: เขามีสวน
0: ผมจะบอกว่าคุณผู้ชมครับมีคนพอรู้ว่าผมจะมาที่จังหวัดพิจิตรมีคนฝากผมซื้อหลายคนมาก
1: มี
0: จำหน่ายไหม
1: เขามีสวนหน
0: ่
1: อ
0: นะ
1: มีสวนหน่อ
0: มีสวนหน่อไม้ด้วย
1: ใช่
0: หนึ่งเลยคือหน่อส้มหน่อไม้ดองอย่างที่สองล่ะครับ
1: ไก่แกงกะทิ
0: ต้องเป็นไก่แบบไหนไหม
2: ไก่บ้าน
0: ด้วยมีพริกแกงมีกะทิมีอะไรครับ
1: มีปลาค่ะ
0: มีปลาด้วยปลานี่ต้องเป็นสูตรเฉพาะป่ะ
1: แล้วแต่เนาะ
0: แล้วแต
3: ่แต่ต้องให้อร่อยอย่าให้มันน้ำแห้ง
0: ก็ต้องอร่อยด้วยนะครับวิธีการทำง่ายไม่ยุ่งยาก
1: ไม่ยุ่ง
0: ถ้าวันนี้ผมจะเข้าครัวไปทำด้วยได้ไหม
1: ได้
0: เนาะกับแบบว่าบรรดาแก๊งสาวของแม่สาวสวยของแม่อะคุณผู้ชมเดี๋ยวต่อจากช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับลงครัวไปดูแม่เนี่ยเขาทำเงินก่อนผมคิดว่าไม่น่ายากแล้วก็เดี๋ยวเราออกมารับประทานอาหารไปพร้อมๆกันเนาะอะเดี๋ยวเราบุกครัวกันเลยครับเชิญเลยครับ

0: อนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กับผู้ที่มีส่วนขับเคลื่อนนะฮะกับโครงการซอฟต์พาวเวอร์ในจังหวัดพิจิตรแล้วก็เป็นการนำของดีที่เป็นอัตลักษณ์เนี่ยเชิดชูขึ้นมาเราอยู่กับผอ.พี่อ้อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ท่านเป
1: ็
0: นรักษาการท่านวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรนะครับเรามาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งแน่นอนว่าเราก็มีนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ลงมาสู่พื้นที่มีนโยบายอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็นโยบายจากรัฐบาลเลยนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายหลักๆเลยในเรื่องของโอฟอร์สก็คือ1ครอบครัว1ทักษะซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเราก็ได้นำนโยบายมาสู่การปฏิบัติในส่วนของจังหวัดนะคะในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะตรงนี้แล้วก็ของโดยการนำของทางกรมการศาสนาค
0: ่
1: ะก็เอามาขัดเคลื่อนงานในพื้นที่นะคะจังหวัดพิจิตรค่ะ
0: ครับผมแสดงว่าจังหวัดพิจิตรเนี่ยถ้าจากที่ผมมองเข้ามาเราจะเห็นเลยว่าภายในจังหวัดพิจิตรมีของดีมากมายยิ่งถ้าเป็นเรื่องของเฟสติวัลงานประจำปีหรือแม้แต่อาหารการกินเรามีของดีอะไรที่เราผลักดันกันอยู่บ้างครับตอนนี
1: ้อันดับแรกเลยนะคะถ้าจะให้คนรู้จักในส่วนของเฟสติวัลก
0: ็
1: คือประเพณีแข่งขันเรือยาวซึ่งผ่านไปเมื่อต้นกันยาเนี่ยนะคะก็เป็นการแข่งขันที่เป็นประเพณีระดับประเทศหรือระดับโลกไปแล้วนะคะเพราะว
0: ่
1: ามีต่างชาติเข้ามาแข่งขันด้วยนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของประเพณีสงกรานต
0: ์
1: ทางจังหวัดก็มีการส่งเสริมเพราะว่าไปสู่ยูเนสโกแล้วค่ะเป็นมหาสงกรานต์ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้วนะคะทางจังหวัดพิจิตรก็ได้มีการส่งเสริมแล้วก็ในเรื่องของอาหารพิจิตรก็นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์ในเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นส้มโอนะคะถ้าเป็นแข็งเรือก็จะมีข้าวเม่าท่อ
0: ครับอร่อยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับแต่แน่นอนว่าวันนี้เราลงพื้นที่กันมาที่โพประทับช้างที่นี่เองเนี่ยเขาก็เพิ่งได้รับการคัดเลือกด้วยกับแกงหน่อส้มแกงหน่อส้มตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆที่วัฒนธรรมขับเคลื่อนการต่อยอดในอนาคตระวังไว้ยังไงบ้างคะ
1: ในเรื่องของการสนับสนุนต่อตอนนี้เราได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการที่จะนำเมนูนี้ไปยังร้านอาหารต่างๆซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะคะป้ายไปที่ตั้งที่ร้านเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่านี่เป็นหนึ่งเมนูของจังหวัดที
0: ่
1: เป็นอาหารถิ่นที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของไทยดำด้วยนะคะ
0: ต้องบอกว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าเมื่อสักครู่ผมได้มีโอกาสไปทำอาหารกันมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยสำรับก็น่าจะพร้อมแล้วด้วยนะครับร้อนๆเลยคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่อ้อนมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวเราไปนั่งรับประทานอาหารกันต่อเลยครับ

0: ู้ชมครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาเสิร์ฟอยู่ซึ่งตรงนี้นะครับเรานั่งกันอยู่ที่หน้าศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทยทรงดำหน้าบ้านยายมอน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับสาวๆแล้วก็เมนูที่เป็นพระเอกนางเอกคืออยู่ตรงนี้เลยก็คือ
1: แกงหน่อส้ม
0: ชึบนี่เรียกว่าแกงหน่อส้มนะครับ
1: เสิร์ฟความอร่อย
0: เสิร์ฟเลยละกันอันนี้คือใช้เวลาไม่เยอะเลยอ่ะเมื่อสักครู่ได้ผมก็ไปเข้าครัวด้วย
1: ค่ะ
0: จริงๆสามารถทำเองได้ทุกบ้านเลยป่ะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราสามารถแบบว่าปรับเปลี่ยนวัตถุดิบอะไรอย่างนี้ได้ไหมถ้าสมมติว่าใครแบบอยากใส่เป็นเนื้อหมู
1: ได้
0: อะไรแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคร
1: ับ
0: อันนี้เราใส่เป็นไก่บ้าน
1: ไก่บ้านค
0: ่ะไก่บ้านนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตตักขึ้นมาก่อนพูดถึงศูนย์ตรงนี้ซะหน่อยนะครับศูนย์ตรงนี้คือเราเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยศูนย์จำหน่ายสินค้าตรงนี
1: ้คือเบื้องต้นเลยอะค่ะเราเริ่มจากศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดำไผ่รอบนะคะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไทยดำนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อต่างๆที่วัดไผ่รอบแต่ด้วยสถานการณ์โควิดก็ได้หายห่างหายไปนะคะแล้วก็จัดที่วัดก็อาจจะไม่สะดวกก็มาอยู่ที่มาเริ่มเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะที่มาสร้างที่บ้านยายมอนตรงจุดนี้เพื่อความสะดวกค่ะ
0: พี่วินเองเนี่ยได้คือเขาเรียกว่าคุกครีเนาะกับการนำผลิตภัณฑ์หรือว่าการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนไทยทรงดำตรงนี
1: ้
0: งานจังหวัดต่างๆแล้วได้มีโอกาสที่จะนำของดีไปแบบจัดจำหน่ายอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
1: ก็มีส่วนนะคะที่จะไปออกบูธจัดจำหน่ายได้เยอะนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือว่าส่วนอื่นๆที่ติดต่อมาอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไปจัดบูธนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานเขาเรียกไงงานกับกิจกรรมของชุมชน
0: ครบเลยไปหมดเลย
1: ไป
0: นะครับตอนนี้สาวๆคือแบบว่ามองแกงอย่างเดียวเลยผมแจกอาวุธก่อนผมแจกอาวุธสักหน่อยแต่ละท่านเชิญครับเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยเขามีวิธีการกินก็คือจะไม่ได้ทานข้าวสวยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จะใช้เป็นข้
1: าวเหนียวค่ะข้าวสวยก็ได้
0: นะคร
1: ับ
0: ผมขออนุญาตแ
1: จก
0: เราจะได้มีเวลามานั่งรับประทานอาหารด้วยกันเชิญครับ
1: จ้ะ
0: แล้วผักเนี่ยที่จริงก็เป็นผักพื้นบ้านด้วยใช่ไหมครับผักอินทรีย
1: ์ผักอินทรีย์
0: ก็คือปลูกได้ตามรั้วบ้านทั่วไปอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: บางทีไม่ต้องปลูกอะค่ะมันขึ้นเองโดยตามธรรมชาติ
0: ผมขออนุญาตชิมแกงอันนี้สักหน่อย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะครับวันนี้ก็จะยังไงอร่อยไหมคิดว่า
2: อร่อย
0: คิดว่าอร่อยใช่ไหม
1: ตอบแบบมั่นใจ
2: แจ๊บอร่อย
0: ใช่ครับพูดด้วย
1: ภาษาลาว
0: ม
1: ั่
0: นใจเดี๋ยวผมขอใช้นี้เป็นช้อนกลางนะครับใช้คำว่าอะไรนะฮะ
2: แจ๊บ
0: นี่แปลว่าอร่อย
2: ร้อนนะคะ
0: เดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะฮะ
1: ร้อนนะ
2: อย่างที่เจมพ
1: อ
2: นอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ค่อยได
0: ้อร่อยมาก
1: อร่อยนะคะรสชาติยังเหมือนเดิม
0: คือร้อนๆแต่ว่ารสชาติอร่อยเลย
1: ค่ะอ
0: ร่อยเหมือนเดิมซึ่งต้องบอกว่าตามงานพิธีกรรมต่างๆเราก็จะทำแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ส้มเราคิดว่าเราจะอนุรักษ์ไปสืบทอดให้กับคนรุ่นหลังได้ทำเป็นไหมสิ่งเนี้ย
3: ม
0: ัน
3: ต้องอยู่กับชุมชนของไทย
0: ยังไงก็ต้องอยู
3: ่
0: ยังต้องสืบสานต่อไปเรื่อย
3: เพราะว่า
0: เ
3: ป็นอาหารพื้นถิ่นของไทย
0: ครับผมก็ถือว่าจะต้องสืบทอดสืบต่อให้คนรุ่นหลังได้ทำกันต่อไป
2: ไม่อยากทำก็ต้องทำ
0: ไม่อยากทำก็ต้องทำให้ได
2: ้
0: ถ้าใครอยากจะคือใครได้ชิมแล้วเขาบอกว่าต้องมาเป็นเขยเลยป่ะเนี่ยเป็นเขยเป็นสะใภ้ด้วยไม่ได้ออกจากนี่แล้วนะฮะหมู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่หวีเนี่ยฝากดีกว่าใครที่อยากจะเข้ามาในชุมชนมาสัมผัสวิถีชีวิตอยากมาเรียนรู้เพราะว่าที่วัดแผ่นรอบเองก็ถือว่ามีพิพิธภัณฑ์
1: มีพิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะ
0: เชิญได้เลยครับไปต่อยังไงได้บ้าง
1: ค่ะก็ชุมชนไทยดำบ้านแผ่นรอบตำบลแผ่นรอบอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเรามีพิพิธภัณฑ์ที่วัดแผ่นรอบนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมีแหล่งที่พักอย่างเช่นบ้านไทยดำ567ได้ต้อนรับเนาะไว้ให้ชิมกันนะคะแล้วก็ชาวชุมชนบ้านแผ่นรอบทุกท่านทุกคนก็ยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่จะมาเที่ยวบ้านเราค่ะ
0: สมมุติว่าน้องๆเองอยากให้มาแบบศึกษาดูงานมาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นี่ก็เปิดรับใช่ไหม
1: เปิดรับค่ะยินดีต้อนรับ
0: สอนทำด้วย
1: สอนทำด้วย
0: คือติดต่อมา
1: ได้เลย
0: ติดต่อมาได้เลยวันนี้ขอบคุณสาวๆมากๆทุกคนเลยนะครับที่วันนี้ก็มาอยู่ร่วมกับเราแล้วก็ได้ทำให้เราเห็นว่า ที่นี่ยังคงมีความรักความสามัคคีอยู่ด้วยกันเป็นแบบญาติสนิทมิตรสหาย
1: ใช่ค่ะ
0: คือใช้คำนี้ได้เลย
1: ได้เลยค
0: ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ตีกันนะคุณผู้ชมตีกันในครัวสนุกเลยก็คือเป็นเหมือนเพื่อนๆของป้าหมอนเองด้วยเนาะก
1: ็
0: คือน่ารักมากๆนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่ามาท่องเที่ยวกันนะครับหรือว่าใครที่อยากที่จะชมสินค้าน้องๆที่นี่เขาก็มีการไลฟ์สดด้วยฝากเพจไว้นิดนึง
1: ก็อยู่ในส่วนของเพจหลักๆก็คือเพจบ้านผ้าไทยดำบ้านยายมอนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเพจศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดำไผ่รอบค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมก็แวะเวียนมาเที่ยวกันได้นะครับเดี๋ยวผมขอลาไปด้วยวิถีชีวิตนะอาหารการกินที่นี่กันไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากจบรายการแล้วเดี๋ยวเรามานั่งรับประทานอาหารร่วมกัน
1: ได้ค่ะ
0: ทางหน้านะครับคุณผู้ชมรายการชนเนี่ยผมจะพาไปที่จังหวัดอะไรเรื่องราวอะไรดีๆเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์อย่าลืมติดตามกันวันนี้สวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จาก

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดน่านครับคุณผู้ชมเช็คอินทินเหนือ EP นี้ผมมาที่จังหวัดน่านนะครับเราเริ่มต้นกันที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านครับพาคุณผู้ชมมาชมความงามของนางพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระเมืองไทยนะครับถ้าเทียบกันกับที่อ่างขางเชียงใหม่ผมว่าที่นี่อ่ะต้นเขาจะสูงกว่าเพราะว่าของเชียงใหม่ที่อ่างขางแบบเรายังสามารถแบบต้นมันไม่สูงเท่าไหร่ยังสามารถแบบเอามือเอื้อมเอามือถ่ายภาพได้นะครับแต่ดูจากที่นี่คือต้นค่อนข้างจะสูงแต่ถามว่าถึงความสวยงามมันค่อนข้างจะกว้างแล้วก็เราสามารถแบบเก็บภาพแล้วก็ถ่ายความประทับใจได้สำหรับที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน

ผมมา EP นี้คุณผู้ชมเราจะเที่ยวกันแบบซอฟต์พาวเวอร์ผมมาจังหวัดน่านรอบนี้เขาบอกว่าแหล่งใหม่ที่น่าสนใจก็คือไร่องุ่นใช่ครับที่จังหวัดน่านมีไร่องุ่นแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเก็บองุ่นสดๆในไร่แล้วก็รวมไปถึงการแวะซื้อของฝากที่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรล้วนแล้วมาเอาถั่วลิสงเอาถั่วลิสงมาแปรรูปแล้วก็มาเป็นของฝากพร้อมกับคาเฟ่เก๋ๆชิคๆชิลๆให้คุณผู้ชมได้ตามมาเช็คอินด้วยนะครับ

คุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสวนองุ่นแล้วนะครับท่ามกลางอุณหภูมิประมาณ 13-14 องศาเซลเซียสนะครับจริงๆเช็คอินที่เหนือผมเคยไปสวนองุ่นมาครั้งนึงเนาะตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดพะเยาครับแล้วก็ EP นี้มาอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ผมนัดกับคุณวีรศักดิ์ไว้ครับ

0: ็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดน่านเลยและที่สำคัญคือตอนนี้เรามีสายพันธุ์ของเราเองที่จังหวัดอื่นไม่มีสายพันธุ์ของเรามันต่างจากสายพันธุ์อื่นยังไงครับคุณวีรศักดิ์ครับ
1: คือตอนนี้นะครับสายพันธุ์นี้เป็นองุ่นดำเดิมทีนะครับเป็นองุ่นดำยูเครนมาจากประเทศยูเครน
0: ครับ
1: ซึ่งอาจารย์ผมส่วนที่เมืองการนะครับเขาได้ทดสอบหลังจากนั้นปุ๊บผมก็ได้สายพันธุ์จากอาจารย์มาลงปลูกที่น่านปีนี้เข้าเป็นปีที่3ปีที่4ผลผลิตรอบนี้เป็นผลผลิตรอบที่3แล้ว
0: ครับ
1: สายพันธุ์นี้ข้อเด่นของมันก็คือมันจะผลใหญ่นะครับเนี่ยมันจะผลใหญ่
0: ใหญ่จริงๆถ้าเทียบกันกับนิ้วผมอ่ะก็คือต่างกันเลยนะค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียว
1: ครับ
0: ครับแล้วมันมีเมล็ดมั้ยฮะ
1: ไอ้พวกนี้มีเมล็ดครับ
0: อ๋อมีเมล็ดใช่มั้ยครับแล้วรสชาติมันเป็นยังไงถ้าหากว่าเทียบกันสายพันธุ์อื่น
1: ข้อดีของพันธุ์นี้นะครับ1อายุตัดที่สั้น100วันเริ่มตัดได้2
0: อ๋อครับ
1: รสชาติพันธุ์พวกนี้ถ้า100วันขึ้นไปปุ๊บมันจะมีความหวานฉ่ําและมีความกรอบ
0: ครับ
1: ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการตัดนะครับจะต้องดูคั่วชอบเป็นหลักตอนนี
0: ้โอ้นี่สวยมากมั้ยเนี่ยวิธีการตัดยังไงฮะครับ
1: เราจะจับคั่วชอด้านบน
0: ครับ
1: ก็ตัดปุ๊บถือลงมาลักษณะการของที่สวนนะครับ
0: ครับ
1: คั่วสีแดงมันจะเริ่มหวานแต่ถ้ายังให้หวานฉ่ําอ่ะคั่วตรงเนี้ยต้องเป็นสีน้ําตาล
0: อ๋อตอนนี้ยังเป็นแดงอยู่
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าให้หวานฉ่ําต้องรอให้มันเป็นสีน้ําตาล
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นแบบนี้คิดว่าอีกกี่วันอ่ะสมมุติครับ
1: ถ้าเป็นแบบนี้อีกประมาณ10ถึง15วันครับ
0: ถึงจะแบบหวานแบบฉ่ําเลย
1: ครับผม
0: ครับหยิบตัดข้อแบบนี้
1: หยิบตรงข้างล่าง
0: หยิบตรงข้างล่างแล้วอีกตัดตรงนี้แหละ
1: ครับผม
0: ตัดแล้วนะคุณผู้ชมครับโอ้ฟงใหญ่มากอันนี้ก็หลายขีดแล้วนะเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่มั้ยครับ
1: ประมาณครึ่งกิโลได้ครับ
0: เราก็จะมีตะกร้ามีกรรไกรแบบนี้ให้นักท่องเที่ยวเดินตัดได้เลย
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อยไปชั่งข้างหน้าสวนอีกทีนึงนะครับอันนี้กินได้เลยมั้ยคร
1: ับกินได้เลยครับเพราะว่าที่สวนนะทําตามมาตรฐาน GAP
0: ครับ
1: เน้นความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักนะคร
0: ับ
1: กินได้
0: อร่อย

0: ันนี้สายพันธุ์สีเขียวจะเป็นองุ่นของยูเครน
1: ครับ
0: ชื่อของเขาก็คือ Lily of the Valley อันนี้แปลงนี้อายุประมาณ5เดือนแล้วผมทำลูก
1: ครับ
0: ด้วยอายุที่น้อยช่อมันก็ดูเหมือนห่างๆอยู่ต้นยังไม่สมบูรณ
1: ์
0: อย่างให้ดีครับองุ่นต้อง7เดือนขึ้นไปถึง1ปีแล้วทำผลน่ะผลผลิตช่อใหญ่ๆมา
1: ก็คืออายุประมาณ7เดือนถึงจะออกผลผลิตได
0: ้
1: แล้วพอออกผลผลิตแล้วประมาณกี่ปีครับที่มันแบบว่าไม่ออกลูกละแก่ละ
0: คือไอ้พวกเนี้ยหลังจากอายุตัดมันได้ปุ๊บพันธุ์นี้จะอยู่ที่120วันพอ120วันปุ๊บผมก็ตัดแต่งกิ่งทำเสาใหม่ไอ้พวกนี้จะทำรอบเป็นอย่างนี้ทุกปี
1: ครับ
0: องุ่นอยู่ได้มากกว่า10ปีขึ้นไปครับ อยู่ที่เราดูแล
1: อันนี้หวานเหมือนกัน
0: หวานแล้วมีกลิ่นหอมครับ
1: อ๋อจะหอมกว่าแต่เรามาก็คืออายุยังไม่ถึงช่วงเวลาที
0: ่
1: ตัด
0: ยังไม่ถึงครับผม
1: ครับ
0: อันนี้กำลังได้90กว่าวันครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงจะเป็นองุ่นของรัสเซียรัสเซียจะมีอยู่2สายพันธุ
1: ์ครับ
0: มันจะมีควีนนีน่า1ตัวที่เป็นตัวเด็ดของ
1: สายพันธุ์ของเรา
0: แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นสายพันธุ์แดงของเอลเวเรสต
1: ์นั้นแสดงว่าตอนนี้ของเราเองจะนอกมีนีน่าแล้วก็จะมีควีน
0: นิน่าน
1: นิน่าน
0: ครับผม
1: ครับควีนนิน่านก็คือต้นกำเนิดเขาจริงๆสายพันธุ์เขาชื่อว่าอะไรนะฮะ
0: เป็นสายพันธุ์นานูต้าของรัสเซีย
1: ครับ
0: สายพันธุ์นี้ข้อเด่นแล้วรสชาติที่หวานและกรอบไม่พอมีกลิ่นหอมมากสายพันธุ์นี้ยกให้เป็นดับหนึ่งของสวน
1: ครับ
0: เพราะว่าลูกค้าที่ทำผลผลิตมา2ปีที่ผ่านมาลูกค้าจะติดใจพันนี้มากเพราะมันเด่นเรื่องหอมมาก
1: ครับคือทั้งกลิ่นหอมกับรสชาติ
0: อันนี้ก็คือเนี่ย
1: บูแต่พวงใหญ่มากดูสิคุณผู้ชม
0: อันนี้จะเป็นของ
1: อันนี้คือต้องถ่ายรูปแล้วล่ะต้องถ่ายรูปแล้วล่ะดูดิดูนี้แบบแน่นมากเลยอ่ะ
0: มันจะช่อใหญ่ครับ
1: อ
0: ันนี้ลูกใหญ
1: ่ครับ
0: อันนี้จะเป็นของเอเวอเรสต์ของรัสเซีย
1: เทียบกับฝ่ามือผมดูพวงนี้นะครับเห็นไหมฮะถ้าเทียบกับอีกพวงนี้ก็คือแบบใหญ่มากก็เกือบหลายขีดอยู่นะพี
0: ่น่าจะช่อนี้น่าจะถึงหนึ่ง
1: ถึงโลไหมฮะถึงโลไหม
0: ถึงโลได้ครับ
1: โอ้โห
0: ด้วยลูกที่มันใหญ่ด้วยครับพี
1: ่ก็อย่างที่บอกแล้วคุณผู้ชมครับอย่างจังหวัดน่านเราแหล่งท่องเที่ยววัดวาอารามประวัติศาสตร์เราก็เยอะ
0: ครับ
1: ป่าเขาธรรมชาติเราก็เยอะเหมือนกันแต่ถือว่าเป็นแหล่งใหม่ต้องบอกแบบนี้นะครับท่านผู้ว่าเอกขออนุญาตมาก่อนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านผู้ว่ายังมาไม่ถึงแต่ทีมงานของเรามาก่อนนะครับสำหรับการมาเช็คอินที่สวนองุ่นฮักหิมห้วยนะครับที่อำเภอภูเพียงแต่ขากลับเดี๋ยวมีต้นเล็กๆ
0: อ๋อนี่เป็นส่วนของต้นพันองุ่น
1: ต้นพันองุ่น
0: สำหรับท่านที่สนใจอยากปลูกนะครับทางสวนก็มีต้นองุ่นอยู่พร้อมจำหน่ายแล้วก็ใครที่ซื้อจากสวนนะครับผมจะให้คำปรึกษาตลอด
1: ให้คำแนะนำว่าดูแลยังไงชอบน้ำชอบแสงใส่ปุ๋ยพรวนดินอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: คุณวีรศักดิ์ก็จะมีคำแนะนำกันอยู่ตลอด
0: ครับผม
1: อ่ะเป็นหนึ่งแห่งคุณผู้ชมครับตามมาเช็คอินกันที่นี่นะครับสวนองุ่นฮักหิมห้วยที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับผม

0: คุณผู้ชมครับเราเดินทางออกจากสวนองุ่นที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเรามาที่อำเภอเมืองครับอยู่ใกล้ๆกับสนามบินนะครับนั่นคือที่ตั้งของศูนย์รวมของฝากทุกอย่างของจังหวัดน่านนะครับอยู่ที่นี่ครับบ้านถั่วลิสงนะครับของฝากจังหวัดน่านที่เราคุ้นกันดีแน่นอนคือสาหร่ายไก่มะไฟจีนเกลือจากอำเภอบ่อเกลือผ้าพื้นเมืองที่เป็นลายเอกลักษณ์ทุกอย่างเขาเอามารวมที่นี่นะครับแถมที่นี่ยังมีคาเฟ่อีกด้วยแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วครับว่าถ้าเรามาเที่ยวน่านควรจะมีของฝากอะไรติดไม้ติดมือไปบ้างครับคุณอลิสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนที่เอกจะมาที่นี่พออททน่าแนะนำมาว่าต้องมาที่นี่ก็เลยไปส่องในเพจร้านสวยมาก
2: โอ้ขอบพระคุณ
0: เข้ามานี่คือแบบมุมถ่ายภาพก็เยอะของฝากก็เยอะ
2: ขอบพระคุณ
0: ถือว่าเป็นรวมของน่านทุกอย่างไม่มีจังหวัดอื่นเลย
2: ค่ะ
0: เราเปิดมานานแล้วยังครับคุณอลิ
2: ครับเปิดมาปี2562
0: โควิดพอดี
2: แป๊บเดียวก็โควิดเลยค่ะสน
0: ุ
2: กสนานเลยค่ะช่วงนั้น
0: ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าของกินของใช้เสื้อผ้าอะไรครบทุกอย่าง
2: ครบทุกอย่างมาที่นี่ที่เดียวจบเลยค
0: ่
2: ะน่านทั้งหมดเลยค
0: ่
2: ะ
0: อย่างโซนนี้แบบน้ำมันคลายเส้นยาดมยาหม่องเดินทางแบบเมารถเมาเรืออะไรก็แวะมาโซนนี้เลย
2: ต้องบอกว่าสินค้าที่เป็นสมุนไพรแปรรูปของน่านนี่นะคะคุณสมบัติคุณสรรพคุณคือดีมากผู้ประกอบการหลายคนเลยที่เขาไปเรียนเป็นแพทย์แผนไทยเพราะว่าเขาคิดว่าการแปรรูปพวกนี้ต้องใช้ภูมิปัญญาและบวกกับความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยทำให้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวมีสรรพคุณที่ดีอะค่ะสำหรับลูกค้าดีมากแล้วหอม
0: เครื่อง
2: กลิ่นหอมแล้วบางผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ตัวนี้เป็นน้ำมันนวดจากกระดูกไก่ดำซึ่งตัวนี้
0: จากกระดูกไก่ดำนะ
2: ได้ผลดีมากนวดคลายเส้นเอ็นข้อปวดเมื่อยไม่ใช่แค่ช่วยแค่กล้ามเนื้อนะ
0: ค
2: ะอันนี้เป็นภูมิปัญญาจากรุ่นปู่เลยนะคะส่วนตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากซังข้าวโพดเอาซังข้าวโพดซึ่งเป็นเวสจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของน่านนะคะมาทำเป็นถ่านขาวปรับกลิ่นดูดกลิ่นเหม็นแล้วก็ปรับให้มีกลิ่นที่สดชื่นในห้องแอร์ตู้เย็นรถเนี้ยค่ะนะคะต
0: ั
2: วนี้ก็ดีค่ะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเยอะมากเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนี้ค่ะพอสมควรเลยค่ะ
0: ก็โซนนี้ก็คือสำหรับสุขภาพ
2: ใช่
0: อีกอันนึงพี่อารีที่เอกเห็นแบบแล้วมันสะดุดตาคือ
2: ค
0: ด้วยความที่ร้านเราอยู่ใกล้สนามบินหลายคนอาจจะเที่ยวน่านมาทั้งหมดและทุกอำเภอและขากลับก่อนขึ้นเครื่องก็แวะมาที่นี
2: ่
0: เราก็จะบอกได้ว่าสิ่งของอันไหนที่ใส่ขึ้นเครื่องได้อันไหนที่เราแพ็คส่งให้อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่คือเราอยากอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นลูกค้าหลักของเรานะคะเราคิดว่าการที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้นึกว่าจะมาซื้ออะไรเยอะแยะแต่พอมาเห็นสินค้าชุมชนของหน้าแล้วอยากอุดหนุนทีนี้พอซื้อเนี่ยก็จะเป็นภาระต้องขนกลับบ้านแล้วก็คิดว่าเราอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าแบบนี้น่าจะดีที่สุดเพราะว่าค่าขนส่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพง
0: ค่ะซึ่งระหว่างที่เราเลือกในแต่ละช็อปก็จะมีโลโก้บอกไว้ว่าอันไหนที่ขึ้นเครื่องได
2: ้ใช่อ
0: ันไหนที่ขึ้นเครื่องไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งระหว่างเรามาถ่ายรายการเจ้าหน้าที่ก็จะแบบแพ็คของอะไรกันไปด้วยเพราะว่าเราขายออนไลน์
2: เราขายออนไลน์ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจของเราเองนะคะของฝั่งนั้นบ้านถั่วลิสง Shopee Lazada ทุกแพลตฟอร์มก็คือใช้ชื่อเดียวกันหมด
0: เราต้องเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสตอนเราเจอโควิด
2: ใช่
0: ทำให้เราได้รู้จักออนไลน
2: ์ตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเป็นสินค้าชุมชนอย่างเดียวเลยแต่เปิดร้านมา4เดือนตั้งใจที่จะแบบช่วยชุมชนในการขายสินค้าปรากฏโอ้โหล็อกดาวน์ครั้งที่1คือน่านเงียบมาก
0: ครับ
2: ปรากฏว่าเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องทําอะไรละมันไม่ใช่ทางเลือกแล้วมันเป็นทางรอดเราก็เลยทุ่มเทที่จะศึกษาแล้วก็ทําออนไลน์มาจนถึงวันนี้เลยนะคะ
0: ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าทุกอําเภอจะรวมกันอยู่ที่นี
2: ่
0: อําเภอบ่อเกลือที่ทําเกลือสินเทากันเอกยังไม่เคยไปแต่ถ้าอยากได้เกลือกลับบ้านไปฝากคุณแม
2: ่
0: ก็มาตรงนี้เหมือนกันมันมีดอกเกลือด้วยเหรอครับ
2: ดอกเกลือเป็นเกลือภูเขานะคะสรรพคุณที่ดีมากเขาคือโซเดียมน้อยกว่าเกลือปกติ 36% แล้วมีรสชาติหวานติดปลายลิ้นเวลาทานนี่เอาจริงๆคืออร่อย
0: ไม่เราใส่แกงพื้นเมืองกับข้าวเมนูภาคกลางใส่ได้ทุกเมนูเลยเหรอคุณอลีครับ
2: แต่ว่ามันจะมีดอกเกลือหลายขนาดมีเกลือธรรมดาที่เป็นเกลือคั่วนะคะพี่เอก

0: เนี่ยใส่เอาแบบนี้ไปใส่กับข้าวเพราะว่าราคาย่อมเยาวกว่า
1: รา
0: คาก็ไม่ได้แพงไปกว่าเกลือปกตินะคะเป็นเกลือภูเขานะคะโซเดียมต่ำส
2: ่วนกระปุกก็คือแบบดีเลยอยู่ในครัวแม่ต้องชอบแน่ๆเลยอะ
0: แล้วแนะนำเลยว่ากอเกลือก็เป็นผู้ประกอบการที่ได้อย.ด้วยก
1: ็
0: คือผลิตภัณฑ์เขาจะสะอาดมากมีการคัดสรรเกลือมาเรียบร้อยนะคะ
2: แล้วดูแพ็คเกจจิ้ง
0: น่ารัก
2: พจมานสว่างวงมีฉลอมฮิ้วไปแบบนี
0: ้เก๋นะคะ
2: เด็กยุคใหม่จะงงแล้วพจมานคือใครไปถามแม่ดูนะไปถามแม่ดูครับเห็นว่ามีอันนึงที่เป็นเกลือที่พี่อารีอยากจะแนะนำฝั่งนี้คือยังไงฮะ
0: ฝั่งนี้เป็นเกลือที่เขาใช้ชื่อแบรนด์รวมกันว่าเป็นเล่าเรื่องเกลือนะคะ
1: ครับ
0: เล่าเรื่องเกลือเขาก็เข้าไปช่วยพัฒนาช่วงนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เกลือยังไม่มีความหลากหลายอันนี้ก็เป็นผู้ประกอบการของน่านไปเอาเกลือมาทำยาสีฟัน
1: อ
0: ันนี้คือเกลือมาทำยาสีฟันอ
1: ัน
0: นี้เป็นเกลือล้างผักนะคะอันนี้เป็นเกลือแช่เท้าเป็นเกลือหมักสมุนไพรแล้วก็แช่มือแช่เท้า
2: โซนนี้เป็นเกลือที่ใส่กับข้าวแต่โซนนี้ก็คือ
0: เกลือแปรรูปประยุกต์
2: แปรรูปประยุกต์ไปล้างผักไปล้างเท้าไปได้
0: ใช่ค่ะหลากหลาย
2: ครับพี่อารีถ้ามาน่านต้องพูดถึงกาแฟเรามีกาแฟด้วยใช่ไหมครับกาแฟจากดอยไหนบ้างครับพี่อารี
0: โอ้หลากหลายมากค่ะน่านนี่15อำเภอแทบจะเรียกได้ว่ามีกาแฟ
2: ทุกอำเภอใช่ไหมครับ
0: แล้วก็ต้องยอมรับว่าภาครัฐของน่านเนี่ยให้การส่งเสริมสนับสนุนจนเรามีความหลากหลายของกาแฟท
1: ั้
0: งเรื่องของกลิ่นรสนะคะเกือบทุกๆอย่างเลยแล้วก็รูปแบบของกาแฟ
2: ดูแพ็คเกจจิ้งกับซองอ่ะน่ารักเน
0: า
2: ะ
0: น่ารักมากค่ะน้องเขาเพิ่งทำตัวนี้ออกมาใหม่ชื่อแบรนด์โอมิยาเกะแปลว่าของฝากค่ะแปลว่าของฝาก
2: โอมิยาเกะ
0: ค่ะน้องเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เปิดร้าน
2: ภาษาอะไรครับพี่ต้องภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมอ๋อ
0: ค่ะกาแฟน่านมีตั้งแต่กาแฟที่เป็นเมล็ดนะคะกาแฟบดกาแฟดริปกาแฟแคปซูลกาแฟสำเร็จรูปแต่ตัวนึงที่อยากให้พี่เอกดู
2: แบบไหนครับ
0: นี่เลยค่ะคราฟโซดากาแฟ
2: มีโซดาด้วย
0: มีโซดาด้วยเป็นกาแฟที่เขามีความมีเขาเรียกอะไรน้ำโซดาที่ใส่กาแฟลงไปก็มีความหอมละมุนสดชื่นมากเวลาเราเดินทางเหนื่อยๆแล้วทานกาแฟเย็นๆแบบนี้
2: อ๋
0: อค
2: ่
0: ะ
2: ต้องใส่น้ำแข็งไหมหรือว่าแบบแช่เย็นแล้วป๊อก
0: แช่เย็นแล้วป๊อกเลย
2: เลยครับ
0: เดี๋ยวเรามีอยู่ในตู้เย็น
2: โอ้ยน่าสนน่าสน
0: ลองชิมดู
2: นี่คือมุมกาแฟของเราที่รวมกันทั้งหมดอยู่ที่นี
0: ่ใช
2: ่ค่ะคอกาแฟก็ไม่พลาดนะครับมาถึงอีกอันนึงคุณผู้ชมครับที่น่านอีกอันนึงที่ขึ้นชื่อก็คือเรื่องของสุราพื้นบ้านตอนนี้ก็คือได้รับการรับรองอะไรไปหมดแล้วแต่แบบผมชอบแพ็คเกจจิ้งเขาเนาะ
0: ใช่
2: เดี๋ยวก่อนถ้าออกเสียงแบบนี้ต้องเป็นภาษาของน่านคือเมาะมันต้องสูงหน่อยเมาะ
0: ใช่ค่ะเมาะค่ะ
2: มันอารมณ์เหมือนแบบพอยกแล้วมันแบบเมาะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือของชุมชน
0: ของชุมชนในน่านก็จะบอกว่าแบรนด์เมาะเนี่ยนะคะเป็นน่าจะตอนนี้เป็นแบรนด์เดียวที่ได้รับการคัดสรรเป็นโอท็อป5ดาวนะคะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่เป็นโอท็อป5ดาวของน่านนะคะเมาะก็จะมีทั้งเมาะลำไยเมาะจากโซบะเมาะจากลิ้นจี่
2: อ๋อที่เอกดมคือโซบะ
0: ค่ะ
2: กลิ่นหอมดีครับ
0: นี่ความน่ารักของเขาคือการที่เขามีตัวอย่างให้ผู้ให้ลูกค้าเนี่ยดม
2: ครับ
0: ค่ะเขาก็จะได้รู้ว่ามันประมาณไหนแต่ไม่ให้ชิมนะคะ
2: แล้วมีอันนี้หลงน่าน
0: หลงน่านค่ะ
2: ครับเดี๋ยวขอดมหลงน่าน
0: หลงน่านเป็นเหล้าจากมะแขวนนะคะ
2: ครับ
0: อนุญาตค่ะหลงน่านเป็นเหล้าจากมะแขวนซึ่งมะแขวนเป็นพืชพื้นบ้าน
2: ของน่าน
0: ของน่าน
2: ของทางเหนือเรา
0: ใช่ค่ะ
2: ครับแล้วมีอย่างนี้โอ้โห
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็จะอนุรักษ์นิยมนิดตัวนี้ก็
2: ปูมันยาวมาน
0: อีกตัวนึงโอ้ตัวนี้พลาดไม่ได้นะคะเหล้าน่านตัวพรีเมียมได้รับรางวัลระดับโลกเลย
2: เหล้าน่านเขาใช้ลอลิง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ได้แบบหอหีบลอลิงไม่โทสระอาแต่นี่คือแบบเป็นเรื่องเหล้า
0: เขามีสโลแกนว่าเล่าเรื่องน่านไม่รู้จบสโลแกนของเขานะคะบอกเล่าเรื่องน่านไม่รู้จบค่ะอ๋อ
2: เมาะมันเมาะก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะ
0: ค่ะ
2: มีแบบขนาดเล็ก
0: ๆมีวาย
2: ด้วย
0: วายจากสวนผลไม
2: ้ก็อย่างที่บอกว่าอันไหนขึ้นเครื่องได้ไหนขึ้นเครื่องไม่ได้ก็จะมีแบบ
0: แนะนำหมด
2: เลยน่านก็ต้องถั่วเพราะชื่อเรายังถั่วลิสงเลยพี่อารีครับของเรานี่คือยังไงครับมีถั่วลิสงมุมไหนบ้างคะเนี่ย
0: เล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงก็คือว่าบ้านถั่วลิสงนะคะเป็นโรงงานถั่วลิสงเพียงแห่งเดียวของจังหวัดน่านตั้งมาตั้งแต่ปี2521ก็45ปีแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ
2: ป
0: ี
2: เอกเกิดพอดีเลย21
0: อ๋อเหรอคะ
2: ครับ
0: ค่ะแล้วก็รับซื้อนะคะ

0: ั่วลิสงจากเกษตรกรน่านแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มแปรรูปแล้วก็ทำครบวงจรผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของปีนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์พีนัทบิสกิตที่เป็นขนมอบทำจากถั่วแล้วก็ขึ้นรูปเป็นเมล็ดถั่วน่ารักนะคะได้โอท็อป5ดาวปีนี้เอง
1: กล่องใหญ่เป็นแบบนี้แล้วก็พอเราแกะมาก็จะอย่างนี้แหละ
0: ใช่ค่ะก็จะมีปู่ม่านย่าม่านตัวแบบปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กน่ารักมี8ชิ้นนะคะอยู่ด้านในนะคะตัวนี้เป็นของฝากที่ขายดีมากในช่วงไฮซีซั่นที่ผ่านมา
1: ขออนุญาตชิม
0: ชิมได้เลยค่ะ
1: ถั่วแน่น
0: ๆถั่วแน่นๆเต็มปากเต็มคำมีความเป็นแบบว่าไข่ตุ๊บตั้บค่ะไข่ตุ๊บตั้บแต่ไม่หวานนะคะอร่อยค่ะหอม
1: ก็คือสุขภาพเลยล้นล้วน
0: ได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งความอร่อยแล้วก็ได้เอาไปฝากเพื่
1: อ
0: นฝากคนที่บ้านนะคะมีความเป็นน่านมีความเป็นถั่ว
1: ครับก็คือแพ็กเกจน่ารักดีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอภูมิใจนำเสนอนะครับ

0: ด้านในค่ะพี่เอกมีเสื้อผ้าของที่ระลึกจากน่านนะคะที่อยากจะพาชมนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอผ้าอเนกประสงค์นะคะอย่างนี้ค่ะตัวอย่างเช่นอย่างแบรนด์สีดานะคะน้องเขาเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ทางปัวแล้วก็ทำกระเป๋าค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าครัชนะคะจากผ้าทอคือเราอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าผ้าทอผ้าสิ้นน่านไม่ได้เอามาแค่นุ่งเท่านั้นแต่สามารถเอามาทำเป็นกระเป๋าพวงกุญแจกระเป๋าใบเล็กใบน้อยได้หมดนะคะ
1: อันนี้คุณผู้ชมตอนนี้เขาให้ใส่ผ้าไทยกันนะดูสิ
0: ค่ะน่ารัก
1: สวย
0: สวยนะคะ

0: เดินซื้อของฝากเสร็จแล้วยังมีเวลาเหลือก่อนขึ้นเครื่องแวะมาคาเฟ่ตรงนี้กันก่อนที่นี่คาเฟ่ของเราแน่นอนครับพอพูดถึงแบบความเป็นถั่วความเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแตกต่างจากที่อื่นแน
1: ่ๆ
0: ครับ
1: ก็พลาดไม่ได้อยากให้ทุกท่านมาชิมน้ำนมถั่วลิสงต้มสดทุกวันนะคะซึ่งหาทานยากนะคะพี่เอกจริงๆแล้วอ่ะแล้วเราอ่ะพิถีพิถันเราทำสูตรนี้อยู่ประมาณ2ปีอยากให้มันนัวแล้วก็ไม่หวานมากแล้วก็เหมาะกับทุกคนนอกจากนี้สำหรับคอกาแฟเราก็ยังมีกาแฟที่ใส่นมถั่วลิสงทั้งร้อนทั้งเย็นด้วยนะคะนมที่ทำจากธัญพืชก็ช่วยหลายๆท่านที่ย่อยพวกแลคโตสไม่ได้ท่านที่เป็นวีแกนทานมังสวิรัติทานเจอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หมดตอบทุกโจทย์เลยค่ะ
0: แล้วก็มีสแน็คแบบนี้ด้วย
1: ค่ะก็จะเป็นขนมมินิพีนัทเค
0: ้
1: กที่ เราออกแบบมาให้มีรูปเป็นรูปถั่วนะคะแล้วก็จิ้มขนมไปจุ่มช็อกโก้พีนัทบัตเตอร์แล้วก็ไปคลุกกับถั่วลิสงป่นนะคะซึ่งแบบอร่อยเข้ากันได้ค่ะ
0: แต่คุณผู้ชมแก้วสวยมากเลยอ่ะ
1: ค
0: ือทุกวันนี้เราไปคาเฟ่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องถ่ายนอกจากตัวเราก็คือแก้วออกแบบมาได้แบบสวยมากบ้านถั่วลิสงแล้วก็มีหมอนแบบถั่วอย่างนี้ด้วยให้มานั่งแบบรอขึ้นเครื่องนะครับแล้วก็ซื้อกลับบ้านแบบนี้ไปดูแพคเกจจิ้งคืออย่างดีเลยถั่วลิสงแบบอันนี้เป็นอบใช่ไหมฮะ
1: ตัวนี้เป็นคั่วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นคั่วนะครับ
1: คร
0: ับก็หากว่าใครที่มีโอกาสมาน่านอย่างที่บอกว่าก่อนขึ้นเครื่องแวะมาซื้อของฝากนี่หรือแม้แต่ที่จะแบบเดินทางด้วยรถส่วนตัวก็ออกมาในนอกเมืองแป๊บเดียวเองเพราะอยู่ใกล้สนามบิน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ครับหรือถ้าตอนนี้ยังไม่มีโอกาสแต่สนใจสินค้าต่างๆเรามีช่องทางออนไลน์ครับพี่อารี
1: ทุกช่องทางเลยค่ะนะคะแค่เสิร์ชคำว่าบ้านถั่วลิสงในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะ
0: ครับ
1: เจอเราแน่นอน
0: ครับก็สนใจสินค้าตัวไหนสั่งได้ตอนนี้คือเรื่องของการส่งไวอยู่แล้ว
1: คร
0: ับเช็คอินเทเนียร์ EP นี้คุณผู้ชมครับเราอยู่กันที่หน้าเราได้กัน3อำเภอเลยเนาะเราได้อำเภอนาน้อยไปชมดอกซากุระมาไปสวนองุ่นที่อำเภอภูเพียงแล้วก็แวะซื้อของฝากที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านกับของฝากบ้านถั่วลิสงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณททสำนักงานด้านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่อารีด้วยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่เอกและทีมงานค่ะ
0: ครับเราปิดท้ายกับความกลมกล่อมความหอมของกาแฟที่ผสมด้วยนมจากถั่วลิสงครับเดี๋ยวไว้ครั้งต่อไปเราจะไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สพลสารังเหมือนกันสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โห
1: ของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
0: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ย เราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
0: ้
1: ผมบูรณาการนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
0: ม
1: สู้ก็มาร่วมมือกันเพราะช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติด
0: ครับ
1: ผมก็เอาโครงการที่ผมทําอยู่ที่พื้นที่วันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบําบัดก็คือ1อําเภอ1ศูนย์บําบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
0: ครับ
1: ผมก็ได้มาเป็นประธานสภาเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกันป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ำบำบัดรักษาแล้วก็ขบวนการปราบปรามสุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัติผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ่ได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเลิกทุกกระบวนการ
0: งั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมคร
1: ับ ได้ครับถ้าพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ถ้าพิสูจน์
0: ตามไป
1: ถ้าพิสูจน์จากความจริงครับในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่1ก็คือประเพณีดีอิตภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
2: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอบต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์
3: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
4: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ

กองกำลังผาเมืองปะทะขบวนการยาเสพติดชายแดนแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายวิสามันขบวนการยาเสพติด9 รายยึดของกลางไอซ์272 กิโลกรัม

0: องผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลุยน้ำท่วมอำเภอลาดยาวเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหมู่บ้านสิริทรัพย์อสมนาน้อยจังหวัดน่าน104รายถูกส่งเข้าโรงพยาบาลนาน้อยหลังทดลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารล่าสุดพ้นขีดอันตรายและปลอดภัยแล้ว
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวภาคเหนือทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แล้วนะคะพบกันวันนี้ค่ะวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับเราทั้ง2คนค่ะคุณคุปต์มรินและดิฉันจันจิราอ่อนอ้นค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมและคุณจันจิราด้วยนะครับวันนี้ข่าวสารค่อนข้างเข้มข้นนะครับเช่นเคยติดตามข่าวสารกับเราได้ทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11รวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทาง Facebook NBT ภาคเหนือและยังคงพูดคุยกับเราได้ผ่านทางคอมเมนต์ทางช่องทางของ Facebook นะครับสแกนQR Codeด้านล่างหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับ
2: ค่ะช่วงนี้สภาพอากาศก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะว่าหลายๆพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือเองค่ะก็ยังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในบางพื้นที่นะคะก็มีทั้งดินสไลด์แล้วก็หลายๆอย่างอย่างที่เราได้เห็นในภาพข่าวไปก็ยังต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ถึงแม้ว่าภาพรวมทั่วประเทศตอนนี้ฝนนั้นจะเบาบางลงแล้วก็ตามนะครับแต่จากผลพวงที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันก็ทำให้อุทยานแห่งชาติหลายแห่งก็เริ่มปิดตัวลงหลังจากที่เกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการประกาศมาช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสื้อและน้ำตกแม่ยะแล้วนะครับหลังจากในพื้นที่ก่อนหน้านี้ได้เกิดฝนตกมาอย่างหนักในพื้นที่ของอินทนนท์มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับได้มีปริมาณน้ำฝนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีปริมาณสะสมกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จึงออกประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่ามีฝนตกในปริมาณมากนะครับทำให้มีน้ำสะสมจนเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้น
2: ในขณะเดียวกันน้ำป่าได้ไหลหลากลงน้ำตกแม่ยะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กระแสน้ำไหลเชี่ยวเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จึงประกาศปิดน้ำตกแม่ยะพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อย่างใกล้ชิด
1: ครับซึ่งวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องติดตามเรื่องของสภาพฝนนะครับคือ28 29ในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับ
2: และจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบอย่างที่เราได้ทราบกันนะคะก็มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะได้ระดมรถสุขาและรถสนับสนุน7คันส่งช่วยกรุงเทพมหานครบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากอุทกภัยที่หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายสมชายเกตมะท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมปล่อยขบวนยานพาหนะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานในพื้นที่รวมจำนวน7คันประกอบด้วยรถสุขาเคลื่อนที่1คันรถบรรทุกน้ำ2คันรถบรรทุก6ล้อ1คันรถ Fire and Rescue 2คันและรถ4 Wheel 1คันพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเดินทางไปสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด
1: ทางนี้การระดมกำลังดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยเร็วที่สุดนะครับช่วงนี้ก็จะได้เห็นภาพการให้ความช่วยเหลือร่วมกันฮะก็ย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งเพราะจังหวัดที่เปราะบางเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับทางด้านของประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกทางสาขากองทัพภาคที่3เองก็มอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบภัยจากกลุ่มเปราะบางอำเภอแม่เสรียงแม่ละน้อยของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยนางอิสรีบุญยะประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3พร้อมคณะสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพลประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบภัยในพื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงและอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน5ครอบครัวด้วยกันในพื้นที่บ้านท่าข้ามและบ้านดอยคำตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2: จากนั้นลงพื้นที่อำเภอแม่ละน้อยเพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน130ครอบครัวพร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ก่อนเดินทางไปเยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงจำนวน4รายในพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งสารพีและบ้านป่าหมากเพื่อส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
1: ทั้งนี้เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาครับในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยนั้นปรากฏว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงก็เลยส่งผลให้ลำน้ำแม่ลาน้อยหรือว่าลำน้ำลาล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยรวม3หมู่บ้าน7ชุมชนด้วยกันครับทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า130หลังคาเรือนอีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งคอสะพานถนนและผนังกั้นน้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกัน
2: ช่วงนี้ก็ยังต้องอยู่ในช่วงเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากสภาพอากาศก็ค่อนข้างที่จะมีความแปรปรวนนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันประเทศไทยค่ะก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะแต่ว่ายังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์ปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญค่ะที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนในปีนี้ไปจนถึงมิถุนายนปี2570ในปีหน้าค่ะซึ่งก็อาจจะส่งผลให้สถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงขึ้นซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือเองค่ะทางลุ่มแม่น้ำปิงตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือไว้เรียบร้อยแล้วนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: นับตั้งแต่การประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนซึ่งปีนี้ไม่พบภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคเหนือที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในปี2569จะมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าปกติและลดลงกว่าปี2568และ2567ที่มีค่าปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 5-10 ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำสะสมสูงอยู่ในเกณฑ์ดีและยังสามารถรองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝนแต่ขณะเดียวกันข้อมูลของหลายฝ่ายคาดการว่าประเทศไทยจะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกเพิ่มสูงกว่า2องศาเซลเซียสส่งผลกระทบให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภาวะแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าปกติ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญไหมมันจะมีผลในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นมันหมดฝนแล้วมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ปีนี้อาจจะถามว่าหนาวมากไหมอย่างนั้น จะมากกว่าก็อาจจะหนาวไม่ค่อยมากครับปีนี้นะครับผม
2: ก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
1: ใช่ครับผมใช่ฮะแต่อุณหภูมิจะสูงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาปีหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติ
0: สำนักงานชลประทานที่1ระบุว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิงยังมีปริมาณน้ำกักเก็บในเกณฑ์ดีและในช่วงวันที่1พฤศจิกายน2569คาดการว่าจะมีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุที่265ล้านลูกบาทเมตรขณะที่เขื่อนแม่กงอุดมธาราจะมีปริมาณน้ำประมาณ180ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น68%ของความจุอ่างซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้งและช่วงฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ชลประทานซึ่งสถานการณ์น้ำยังดีกว่าปี2558ซึ่งเป็นปีที่เกิดภาวะแล้งรุนแรงที่สุด
3: แผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับลงมาช่วยในลำน้ำปิงนะครับเพื่อสนับสนุนกิจการหลักๆไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวนะครับระบบนิเวศนะครับการเกษตรโดยปกติเนี่ยเราจะมีการระบายน้ำในช่วง1มกราคมถึง31พฤษภาคมนะครับจำนวนทั้งสิ้น21รอบแบ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำไม่งัดเนี่ยเราคาดการว่าเริ่ม1พย.เราจะมีน้ำเต็ม 100% นะครับซึ่งก็จะเพียงพอสำหรับกิจการพวกนี้นะครับ
0: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงต้องจับตาคือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์

0: นีโญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2570ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกน้อยกว่าปกติฝนทิ้งช่วงที่จะกลายเป็นปัญหาใหม่ในช่วงหน้าแล้งปี2570ซึ่งสำนักงานชลประทานที่1คาดว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับปี2558
1: ผมก็คาดการว่าจะไม่เลวร้ายเท่าปี58แน่นอนครับเพราะว่าตัวโดยเฉพาะตัวน้ำในลำน้ำแม่งัดเองนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้น้ำ อยู่ประมาณจาก 50% นะครับทั้งในส่วนของตัวแม่งัดเองนะครับและในส่วนของน้ำปิงเองกรณีเกิดผลทิ้งช่วงหรือภัยแล้งใน21รอบเวรเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เราก็จะมีน้ำเกินกว่า 23% แน่นอนในเขื่อนของเขื่อนแม่งัดนะครับในส่วนแม่กวงก็เช่นกันครับ
0: อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถทำความเข้าใจและวางแผนรับมือสถานการณ์ได้การเตรียมความพร้อมด้านชลประทานเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะบรรเทาความรุนแรงจากปรากฏการณ์นี้ขณะที่ประชาชนก็ต้องทำความเข้าใจและร่วมกันรับมือกับสถานการณ์ด้วยความตระหนักแต่ไม่ตระหนกธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
2: คุณทีมข่าวด้วยนะครับถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่า climate change เป็นวาระทั่วโลกซึ่งเราเกรงว่าหลังจากเดือนพฤศจิกายนนี้ไปต้นไปหน้าแล้งจะเกิดขึ้นน้ำจะน้อยลงสิ่งสำคัญที่ใกล้ตัวสุดคือเรื่องของการประหยัดการใช้น้ำไว้ด้วยนะครับเราจะพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์ปะทะกันเรื่องของขบวนการยาเสพติดในพื้นที่ของเชียงรายเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง9รายด้วยกันนะครับ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
1: พาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์ปะทะกับกลุ่มลักลอบขนยาเสพติดค่ะโดยทางทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองปะทะขบวนการยาเสพติดชายแดนแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกลุ่มขบวนการยาเสพติดเสียชีวิต9รายยึดของกลางไอซ์272กิโลกรัมนี่เป็นเสียงการปะทะกันระหว่างกองร้อยทหารม้าที่1หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองและกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่บ้านปางมหันหมู่8ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนจนพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย 15-17 คนเดินมาตามเส้นทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนจึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ10นาทีกลุ่มขบวนการล่าถอยเข้าไปในพื้นที่ชายแดนฝั่งเจ้าหน้าที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: โดยหลังจากนั้นครับทางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพิสูจน์พื้นที่เกิดเหตุปรากฏว่าพบกลุ่มขบวนการลักลอบยาเสพติดนะครับเสียชีวิตจำนวน9ศพและพบกระสอบดัดแปลง16กระสอบบรรจุยาเสพติดไอซ์รวมประมาณ272กิโลกรัมจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์ชนิดและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ทางด้านพันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนก่อนนำของกลางส่งมอบให้สภ.แม่ฟ้าหลวงดำเนินการตามกฎหมายโดยข้อมูลการข่าวระบุว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยโดยเชื่อว่ามีแหล่งผลิตในเขตเมืองว้าประเทศเมียนมาและใช้กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศไทย
0: ได้เกิดเหตุการณ์ป่วยในช่วงเวลาไล่เรียกกันนะครับของทางอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอนาน้อยของจังหวัดน่านจำนวน104รายซึ่งก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลนาน้อยแล้วนะครับหลังจากที่

0: บทนั้นได้ทดลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารล่าสุดพ้นขีดอันตรายและปลอดภัยกันแล้วนะครับนายธนกฤตจิตอาริยรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์พรรคกล้าธรรมพร้อมด้วยนายประสิทธิ์โนทาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขต2ลงพื้นที่โรงพยาบาลนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านครับเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อที่จริงกรณีมีอาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสม.จำนวน104รายป่วยเฉียบพลันนะครับหลังทดลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยมีนายแพทย์วิษณุมงคลคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อยนายรัชพัฒน์พาณิชย์ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านพร้อมด้วยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางดูแลผู้ป่วยครับ
1: นายชัชพัฒน์พาณิชย์ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านกล่าวว่าขณะนี้ทีมสาธารณสุขได้ติดตามอาการของผู้ป่วยทุกรายอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นทั้งหมดพ้นขีดอันตรายแล้วและมีอาการดีขึ้นบางรายได้รับอนุญาตให้กลับบ้านขณะที่บางส่วนยังต้องสังเกตการซึ่งได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนเหตุการณ์และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
0: ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลนาน้อยได้ร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวแล้วนะครับเพื่อตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ค้นหาสารปนเปื้อนหรือว่าสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่อาจเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยส่วนทีมสอบสวนโรคอำเภอนาน้อยก็ลงพื้นที่สอบสวนเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเช่นกันครับ
1: ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขเมื่อวันที่27กันยายนณห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด163รายซึ่งระหว่างการอบรมผู้ติดตามวิทยากรได้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาให้อสม.ทดลองรับประทานโดยมีผู้ทดลองรับประทาน129รายมีอาการผิดปกติ104รายโดยมีอาการแน่นหน้าอกหน้าแดงตัวแดงมีผื่นขึ้นความดันโลหิตสูงบางรายหมดสติต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลขณะที่25รายไม่มีอาการโดยมีผู้ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนาน้อย21รายและต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก7รายส่วนที่จังหวัดลำปางนะคะก็ได้มีการจัดอบรมศักยภาพของเหล่าสมาชิกกาชาดลำปางค่ะโดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางจัดอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดกิ่งกาชาดมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยให้สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปที่สโมสรนครลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางนายปกรณ์กันวัลลีปลัดจังหวัดลำปางเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอประจำปี2569โดยมีนางสาวเขมิกาประเสริฐสมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางนำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางนายกกิ่งกาชาดอำเภอตลอดจนคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมการอบรม
0: โดยนางสาวเขมิกาประเสริฐสมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางครับเผยว่าถ้าเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมีภารกิจสำคัญในการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดการสร้างจิตสำนึกด้านเมตตาธรรมและมนุษยธรรมแต่ท่ามกลางบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญนะครับซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เสริมองค์ความรู้สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรตลอดจนตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและเพื่อนร่วมงานซึ่งจะนำไปสู่ความสามัคคีและการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนต่อไปครับถือว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องในฐานะเจ้าภาพของประเทศไทยนะครับสำหรับการประชุมผู้นำการเงินโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนบทบาทสำคัญของคนไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกติดตามเรื่องนี้จากรายงานนะครับ

0: การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetingsนับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะนอกจากผู้เข้าประชุมแล้วแน่นอนค่ะก็ต้องมีผู้ติดตามมีสื่อมวลชนติดตามมาด้วยนะคะก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราค่ะกว่า 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวภาคเหนือกันค่ะ
2: สักครู่ครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกับเราทั้ง2คนกันต่อค่ะ
1: ช่วงนี้ไปที่บรรยากาศการจัดกิจกรรมของทางมณฑลทหารบกที่32นะครับในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน2569นี้ครับที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่32อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางพลตรีกวินยาวิชัยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32นำกำลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตรนายทหารประทวนลูกจ้างและพนักงานราชการมณฑลทหารบกที่32จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน2569และร่วมร้องเพลงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569ครับ
0: ทั้งนี้วันที่18กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศใช้ธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยรูปแบบปัจจุบันเมื่อพุทธศักราช2460เป็นต้นมาไปดูกิจกรรมที่ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นค่ะทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมครบรอบ30ปีภายใต้แนวคิดฮักษาฮากสร้างสรรค์ใหม่สืบใจวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่สากลประจำปี2569ที่ห้องประชุมศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่นายศิวัฒมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมครบรอบ30ปีสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดฮักษาฮากสร้างสรรค์ใหม่สืบใจวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่สากลโดยจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายภาคประชาชนกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรม
1: ทางด้านของนายสุรพลเกียรติชัยยากรประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ประวัติความเป็นมาบทบาทและผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนเป็นการรวมพลังเครือข่ายทางวัฒนธรรมในการนำเสนออัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมของจังหวัดไปสู่ระดับสากล
2: ในวันนี้ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานสามทศวรรษเพื่อยกย่องเกียรติคุณของผู้ก่อตั้งคือเจ้าลุงเรือนณเชียงใหม่ซึ่งได้สืบสานประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นั้นพยายามอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เราสืบทอดมาก็ขอฝากให้กับลูกหลานจังหวัดเชียงใหม่ว่าเราต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาประเพณีอันดีงามของเราไว้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะคงอยู่กับคนเชียงใหม่ได้ก็เพราะว่าลูกหลานเชียงใหม่ต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานต่อไปครับ
0: ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมอาทิการแสดงประวัติศาสตร์การทำงานที่ผ่านมามีนิทรรศการเชิดชูเกียรติเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่บุคคลสำคัญผู้ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมรวมถึงนิทรรศการ25อำเภอ1อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาที่จัดแสดงภูมิปัญญาอันโดดเด่นจากทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนั้นยังมีพิธีเชิดชูเกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการวัฒนธรรมเวทีเสวนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาโดยเครือข่ายทางวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
1: ่ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับทางวัดเจ็ดยอดนะครับได้จัดกิจกรรมเปิดหอศิลป์พระเจ้าติโลกราชเพื่อเป็นการยกระดับและการอนุรักษ์พุทธศิลป์ล้านนาสู่แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดโครงการยกระดับการอนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางพุทธศิลป์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเชิงปฏิสัมพันธ์ในโบราณสถานวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ7รอบ84ปีของพระเทพปริยัติเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงพร้อมเปิดพื้นที่ภายในหอศิลป์พระเจ้าติโลกราชเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์พุทธศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมสมัยโดยมีนางกรวัล สังกรรักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการครับ
0: ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมนิทรรศการและผลงานจากโครงการวิจัยซึ่งนำเทคโนโลยีเสมือนจริงเชิงปฏิสัมพันธ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานและพุทธศิลป์ภายในวัด7ยอดเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและช่วยผู้เข้าชมเข้าถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
1: ทางนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงวัดเจ็ดยอดและหอศิลป์พระเจ้าติโลกราชเข้ากับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจถึงคุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้อย่างกว้างขวางต่อไปนะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ส่งต่อยังศูนย์ข่าวพิษณุโลกวันนี้อยู่กับคุณมินและคุณสัตย์ศรีพิมลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณคุปคุณเจนจิราครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ยังคงต้องตามติดเรื่องของปัญหาอุทกภัยหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์และมีฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดตากแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรนะครับทำให้มีเกิดเรื่องของถนนขาดหรือว่ามีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ครับ
0: ค่ะส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะช่วงนี้ส่งต่อให้ทั้งสองท่านค่ะแล้วก็เราสองคนลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะฮะแน่นอนครับว่าวันนี้มีหลากหลายข่าวด้วยกันนะฮะในเรื่องของการตามติดเรื่องของปัญหาอุทกภัยมีอะไรเพิ่มเติมครับ
4: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอันซีนน่ารักน่ารักของน้องกุ้งนะคะวันนี้จะพาน้องกุ้งที่กำลังเดินทางไปวางไข่กัน
3: พยายามวางใจเป็นกลางให้มองเป็นเรื่องสวยงามแล้วเป็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
4: ใช่แล้ว
3: ไปดูเนื้อข่าวพร้อมๆกันนะครับเริ่มข่าวแรกในวันนี้ครับต้องขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับสำหรับจากแขวงทางหลวงตากที่1นะครับให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาบนถนนทางสายบ้านตากแม่ระมาดในขณะนี้

0: สะพานขาดนะครับทางหลวง1175สะพานฉลอมท้องฟ้านะครับสายบ้านตากแม่ระมาดในพื้นที่ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากในขณะนี้ขาดนะครับรถทุกชนิดห้ามผ่านเบื้องต้นเองในการแก้ไขปัญหานะครับประสานศูนย์สะพานพิจิตรเพื่อถอดสะพานเหล็กแบรี่นะครับเพื่อเป็นการติดตั้งให้สัญจรเป็นการชั่วคราวแต่ในขณะนี้เองขอให้หลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางดังกล่าวคือเส้นทางสายบ้านตากแม่ระมาดทางหลวง1175ครับ
1: ค่ะไปต่อกันด้วยสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรค่ะเมื่อวานนี้เองท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพิจิตรขณะที่ปริมาณน้ำฝนในช่วงนี้ก็เริ่มลดลงแล้วนะคะหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคมนาคมนะคะก็ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่แล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยจุดแรกได้ลงพื้นที่ที่ตำบลบ้านบุงนะคะพบกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนอีกจำนวน91รายซึ่งหลังจากได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการประสานไปยังผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้บริหารของตำบลหัวดงค่ะช่วยเปิดประตูระบายน้ำของตำบลหัวดงในพื้นที่ตำบลบ้านบุ่งให้คลี่คลายมากขึ้นนะคะให้ระดับน้ำนั้นค่อยๆไหลไปนะคะเพื่อที่จะผ่อนคลายในเรื่องของน้ำท่วมขังในพื้นที่ค่ะ
0: จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะนะครับได้ลงพื้นที่เดินทางต่อไปยังเกาะสาริกาตำบลสามงามพบปะมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนจำนวน23รายด้วยกันขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอสามงามก็เริ่มคลี่คลายหลังจากนั้นนะครับลงพื้นที่จุดสุดท้ายนะที่ทำการกำนันตำบลหนองหลุมอำเภอวชิระบารมีได้ฝากกำชับให้นายปริวัติวชระวิภาในอำเภอวชิระบารมีและนายชัยพงษ์บุญส่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุมเรื่องการฟื้นฟูหลังน้ำลดและการฟื้นฟูหลังน้ำลดในส่วนของการคมนาคมซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเร่งสำรวจความเสียหายของพื้นผิวการจราจรถึงการจราจรทางรถไฟเข้าซ่อมแซมให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ได้เน้นย้ำนะครับว่าห่วงใยประชาชนเรื่องการกักเก็บน้ำเนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงปลายฤดูฝนใกล้เข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการหากพื้นที่ใดสามารถกักเก็บน้ำได้ขอให้กักเก็บไว้ก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบในฤดูแล้งที่จะถึงนี้นะครับก็เกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นก็ต้องมีการกักเก็บถึงแม้จะเป็นช่วงของอุทกภัยนะครับแต่เราก็ต้องสามารถก้าวข้ามผ่านขณะนี้จนถึงปีหน้าด้วยกันนะครับมาติดตามถัดไปอีกจังหวัดนึงครับที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงลุยน้ำท่วมนะครับอำเภอลาดยาวเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น้ำท่วมยังคงขยายวงกว้างแม้ภาพรวมปริมาณฝนในหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงแต่พื้นที่อำเภอลาดยาวได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลเข้ามาสมทบโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นเส้นทางการจราจรสัญจรล่าสุดน้ำไหลบ่าข้ามถนนลาดยาวหนองจิกรีเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรส่งผลให้การเดินทางของประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้ตามปกติขณะที่บริเวณถนนลาดยาวหนองจอกรีนะครับหนองจิกรีนะครับขออภัยพบว่ามวลน้ำได้ไหลข้ามผิวการจราจรและมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใช้รถยนต์ของตนเองขึ้นรถไถนานะครับเพื่อขนส่งข้ามบริเวณที่น้ำท่วมไปยังอีกฝากฝั่งของถนนซึ่งสามารถเดินทางต่อได้สะท้อนให้เห็นขณะนี้เองได้รับความลำบากเป็นอย่างมากครับ
1: ด้านสถานการณ์ฝนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่าแม้หลายพื้นที่นั้นจะปริมาณฝนลดลงแล้วแต่ภาคเหนือด้านตะวันตกและเหนือตอนล่างนะคะก็รวมถึงภาคกลางแล้วก็ด้านตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมสะสมต่อเนื่องขณะที่ก่อนหน้านี้เองค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินั้นก็ได้ระบุจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงอำเภอลาดยาวนั้นเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงของวันที่26ถึง30กันยายนที่จะถึงนี้ด้วยนะคะ ล่าสุดค่ะว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยในอำเภอลาดยาวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวนำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะคะอำเภอลาดยาวแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังเร่งด่วนในพื้นที่ของตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งก็การลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นได้เข้าสำรวจความเสียหายและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนณหมู่บ้านสิริทรัพย์ชุมชนวัดศรีสุธรรมารามหมู่ที่

0: 4ตำบลลาดยาวซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำไหลหลากส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วก็เส้นทางคมนาคมในชุมชนมีน้ำท่วมขังค่ะในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และคณะนะคะก็ได้นำถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นไข่ไก่นะคะเดินทางไปแจกจ่ายมอบให้กับประชาชนถึงมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ได้สั่งการให้หน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นนั้นเข้าไปติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งขอให้ประชาชนติดตามข้อความการแจ้งเตือนแล้วก็ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะมีอะไรก็ให้รีบแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อประสานขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและหากได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784หรือรายปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมกับการให้ความช่วยเหลือนะคะนพค.34ค่ะก็ได้เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช่นเดียวกันค่ะพันเอกโสรถแย้มสวนผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยจำนวน12นายพร้อมด้วยอบต.สำโรงชัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลสำโรงชัยอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์พร้อมนำถุงยังชีพจำนวน170ชุดและน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยอีกจำนวน840ขวดมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่4และหมู่ที่21ตำบลสำโรงชัยซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและก็สร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานภาครัฐพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นั่นเองค่ะ
1: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสำโรงชัยพบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว180หลังคาเรือนขณะที่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์มีความรุนแรงหรือได้รับการร้องขอการช่วยเหลือมาจากในพื้นที่ครับ
0: ค่ะก็ในหลายพื้นที่เลยนะคะของภาคเหนือตอนล่างเราตอนนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดตากเองเมื่อวานนี้ที่มีเกิดสถานการณ์ขึ้นตอนนี้ก็คลี่คลายลงแล้ว
1: ก็จะเกิดขึ้นได้เป็นบางพื้นที่อย่างผมเรียนให้ทราบนะครับซึ่งหลังจากนี้เองล่าสุดก็พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเดี๋ยวอย่างไรจะนำเสนอในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีมาติดตามข่าวสารกันในช่วงที่สองนะครับยังอยู่กับความช่วยเหลือครับที่จังหวัดนครสวรรค์มีการมอบบ้านโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรตินางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการมอบบ้านโครงการกาชาดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์นายอำเภอส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการมอบบ้านหลังดังกล่าวจำนวน5หลังให้แก่1 นางสาวประทุนอ้นโดบ้านเลขที่ 6/3 หมู่ที่ 15 ตำบลอุดมธัญญาอำเภอตากฟ้า 2. นางสนุนทุยตระกูลบ้านเลขที่ 40/10 หมู่ที่ 3 ตำบลอุดมธัญญาอำเภอตากฟ้า 3. นางสาวน้ำค้างโตสุขบ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 1 ตำบลลำพยนต์อำเภอตากฟ้า 4. นางบุญช่วยโมกศักดิ์บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหอมอำเภอตากขี่5. นางสาวแขมสีเพชรบ้านเลขที่ 50/2 หมู่ที่ 2 ตำบลจันเสนอำเภอตาคลี
0: ค่ะการดำเนินการก่อสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านนะคะในครั้งนี้เนี่ยเป็นการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนความทุกข์ยากแก่กลุ่มเปราะบางในสังคมนั่นก็ได้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุผู้ยากไร้และก็ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกตามแนวทางหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยแยกออกเป็นการสร้างบ้านจำนวน10หลังหลังละ 140,000 บาทค่ะซ่อมแซม18หลังหลังละ 50,000 บาทและซ่อมแซมจำนวน3หลังหลังละ 100,000 บาทการก่อสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากอำเภอหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ช่วยเหลือในการดำเนินการซ่อมแล้วก็ก่อสร้างบ้านให้จนแล้วเสร็จสมบูรณ์จนเป็นที่เรียบร้อยค่ะไปดูกันกับการนับถอยหลังอีก12วันนะคะสู่การประชุม IMF World Bank ค่ะคุณผู้ชมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็พร้อมรักษาความปลอดภัยการไฟฟ้านครหลวงก็มีการจัดระเบียบการสายสื่อสารนำสายไฟฟ้าลงดินรองรับการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนจากทั่วโลกค่ะ
1: ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศการไฟฟ้านครหลวงจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงดินเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายราเชนรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA กล่าวว่าการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงดินเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingโดยมีเส้นทางสำคัญและพื้นที่เป้าหมายได้แก่ถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนถนนสวนพลูได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันโครงการนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวันที่23-24กันยายนที่ผ่านมามีการรื้อสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินถนนพระรามที่4ช่วงตั้งแต่แยก3ย่านถึงถนนวิทยุรวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตรส่วนการรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนวิทยุถนนพระราม4ซอยสวนพลูและถนนสาทรใต้มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2519ขณะที่ถนนสาทรเหนือจะแล้วเสร็จภายในวันที่10ตุลาคม2569นี้ครับมาที่จังหวัดพิษณุโลกครับประชุมปรึกษาหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการการเกษตรนะครับและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรในโอกาสจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและสัมมนาแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวณศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านทุ่งน้ำใสหมู่ที่11ตำบลดงประคำอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนางสาวสลินรัตน์เกิดสกุลนุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมปรึกษาหารือร่วมกับนายนพพลเหลืองทองนาลาประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจนำคณะลงพื้นที่ติดตามศึกษาดูงานเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการชุมชนและเกษตรต้นแบบ จัดสัมมนาเรื่องแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวระหว่างวันที่28ถึง29กันยายนนี้ณจังหวัดพิษณุโลกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้อง

0: ที่ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
1: ในการนี้นายชูชาติมีพาดประธานศูนย์เรียนรู้ได้บรรยายสรุปข้อมูลการลงพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาการดำเนินงานของชุมชนเกษตรต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งเกษตรกรเองส่วนใหญ่นั้นก็ประกอบอาชีพปลูกข้าวนั่นเองค่ะทางนี้คณะกรรมการก็ได้มีการกำหนดการจัดสัมมนานะคะแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวจำนวน2รุ่นด้วยกันโดยรุ่นที่1นั้นจัดในช่วงบ่ายของวันเดียวกันและวันนี้รุ่นที่2จัดวันนี้เองนะคะเมื่อเวลา9นาฬิกาที่เทศบาลตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเสริมศักยภาพการเกษตรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพิษณุโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืนกันต่อไปค่ะ
0: ในช่วงนี้ไปพักกันอีกสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: กลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกับเรื่องของกิจกรรมดีๆในวันหัวใจโลกกันค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดนะคะก็จัดกิจกรรมวันหัวใจโลกหัวใจคุณให้เราดูแลครั้งที่2ตรวจสุขภาพหัวใจฟรีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดชั้น2นายแพทย์ธวัชชัยเศรษฐสุพัฒนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดพร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาลนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันหัวใจโลกหัวใจคุณให้เราดูแลครั้งที่2เพื่อจะสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพหัวใจเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทั่วไปเข้าถึงการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเช่นการตรวจวัดความดันโลหิตการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นต้นค่ะ
0: สำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยและทั่วโลกปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมต่างๆครับเช่นการรับประทานอาหารขาดการออกกำลังกายสูบบุหรี่ความเครียดภาวะโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันโลหิตสูงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืนนั่นเองครับปิดท้ายในวันนี้ครับจะพาอันซีนไปที่อุทยานทุ่งแสลงหลวงนะครับอันซีนเรื่องของกุ้งเดินขบวนทวนน้ำวางไข่ที่แก่งคันนาที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะครับรายงานว่าที่บริเวณแก่งคันนาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มชาวบ้านบ้านชมพูอำเภอเนินมะปรางได้ทำท่องเที่ยวธรรมชาติในพื้นที่คลองชมพูอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนำโดยนายวุ่นเตื่อยชาวนานายบุญสืบเผือกอ่อนเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับและกลุ่มชาวบ้านสำรวจแก่งคันนาและแก่งต่างๆซึ่งเป็นแก่งน้ำที่มีความธรรมชาติและสมบูรณ์มีดอกศิลาวารีดอกไม้น้ำพันธุ์หายากของประเทศไทยปรากฏว่าในช่วงหน้าฝนนี้มีปรากฏการกุ้งพาเรดเดินขบวนขึ้นไปวางไข่นะครับซึ่งที่ต้นน้ำกันเป็นจำนวนมากสังเกตได้ตามแก่งต่างๆโดยเฉพาะบริเวณแก่งคันนาบางจุดมีกระแสไหลน้ำไหลเชี่ยวกุ้งจำนวนไม่น้อยต่างเดินขึ้นไปตามโขดหินสร้างความอัศจรรย์ใจนะครับอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกสำหรับกุ้งเดินขบวนในปรากฏการธรรมชาติครั้งนี้นะครับเป็นสายพันธุ์กุ้งน้ำจืดขนาดเล็กในสกุลกุ้งก้ามกรามหรือมักเรียกว่ากลุ่มกุ้งฝอยหรือกุ้งก้ามขน โดยจะขึ้นไปวางไข่บนโขดหินและพื้นที่ต้นน้ำในช่วงฤดูฝนเป็นตามธรรมชาติครับ
1: ค่ะนายวุ่นก็บอกว่าคลองชมพูนี้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเป็นต้นน้ำที่มีความสมบูรณ์ทั้งระบบนิเวศต่างๆทั้งแก่งน้ำตกก็สวยงามค่ะมีแหล่งน้ำเค็มสลับกับน้ำจืดด้วยนะคะก็เป็นแหล่งที่ควรศึกษาธรรมชาติในแต่ละปีเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ได้รับอนุญาตจากอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจะพานักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมาเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาติบริเวณแก่งคันนาป่ากระเซาวังปืนถ้ำน้ำน้อยซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านก็จะอนุรักษ์แล้วก็หวงแหนพื้นป่าบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าอยากให้รักษาความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ไว้ให้นักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนได้พบเห็นกันค่ะโดยจะมีชาวบ้านได้ทำกินด้วยการหาของป่าแล้วก็นำนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปศึกษาธรรมชาติอยู่ทุกๆปีเลยโดยเฉพาะการชมดอกศิราวาลีนะคะที่ออกเป็นประจำทุกปีในช่วงของฤดูหนาวและเดินศึกษาธรรมชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ในพื้นที่ของคลองชมพูนี้ก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของจระเข้น้ำจืดหายากอาศัยอยู่ด้วยล่ะค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์แห่งหนึ่งนะครับนอกเหนือจากปกติและจะมีที่จังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นการลูกกุ้งเดินขบวนเช่นเดียวกันที่ไปวางไข่ที่จังหวัดพิษณุโลกก็มีเห็นเช่นเดียวกันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าเองครับ
1: ถึงจะเคยเห็นนะเนี่ยคุณดุกดิกดุกดิกแบบนี้น่ารักทีเดียว
0: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีๆ3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับวันนี้เสนอตอนเผลอซื้อของถูกแต่อาจพ่วงคุกแบบไม่รู้ตัวจะเป็นเช่นไรต้องไปติดตามในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
1: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
0: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ซื้อของถูกแต่อาจพ่วงคุกไม่รู้ตัวรู้ทันข้อกฎหมายรับของโจรเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของคุณใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานรับของโจรเป็นความผิดอาญาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา357ซึ่งมีสาระสำคัญว่าผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่งทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดหากเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ช่อโกงยักยอกหรือเจ้าพนักงานยักยอกก็จะเป็นความผิดฐานรับของโจรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นการกระทำความผิดฐานรับของโจรที่ได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นทำไปเพื่อค้ากำไรเช่นการรับซื้อของโจรมาในราคาถูกแล้วนำไปขายต่อเพื่อหากำไรหรือรายได้จากส่วนต่างของราคาหรือทำเป็นอาชีพหรือการรับซื้อของโจรที่ผู้รับซื้อทราบว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ผู้กระทำความผิดก็ยิ่งต้องรับโทษหนักขึ้นข้อสำคัญของความผิดฐานนี้คือผู้ซึ่งรับซื้อหรือรับไปซึ่งทรัพย์ดังกล่าวต้องรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตัวอย่างพฤติการตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับซื้อหรือรับไว้รู้ว่าเป็นของโจรหรือเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดยกตัวอย่างเช่นการรับซื้อชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนและชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ดังกล่าวอยู่ในสภาพใหม่หรือสมบูรณ์มีหน้าที่จะนำมาขายในลักษณะถอดชิ้นส่วนได้หรือการรับซื้อรถยนต์ในสภาพใหม่ในราคาต่ำมากเมื่อเทียบกับสภาพรถและราคาของรถตามท้องตลาดและไม่มีกุญแจรถยนต์ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีหรือการรับซื้อของหรือทรัพย์จากบุคคลที่ไม่น่าจะมีของเช่นนั้นได้เช่นการรับซื้อรับจำนำอาวุธปืนจากวัยรุ่นซึ่งมีอายุยังน้อยโดยผู้ขายไม่มีหรือไม่สามารถแสดงใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนกับผู้ซื้อได้เป็นต้นดังนั้นในการรับซื้อของ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ฝนรอบใหม่คุณผู้ชมครับช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ายอมภาคอีสานก่อนนะครับและไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาส่วนน้ำที่ท่วมจากระบายน้ำควบคู่ไปกับการช่วยผู้คนราชสีมาครับตำรวจภูธรปากถึงตำรวจจิตอาสานำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้ผู้ประสบเช่นชุมชนซอยประปาซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังสูงจากฝนที่ตกต่อเนื่องก่อนหน้านี้ครับและน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปากช่องนะครับนอกจากนำอาหารน้ำดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุอาชญากรรมในช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อดูแลความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับประชาชนบางส่วนยังขาดแคลนอาหารและสิ่งของจำเป็นพร้อมกำชับตำรวจทุกนายให้ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่คิดฉวยโอกาสในช่วงที่ประชาชนประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่บ้านขอหยุดการกระทำหากตำรวจตรวจพบหรือจับกุมได้เช่นเดียวกับตำรวจทางหลวงกองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจอาสาจราจรตำรวจทางหลวงร่วมกันปรุงอาหารบรรจุกล่องร่วมบ้านท่ามะนาวตำบลหนองสาตรายอำเภอปากช่องครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นชุมชนริมคลองลำตะคองนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำจากตัวเมืองปากช่องก่อนไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองก่อนหน้านี้พื้นที่นี้ก็ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรครับและกระแสน้ำไหลแรงด้วยนอกจากช่วยประชาชนแล้วครับตำรวจทางหลวงปากช่องที่ได้รับผลกระทบเรียกได้ว่าน้ำเนี่ยท่วมบ้านพักเช่นกันนะครับตอนนี้น้ำลดแล้วจึงแบ่งกำลัง

0: ส่วนหนึ่งร่วมกับอาสาจราจรตำรวจทางหลวงช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่บ้านพักตำรวจทางหลวงส่วนความเสียหายบ้านพักทางผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยครอบครัวตำรวจและสั่งดูแลเยียวยาอย่างใกล้ชิดครับเช่นเดียวกับพระมหาต่อครับรักษาการเจ้าอาวาสวัดแจ้งในจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยลูกศิษย์และจิตอาสานำน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆไปมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านท่ามะนาวคุ้มพึ่งหลวงและหมู่บ้านภูทาตราตำบลหนองสาตรายอำเภอปากช่องซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังแม้บางจุดน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ประชาชนบางส่วนยังใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากครับและต้องเร่งฟื้นฟูบ้านรวมถึงพื้นที่โดยรอบด้วยคุณผู้ชมครับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหลังจากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้ไม่มีมวลน้ำใหม่ไหลลงไปเติมในพื้นที่ด้านล่างประกอบกับปริมาณน้ำที่สะสมในหลายจุดเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังครับเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลักษณะแอ่งกระทะซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำหน่วยงานในพื้นที่ขอให้ประชาชนในอำเภอปากช่องยังคงติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ต้นน้ำพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังหากไม่มีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยครับไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราช่วยอพยพชาวบ้านหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36หมู่ที่8ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับหลังถูกน้ำท่วมสูงหนึ่งในนั้นคือทารกวัยเพียง1เดือนเศษครับเจ้าหน้าที่ได้ช่วยพร้อมกับแม่ได้อย่างปลอดภัยครับท่ามกลางน้ำที่ท่วมในหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36แห่งนี้คุณผู้ชมครับมีผู้พักอาศัยกว่า 3,000 คนนะครับส่วนใหญ่ได้ขนย้ายทรัพย์สินรถยนต์จักรยานยนต์และสัมภาระออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วครับในหมู่บ้านค่อนข้างเงียบครับบ้านหลายหลังเหลือเพียงคนเฝ้าบ้านขณะที่บางหลังก็ปิดล็อกไม่มีผู้อาศัยส่วนในช่วงเย็นเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยลำเลียงอาหารลงเรือและเดินลุยน้ำนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยังคงเฝ้าบ้านในหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36และหมู่บ้านพฤกษา27ชาวบ้านบางคนขอรับอาหารเพิ่มเพื่อไว้กินในช่วงเช้าด้วยครับส่วนที่จังหวัดระยองครับวิทยาลัยเทคนิคระยองเปิดครัวฟิกอิสจิตอาสานำครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาช่วยกันทำความทำอาหารบรรจุกล่องรวม3มื้อมื้อละ300กล่องครับรวมถึงน้ำดื่มและเสื้อชูชีพนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆในเขตเมืองระยองพร้อมทั้งนำรถบรรทุก6ล้อและเรือเข้าไปช่วยอพยพประชาชนด้วยครับนี่คือภาพรวมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆครับไปดูที่กาญจนบุรีกันบ้างนะครับทางจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอท่าม่วงท่ามะกาและพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดราชบุรีให้ยกสิ่งของไว้บนที่สูงเพราะว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแม่กลองเนื่องจากทางตอนบนขณะนี้มีน้ำปริมาณมากแล้วครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในกำกับดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งนะครับว่าปริมาณน้ำในเขื่อนณวันที่28กันยายนอยู่ที่ร้อยละ96ของความจุเขื่อนครับคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการสถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนเพิ่มครับวันที่29กันยายนปรับการระบายน้ำจากวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรครับและวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคม ปรับการระบายน้ำเป็นวันละ42ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนต้องเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งและยกสิ่งของขึ้นที่สูงครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงครับคุณผู้ชมพร้อมทั้งระบุนะครับว่าการปรับเพิ่มระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์จะส่งผลต่อเนื่องไปยังแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองครับทำให้เขื่อนแม่กลองจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตามโดยจะทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มทีละน้อยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาและพื้นที่ต่อเนื่องไปถึงจังหวัดราชบุรีน้ำจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรครับขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือและยกสิ่งของขึ้นที่สูงไปฟังท่านผู้ว่าครับ
1: จะมีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ลงมาหลังจากที่หยุดไป2วันนะคะเพราะนั้นก็จะเกิดผลกระทบกับลำน้ำแควน้อยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงลำน้ำแม่กลองแห่งนี้นะคะก็ส่งผลให้เขื่อนท่าม่วงแห่งนี้นะคะเขื่อนแม่กลองแห่งนี้นะคะจะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายซึ่งจริงๆทุกวันนี้นะคะเขาก็มีการทยอยค่อยๆเพิ่มการระบายน้ำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำของลำน้ำแควน้อยนะคะรวมทั้งแม่กลองเองที่อยู่ในโซนข้างบนนะคะก็มีปริมาณน้ำที่จำนวนมหาศาลอยู่นะคะเพราะนั้นก็ขอแจ้งสู่พี่น้องประชาชนนะคะว่าให้ท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะก็ปริมาณน้ำระดับน้ำนะคะก็จะสูงขึ้นแน่นอนนะคะก็อย่างน้อยก็ประมาณสัก80เซนนะคะก็ขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำนะคะก็จะค่อยๆเปิดประตูน้ำขึ้นไปเรื่อยทีละนิดทีละน้อยนะคะก็เพื่อให้น้ำค่อยๆทยอยไหลไปนะคะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะคะให้เตรียมตัวตั้งรับนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะอยู่ริมแนวลำแม่น้ำแม่กลองก็ให้เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงนะคะหรือว่าท่านจะย้ายออกมาก็ตามแต่ท่านจะวางแผนนะคะหรือก็ตามในพื้นที่ต่างๆนะคะก็จะมีการท้องที่และท้องถิ่นก็มีการเตรียมพื้นที่ที่จะรองรับ
0: ส่วนน้ำในแม่น้ำแควบริเวณสกายวอล์กอำเภอเมืองกาญจนบุรีคุณผู้ชมครับปริมาณน้ำมากและเริ่มล้นตลิ่งเช่นกันนะครับทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำให้ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและทรัพย์สินมีค่าไว้บนที่สูงหรือชั้นบนของบ้านครับหากระดับน้ำเริ่มแตะพื้นบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าชั้นล่างทันทีเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและไฟฟ้าดูดให้เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงไปยังที่ปลอดภัยหรือจุดอพยพประจำหมู่บ้านครับเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองน้ำมีปริมาณมากครับและเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ขณะที่ประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของไปไว้บนที่สูงและออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วติดตามกับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีครับเชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งเขื่อนใหญ่ทั้งสองแห่งของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีการเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำนะคะทำให้มวลน้ำนะคะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะโดยบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำหลายแห่งนะคะน้ำเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วต้องเร่งอพยพข้าวของสิ่งของจำเป็นค่ะวันนี้นะคะเซลบอร์ดแคสต์ค่ะได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยปภ.นะคะเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองค่ะมีปริมาณมากขึ้นส่งผลให้ในพื้นที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเซโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะขอให้ประชาชนนะคะผู้ประกอบการที่อยู่ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปในที่ปลอดภัยตรวจสอบเชือกผูกและสลิงให้แน่นค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะเขื่อนทั้งสองแห่งของจังหวัดกาญจนบุรีมีการปล่อยน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ
3: ก็พยายามแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับให้อพยพออกมาก็ฝากวิงวอนนะครับว่ามวลน้ำก้อนนี้เพิ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งหน้ามานะครับยังส่วน มวลน้ำที่กำลังจะมาอีกจะทำให้น้ำยกตัวสูงขึ้นไม่ต่ำกว่าเมตรถึง2เมตรนะครับก็ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับให้เร่งออกมาและก็เชื่อเจ้าหน้าที่นะครับที่ไปอพยพออกมาครับผม
2: และในบริเวณจุดนี้นะคะก็คือพื้นที่หมู่ที่1บ้านลิ้นช้างตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะระดับน้ำสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทำให้

0: าชนบางส่วนค่ะขนข้าวของออกไม่ทันวันนี้นะคะประชาชนเร่งขนข้าวของออกตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยขนโดยประชาชนบางส่วนนะคะที่มีข้าวของชิ้นใหญ่อย่างเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอยู่ค่ะ
1: เมื่อวานห้าทุ่มมาขึ้นมาถึงขอบข้างในอ่ะประมาณตีสองครึ่งแฟนบอกว่าถึงประตูเหล็กนี่แล้ว
2: ขึ้นอีกนี
1: ่พอเช้าเอามาดูเอาขึ้นมาถึงนี่แล้วนักขยับของนักขยับแล้วก็ขยับอีกนะ
2: แค่ทางนู้น
1: โอ้โหแล้วของมันหนักอ่ะเรามีกันอยู่แค่สองสามคนเอง
0: ตอนนี้กินของแล้วใช่ไหม
1: หมดแล้วเนี่ยโต๊ะบางตัวยังอยู่แช่น้ำอยู่ในบ้านนู้นน่ะสามตัวสี่ตัว
0: โดยการขนย้ายข้าวของในพื้นที่หมู่ที่1บ้านลิ้นช้างวันนี้นะคะเทศบาลตำบลปากแพรกได้ร่วมกับกองพลทหารราบที่9ปภ.และอส.ค่ะเข้าช่วยขนย้ายข้าวของประชาชนโดยเฉพาะของมีค่าชิ้นใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นรถจักรยานยนต์เครื่องซักผ้าค่ะประชาชนเร่งทยอยขนขึ้นมาที่สูงมาไว้บนถนนหรือย้ายไปฝากบ้านญาติใกล้ๆข้างเคียงนี้ค่ะ
3: เตรียมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่กับหมู่บ้านตั้งโรงครัวกลางนะฮะเพื่อให้หุงหาอาหารให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งจัดให้มีน้ำดื่มอาหารแห้งต่างๆแล้วก็พร้อมทั้งการขนย้ายทรัพย์สินที่มีค่านำขึ้นมาไว้บนบกแล้วก็เตรียมสถานที่เพื่อพักพิงในโอกาสน้ำยังจะสูงขึ้นอีกครับ
0: สำหรับที่พักพิงที่เทศบาลตำบลปากแพรกเตรียมไว้นะคะจะอยู่ที่โรงเรียนเทพมงคลรังสีค่ะรวมถึงที่วัดเทวสังฆารามนะคะนอกจากนี้จังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้สั่งให้ทางอำเภอและหน่วยงานต่างๆนะคะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งอีก 3-4 วันนะคะมวลน้ำก้อนกลางค่ะจะเข้าพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีจะทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะจังหวัดกาญจนบุรีก็ขอให้ประชาชนนะคะติดตามข่าวสารจากเจ้าหน้าที่และเชื่อฟังอย่างเคร่งครัดค่ะ
4: ครับขอบคุณครับคุณสุภาวดีนะครับรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นการแจ้งเตือนล่าสุดนะครับขณะที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ริมน้ำหรือว่าพื้นที่แอ่งกระทะใกล้กระทะใกล้แม่น้ำตอนนี้ได้อพยพออกจากพื้นที่แล้วนะครับรวมถึงขนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงแล้วครับไปดูพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างครับโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีท้องฟ้าเปิดแล้วนะครับไม่มีฝนตกลงไปซ้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำเริ่มทรงตัวบางจุดน้ำลดลงครับแต่พื้นที่ตอนกลางและปลายน้ำก่อนออกสู่ทะเลยังมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบครับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับน้ำจากตอนบนไหลลงไปสมทบแม่น้ำจันทบุรีที่ไหลผ่านอำเภอเมืองจันทบุรีผ่านไปทางสะพานบ้านลาวเขื่อนยางแม่น้ำจันทบุรีซึ่งเป็นจุดแยกน้ำหลักเข้าสู่ประตูระบายน้ำคลองพักดีตรำไพส่งผลในพื้นที่ลุ่มน้ำถูกน้ำท่วมครับเช่นบริเวณวัดดอนตาลจุดเสี่ยงที่เฝ้าระวังก็คือบริเวณประตูระบายน้ำคลองขาดตอนบนครับหลังน้ำในคลองพักดีตรำไพกัดเซาะแนวกำแพงคันดินใต้พื้นคอนกรีตชำรุดจุดนี้ชำรุดกว่า50เมตรครับส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเจ้าที่อยู่ระหว่างแก้ปัญหานะครับขณะที่ถนนสายสุขุมวิทจากแยกหนองคล้ามเผื่อท่าใหม่ถึงแยกหนองสีงาอำเภอนาใหญ่อามพื้นที่บางส่วนน้ำเริ่มลดลงครับแต่ตำบลวังใหม่น้ำท่วมผิวจราจรและบ้านเรือนอยู่ครับคาดว่าถ้าไม่มีฝนเติมสถานการณ์จะคลี่คลายไปตามลำดับครับเวทีทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้าไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างครับมีการแจ้งเตือนการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักเฝ้าระวังและเตรียมรับมือน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำในช่วงวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ออกประกาศแจ้งเตือนขอให้ประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนและริมแม่น้ำป่าสักติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากคาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินประชาชนจากการที่น้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มอีกประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรครับข้อมูลณวันที่28กันยายนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำกว่า 96% ของความจุเขื่อนครับและคาดว่าในช่วง7วันข้างหน้าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มอีกกรมชลประทานจึงเตรียมเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดนะครับคุณผู้ชมเป็นการทยอยปรับจากเดิม25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่30กันยายนครับจากนั้น1ตุลาคมจะปรับเพิ่มการระบาย230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะสูงสุด400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคมกรมชลประทานยืนยันว่าระดับน้ำยังอยู่ภายในลำน้ำไม่ล้นตลิ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับไปดูที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์ครับขณะนี้ปริมาณน้ำค่อนข้างมากและที่สำคัญคือเกินความจุอ่างนะครับคุณผู้ชมน้ำเกินความจุตอนนี้ภาพรวมอยู่ที่ 110% นะครับโดยโครงการชลประทานสุรินทร์เร่งบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา226ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้าไปเพิ่มเติมจากพื้นที่ต้นน้ำครับโดยเฉพาะอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาทขอให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำรวมถึงผู้ที่อาศัยริมลำน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำในปริมาณมากอาจทำให้ระดับน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีโอกาสล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงบางแห่งนายภูมิสิทธิ์สุทธิทัศนาวิทย์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ระบุว่าจากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถบริหารจัดการน้ำได้แต่หากมีฝนตกลงไปเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำอาจทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่อ่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากน้ำเพิ่มหรือว่าสูงล้นตลิ่งส่วนแม่น้ำท่าจีนบริเวณวัดลานตากฟ้าตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันนะครับจุดนั้นสูงจนถึงทางเดินริมแม่น้ำหรือว่าริมท่าน้ำทางวัดต้องนำกระสอบทรายมาวางกั้นถึง4ชั้นด้วยกันนะครับพร้อมทั้งเครื่องสูบน้ำที่สูบน้ำตลอด24ชั่วโมงครับขณะเดียวกันทางวัดได้เตรียมกระสอบทรายวางเพิ่มเป็นแนวอีกนะครับบริเวณประตูระบายน้ำหน้าวัดลานตากฟ้าและก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำอีก10ตัวที่สามารถผลักดันน้ำในคลองโยงที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนหากสถานการณ์น้ำเริ่มเข้าสู่ขั้นวิกฤตเจ้าหน้าที่จะเร่งสูบน้ำทันทีโดยจะแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำให้ยกของไว้ที่สูงเช่นกันครับข้อมูลจากโครงการชลประทานนครปฐมระบุว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนยังอยู่ในเกณฑ์วิกฤตทั้ง3จุดครับของสถานีวัดระดับน้ำแม้ปริมาณน้ำจากจังหวัดสุพรรณบุรีจะลดลงจากเมื่อวานนี้นะครับและยังแต่มีปัญหาอยู่ที่ปัจจัยคือมีน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ระดับน้ำหลายพื้นที่สูงเกินตลิ่งและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมครับแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางนะครับเป็นแม่น้ำที่แยกออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมก่อนออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาครรวมระยะทางเนี่ยกว่า300กิโลเมตรครับไปดูในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองได้เข้าท่วมบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะชุมชนมหาธาตุชุมชนช่องลมชุมชนเขาเหลือตำบลคุ้งกระถิ่น ตำบลคุ้งน้ำวนและตำบลบางป่าอำเภอเมืองราชบุรีครับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพข้าวสารน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลคุ้งน้ำวนตำบลคุ้งกระถินและตำบลบางป่าอำเภอเมืองราชบุรีคุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่ราชบุรีที่อำเภอเมืองเป็นผลมาจากการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนนะครับและคาดว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มด้วยซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจากทางจังหวัดคาดการณ์นะครับว่าน้ำจะเดินทางถึงอำเภอเมืองราชบุรีภายใน9ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงครับถ้านับจากวันที่29กันยายนนะครับส่วนพื้นที่เศรษฐกิจในและเขตเทศบาลเมืองราชบุรียังคงเฝ้าระวังน้ำดันกลับเข้าพื้นที่ชั้นในเจ้าหน้าที่จึงปิดประตูระบายน้ำบริเวณสะพานดำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเป็น2เครื่องครับ
1: ในส่วนของจังหวัดราชบุรีโดยภาพรวมแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ได้สั่งการไปในทุกส่วนราชการที่มีส่วนรับผิดชอบให้เข้าแผนนะครับแผนที่เตรียมไว้ก็คือเราเน้นเรื่องป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขในขณะที่เกิดสภาวะอุทกภัยเช่นนี้นะครับเราเตรียมศูนย์พักคอยเราได้ประสานงานกับองค์กรปกครองถิ่นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านในการเรียบเรียงข้อมูลเนื่องจากเราเป็นปลายน้ำแล้วนะครับเราก็รอน้ำที่ถูกปล่อยมานะครับพื้นที่ที่ท่วมหรือพื้นที่ที่ท่วมขังหรือที่ล้นตลิ่งเนี่ยเราก็ให้คนของเราเนี่ยก็คือพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนชุมชนนะครับผู้บริหารท้องถิ่นนะครับทุกส่วนนะครับทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองโดยมีท่านนายอำเภอเป็นผอ.ศูนย์นะครับเพื่อที่จะบูรณาการกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดและให้รวดเร็วนะครับเน้นผู้ป่วยติดเตียงคนแก่เด็กชราเนี่ยเราพยายามทยอยออกเข้าศูนย์พักคอย
0: ผู้ชมครับทางจังหวัดนะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและที่ตั้งศูนย์พักคอยได้จากหน่วยงานราชการเป็นหลักนะครับหากต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่พักพิงหรือว่าจุดจอดรถสามารถติดต่อผู้นำในชุมชนในพื้นที่ซึ่งได้จัดเตรียมสถานที่รองรับไว้แล้วครับและทั้งหมดนี้คืนเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่เราจะลากันด้วยภาพช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่2ตัวครับชื่อเจ้าด้วนและพลายหางขาวออกจากป่าเขาใหญ่เดินไปในพื้นที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างชุมชนกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ประชาชนพบเห็นช้างป่าบ่อยครั้งวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ความสุขความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในเวลาเดิมดีๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้อยู่กับพลอยซึ่งมาในชุดไทยศิวาลัยหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสำหรับสุภาพสตรีที่ผสมผสานความสง่างามของชุดไทยบรมพิมานและความวิจิตรของชุดไทยจักรพรรดิเข้าไว้ด้วยกันตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทเป็นชุดที่สะท้อนถึงความสูงศักดิ์ประณีตความอ่อนช้อยของหญิงไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบความพิเศษคือการห่มสบายปักลวดลายละเอียดละออทับไปบนตัวเสื้ออีกชั้นหนึ่งโดยทิ้งชายสบายยาวไปด้านหลังอย่างสง่างามด้านในเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวคอตั้งผ่าหลังเย็บติดกับผ้านุ่งที่จับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าเหมาะสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานสูงสุดอย่างเช่นงานพระราชพิธีชุดเจ้าสาวงานเลี้ยงรับรองระดับสูงค่ะส่วนข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มกันด้วยเรื่องราวดีๆสร้างรอยยิ้มเล็กๆท่ามกลางวิกฤตครั้งใหญ่แสดงให้เห็นถึงทานน้ำใจของคนไทยที่ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็ไม่เคยทิ้งกันค่ะขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่คอยสนับสนุนเรื่องแรงทรัพย์ในยามที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยง

0: และต่างได้รับความเดือดร้อนจนต้องอพยพหนีซึ่งนอกจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนที่ลงแรงลงใจช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะก็ยังมีเหล่าศิลปินดารานักแสดงคนบันเทิงค่ะที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบไม่มากออกมาร่วมสมทบทุนช่วยเหลือคนไทยในยามวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างเช่นนางเอกสาวหน้าตุ๊กตาหรือบาร์บี้เมืองไทยดร.ขวัญอุษามณีที่ได้โอนเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับอาจารย์เบียร์มูลนิธิคนตื่นธรรมสำหรับนำไปจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำอาหารกล่องปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งตั้งเป้าไว้รอบละ 5,000 กล่องพร้อมกับน้ำดื่มสะอาดสะอาดนะคะไข่ต้มขนมอาหารสัตว์เลี้ยงและนมสำหรับเด็กให้แก่ประชาชนที่บริเวณเคหะร่มเกล้าและคลองจันเขตบางกะปิซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังจนประชาชนเดินทางเข้าออกได้ยากลำบากด้วยสาวขวัญอุษามณีค่ะได้ไลฟ์สดขณะลุยน้ำท่วมลงพื้นที่พร้อมกับให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบด้วยตัวเองค่ะขณะที่นักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดาและครอบครัวนะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยเหลือแม้ว่าบ้านของตัวเธอเองเนี่ยในย่านสุขาภิบาล3จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงในหมู่บ้านจนรถยนต์ไม่สามารถออกจากบ้านได้ก็ตามโดยเธอได้ไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียค่ะเผยเห็นภาพตัวเองพร้อมทีมงานและคนในบ้านกำลังลงมือทำกับข้าวทำข้าวกล่องและจัดเตรียมน้ำดื่มเพื่อส่งต่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยแก้มปุ๋มค่ะตัดสินใจซื้อรถกระบะยกสูงและเรือเพิ่มอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ลุยน้ำออกไปช่วยเหลือและรับส่งเพื่อนบ้านในย่านนั้นอีกด้วยค่ะด้านนักแสดงหนุ่มหล่อเด่นคุณงามเนตรนะคะก็ได้นำถุงยังชีพของใช้จำเป็นไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบบริเวณสกายวอล์กบางกะปิซึ่งก็มีชาวเน็ตถ่ายคลิปวิดีโอไว้ได้ค่ะพร้อมกล่าวชื่นชมถึงน้ำใจในช่วงยามวิกฤตแบบนี้คนไทยเราไม่เคยทิ้งกันเลยจริงๆค่ะ
1: มีน้ำใจมากนะครับเอาของมาแจกประชาชนนะครับผม
0: และเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทางสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศเลื่อนการเปิดจำหน่ายบัตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดรามวตารที่จะจัดขึ้นที่โรงละครแห่งชาติทั้ง4รอบการแสดงเป็นวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปทั้งที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโรงละครแห่งชาติและช่องทางออนไลน์ค่ะ
2: สำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมประกาศเลื่อนจำหน่ายบัตรการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570ทั้ง4รอบเป็นวันพุธที่30กันยายน2569เวลา 9:30 นเป็นต้นไปทั้งหน้าเคาน์เตอร์จำนวน300ที่นั่งต่อรอบและช่องทางออนไลน์จำนวน700ที่นั่งต่อรอบทั้งเว็บไซต์กรมศิลปากร www.ntt.fineart.go.th บัตรราคา400 300 200 150และ100บาทซึ่งการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570เป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมด้านหน้าตาดุริยางคศิลป์ของชาติพร้อมแสดงศักยภาพของโรงละครแห่งชาติที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพทั้งระบบเสียงระบบแสงระบบเวทีตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหลังปิดปรับปรุงกว่า3ปีโดยไฮไลท์ของการแสดงครั้งนี้อยู่ที่การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตารที่นำเรื่องราวเริ่มต้นของพระรามในการปราบความชั่วร้ายและนำความสงบสุขกลับคืนบ้านเมืองเมื่อทศกัณฐ์เจ้าแห่งกรุงลงกามีอำนาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่เหล่าเทวดาและผู้คนจนเหล่าเทพเทวดาต้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระนารายณ์ให้ลงมาปราบฝ่ายอธรรมพระนารายณ์จึงอวตารลงมาเกิดเป็นพระรามโอรสของท้าวทศรถกษัตริย์แห่งกรุงอยุธยาโดยมีพระอนุชาคือพระลักษณ์เมื่อเติบโตขึ้นพระรามได้อภิเษกกับนางสีดาแต่เหตุการณ์พลิกผันทำให้พระรามต้องออกจากกรุงอยุธยาและใช้ชีวิตอยู่ในป่าพร้อมกับพระลักษณ์และนางสีดาก่อนจะนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญเมื่อทศกัณฐ์ลักพานางสีดาไปยังกรุงลงกาจากเหตุการณ์นี้พระรามจึงต้องรวบรวมกำลังทั้งเหล่าวานรโดยมีตัวละครสำคัญอย่างหนุมานเข้ามาช่วยเหลือจนนำไปสู่สงครามครั้งใหญ่ระหว่างฝ่ายพระรามกับทศกัณฐ์ค่ะ

0: ทอยเติบโตมากับคาแรคเตอร์เด็กผู้หญิงตากลมโตและจืดปากขวัญใจคนทั่วโลกอย่างมอลลี่ขอแนะนำเลยค่ะให้แวะไปทำความรู้จักกับเธอให้ลึกขึ้นนะคะกับนิทรรศการฉลองครบรอบ20ปีที่จะพาย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นผลงานต้นฉบับของศิลปินชาวฮ่องกงเคนนี่หว่องในมอลลี่20 Anniversary Exhibition ค่ะ
1: จากจุดเริ่มต้นในฐานะผลงานศิลปะสู่คาแรคเตอร์ยอดนิยมในวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์และนี่ก็คือนิทรรศการกลางแจ้งค่ะฉลองครบรอบ20ปีของคาแรคเตอร์สุดฮิตราชินีแห่งวงการอาร์ตทอยมอลลี่นั่นเองค่ะ
2: หญิงตากลมสีฟ้าทะเลกับการจืบปากที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่ได้มีเพียงหน้าตาน่ารักในอิริยาบถต่างๆเท่านั้นหากยังเต็มไปด้วยความมั่นใจความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการไม่มีวันสิ้นสุดหนึ่งในคาแรคเตอร์สายอาร์ตที่โดดเด่นที่สุดในยุคนี้จนครองใจคนทั่วโลกได้แบบไม่ยากอย่างมอลลี่ซึ่งมีศิลปินนักออกแบบอาร์ตทอยชื่อดังจากฮ่องกงเคนนี่หว่องเป็นผู้อยู่เบื้องหลังมอลลี่20 Anniversary Exhibition Bangkok นิทรรศการกลางแจ้งกับคอนเซปต์ The Little Galaxyการเดินทางท่ามกลางจักรวาลแห่งการเวลาภายในสวนสวยกลางกรุงอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีคาแรคเตอร์มอลลี่ขนาดยักษ์อวดโฉมรอให้ทุกคนไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์มากมายอย่างเช่น Angry Molly Boxing Ring หรือสังเวียนของ Angry Molly Baby Molly Play Garden สนามเด็กเล่นกลางสวนของเหล่ามอลลี่น้อยเป็นต้นถัดจากซ่อนสวนกลางแจ้งนะคะเข้าไปชมนิทรรศการในร่มกันบ้างเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของคาแรคเตอร์ที่ประทับใจตั้งแต่ทางเข้ากับอุโมงค์แห่งความทรงจำที่ศิลปินรังสรรค์ขึ้นใหม่ทุกๆครั้งที่มีนิทรรศการพร้อมซ่อนกิมมิกดีเทลเล็กๆน้อยๆสำหรับประเทศไทยไว้อีกด้วยรวมถึงภาพสเก็ตแรกต้นกำเนิดจักรวาลสุดคิ้วที่เกิดจากความประทับใจที่ศิลปินมีต่อเด็กผู้หญิงซึ่งบังเอิญเจอกันในงานการกุศลงานหนึ่งค่ะนำเข้าสู่ห้องที่รวบรวมภาพสเก็ตของจริงตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2009ห้องทำงานจำลองเสมือนจริงที่เคนนี่หว่องลงทุนบินมาจัดของทุกชิ้นด้วยตัวเองสะดุดตาด้วยโต๊ะทำงานที่ดัดแปลงมาจากเปียโนเต็มไปด้วยอุปกรณ์ภาพสเก็ตโมเดลไปจนถึงผลงานที่ยังสร้างไม่เสร็จรวมถึงเหล่าตุ๊กตาไดโนเสาร์ที่ศิลปินชื่นชอบส่วนตัวและมุมพักผ่อนที่มีทั้งกีตาร์และเปียโนที่เจ้าตัวเพิ่งเพ้นภาพน่ารักน่ารักเพื่องานนี้โดยเฉพาะให้ดูอีกด้วยโซนสุดอลังการกับอาณาจักรที่รวบรวมกล่องสุ่มทั้งหมดของมอลลี่43คอลเลกชันที่ศิลปินร่วมงานกับทางป๊อปมาร์ทสเปซมอลลี่แอดเวนเจอร์เดินทางขึ้นสู่ห้วงอวกาศค้นพบความลึกล้ำและไร้ขอบเขตของจักรวาลกับการจำลองโลกของสเปซมอลลี่ให้ผู้ชมเข้าไปสัมผัสความตื่นเต้นและความอลังการท่ามกลางหมู่ดาวและกาแล็กซี่รอยัลมอลลี่คาสเซิลปราสาทในอีกมิติของมอลลี่เจ้าหญิงผู้คอยดูแลโลกแห่งวัยเยาว์The Little Galaxy ค้นพบโลกของมอลลี่ที่ก่อร่างสร้างขึ้นจากความทรงจำจินตนาการและการสร้างสรรค์ผ่านผลงานต้นฉบับของเคนนี่หว่องตั้งแต่ปี2006จนถึงปัจจุบันรวมถึงผลงานครบรอบ20ปี The Little Galaxyถัดมาที่นิทรรศการชวนสัมผัสมอลลี่ผ่านมุมมองและภาษาแห่งศิลปะที่แตกต่างกันจากผลงานของศิลปินและช่างฝีมือจากหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งหนึ่งในนั้นคือผลงานระดับมาสเตอร์พีซจากความร่วมมือระหว่างป๊อปมาร์ทและสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์อย่างเครื่องเคลือบเบญจรงค์เขียนมือมอลลี่แอนด์เดซี่มอลลี่ในสวนเดซี่โดยทวีพันศรีผู้ชนะโครงการศักดิ์สิทธิ์คราฟสเตชั่น2026ผู้พางานเบญจรงค์ออกไปไกลกว่าภาพจำเดิมจากการถ่ายทอดลวดลายบนเครื่องถ้วยพอสเลนพร้อมเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการใช้ภาชนะของไทยด้วยการนำลายจักรีสมัยรัชกาลที่5มาผสมผสานกับสีชมพูและสัญลักษณ์พระเกี้ยวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนในปี2442ก่อนสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี2459
3: เบญจรงค์อ่ะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยของมรดกของชาติไทยอ่ะที่สืบทอดกันมาแบบหลายรุ่นนะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณครับก็อยากถ่ายทอดตรงนี้รักษาตรงนี้พัฒนารูปแบบชิ้นงานขึ้นมาให้เป็นงานร่วมสมัยตอบโจทย์กับผู้คนสมัยใหม่มากขึ้นให้ผู้คนได้รู้จักมากขึ้นครับสีตัวนี้เป็นสีบนเคลือบนะครับแต่ว่าผมใช้หลักของสีเอกลงเอกลงหมายถึงสีเดียวแต่ว่ามาไล่น้ำหนักให้เกิดโทนสีเข้มกลางอ่อนครับและตรงกับคอนเซ็ปต์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
2: คุณผู้ ู้ชมที่สนใจอยากออกเดินทางไปกับมอลลี่ใน The Little Galaxy การเดินทางท่ามกลางจักรวาลแห่งการเวลาก็ไปกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25ตุลาคมที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
4: รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราก็เป็นแฟนของป๊อกหมาแล้วก็ของมอลลี่อยู่แล้วด้วยแล้วก็เขามาจัดตรงนี้20ปีคือมีความยิ่งใหญ่อลังการมาก
5: ๆเดี๋ยวถ้าทุกคนเห็นแท็กอะแนทว่าคนตามมาแน่นอนเพราะว่ายิ่งข้างนอกอะถ่ายรูปสวยมากเพราะว่าเรามาถึงอะเป็นจุดเช็คอินจุดแรกเลยที่เราไปถ่ายรูปกันแล้วก็ยิ่งท้องฟ้าเปิดอะยิ่งสวยมากๆค่ะ
0: ปิดท้ายความบันเทิงวันนี้ด้วยโปรเจกต์สุดเซอร์ไพรส์จากนักร้องลูกทุ่งสาวสุดฮอตลำไยไหทองคำค่ะที่ได้นักแสดงหนุ่มหล่อสายฮาแน็กชาลีมาร่วมฟีเจอริ่งโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกกับซิงเกิลฮัมฮอนโชว์หมดรักแบบบ้านๆให้แฟนๆได้ฟินกลางท้องทุ่งจังหวัดนครปฐมเลยล่ะค่ะ

0: เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์สุดเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆคอเพลงอีสานกับการพลิกลุกจากสายแดนซ์และหนุ่มสายฮาสู่โหมดรักละมุนแบบบ้านๆสำหรับ2คนบันเทิงต่างขั้วอย่างนักร้องลูกทุ่งอินดี้สาวสุดฮอตลำไยไหทองคำและนักแสดงหนุ่มหล่อสายฮาแน็กชาลีที่โคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกรวมถ่ายทอดบทเพลงฮัมฮอนเพลงลูกทุ่งกลิ่นอายอีสานที่หยิบเอาเสียงแคนมาเป็นตัวแทนของความรู้สึกส่งต่อไปถึงคนรักที่อยู่ห่างไกลโดยใช้โลเคชั่นการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่จังหวัดนครปฐมให้บรรยากาศทุ่งนาสบายๆเข้ากับเนื้อหาของเพลงที่เล่าถึงความคิดถึงของคนที่ยังเฝ้ารอผ่านเสียงแคนและเสียงเพลงให้เดินทางไปถามไถ่คนไกลว่ายังจำความรักและคำสัญญาที่เคยมีต่อกันได้หรือไม่ซึ่งเนื้อหาเพลงใช้ภาษาถิ่นอีสานโดยมีโปรดิวเซอร์คนดังศิลาแรงอาจสาลีทำหน้าที่เรียบเรียงและได้2ภูตะวันศิลปินลูกทุ่งแนวอีสานอินดี้จากค่ายข้าวสารซาวเจ้าของผลงานเพลงดังอย่างกขคและเฉิดฉายมารับหน้าที่ทำคำร้องและทำนองให้อีกด้วยค่ะบางครั้งระยะทางอาจทำให้คน2คนต้องอยู่ห่างกันแต่สำหรับคนที่ยังมีความรักอยู่ในหัวใจเพียงเสียงเพลง1เพลงก็อาจเดินทางไปถึงคนที่คิดถึงได้เสมอแฟนๆคอเพลงอีสานอินดี้ทั้งหลายก็เข้าไปฟังพร้อมกันได้แล้ววันนี้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งค่ะ
1: และนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้พลอยพร้อมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ข่าวดีของทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะล่าสุดเราได้เหรียญทองเพิ่มมาแล้วอีก2เหรียญด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เริ่มกันที่ตะกร้อทีมชาติไทยค่ะล้างตาชนะคู่ปรับมาเลเซีย2-0เซตคว้าเหรียญทองที่10ให้กับทัพนักกีฬาไทยเราได้สำเร็จค่ะการแข่งขันตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยในชุดสีแดงส่งเอาธนพลทรัพย์เย็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตัวเสิร์ฟและวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงลงสนามเจอกับมาเลเซียคู่ปรับของทีมชาติไทยตลอดการทีมผลัดกันทำแต้มสูสีนะคะกฤษณพงษ์กับซาเฮรอสดีสลับกันทำคะแนนจากลูกเสิร์ฟหลายจังหวะเลยค่ะก่อนที่ทีมไทยอาศัยความเด็ดขาดขึ้นฟาดหนีบล็อกของธนพลทรัพย์เย็นนะคะช่วยให้ไทยเราทำสกอร์ทิ้งห่างและชนะไปได้ก่อน15-9คะแนนค่ะจากนั้นในเซต2ทีมไทยยังทำผลงานดีต่อเนื่องนะคะนำไปก่อน5-0ในช่วงต้นเซตค่ะก่อนที่มาเลเซียทำแต้มเบียดไล่ตามตีเสมอได้สำเร็จแต่ว่าไทยเราก็แก้เกมส่งเอาพรเทพถิ่นบางบนลงมาช่วยเกมเสิร์ฟค่ะแล้วก็ทำสกอร์ทิ้งห่างก่อนที่ไทยจะชนะไปในที่สุด15-8คว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวชายเป็นสมัยที่7ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมและถือว่าเป็นเหรียญทองที่2ให้กับทีมตะกร้อไทยในการแข่งขันคราวนี้นะคะต่อจากประเภททีมชุดหญิงนอกจากนั้นค่ะยังถือว่าเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยค่ะ
2: หลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันอยู่ครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
3: ดีใจครับดีใจมากแล้วและเป็นครั้งแรกของผมที่ได้เล่นทีมเดียวครับแล้วมันก็ถือว่าแบบประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช่ครับ
4: ครับก็รู้สึกปลดล็อกครับเพราะว่ามันเป็นเอเชียนเกมแรกของผมแล้วผมอายุน้อยที่สุดในทีมนะครับก็ได้รับโอกาสก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่ว่าพยายามพวกรุ่นพี่เขาพยายามประคองผมให้ปลดล็อกแบบนี้ให้ได้ครับ
5: ตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องมีลีกที่มั่นคงครับเพื่อที่จะพัฒนารุ่นต่อไปให้ขึ้นมาอยู่กับตะกร้อแล้วก็คุกคีกับตะกร้อให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่ามันจะเป็นต่อเนื่องกับการแข่งขันด้วยจังหวะจะได้รู้จังหวะรู้เกมการแข่งขันมากขึ้นครับ
1: สำหรับทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีก1เหรียญจากตะกร้อ4คนหญิงซึ่งจะเริ่มแข่งขันวันที่30กันยายนไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มพบกับเวียดนามโดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันวันที่3ตุลาคมนี้ครับช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวของเชียร์สวนสยามวุฒินันท์คำสนอจากนักกีฬาตะกร้อเดินสายจนก้าวมาเป็นผู้พาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ติดตามได้จากรายงานครับ

0: ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมล้างแค้นเอาชนะมาเลเซียคว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีมชุดนี้คือเชียร์สวนสยามวุฒินันท์คำสนอนักตะกร้อทีมชาติไทยที่มาจากตะกร้อเดินสายครับวุฒินันท์คำสนอหรือว่าเชียร์สวนสยามหน้าซ้ายตัวชงแจ้งเกิดเต็มตัวด้วยวัย24ปีกับทีมตะกร้อทีมชาติไทยด้วยการลงเล่นในทีมเดียวรอบชิงชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมประสบความสำเร็จเอาชนะคู่ปรับตลอดการ2ต่อ0เซตกลับมาคว้าเหรียญทองได้อย่างยิ่งใหญ่แก้มือจากความผิดหวังจากกีฬาซีเกม2025และจากประเภททีมชุดในเอเชียนเกมหนนี้วุฒินันท์คำสนอเป็นสายเลือดนักตะกร้อแท้ๆหลังเดินตามเส้นทางของคุณพ่อซึ่งเป็นอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยเติบโตมาพร้อมกับการเดินสายการเตะเดิมพันจึงทำให้ความสามารถของเจ้าตัวครบเครื่องมีพื้นฐานตะกร้อแน่นบวกกับการอ่านทางเกี่ยวลูกฟาดสะสมผลงานเรื่อยมาจนได้รับโอกาสเป็นนักตะกร้อทีมชาติไทยเมื่อ4ปีก่อนและจุดนั้นคือจุดเริ่มต้นของเชียร์สวนสยามในสารระบบทีมชาติไทยเจ้าตัวก็มีรายชื่อในแคมป์ทีมชาติเรื่อยมาจนได้รับโอกาสสำคัญในการเป็น1ใน12ขุนพลมาลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026
1: ครับก็ตอนแรกก็เล่นเดินสายตามคุณพ่อครับพ่อพาเตะตะกร้อแล้วก็เล่นออกเดินสายครับเสร็จแล้วก็มาได้เข้าระบบจริงๆจังๆตอนช่วงติดนักเรียนไทยครับเรียนไทยก็เริ่มมาเข้าระบบแล้วก็สู้เดินสายแข่งทั่วประเทศครับเดินสายไปหมดเพื่อจะพัฒนาฝีมือให้ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติได้ครับวันนี้รู้สึกดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆที่สู้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ทำมันได้ครับถ้าสำหรับผมก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับยังอยากติดทีมชาติไปนานๆครับอยากเป็นกำลังหลักสำคัญให้ทีมชาติครับก็ผมฝากพี่ๆน้องๆ นะครับที่กำลังเล่นตะกร้ออยู่ครับอย่าหยุดพัฒนาตัวเองครับแล้วก็มีความฝันมีความหวังไว้ครับตั้งใจซ้อมเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวผลมันออกมาเองครับ
0: แม้ว่าเชียร์สวนสยามจะพลาดเหรียญทองในประเภททีมชุดแต่ทีมเดียวโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าสนใจสร้างมาตรฐานของตัวเองจนได้รับคำชมจากทีมงานผู้ฝึกสอนรวมถึงบรรดากองเชียร์และสื่อมวลชนว่าใจนิ่งเกินวัยความห้าวหาญไม่กลัวคู่ต่อสู้บวกกับเป็นคนที่คุมจังหวะทั้งเกมลูกชงและการดึงจังหวะคุมสถานการณ์นี่คือสัญชาตญาณของตัวชงอนาคตไกลสำหรับความสำเร็จในเวทีเอเชียนเกมคือคำตอบทุกอย่างของวุฒินันท์คำสนอนักตะกร้อเดินสายคนหนึ่งที่พัฒนาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้การได้ลงเล่นในประเภททีมเดียวชนกับมาเลเซียซึ่งอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจสุดๆหลังเอาชนะไทยมาได้ในประเภททีมชุดและในประเภททีมเดียวไทยก็พลาดไม่ได้แล้วบทสรุปทีมชาติไทยเอาชนะคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จเป็นเครื่องการันตีว่าเชียร์สวนสยามหรือว่าวุฒินันท์คำสนอคือตัวจริงตีเก๋ไม่ได้เลยทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
2: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของวงการตะกร้อไทยเราในยุคใหม่นะคะส่วนอีกหนึ่งเหรียญทองที่ทีมไทยทำได้วันนี้ค่ะอีสปอร์ตไทยเรานะคะสามารถคว้าเหรียญทองใน

0: เกม PUBG ค่ะ
1: การแข่งขัน e-sport ค่ะประเภทเกม PUBG Mobile ทีมไทยประกอบไปด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัดชัยตลอดการแข่งขัน2วันค่ะแข่งขันทั้งหมด12แมตช์นะคะไทยเราเก็บคะแนนได้มากถึง128คะแนนทำไป75คิวค่ะโดยเราคว้า Winner Chicken Dinner 3แมตช์ด้วยกันนะคะทีมไทยคว้าเหรียญทองแบบเหนือชั้นค่ะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยและถือว่าเป็นทองที่11ของทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้เหรียญเงินเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของปากีสถาน
2: ไปกันที่มวยสากลกันบ้างครับน้องโฟกัสนัทธานิชาจงโปร่งกลางก็เฉือนชนะนักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองครับมวยสากลกีฬาเอเชียนเกมส์ที่นิชิโอยินเมเซียมนะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศน้องโฟกัสนัทธนิชาจงโปร่งกลางนักชกความหวังเหรียญทองของไทยหนึ่งเดียวตอนนี้ครับเจอกับสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในยกแรกนัทธนิชาได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าตั้งรับรอดักซ้ายนามิกิพยายามเข้าทำเกมชิงจังหวะสู้กันนามิกิวนออกไม่ปะทะเกมยก2นัทธนิชาดักซ้ายเข้าหน้าเต็มๆพร้อมตัดลำตัวครับยกสุดท้ายนัทธนิชาเป็นฝ่ายเดินนามิกิถอยชิงจังหวะออกหมัดแลกกันทายยกทั้งคู่ต่างมั่นใจเป็นฝ่ายชนะวนดูเชิงครบ3ยกนัทธานิชามาเร่งเครื่องเฉือนชนะไป3ต่อ2เสียนะครับผ่านเข้ารอบชิงชนะได้สำเร็จการันตีเหรียญเงินแน่นอนแล้วโดยจะไปพบกับพังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่ปารีสและเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ในรุ่นแบนตัมเวทที่นครหางโจวในครั้งที่แล้วครับ
3: จะมั่นใจค่ะแต่ก็แอบเต้นเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะแต่หนูก็พยายามออกมาให้เยอะขึ้นหนูมองว่าหนูก็ค่อนข้างออกแบบได้มั่นแม่นกว่าเขาค่ะก็เลยไม่ค่อยกังวลเลยแต่ยก2ก็มาชิงดำทีก็ยืนดูอยู่ค่ะเมื่อกี้หนูว่าหนูก็น่าจะทำให้ได้ค่ะเพราะว่าก็เป็นความหวังนะคะเขาเดินได้เขาถอยได้ค่ะแต่หนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
4: โอเคโอเค
2: สำหรับมวยสากลในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนั้นจะขึ้นสังเวียนในวันที่2ตุลาคมนี้ครับ
1: ส่วนทีมวอลเลย์บอลชายของไทยเรานะคะเอาชนะคีกิสถาน3เซตรวดเก็บชัยชนะนัดที่2ในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะและถือว่าเป็นข่าวดีนะคะพอช่วงบ่ายมานักกีฬาจากอินโดนีเซียเจอกับอิหร่านค่ะปรากฏว่าอินโดนีแพ้ไปทำให้เราผ่านเข้ารอบค่ะไฮไลท์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะคะรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B ทีมชาติไทยซึ่งชนะ1แพ้1มีอยู่2คะแนนเจอกับคีกิสถานที่แพ้มา2เกมรวดไม่มีแต้มการันตีการตกรอบไปแล้วค่ะเกมนี้โค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยใช้6คนแรกเป็นชุดที่ดีที่สุดเลยนะคะก็จะมีทูปประดิษฐ์พระพุทธชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีอนุชิตพักดีแก้วธนัทบำรุงพักดีแล้วก็เซตเตอร์เป็นบุญยฤทธิ์วงธรค่ะส่วนลิโบโล่เป็นนครินทร์อินทนูปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะช่วยกันตบทำแต้มนำตลอดทั้ง3เซตนะคะเราชนะไปขาดลอย3เซตรวด25ต่อ20 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ14คะแนนค่ะทีมไทยแข่ง3นัดชนะ2แพ้1มีอยู่5คะแนนส่วนคีกิสถานนะคะแพ้รวด3นัดไม่มีแต้มค่ะเกมนี้นภาเดชทำแต้มมากที่สุดของทีมไทย16คะแนนค่ะซึ่งตอนแรกช่วงเช้าหลังจากแข่งขันเสร็จนะคะทีมไทยก็มีลุ้นว่าจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้หรือเปล่านะคะแต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายที่เราต้องลุ้นคู่ระหว่างอินโดนีเซียกับอิหร่านปรากฏว่าเป็นอิหร่านชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ2เซตค่ะทำให้ทีมชาติไทยเพียงพอผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มนะคะส่วนแชมป์กลุ่มนั้นเป็นอิหร่านค่ะ
2: ไปต่อกันที่เทนนิสกันบ้างนะครับชายเดี่ยวรอบ2กสิทธิ์สำเร็จเมื่อวานที่12ของรายการเจอกับประทีปคับการจากเนปาลนะครับเซตแรกกสิทธิ์เล่นได้เหนือกว่าครับเบรกเกมเซิร์ฟเอาชนะ6ต่อ2จากนั้นเซตที่2ยังเป็นนักวอดไทยที่เล่นได้ดีกว่าครับชนะ6ต่อ2จบเกมอากาศดิษฐ์ชนะ2เซตรวดผ่านเข้ารอบ3ไปเจอกับทิโมเฟย์สกาตอฟจากคาซัคสถานมือ5ของรายการต่อไป
1: ส่วนกีฬาพาเดลค่ะจัดแข่งขันเป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมนะคะประเภทหญิงคู่รอบแรกนาตาลีนาคประเสริฐจับคู่กับดาเรสศรีรุ่งเรืองนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะประเดิมสนามเจอกับโนฮาซานและเซนาฟชาคูจากคูเวตปรากฏว่าคู่สาวไทยเราโชว์ฟอร์มได้ดีค่ะเอาชนะไป2ต่อ0เซต7ต่อ5 6ต่อ3ดวลกัน1ชั่วโมงกับอีก22นาทีนะคะ2สาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับซาอุดิอาระเบีย
2: นักตบลูกขนไก่หญิงคู่เกาหลีใต้ก็คว้าเหรียญทองขณะไทยขณะที่ไทยครับได้เหรียญทองที่12จากชายเดี่ยวผลงานของกุลวุฒิวิทิสารนะครับไปดูการแข่งขันหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างหลิวเซิงซู่กับตันหนิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนพบเบ็คฮานากับอีโซฮีจากเกาหลีใต้โดยเกมแรกนั้นสูสีครับผลัดกันทำแต้มเสมอกัน26-26และเป็นคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนทำ2แต้มรวดชนะ28-26เกมที่2ก็ยังคงสูสีครับคู่เกาหลีใต้ตีเสมอ1-1จากชัยชนะ21-18ครับและต้องตัดสินในเกมที่3ก็ยังคงคู่ขี้สูสีนะครับ17-17คะแนนและเป็นคู่จากเกาหลีใต้ครับแซงเอาชนะไป21-18เบคฮานากับอีโซฮีชนะ2-1เกมนะครับคว้าเหรียญทองหญิงคู่ไปครับหญิงเดี่ยวก็ได้เหรียญทองด้วยนะครับผลงานของอันเซยองนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ประเภทชายเดี่ยวที่เพิ่งจบลงไปสดๆร้อนๆนะคะสำหรับนักกีฬาไทยเราวิวกุลวุฒิวิทิสารค่ะเอาชนะนักกีฬาจากสิงคโปร์ไปนะคะ2-0เกมค่ะก็ถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทองที่12เพิ่มให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จค่ะหลังจากที่เป้าหมายของเราในการไปเอเชียนเกมคราวนี้เราหวังว่าอยากจะคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองตอนนี้ก็เพิ่มขยับเหลืออีกแค่3เหรียญทองเท่านั้นก็จะถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้แล้วนะคะส่วนอันดับ1ตอนนี้เป็นจีนค่ะ140เหรียญทองญี่ปุ่นเจ้าภาพ43เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองที่4อุซเบกิสถาน13เหรียญทองแล้วก็ที่5ตอนนี้ทีมชาติไทยขยับเพิ่มเป็น12เหรียญทอง8เหรียญเงินกับอีก12เหรียญทองแดงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชื่นชมนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะที่ใกล้เข้าถึงเป้าหมาย15เหรียญทองแล้วก็ยืนยันค่ะว่าเราจะมีการอัดฉีดภายใน7วันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวขอบคุณนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นทุกคนเลยนะคะแม้ว่าขณะนี้เกิดภาวะน้ำท่วมที่ประเทศไทยแต่ว่ากีฬายังสร้างความสุขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเชื่อว่าเรื่องของน้ำท่วมจะทำให้คนไทยทุกคนลำบากในการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีความสุขจากกีฬาในช่วงที่อยู่ในภาวะเดือดร้อนค่ะสิ่งที่นักกีฬาทำถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆของคนไทยในตอนนี้และตอนนี้ค่ะถือว่าเป็นข่าวดีเราได้มาแล้ว12เหรียญทองนะคะและไม่ไกลจากเป้าหมายที่วางเอาไว้15เหรียญทองที่ตั้งไว้ก็ถือว่าทำได้หลากหลายค่ะทำได้ดีในหลายกีฬานะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้บอกกับนักกีฬาค่ะว่าสิ่งที่ทุกคนทำถือว่าเป็นการเยียวยาจิตใจคนไทยทั้งประเทศยืนยันว่าเดี๋ยวหลังจากแข่งขันเสร็จนะคะจะมีการอัดฉีดเงินรางวัลความสำเร็จภายใน7วันหลังจากจบภารกิจแล้วก็จะจ่ายเงินรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงให้กับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ
0: ต้องขอบคุณน้องๆนักกีฬานะครับในเกิดภาวะน้ำท่วมกีฬายังให้ความสุขกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอันนี้ต้องขอบคุณนักกีฬาทีมชาติทุกคนเลยผมเชื่อคนไทยทุกคนตอนนี้ก็ลำบากครับเรื่องน้ำท่วมในการใช้ชีวิตแต่ผลงานนักกีฬาไทยทำให้อย่างน้อยก็มีความสุขในเกิดในช่วงที่คือคนเกิดภาวะความเดือดร้อนนะครับความสุขที่นักกีฬาทำให้นั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยในตอนนี้นะครับก็10เหรียญทองแล้วครับตามเป้า15เหรียญไม่ไกล
2: ครับเมื่อช่วงเช้ายัง10เหรียญทองอยู่ตอนนี้ได้เพิ่มอีก2แล้วนะครับในช่วงเย็นส่วนกรณีที่นักกีฬาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้พูดคุยกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ผ่านสมาคมกีฬาต่างๆก็ไปสำรวจว่ามีนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือไม่เพราะเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติโดยจะให้สมาคมทำเรื่องมาถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อความช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมด้วยครับ
1: ค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Sport of the Day นะคะไปดูไฮไลท์การแข่งขันเทนนิสเชิงตูโอเพ่นรอบรองชนะเลิศกันค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อค่ะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
1: คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวคือสิ่งที่สามารถยึดถือเป็นคติในการทำงานได้อย่างสำคัญคตินั้นแปลว่าทางไปตรงข้ามกับอคติซึ่งแปลว่าทางที่ไม่ควรไปจึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องไม่ปล่อยให้อคตินำพาไปในทางที่ไม่สมควรคำปฏิญาณของท่านก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางปฏิบัติและคอยกำกับประคับประคองท่านให้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตตลอดไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำในข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับประจำค่ำวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: เช่นเคยนะคะข่าวค่ำวันนี้เรายังพาคุณผู้ชมไปสำรวจนะคะสภาพในแต่ละพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะรวมไปถึงบางพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนนะคะนอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์น้ำในแต่ละจังหวัดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องข้อมูลข่าวสารที่จะต้องส่งไปถึงประชาชนให้เตรียมตัวรับมือกันนะคะสภาพอากาศ
1: ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะครับสภาพน้ำที่จะเข้ามามากจะน้อยอย่างไรจะได้เตรียมตัวรับมือกันได้ถูกต้องด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไปเริ่มกันที่ภาพรวมของฝนทั่วประเทศในช่วงปลายสัปดาห์นี้กันก่อนนะคะจะได้เริ่มเตรียมพร้อมกันนะคะปรากฏว่ามีสัญญาณดีค่ะมีแนวโน้มจะลดลงอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อฝนมีสัญญาณที่จะลดลงแบบนี้ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับหลายพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำหลากอยู่ในขณะนี้ค่ะเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานสภาพอากาศช่วงวันที่30กันยายนก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้

0: ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะหลายพื้นที่ฝนเริ่มลดลงแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับพื้นที่ที่กำลังประสบภัยอยู่ทีนี้ถ้าเจาะไปดูเป็นรายภาคค่ะในพื้นที่ภาคเหนือคืนนี้เนี่ยยังต้องเฝ้าระวังย้ำนะคะว่ายังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแต่ว่าก็จะเป็นเพียงบางพื้นที่นะคะที่ต้องเฝ้าระวังก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนลดลงอย่างชัดเจนนะคะจะไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วนะคะเช่นเดียวกับภาคตะวันออกฝนก็จะเริ่มเบาบางลงไปมากๆแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกได้บ้างนะคะที่จังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคกลางปริมาณฝนก็ลดลงเช่นกันค่ะอาจจะมีลักษณะฝนตกแบบประปรายนะคะในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขยับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนอย่างวันนี้เนี่ยเห็นแสงแดดกันแล้ว บางคนนี่บอกว่าขอออกไปเดินตากแดดนิดหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้สภาพอากาศจะเปิดและมีแสงแดดก็จะเอื้อต่อการทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ
1: ไปดูอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เห็นได้ชัดเลยตอนนี้หลายคนก็ชอบด้วยนะครับเพราะมันเข้าใจง่ายแล้วก็รายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากประชาชนนะครับโดยบนหน้าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยามีการโพสต์ข้อความที่กระชับตรงไปตรงมานะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นไม่มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะโตเป็นพายุได้เจอใครทักเรื่องพายุแต่ยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าจะไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่
0: คือข้อความของหลายๆคนที่เข้ามาเห็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการรายงานสภาพหลายคนบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความชื่นชมความกล้าในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารนอกจากนี้ก็ให้สมทเองเมื่อวันก่อนก็ได้ไปแถลงข่าวร่วมกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยรู้รวดเร็วกระชับเข้าใจง่ายและเตรียมรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะยกตัวอย่างอย่างเพจออนไลน์เราก็แชร์ลิงก์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาต่อนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้กว้างขวาง
1: และข้อมูลจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย
0: ใช่ครับ
1: และแน่นอนว่าเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการปรับในที่อาจจะล่าช้านะครับประเด็นนี้ทางรัฐมนตรีวันเนื่องจากว่าข้อมูลการพยากรณ์ล่วงหน้ามักมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะครับบุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อสร้างความมั่นใจในระยะยาวด้วยครับ
0: ก็ยังมีผลกระทบอยู่อย่างที่จันทบุรีเนี่ยระดับน้ำโดยรวมเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าขยับไปดูที่จังหวัดระยองต้องบอกว่าบางจุดย้ำนะคะว่าบางจุดเนี่ยน้ำยังสูงอยู่นะคะน้ำยังวิกฤตเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะบางจุดของอำเภอเมืองแล้วก็บางจุดของอำเภอแกลงทำให้ทางโรงพยาบาลแกลงต้องเร่งอพยพผู้ป่วยไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราวค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลงต้องเร่งย้ายผู้ป่วยอาการไม่หนักไปพักรักษานะคะที่โรงเจสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ศาลาการประเรียนวัดพลงช้างเผือกและหอประชุมโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรซึ่งทางเทศบาลเมืองแกลงได้จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ประสบภัยไว้กว่า 1,000 คนหลังระดับน้ำภายในโรงพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้นประมาณ1เมตร20เซนติเมตรส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองระยองนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลเชิงเนินอันนี้ก็ยังวิกฤตแม้ฝนจะไม่ตกลงมาแล้วแล้วก็มีแดดออกมาทั้งวันโดยระดับน้ำบริเวณถนนสายบ้านแรงชักใหญ่ยังเพิ่มสูงต่อเนื่องคาดว่าเป็นมวลน้ำสะสมไหลลงที่ลุ่มต่ำทำให้บ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมรถยกสูงและเรือเข้าไปช่วยอพยพประชาชนออกมาแล้วก็นำข้าวกล่องรวมถึงน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายประชาชนที่ยังอยู่ภายในบ้านค่ะขณะที่สำนักงานชลประทานจังหวัดระยองได้แจ้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกรายอยู่ที่

0: 83.89 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 121% ของความจุที่ระดับเก็บกักเพิ่มเติมนะคะส่งผลให้ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมเนี่ยรวมกว่า56ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นก็แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อำเภอปลวกแดงอำเภอบ้านค่ายขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจสูงขึ้นรวมถึงเฝ้าระวังผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับบางจุดเนี่ยน้ำเริ่มลดระดับลงบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นที่ถนนสุขุมวิทเชื่อมต่อกับจังหวัดระยองช่วงที่บริเวณบ้านหนองคล้านะครับบ้านหนองสีงาน้ำลดลงบ้างแล้วโดยเฉพาะที่บริเวณแยกหนองสีงาฝั่งขาออกไปกรุงเทพรถเล็กเนี่ยพอสัญจรผ่านได้ซึ่งทางหมวดการทางท่าใหม่ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำจุดเพื่อแจ้งเส้นทางให้กับประชาชนที่จะเดินทางผ่านจุดที่มีน้ำท่วมเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นก็บอกนะครับว่าที่บ้านเนี่ยระดับน้ำสูงถึงหลังคาแต่ว่าเช้านี้น้ำลดลงมาประมาณครึ่งเมตรนะครับคือ50เซนถือเป็นสัญญาณที่ดีหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมและการระบายน้ำออกทะเลได้เร็วมากขึ้นสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายได้โดยเร็วครับ
2: ถ้าน้ำทะเลไม่หนุนก็คงน่าจะได้เร็วกว่านี้ต้องการพวกข้าวพวกน้ำครับแล้วก็พอน้ำลดอ่ะขอพวกแปลงพวกไม้ฝาดครับเพราะว่าบางบ้านก็ไม่เหลืออะไรเลยบางคนไม่เหลืออะไรเลยครับยังกลัวอยู่ครับยังติดตามอยู่ครับว่ามันจะตกหรือไม่ตกถ้าไม่ตกมันก็อีกประมาณสัก 2-3 วันก็น่าจะเข้าบ้านได้แล้วครับ
0: ไปดูเส้นทางจากแยกกองดินถึงแยกประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะถนนสายหลักน้ำก็แห้งแล้วนะคะรถสัญจรได้แต่ว่าถ้าจะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีหรือว่าเข้าตัวเมืองระยองก็ยังไม่สามารถสัญจรได้เช่นเดียวกับทางขึ้นไปเขื่อนเขาจุกบริเวณแยกไฟแดงซึ่งก็เตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่รู้ว่ามีน้ำไหลบ่าลงมาจากเขาจุกนะคะแต่ก็ไม่คิดว
3: ่าน้ำที่ตอนเช้าเพื่อประมาณ 8 โมงเช้าก็ยังมีน้ำอย
1: ู่และสำหรับความคืบหน้าในการเข้าไปซ่อมแซมจุดที่เป็นรอยรั่วจากน้ำกัดเซาะบริเวณโดยมีการเข้าไปอัดหินและวัสดุเสริมอุดรอยรั่วชั่วคราวเสร็จภายในวันนี้และหลังจากฝนหมดแล้วนะครับจะมีการทำการ
0: ซ่อมเช่า2ชั้นซุดตัวมีผนังแตกร้าวแล้วตัวอาคารก็เอียงอย่างเห็นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้พักอาศัยกว่า20ห้องนี่คือสภาพภายในอาคารนี้นะคะเห็นรอยแตกร้าวชัดเจนนะคะก่อนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราก็เข้าไปตรวจสอบอาคารโดยโครงสร้างอาคารที่มีเสียงว่ามีเสียงลั่นหรือว่ามีการซุดตัวเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ยยังไม่สามารถใช้เป็นที่พักอาศัยได้ 100% ทั้งนี้สาเหตุประกอบกับอาคารเนี่ยสร้างมามากกว่า13เอาแล้วก็ระเบิดส่งผลให้คอนกรีตที่หุบเอียงเบื้องต้นมีการประสานอบต.คลองนาให้ทำการปิดอาคาร
1: น้ำแควน้อยแล้วก็แควใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการแจ้งเตือนไปที่ประชาชนกับริมแม่น้ำนะครับต้องมีการเฝ้าระวังสมุทรสงครามสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรีขอให้ยกของขึ้นไปไว้ที่สูงนะครับเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนแบบฉับพลันทางนี้จากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่อยู่ท้ายเขื่อนจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าเดิมอีกประมาณ80เซนติเมตรจากระดับปัจจุบันทางด้านของสำนักงานชลประทานที่13มีการแจ้งเตือนนะครับว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณที่น้ำไหลมารวมกันลงสู่แม่น้ำแม่กลองเป็นจำนวนมากโดยข้อมูลตรวจวัดที่บริเวณบ้านวังเย็นอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็พบนะครับว่าแม่น้ำแควน้อยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นขณะที่แม่น้ำแควใหญ่ยังมีปริมาณน้ำมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันและมีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่

0: กรองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ก็ได้เริ่มติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้ว
1: น้ำเปิดก็ชายน้ำที่เขาอยู่ก็ท่วมหมดเลยก็กังวลสงสารที่ว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ชายน้ำก็เนี่ยถ้าว่าเกิดน้ำขึ้นสูงมากเนี้ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเพราะว่าเผื่อเฉินแบบกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมถ้าว่าเกิดนั่นจริงๆก็เราก็ต้อง
2: สมุทรสงครามนะคะได้โพสต์ข้อความเตือนประชาชนคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีเนื่องจากมีการเพิ่ม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปภ.1784ได้ตลอด
0: สุริยะสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและมอดเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับเน้นย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นอพยพออกจากคดน้ำสุดท้ายก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งรับน้ำได้โดยตรงจากเขื่อนศรีนคร
2: ินทร์น้ำลุ่มเจ้าพระยานะคะทางศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองพระยานะคะริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยเมื่อเวลา 14:00 น.ด้วยอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองระดับน้ำเพิ่มขึ้นโขดทองก็จะเพิ่ม 5-10 เซนติเมตรค่ะหากประชาชนต้องการขอรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้เนี่ยอัตราประมาณ 2,080 เซนติเมตร
0: ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทางว่าที่พระนครศรีอยุธยานะครับได้มีการประชุมวางแผนป้องกันน้ำท่วมเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาพระศรีสุริโยไทยซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำของเกาะเมืองตลอดระยะทาง450คลุมแนวป้องกันหากระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นเพื่อป้องกันพื้นที่เกาะเมืองและพื้นที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่บริเวณวัดสาราปูนวรวิหารและจัดเตรียมโรงเรียนเทศบาลวัดสาราปูนและโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวปัจจุบันประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตามปกติทุกเส้นทางยังสามารถสัญจรได้รวมถึงโบราณสถานและวัดสำคัญต่างๆยังคงเปิดให้บริการครับ
2: ไปต่อที่จังหวัดนนทบุรีค่ะมีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าอุทกภัยที่อำเภอบางกรวยเพิ่มเติมนะคะหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในระดับสูงทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนประกาศนี้ก็จะครอบคลุม7องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่เทศบาลเมืองบางกรวยเทศบาลเมืองสารกลางเทศบาลเมืองปลายบางเทศบาลตำบลบางสีทององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกององค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุนและองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมริม2ฝั่งแม่น้ำท่าจีนก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับวัดศิลามูลก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันค่ะทางนี้จังหวัดนครปฐมประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยครอบคลุม7อำเภอนะคะได้แก่อำเภอนครชัยศรีอำเภอเมืองนครปฐมกำแพงทนและดอนตูมค่ะ
0: ไปต่อกันที่กระแสข่าวนะครับที่มีการพูดกันว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งให้ปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับล่าสุดประเด็นนี้ก็ได้มีการออกมาอธิบายข้อเท็จจริงแล้วนะครับโดยท่านได้ยืนยันว่าเป็นการหารือกันเพื่อที่จะขอการชะลอการระบายน้ำเพียงชั่วคราวเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและย้ำนะครับว่าพร้อมน้อมรับทุกข้อคิดเห็นครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้บอกนะครับว่าเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด

0: นครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อได้รับรายงานนะครับว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านประถามผู้อำนวยการเขื่อนนะครับว่าสามารถที่จะชะลอหรือปิดการปล่อยน้ำชั่วคราวได้หรือไม่ซึ่งเจตนารมณ์ที่แท้จริงก็คือการพยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากขณะนั้นระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนนั้นสูงประมาณ30เซนติเมตรและหากสามารถชะลอการปล่อยน้ำจากเขื่อนได้จะช่วยรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงขึ้นไปอีกซึ่งทางผู้อำนวยการเขื่อนได้มีการประเมินแล้วนะครับว่าสามารถปิดได้เป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยไม่ได้เป็นการสั่งปิดถาวรจนเสี่ยงต่อการเกิดเขื่อนแตกตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และหลังจากเดินทางกลับเพียงไม่นานนะครับทางเขื่อนก็ได้ดำเนินการปิดระบายน้ำตามขอไปนะครับทางเขื่อนได้ดำเนินการเปิดระบายน้ำตามปกตินอกจากนี้นะครับยังระบุด้วยว่าการทำงานในวันดังกล่าวเป็นการหารือและตกลงร่วมกันของทุกหน่วยงานหน้างานไม่ได้เป็นการสั่งการอย่างเด็ดขาดแต่จากการนำเสนอของข่าวบางข่าวนะครับอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้แต่อย่างไรก็ตามก็พร้อมที่จะน้อมรับความผิดและคำวิจารณ์ทั้งหมดโดยขอขอบคุณนักวิชาการที่ออกมาวิเคราะห์ข้อมูลและหวังว่าการวิเคราะห์วิจารณ์เหล่านั้นจะคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญด้วย
1: วันที่27ที่ผมไปนะครับเราก็ตอนแรกเราไปประชุมภาพรวมของจังหวัดก่อนว่าเป็นยังไงพอประชุมภาพรวมกับท่านผู้ว่าท่านปภ.สาธารณสุขจังหวัดเสร็จเนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆมีอุตุมีอะไรด้วยเนี่ยเราก็ย้ายไปที่เขื่อนนะครับพอไปที่เขื่อนเราก็ไปฟังรายงานนะครับพอฟังรายงานเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าน้ำในเขื่อนตอนนี้ไม่ถึง 100% อยู่ประมาณ 97 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็น้ำที่เติมมาจากเขาใหญ่เนี่ยอยู่ในอัตราส่วนประมาณ 20% ของน้ำฝนที่ลงมาจากเขาใหญ่เมื่อวันก่อนก็คือวันที่26นะครับพอเราไปถึงตรงหน้าเขื่อนเนี่ยผมก็หันไปถามท่านผอ.ที่ดูแลเขื่อนว่าเราสามารถชะลอในการปล่อยน้ำได้ไหมท่านก็บอกว่าได้ผมก็ถามว่าเอาเราสามารถปิดเป็นการชั่วคราวได้ไหมท่านก็บอกว่าได้เพราะฉะนั้นเจตนารมณ์จริงๆวันนั้นก็คือว่าสมมุติว่าน้ำในบ้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยสมมุตินะครับสูงประมาณ30เซนประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราชะลอในการปล่อยเนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงน้ำเนี่ยได้30เซนหรือต่ำกว่าแต่ถ้าเกิดเรายิ่งเปิดน้ำก็ยิ่งสูงเจตนารมณ์มีแค่นั้นเองเลยผมไม่เคยไปบอกว่าให้ปิดถาวรหรือให้ปิดจนให้น้ำมันแห้งสำหรับในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเจตนารมณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็สำหรับความวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรน้อมรับหมดครับมันคำรับผิดให้ไม่ได้มีปัญหานะครับถึงแม้ความรู้ความสามารถผมไม่ได้จบวิธีสามารถจะโง่พอที่ทำให้เขื่อนแตกหรือว่าถ้าเกิดเกิน 100% แล้วทำให้เขื่อนแตกแล้วลงมาทำลายพี่น้องประชาชนหรอกเพราะนั้นณวันนั้นนาทีนั้นโดยข้อมูลนั้นทุกหน่วยงานที่อยู่กับผมเนี่ยผมถามกลับไปในเชิงของคำถามไม่ใช่คำสั่งการนะครับผมถามว่าสามารถชะลอได้ไหมสามารถปิดชั่วคราวได้ไหมผมยังถามท่านเลยว่าถ้าปิดชั่วคราวแล้วปิดได้นานเท่าไหร่เขาก็คนบอกผมเองว่าสามารถปิดได้2ชั่วโมงผมยังขับรถไม่ถึงกรุงเทพเลยหลังจากที่กลับมาเพราะผมไปแวะที่ปทุมไปดูน้ำที่ปทุมอีกแล้วก็ยังไม่ถึงรังสิตเลยเขาก็เปิดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งการใดๆทั้งสิ้นที่จะให้ไปปิดเขื่อนแล้วโถโดยสติปัญญาทุกคนเราก็รู้แหละครับถ้าเกิดว่าน้ำมามากๆแรงดันมันเยอะๆถ้าเกิดเขื่อนแตกเนี่ยความเสียหายมันมากกว่านี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไรหารือแล้วก็คุยกันแล้วก็ได้ข้อตกลงร่วมกันสำหรับทุกๆหน่วยงานที่อยู่หน้างานจริงๆ
2: ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดตากนะคะหลังจากมีน้ำท่วมและน้ำป่าหลากในหลายพื้นที่ค่ะทางจังหวัดตอนนี้ก็เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมขังที่อำเภอวังเจ้าและอำเภอบ้านตากโดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำกัดเซาะสะพานห้วยฉลอมที่ต่อหม้อสะพานทรุดซึ่งขณะนี้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรได้เข้าดำเนินการติดตั้งสะพานเบลลี่เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรได้ชั่วคราวค่ะขณะที่นายรัตนกุลสังศิลาสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดตำรวจลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดหลังมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยขนย้ายสิ่งของพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุไปที่ปลอดภัยณวัดแม่กึ๊ด3ท่าพร้อมแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารให้แก่ผู้

0: ประสบอุทกภัยโดยขณะนี้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: มากันที่ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้อนุมัติงบกลางจะพร้อมกันนี้ได้มีการอนุมัติโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยในวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวโดยยืนยันนะครับรัฐบาลพร้อมที่จะประสานทุกภาคส่วนเร่งสูบน้ำและฟื้นฟูพื้นที่วิกฤตให้เร็วที่สุดครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2569โดยได้นำงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่ในวงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศทั้งนี้นะครับเกณฑ์การจัดสรรจะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามขั้นตอนที่หน่วยงานระดับพื้นที่นั้นได้เสนอขึ้นมาโดยท่านนายกรัฐมนตรียังได้ระบุต่อด้วยนะครับว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคพร้อมได้มีการแต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามารับหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีในการดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้การประสานงานสั่งการและการแก้ปัญหานั้นมีความเป็นเอกภาพและครอบคลุมทุกหน่วยงานในนามของนายกรัฐมนตรี
2: มาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทครับก็น่าจะเพียงพอในการให้การเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้แต่ทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกทม.มีการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกทิติก็ดูภาคกลางท่านยศชนันก็ดูภาคเหนือท่านลงศักดิ์ดูภาคอีสานท่านสุชาติชมกลิ่นดูภาคตะวันออกแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีตัวแทนของคณะมนตรีโดยมติคณะมนตรีเนี่ยนะครับคอยกำกับสั่งการประสานงานนะครับแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ด้วยความชัดเจนสั่งการได้ทุกหน่วยงาน
1: นอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการของโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยในวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการระยะยาว8ปีเพื่อเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเป็นแก้มลิงธรรมชาติสำหรับในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งขณะเดียวกันนะครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้เตรียมประชุมปรับเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเร่งสร้างแก้มลิงเพื่อการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับ
0: และจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะคะก็กระทบต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะทั้งกรณีสัมภาระล่าช้ารวมไปถึงเรื่องการเดินทางก็ต้องมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะล่าสุดนะคะเรื่องของสัมภาระตกค้างเนี่ยก็มีการตั้งเป้าจะเร่งจัดการให้เสร็จใน72ชั่วโมงค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแสดงความไม่พอใจการบริหารจัดการของการบินไทยพร้อมตำหนิผู้บริหารในการแก้ปัญหาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาด้วยตนเองเช่นเดียวกับทางกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมสาเหตุหลักเกิดจากการที่สายการบินไทยต้องรับหน้าที่บริหารจัดการกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นในเครือข่ายประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักทำให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้มีกระเป๋าตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากซึ่งเบื้องต้นการแก้ปัญหาก็มีการประสานกำลังทหารกว่า100 นายเข้ามาช่วยลำเลียงกระเป๋าเพื่อจะ

0: จัดส่งไปยังโรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะทางรัฐมนตรียังได้ตำหนิการแก้ปัญหาของผู้บริหารสายการบินไทยนอกจากนี้ก็ยังบอกว่ามีการขาดแคลนการดูแลสนับสนุนกำลังพลทหารที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องอาหารและสถานที่พักประจำจุดทำให้ทหารเนี่ยพอเขามาช่วยเสร็จเขาก็ต้องเดินทางกลับไปที่หน่วยเพื่อรับประทานอาหารแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อขณะเดียวกันได้แสดงความกังวลว่าทางสายการบินไทยไม่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่พยายามแก้ปัญหาเท่าที่ควรซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศค่ะ
1: กำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องหน่วยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้แล้วบริการต้องเชิงรุกได้มากกว่านี้นะครับคาดการว่าที่ได้รับข้อมูลจากการบินไทยนะครับว่า3วัน4วันถ้าเกิดสถานการณ์การเดินทางได้ปกติเนี่ยหลังจากนี้ครับหลังจากน้ำลดแล้วพนักงานสามารถมาทำงานได้ปกติตามสเกลฟูลสเกลที่เขามีก็น่าจะ 3-4 วันนี้น่าจะกลับมาได้ปกตินะครับคือแล้วทุกหน่วยรายงานกลับมาเหมือนกันหมดครับทั้งทหารทั้งท่าอากาศยานว่าไม่ได้รับความร่วมมือทั้งที่คนเข้าไปช่วยนะครับก็ไม่รู้ดิฮะก็รู้สึกว่าไม่ผมก็ไม่สบายใจกับการทำงานเช่นนี้ครับเพราะมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฮะมันของประเทศมันชื่อเสียงนะครับของประเทศแน่นอนครับแน่นอนเสียภาพลักษณ์แล้วก็ทราบว่าท่านก็เองก็จะหมดวาระเร็วๆนี้มั้งครับก็ถ้าไม่อยากทำก็พิจารณาตัวเองเร็วๆครับคนอื่นที่อยากทำจะได้มาช่วยทำให้มันดีนะครับ
2: ทางด้านของนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยอมรับนะครับว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากข้อจำกัดด้านกำลังคนส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าเกือบทั้งหมดนะครับทางสายการบินจึงจำเป็นต้องปรับลดจำนวนเที่ยวบินขาออกประมาณ 30% เพื่อลดภาระการปฏิบัติงานและทำให้เที่ยวบินที่เหลือสามารถให้บริการได้ตรงตามเวลามากขึ้นสำหรับสาเหตุหลักจากการปัญหาที่เกิดนะครับก็คือปัญหาการขาดแคลนกำลังคนโดยเฉพาะบุคคลที่มีทักษะเฉพาะทางไม่ได้เกิดจากการประท้วงหยุดงานของพนักงานดังนั้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วนทางการบินไทยได้เรียกตัวพนักงานที่มีใบอนุญาตและทักษะเฉพาะให้กลับเข้ามาปฏิบัติงานพร้อมกับได้เพิ่มค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจรวมถึงมีการดึงพนักงานจากสำนักงานใหญ่เข้ามาช่วยสนับสนุนนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกำลังพลของกองทัพอากาศด้วยครับ
0: ส่วนสัมภาระตกค้างนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่รายงานก็คือประมาณ 5,600 ใบนะคะสัมภาระที่ตกค้างอยู่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งบริษัทตั้งเป้าเคลื่อนย้ายสัมภาระออกเพื่อไม่ให้ปะปนกับสัมภาระของเที่ยวบินใหม่โดยจัดพื้นที่ภายนอกอาคารให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถติดต่อรับกระเป๋าได้ด้วยตนเองแล้วก็มีการประสานผู้ประกอบการขนส่ง3รายเข้ามาช่วยจัดส่งสัมภาระไปยังที่พักของผู้โดยสารก็ประเมินว่าน่าจะใช้เวลาเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยสัก72ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้นะคะคำถามที่บอกว่าทำไมสายการบินอื่นไม่มีปัญหาแล้วมามีปัญหาที่การบินไทยนะคะทางผู้บริหารก็ระบุเพิ่มเติมว่าเนื่องจากสายการบินไทยเนี่ยมีฐานการบินหลักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นกิจกรรมด้านการบินการจัดการสัมภาระทุกอย่างเนี่ยกิจกรรมทุกอย่างมันต้องดำเนินการที่สุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นก็เลยได้รับผลกระทบมากกว่าสายการบินอื่นที่เขาสามารถจัดการกิจกรรมภาคพื้นมาได้ตั้งแต่ต้นทางค่ะ
3: ส่วนวันนี้กระเป๋าที่ตกค้างอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับเราพยายามจะเคลียร์ออกมาจากตัวเบลที่อยู่ข้างในออกไปอยู่ข้างนอกซะผู้โดยสารสามารถจะติดต่อมารับกระเป๋าได้นะครับโดยเราจะขึ้นที่Facebook Page นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของบริษัทว่าเที่ยวบินไหนที่ท่านมารับได้กระเป๋าได้ที่ Main Terminal ส่วนที่เหลือนะครับเราก็ต้องมีการจัดส่งนะครับเมื่อคืนมีการจัดส่งเอาไปแล้วบางส่วนประเมินไว้เนี่ยเมื่อเช้าประชุมกันเนี่ยผมคิดว่า72ชั่วโมงนะครับก็จากเวลานี้อย่างน้อยเนี่ยผมอยากจะเคลียร์กระเป๋าจากสัมภาระผู้โดยสารที่ค้างอยู่ที่เทอร์มินอลให้ได้นะครับวันนี้ได้รวมกำลังพยายามจะส่งกระเป๋าออกไปจาก QR code ที่ผู้โดยสารลงทะเบียนไว้นะครับกับบริษัทตอนที่เครื่องลงมาพยายามจะย้ายกระเป๋านั้นออกไปจากเทอร์มินอลซะแล้วก็ผู้โดยสารใหม่ที่เข้ามานะครับพยายามให้กระเป๋าเนี่ยรับไปได้เลยไม่ต้อง มาปนกับกระเป๋าที่ค้างอยู่ตอนนี้
0: สำหรับประชาชนที่จะมีการเดินทางกับการบินไทยในช่วงวัน2วันนี้นะคะขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทางนะเพราะว่าก็มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับในบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศนะคะตรวจสอบได้ทั้งทางเพจของการบินไทยโทรศัพท์เข้าไปหรือว่าจะเช็คที่อีเมลของตัวเองก็ได้นะคะ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกับข่าวค่ำ NBT กันต่อครับ

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: กลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับหลังจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับเพราะฉะนั้นทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการประกาศให้ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นสถานการณ์เริ่มดีขึ้นในหลายๆเขตนะครับทำให้ทางกรุงเทพมหานครเองได้มีการประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยในสาธารณภัยน้ำท่วมนะครับในพื้นที่21เขตแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งฟื้นฟูใน29เขตและยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่อีก15เขตครับโดยทางกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการประกาศปลดล็อกพื้นที่พ้นวิกฤตแล้วจำนวน21เขตนะครับอย่างเช่นที่เขตคลองเตยคลองสานจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยขณะที่อีก29เขตยังคงสถานะเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาโดยได้มีการแบ่งตามระดับความรุนแรงของผลกระทบดังนี้1คือพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูงรวม15เขตส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แนวรับน้ำและพื้นที่โซนตะวันออกและตอนเหนือของกรุงเทพมหานครและ2ก็คือพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางรวมทั้งสิ้น14เขตทางนี้นะครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตในพื้นที่ที่ยังคงเป็นเขตประสบสาธารณภัยทั้ง29เขตได้เดินหน้าบูรณาการความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำที่ตกค้างและสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาต่อประชาชนต่อไปในขณะที่พื้นที่บริเวณเคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าประชาชนยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประเด็นนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนให้จัดชุดสนับสนุนในการดำรงชีพประจำพื้นที่2ชุดผลิตอาหารพร้อมทานโดยมีเป้าหมายที่กำหนดไว้นะครับจุดละ 10,000 กล่องเป็นอย่างน้อยมีรถครัวสนามจุดละ 4-5 คันมีระบบขนส่งอาหารให้ครอบคลุมให้ทุกคนได้มีอาหารกินวันละ3มื้อโดยทั้งหมดประจำอยู่ที่จุดน้ำท่วมขัง 3-5 วันและหลังจากน้ำลดแล้วอยู่ต่อไปอีกประมาณ7วันเป็นอย่างน้อยจนกว่าประชาชนจะกลับสู่การใช้ชีวิตปกติในครัวเรือนได้ครับ
1: ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุเช่นเดียวกันนะคะว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มดีขึ้นนะคะตอนนี้มีเพียงบางจุดนะคะทางฝั่งตะวันออกย่านลาดกระบังแล้วก็คลองจันทน์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเป็นเขตรอยต่อรับน้ำจากหลายพื้นที่นะคะขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักพร้อมติดตั้งเรือผลักดันน้ำเร่งระบายลงบึงหนองบอนค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์ดีขึ้นนะคะอย่างบริเวณชุมชนชินเขตริมคลองเปลมประชากรลาดพร้าวและคลองแสนแสบที่ก็ระบายน้ำได้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกย่านลาดกระบังร่มเกล้าคลองจันทน์และสายไหมเนื่องจากน้ำสะสมสูงแล้วก็รับน้ำจากจังหวัดปทุมธานีขณะที่สถานการณ์น้ำในคลองยังพบจุดวิกฤตกว่า40จุดซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ระดมเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักทั้งบึงมักกะสันบางซื่อพระโขนงรวมกำลังระบายกว่า150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมติดตั้งเรือผลักดันน้ำเร่งระบายลงบึงหนองบอนสำหรับถนนสายหลักคาดว่าภายในช่วง2วันนี้จะกลับมาแห้งประมาณ 90% ส่วนถนนสายรองและชุมชนที่เป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลา7วันพร้อมเริ่มกระบวนการวิกคลีนนิ่งในจุดที่น้ำลดแล้ว
2: แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงลาดกระบัง50มิลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยุบมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอประตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ก็หลักๆก็จะมีเนี่ยตัวทางลาดกระบังแล้วก็อาจจะมีด้านเหนือขึ้นไปมินบุรีสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคลองสำมาที่อันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลอง6วาสายลากมาหน่อยนึงก็จะปทุมเขาก็หนักเหมือนกันเขาก็พยายามดูดออกทำให้น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าก็มีน้ำที่ไหลข้ามคันมาว่าสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นว่าถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% อย่างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มทยอยลงอย่างลาดพร้าว80ซึ่งว่าท่วมหนักตอนนี้ก็ในบ้านข้างในก็แห้งหมดละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเป็นแอ่งกระทะเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเดี๋ยวผมบอกประมาณ7วันนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้หลักๆที่ต้องกู้2อันก็คือตัวที่ร่มกล้าและกระบังกับที่คลองจันทน์เพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะก็เดี๋ยวให้วางแผนว่าจะถ้าน้ำในคลองคล่องลงจะเร่งระบายน้ำด้วยใช้ปั๊มที่ไหนบ้างก็วางแผนแต่ต้องรอให้น้ำคล่องลงนิดนึงก่อน
0: ส่วนที่สถานีสูบน้ำพระโขนงนะครับตอนนี้ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเร่งการระบายน้ำจากบริเวณคลองแสนแสบลาดพร้าวผ่านไปยังอุโมงค์เพื่อลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพร้อมกับได้มีการเร่งกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำหวังที่จะลดระดับน้ำในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดครับโดยทางทีมข่าว NBT ของเรานะครับวันนี้ลงพื้นที่ไปสำรวจการทำงานของสถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครก็พบว่าเจ้าหน้าที่ประจำห้องควบคุมได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมไปถึงพนักงานจัดการขยะซึ่งต้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสรศาสตร์พงศ์อักษรหัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำส่วนควบคุมระบบน้ำพระนครสำนักงานระบบควบคุมน้ำสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับได้เปิดเผยว่าสถานีสูบน้ำพระโขนงทำหน้าที่รับน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์และคลองย่อยหลายสาขาเพื่อระบายน้ำลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่อุโมงค์ระบายน้ำพระโขนงได้รับน้ำจากคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวรวมถึงบริเวณอาคารรับน้ำพระราม9ก่อนที่จะเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งขณะนี้ได้เร่งสูบน้ำจากคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเร่งและลดระดับน้ำในคลองทำให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดแต่ก็พบกับปัญหาและอุปสรรคใหญ่สำคัญในการระบายน้ำนะครับเนื่องจากว่ามีขยะเข้าไปปิดกั้นบริเวณตะแกรงดักขยะเลยส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการสูบน้ำจึงได้เร่งกำจัดขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำออกอย่างต่อเนื่อง
3: คือณเวลานี้ที่อุโมงค์สูบน้ำพระโขนงเราดึงน้ำจากคลองแสนแสบกับคลองลาดพร้าวออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วเพราะว่าเราต้องการที่จะลดคลองแสนแสบลดแสนแสบกับลาดพร้าวให้แห้งครับคือถ้าเกิดอุปสรรคในการสูบน้ำก็จะเป็นพวกขยะซึ่งจะเป็นปัญหาหลักเลยนะครับสำหรับงานสูบน้ำเพราะว่ามันจะปิดกั้นทางน้ำครับตรงบริเวณตะแกรงดักขยะซึ่งทำให้น้ำหน้าเครื่องสูบน้ำต่ำเมื่อน้ำหน้าเครื่องสูบน้ำต่ำก็ไม่สามารถเดินปั๊มสูบน้ำได้ครับ
0: ทั้งนี้นะครับในช่วงที่มีฝนตกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงได้ระบายน้ำได้ประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ช่วงปกตินะครับจะมีปริมาณการระบายน้ำที่ต่ำกว่า100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำประมาณ33เครื่องและเตรียมที่จะเพิ่มเติมเข้าไปอีก18เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณในการระบายน้ำครับ
1: หลังสถานการณ์น้ำภาพรวมในกรุงเทพเริ่มดีขึ้นนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ได้เร่งเคลียร์ที่รถที่กีดขวางบนถนนเพชรบุรีแล้วก็คลองตันพร้อมระดมกำลังพลและรถเก็บขยะนะคะลุยทำความสะอาดหรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่ที่น้ำลดค่ะนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการ

0: กรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการจัดการปัญหาเร่งด่วนโดยสำนักเทศกิจร่วมกับตำรวจเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรบริเวณถนนเพชรบุรีและคลองตันเพื่อเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติสำหรับการบริหารจัดการขยะได้ใช้ระบบจับคู่ระหว่าง50สำนักงานเขตโดยเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบจะส่งกำลังคนรถและอุปกรณ์เข้าไปช่วยสนับสนุนเขตที่ประสบภัยอย่างในพื้นที่บริเวณเขตหลัก4ก็จะมีเขตดินแดงและสาทรเข้าไปช่วยเหลือโดยมีสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ
1: ครับก็พรุ่งนี้เปิดทำการนะครับก็มี2ส่วนอย่างแรกก็คือพวกรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเนี้ยก็วันนี้ก็เป็นวันที่เร่งเคลียร์รถที่ที่กีดขวางสัญจรไปมานะครับก็มีภารกิจที่ทำร่วมกับตำรวจอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำนักเทศกิจกับฝ่ายเทศกิจเองเนี่ยเราก็มีรถที่สามารถลากรถยนต์ได้เนี่ยประมาณเกือบ10คันนะครับก็จะเป็นทำภารกิจไว้ทั้งวันแล้วก็ตอนนี้ก็เร่งเป้าทำที่แถวเพชรบุรีคลองตันต่างๆนะครับเพื่อที่จะเคลียร์สำหรับพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ส่วนเรื่องของบริหารจัดการขยะเนี่ยก็เมื่อวานได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วนะครับกับทางฝ่ายรักษานะครับก็จะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะครับก็จะมีอย่างเช่นผมก็มีตัวอย่างเขตหลัก4เนี่ยที่ประสบภัยเนี่ยก็จะมีเขตดินแดงสาทรไปช่วยหรือดอนเมืองก็จะมีเขตป้อมปราบสุพรรณไปช่วยนะครับหรือบางกะปิก็จะมีบางคอแหลมตลิ่งชันไปช่วยก็มีการจับคู่โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเหมือนเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีการพูดคุยกันระหว่างเขตแล้วนะครับส่วนเวลาจับคู่เนี่ยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเขตที่ประสบภัยได้นะครับ
0: สำหรับการจัดเก็บขยะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็คือพื้นที่ยังมีน้ำท่วมจะใช้รถดำหรือว่าเรือเนี่ยเข้าไปช่วยขนย้ายส่วนพื้นที่น้ำลดแล้วจะเร่งทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และกระสอบทรายโดยนำไปกำจัดที่ศูนย์อ่อนนุชหนองแขมและสายไหมพร้อมประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ผ่านเว็บไซต์กรีนเนอร์แบงคอกค่ะขณะเดียวกันสำนักอนามัยยังได้เข้าตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยในศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งให้ทุกเขตสำรวจพื้นที่ที่น้ำแห้งแล้วเพื่อเข้าไปฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด
2: นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายพรพรมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้ลงพื้นที่เพื่อไปติดตามการทำบิ๊กคลีนนิ่งที่บริเวณถนนเพชรบุรีนะครับหลังจากที่นั่นเนี่ยสามารถเปิดการจราจรได้แล้วแบบ 100% โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะพร้อมด้วยรถฉีดน้ำแรงดันสูงรถบรรทุกน้ำระดมกำลังกวาดล้างคราบโคลนเลนและเศษขยะบนพื้นผิวจราจรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการทำงานและการเดินทางตามปกติในวันพรุ่งนี้ก็คือ30กันยายนโดยทางด้านของนายพรพรมนะครับได้ขอความร่วมมือประชาชนที่เป็นเจ้าของรถหากสามารถเคลื่อนย้ายรถได้ขอให้เร่งดำเนินการภายในวันนี้เพื่อให้ถนนสายหลักและพื้นที่โดยรอบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้และสำหรับประชาชนที่ไม่พบรถของตนเองหลังการเคลื่อนย้ายนะครับได้ให้ประสานทางสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อติดตามและติดตามตำแหน่งของรถได้นะครับจากนั้นก็ได้มีการติดตามการจัดการเก็บขยะของจากสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณโรงเรียนวัดใหม่ช่องลมซึ่งน้ำในคลองแสนแสบได้ล้นเข้าท่วมอาคารเรียนชั้น1ส่งผลให้อุปกรณ์การเรียนการสอนโต๊ะเก้าอี้ตลอดจนหนังสือเรียนและเอกสารสำคัญเสียหายซึ่งบางส่วนก็ได้นำออกมาตากอยู่บริเวณภายนอกอาคารและบางส่วนก็ต้องทิ้งเป็นขยะไปครับ
0: ช่วงนี้รัฐมนตรีก็กระจายการลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะอย่างวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยที่อพยพไปอยู่ที่ศูนย์ประสานงานเขตลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยย้ำให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ทั้งอาหารการกินและการดูแลสุขภาพค่ะศูนย์แห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จัดไว้รองรับผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบมีศักยภาพรองรับได้สูงสุด 1,500 คนปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาพักพิงแล้ว722คนค่ะเป็นคนไทย693คนและต่างด้าว29คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง150คนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ มีน้ำดื่มขนมหวานให้ประชาชนที่เดินทางมาพักพิงรวมทั้งยกระดับการช่วยเหลือโดยเพิ่มรถครัวสนามเป็น6 คันผลิต

0: หารสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันและสิ่งของจำเป็นอาทิพัดลมนมผงเสื้อผ้าและอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุโดยวันนี้ได้ส่งรถครัวสนาม3คันเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนพร้อมจัดรถฉุกเฉินอีก3คันเบื่อบริการรับส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงนายสุชาติเน้นย้ำภารกิจสำคัญขณะนี้นะคะคืออาหารต้องถึงคนเรือต้องเข้าถึงชุมชนผู้ป่วยต้องถึงมือแพทย์โดยทุกหน่วยจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
1: ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เข้าไปตรวจเยี่ยมโรงครัวกลางพอ.ช.ที่ได้จัดทำอาหารกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยทางด้านของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำคณะผู้บริหารของกระทรวงลงพื้นที่ไปให้กำลังใจอาสาสมัครที่ได้มาร่วมกันประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพซึ่งทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ.ช.ได้เปิดโรงครัวกลางภายในวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรามคำแหง39โดยนายนิกรนะครับได้ร่วมปรุงอาหารเมนูที่ท่านได้ไปทำวันนี้ก็คือเมนูไก่ทอดกระเทียมทำเป็นอาหารกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยและสำหรับโรงครัวกลางพอ.ช.ได้จัดตั้งเป็นการเฉพาะกิจนะครับร่วมกับสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางและภาคีเครือข่ายโดยได้จัดเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหารและบรรจุอาหารกล่องก่อนนำไปสมทบกับทีมงานของการเคหะเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานคร
0: ขณะที่พรรคภูมิใจไทยได้เปิดโรงครัวภูมิใจไทยณที่ทำการพรรคถนนผลโยธินนะคะเพื่อปรุงอาหารสุกใหม่สดสะอาดสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกำลังการผลิตเนี่ยน่าจะได้มากกว่า 10,000 ชุดต่อวันค่ะสำหรับการกระจายอาหารก็ได้เปิดให้มีการประสานขอรับสนับสนุนนะคะผ่านรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนทางเพจของพรรคนะคะเพื่อจะส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงแล้วก็จุดประสานงานตามพื้นที่ที่น้ำท่วมขังซึ่งจะมีรถแล้วก็ทีมงานที่เข้าถึงชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยทยอยเดินทางมารับอาหารปรุงสุกไปส่งมอบให้กับประชาชนโดยจะเปิดประกอบอาหารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีเป็นเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
1: ทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้ระดมทั้งรถและเรือจำนวนมากเพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพนะครับภาคกลางและรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยพร้อมกับมีการประสานภาคเอกชนในการที่จะลดค่าซ่อมสูงสุด 40% เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถเครื่องจักรและอุปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในการระดมกำลังครั้งนี้นะครับมีรถบรรทุกหนักกว่า126คันเรือ28ลำรวมกันแล้ว60คันขออภัยรวมกันแล้ว160คันจากกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพและกรมเจ้าท่าโดยได้เน้นย้ำการเข้าไปช่วยพื้นที่กรุงเทพภาคกลางและภาคตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ปากช่องทั้งการเคลื่อนย้ายประชาชนยานพาหนะและสนับสนุนภารกิจในการกู้ภัยขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ได้ร่วมสนับสนุนรถยกอีก6คันพร้อมกับผู้ประกอบการรถยนต์และศูนย์บริการอีก25รายที่ได้ออกมาตรการในการช่วยเหลือผู้ใช้รถที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ส่วนลดค่าแรงสูงสุด 40% และบริการตรวจเช็คสภาพฟรีด้วยโดยนายสิริพงษ์ได้ย้ำนะครับว่าได้กำชับทุกหน่วยงานประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยอย่างใกล้ชิดจัดกำลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมกับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการจราจรตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนและลดผลกระทบในการเดินทางครับ
0: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีการชะลอให้แจกอาหารเพื่อจะรอขบวนนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกระแสข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งชะลอการแจกอาหารของทีมกู้ภัยเพื่อจะรอขบวนของนายกรัฐมนตรีโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ภาครัฐได้ระดมรถครัวสนามจัดส่งถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าถึงจุดวิกฤตอย่างต่อเนื่อง
2: ไม่มีครับไม่มีนโยบายนี้แอบอ้างโมโซ่ทุกอย่างมันเป็นไปมันมีระบบของมันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็ขอบคุณพวกสมาคมเอกชนอาสาสมัครกู้ภัยอะไรต่างๆที่นำเข้ามาเสริมแต่ว่าไอ้ส่วนการจัดพวกข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีพอาหารเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเราก็ระดมนะครับทั้งการสั่งซื้อแล้วก็การตั้งโรงครัวการจัดรถประกอบอาหารก็เข้าไปในพื้นที่
0: นายกรัฐมนตรียังระบุได้ว่าได้หารือร่วมกับว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังและตั้งเป้าเร่งคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งประกอบอาหารปรุงสุกจากครัวมหาดไทยโดยรถประกอบอาหารเคลื่อนที่

0: วันที่29กันยายนนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนฟลายคาร์ด30สิ่งของที่บรรทุกนะครับ180กิโลกรัมเพื่อช่วยเหลือประชาชนประมาณ200ครัวเรือนการส่งมอบสิ่งของได้มี3จุดนะครับได้แก่ที่บริเวณสน.ร่มเกล้าและสำนักงานเขตที่ดินเพื่อให้ประชาชนมารับสิ่งของอีกส่วนหนึ่งได้ใช้โดรนส่งของถึงหลังคาบ้านเนื่องจากเป็นจุดที่เข้าถึงได้ยากนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนอีกประเภทหนึ่งก็คือโดรน M4T นะครับจำนวน3ลำบินเข้าไปสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืน
1: นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำกลางคลองเปรมทันทสถานบำบัดพิเศษกลางทันทสถานหญิงกลางและทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์บ้านพักและแฟลตข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เพื่อรับทราบสถานการณ์และผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมติดตามมาตรการดูแลผู้ต้องขังผู้ป่วยและบุคลากรโอกาสนี้ได้พูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมมอบน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นพร้อมย้ำให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ต้องขังผู้ป่วยและบุคลากรรวมถึงการดูแลภารกิจของกระทรวงยุติธรรมให้ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
0: และวันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9ทับ2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านนายกนะครับได้ชื่นชมช่วงวิกฤตอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้พบว่าได้เห็นถึงความเข้มแข็งความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่ประชาชนของตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์โดยไม่มีความย่อท้อนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังให้เพื่อนข้าราชการตำรวจช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีความเดือดร้อนและตำรวจยังถือเป็นเหมือนด่านหน้าที่คอยคลี่คลายสถานการณ์ทำให้ความช่วยเหลือต่างๆนั้นเป็นไปด้วยดีด้วยครับ
1: ขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมส่งทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้พบว่ามีของช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆส่วนการให้ความช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังคงวางใจไม่ได้โดยมีการกระจายกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที
2: ่ขอบคุณทานน้ำใจนะที่หลั่งไหลมาจากไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลด้วยกันเองหรือว่าภาครัฐวิสาหกิจแม้กระทั่งโดยเฉพาะภาคเอกชนนะคะที่ทานน้ำใจหลั่งไหลมาไม่ขาดสายนะไม่ว่าจะเป็นเอกชนที่ติดต่อมาโดยตรงกับทางรัฐบาลนะคะคือที่ทำเนียบหรือว่าติดต่อมาทางรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ดีหรือแม้กระทั่งเอกชนที่เข้าไปเองในพื้นที่ซึ่งเยอะมากอย่างตัวฉันเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้เข้าไปที่สมุทรปราการเนี่ยก็พบว่ามีของได้ไปเยี่ยมศูนย์พักพิงก็พบว่ามีของจากธนาคารจากหน่วยงานเอกชนห้างร้านต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นทั้งของกินแล้วก็ของใช้นะคะก็เป็นทานน้ำใจที่หลั่งไหลไปสู่ที่ศูนย์พักพิงนั่นก็ถือว่าก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ถือว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะขณะเดียวกันทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับคำชับคำชาจากท่านนายกนะคะว่ายังต้องลงไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยได้เริ่มลดแล้วนะคะแต่ว่าขึ้นชื่อว่าน้ำก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงครัวต่างๆนะคะของทางท่านน้ำตีสุชาตินะคะน้ำตีทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยก็ได้เอารถลงไป6คันแล้วนะคะท่านโฆษกตอนนี้นะคะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะเพื่อที่จะเป็นรถโรงครัวนะคะรวมทั้งท่านพลโทอดุลเองนะคะน้ำตีกราโหมนะท่านก็ได้กำกับดูแลหน่วยงานทหารทั้งหมดวันนี้เราต้องบอกว่าเราคงรู้แล้วว่าทหารมีไว้ทำไมนะคะทหารก็อยู่กระจายดิฉันไปเข้าในหมู่บ้านไหนก็เจอรถทหารอยู่นะคะถือว่าครั้งนี้ก็ต้องยกให้ทหารเป็นพระเอกนะคะ
0: และสำหรับสถานการณ์ในเขตปริมณฑลนะครับทั้งนนทบุรีสมุทรปราการและปทุมธานีนะครับนางสาวสุภมาศได้ระบุนะครับว่าส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องยานพาหนะและเรือสามารถเข้าถึงได้แล้วเหลือเพียงน้ำท่วมขังบางจุดในหมู่บ้านซึ่งรัฐมนตรีทุกคนจะเร่ง

0: รวบรวมปัญหาการระบายน้ำและการขาดแคลนสิ่งของรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีขณะที่บริเวณต่างจังหวัดนะครับก็มีส.ส.ในการเฝ้าระวังพร้อมทั้งมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแบ่งโซนรับผิดชอบดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไปครับ
1: กระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะมีการกำชับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบูรณาการความช่วยเหลือพร้อมเน้นย้ำการดูแลระบบสาธารณูปโภคสถานที่สำคัญและเร่งแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางผ่านระบบการประชุมทางไกลเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการประชุมมีการมอบนโยบายเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติงานโดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบกำกับดูแลระบบน้ำประปาโดยตรงหากเกิดความเสียหายต้องเร่งซ่อมแซมและจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้ทั่วถึงรวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดในการป้องกันโรงพยาบาลและศูนย์พักพิงชั่วคราวไม่ให้ขาดแคลนกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายทหารจัดตั้งโรงครัวเพื่อส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางและผู้ติดค้างในบ้านเรือนสำหรับการบริหารจัดการในพื้นที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางบูรณาการทรัพยากรหากขาดแคลนบุคลากรในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลก็สามารถประสานกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปสนับสนุนได้ทันทีนอกจากนี้กำชับให้นายอำเภอลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนเกี่ยวกับการปิดและการเปิดประตูระบายน้ำโดยให้ยึดผลประโยชน์ในภาพรวมของจังหวัดเป็นหลักเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำถึงความสำคัญในการเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังรวมถึงสั่งการให้เร่งรัดสำรวจความเสียหายทันทีที่ระดับน้ำลดลงเพื่อนำไปสู่กระบวนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาได้อย่างรวดเร็ว
0: ส่วนช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูแนวทางรับมือน้ำท่วมของภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเรียนรู้ประสบการณ์จากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554หากพื้นที่กันอยู่ร่วมกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกำชับดูแลเรื่องนี้อย่าง
3: วันนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ในทุกนิคมอุตสาหกรรมนะครับน้ำที่ขังส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางยังไม่ได้เข้าไปในโรงงานนะครับแต่ว่าอาจจะมีเข้าบ้างเล็กน้อยไม่ถึงขั้นกับว่ากระทบกับสายการผลิตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันต่างจากครั้งอื่นๆเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างเช่นตอนปี54เนี่ยน้ำเหนือลงมานะครับก็ทำให้ทุกๆนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยทำคันดินล้อมรอบแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน้ำมันไม่ได้มาจากข้างนอกครับน้ำมันตกลงกลางที่เลยดังนั้นเนี่ยศักยภาพการสูบน้ำการระบายออกน้ำจากแต่ละนิคมนี่คือหัวใจสำคัญแล้วก็สูบแล้วนะครับสูบแล้วออกไปไหนไปคลองที่ไหนนะครับแล้วมันจะทำให้พี่น้องรอบนิคมนั้นมีระดับน้ำสูงขึ้นหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมได้ขอให้ทางการนิคมนะครับคำนึงอยู่ด้วยแล้วถ้าหากไปทำให้เขาเดือดร้อนเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยทางนิคมก็จะต้องออกไปช่วยเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อน
2: ศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ CMC รายงานข้อมูลณวันที่28กันยายน2569พบสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม40จังหวัดรวม 1,267 รายแบ่งเป็นโรงงาน52แห่ง SME 1,162 แห่งเมืองแร่2แห่งและวิสาหกิจชุมชน51แห่งนะครับมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น22ล้านบาทกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมใช้หลากหลายมาตรการควบคู่กันทั้งโครงการรีบิวเอสเอ็มอีเพื่อประเมินและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงสินเชื่อและการพักชำระหนี้ผ่าน SME ดีแบงก์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและกองทุนหมุนเวียนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนอกจากนี้จะประสานเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อเข้าซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องจักรของ SME ที่เสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงระดมถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ BOI เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับผ่านมาตรการลดภาระทางภาษีทั้งเครื่องจักรทดแทนตัดบัญชีทรัพย์สินเสียหายและเพิ่มกำลังการผลิตหวังให้ธุรกิจกลับมาเดินหน้าโดยเร็วครับคุณนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI

0: ปิดเผยว่า BOI พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากผลกระทบน้ำท่วมให้สามารถฟื้นฟูกิจการและกลับมาดำเนินธุรกิจได้ผ่านมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครอบคลุม3แนวทางสำคัญได้แก่การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำมาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายการตัดบัญชีเครื่องจักรและวัตถุดิบที่เสียหายโดยไม่มีภาระภาษีและการอนุญาตให้เพิ่มกำลังการผลิตตามเครื่องจักรที่ซื้อเพิ่มหรือใช้ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสียหายนะครับผู้ประกอบการที่ขอรับสิทธิ์ต้องมีสถานประกอบการในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยและยื่นคำขอพร้อมหลักฐานความเสียหายภายใน6เดือนนับจากวันที่สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้นะครับที่ BOI สำนักงานใหญ่หมายเลขโทรศัพท์02-553-8111หรือทาง LINE ID ครับ @BOINews ครับสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเป็นห่วงน้ำท่วมนะครับกระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวระยะไกลเสนอภาครัฐเร่งแก้ปัญหาและสื่อสารสถานการณ์ก่อนเข้าสู่ไฮซีซั่นครับคุณธเนศสุพรสหัสรังสีนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนโดยข้อมูลจากโรงแรมสมาชิกพบว่านักท่องเที่ยวบางส่วนยกเลิกห้องพักในพื้นที่พัทยาประมาณ 10-20% ของยอดจองดังนั้นหน่วยงานภาครัฐเอกชนควรเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมพร้อมสื่อสารความคืบหน้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะก่อนเข้าสู่เดือนตุลาคมซึ่งจะเป็นช่วงเริ่มต้นของตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจากยุโรปและรัสเซียหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจจะกระทบความเชื่อมั่นและการตัดสินใจเดินทางมาไทยในช่วงไฮซีซั่นส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลยังเป็นโอกาสสำคัญของชลบุรีแต่ผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับราคาบัตรโดยสารเครื่องบินและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อราคาแพ็กเกจท่องเที่ยวขณะที่นักท่องเที่ยวเองก็ยังคาดหวังคุณภาพและความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทย plus หากภาครัฐพิจารณาเลื่อนไปดำเนินการในช่วงโลซีซั่นของปีหน้าคุณธเนศก็เสนอนะครับว่าควรจะกำหนดช่วงเวลาให้ตรงกับจังหวัดที่ผู้ประกอบการต้องการแรงกระตุ้นและพิจารณาต้นทุนการเดินทางควบคู่กับค่าที่พักครับ
1: ถ้ามันต้องขยับเนี่ยโดยปกติพฤศจิกายนจนถึงมีนาเมษาเนี่ยเราก็มองว่ายังเป็นช่วงที่ตลาดลองฮอที่บินไกลเกิน10ชั่วโมงเนี่ยยังมาท่องเที่ยวอยู่เราเรียกเป็นไฮซีซั่นนะครับก็ขยับไปเป็นช่วงโลเนี่ยก็อาจจะไปช่วยผู้ประกอบการจริงๆในช่วงที่เราเดือดร้อนจริงๆที่ตลาดนี้หายไปนะครับ
0: ขณะที่คุณวริษฐาพัฒนรัฐผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต KTC เปิดเผยว่าช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน2569หากไม่นับกรุงเทพมหานครชลบุรีนั้นยังมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดโรงแรมและร้านอาหารสูงเป็นอันดับที่1นะครับโดยเติบโต 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็สะท้อนว่าชลบุรียังมีฐานการท่องเที่ยวที่แข็งแรงรองรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มทั้งพัทยาบางแสนและศรีราชารวมถึงมีค่าใช้จ่ายในที่พักร้านอาหารและบริการด้านสุขภาพซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสองกรกฎครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะส่วนช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะตอนนี้ฝนเริ่มจะเบาใจได้นะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเจอฝนหนักน้ำท่วมน้ำขังเพราะว่าฝนเนี่ยจะน้อยลงไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NVT ค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมข่าวดีค่ะวันนี้ต่อเนื่องถึงวันที่4ตุลาคมนะคะฝนจะลดลงหลายพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้เจอฝนหนักน้ำท่วมน้ำหลากเบาใจกันได้เลยค่ะฝนที่จะมาเพิ่มเติมจะน้อยลงนี่คือคาดการฝนในพื้นที่ตอนบนนะคะจะเห็นว่าลดลงทั้งแถบเลยจะมีฝนบางจุดบางเวลาอย่างช่วงเย็นๆค่ำๆถ้าอยากซักผ้าล้าง

นะคะลุยกันได้เต็มที่เลยค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะก็จะมีฝนตกกระจายในพื้นที่ชาวเรือนะคะก็ออกเรือกันได้เลยคลื่นลมก็อ่อนกำลังลงในช่วงนี้ค่ะวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะยังมีโอกาสเกิดฝนหนักในบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงชัดเจนไม่มีฝนหนักนะคะเป็นฝนธรรมดาตกบางจุดบางพื้นที่เท่านั้นพื้นที่ภาคกลางค่ะฝนน้อยลงเบาลงนะคะจะมีตกได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ว่าลดแล้วพรุ่งนี้ลดลงอีกอยากซักผ้าลุยได้เลยแนะนำก่อนเที่ยงค่ะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะฝนก็เบาลงไปเยอะเลยฝนลดลงชัดเจนมีตกได้บ้างที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงในจุดนั้นประมาณ2เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกไม่มีฝนหนักแต่การกระจายตัวยังดีนะคะตกได้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาถึงนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกไม่มีฝนหนักนะคะเป็นฝนธรรมดาส่วนมากก็จะตกในโซนระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลค่ะตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรเท่านั้นแต่ถ้ามีฝนต้องระวังคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในเมียนมาโดยมีรายงานล่าสุดนะครับมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากพื้นที่เมียนมาฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยนะครับเผชิญน้ำท่วมหนักจากสาเหตุที่น้ำจากแม่น้ำสาละวินได้ล้นจนจากฝั่งนะครับไปท่วมในระดับสูงที่เมืองมะละแม่งรัฐมอนและที่เมืองผาอ่างรัฐกะเหรี่ยงอีกทั้งยังทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างในเมืองอื่นๆเป็นเหตุให้บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำได้รับความเสียหายหลายสิบหลังประชาชนต้องเก็บของขึ้นไปไว้ที่สูงไม่เพียงเท่านั้นยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่มีฝนตกและลมพัดแรงด้วยขณะที่บริเวณเมืองทวายในภูมิภาคตะนาวสีได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่เมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต23คนสูญหายจำนวนมากและยังมีบ้านเรือนอีกนับพันหลังที่จมไปกับกระแสน้ำพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายนับพันไร
1: ่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่ากรุงโตเกียวเพิ่งจะได้รับสถิติฝนตกต่อเนื่องยาวนานที่สุดเป็นประวัติการนานถึง34วันค่ะนับจากวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาถึงวันนี้ทำลายสถิติเดิม33วันที่เคยเกิดขึ้นระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง29กรกฎาคมเมื่อปี2562สถิติใหม่นี้สามารถวัดปริมาณฝนสะสมได้สูงถึง629มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็น3เท่าของค่าเฉลี่ยปกติในเดือนกันยายนทั้งเดือนส่วนวันที่นับได้ว่ามีฝนตกหนักที่สุดก็คือวันที่21กันยายนวัดได้156มิลลิเมตรสาเหตุเกิดจากพายุไต้ฝุ่นที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาและปัจจัยที่แนวหน้าของฝนในฤดูใบไม้ร่วงที่หยุดนิ่งรวมไปถึงร่องความกดอากาศต่ำส่วนในวันนี้นอกจากกรุงโตเกียวแล้วนะคะเมืองต่างๆทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นก็ยังคงมีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่เมืองเอจิเซนจังหวัดฟุกุอิวัดปริมาณฝนได้กว่า30มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงค่ะ
0: พายุเฮอริเคนโปโลซึ่งมีกำลังแรงเป็นพายุระดับ3ได้แผ่อิทธิพลในพื้นที่คาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียทำให้เกิดฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างทางกองทัพต้องนำรถไปให้การช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ด้านหน่วยงานพยากรณ์อากาศท้องถิ่นได้มีการรายงานนะครับว่าเฮอริเคนโปโลมีความเร็วสูงสุดที่ประมาณ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้แต่ละพื้นที่ของคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียมีฝนตกสะสมราว150ถึง300มิลลิเมตรพร้อมกับได้เตือนให้ระวังภัยเมื่อพายุนั้นเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งซึ่งไม่เพียงจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันยังเสี่ยงที่จะทำให้เกิดดินถล่มด้วย
1: นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสผู้นำสเปนได้ไปเยี่ยมชมอพาร์ตเมนต์เอื้ออาทรของรัฐแห่งใหม่ในเมืองบาร์เซโลนาก่อนที่เขาจะเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เป็นการคุ้มครองผู้เช่าอาศัยมากขึ้น

0: เพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤตที่พักอาศัยที่มีราคาและค่าเช่าสูงลิ่วแต่รายได้ของประชาชนโตไม่ทันความเคลื่อนไหวของผู้นำสเปนมีขึ้นหลังเกิดเหตุสะเทือนใจในสังคมจากการที่มีการใช้กำลังขับไล่หญิงชราที่พิการวัย87ปีออกจากอพาร์ตเมนต์ในย่านของผู้มีอันจะกินในกรุงมาดริดที่คุณยายอาศัยอยู่มานานกว่า70ปีเนื่องจากเงินบำนาญของคุณยายไม่เพียงพอจ่ายค่าเช่าซึ่งถูกปรับขึ้นไปสูง 275%โดยประชาชนที่ทราบข่าวต่างพากันออกมาประท้วงด้วยการปักหลักตั้งเต็นท์พักแรมข้ามคืนที่จตุรัสใจกลางเมืองหลวงมีรายงานว่ามีประชาชนเข้าร่วมถึง 300,000 คน
1: จากข้อหาดูหมิ่นประธานาธิบดีตุรกีที่มีโทษจำคุกถึง12ปีล่าสุดคดีนี้เกิดขึ้นกับเดนิสก็อกตัสนักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนวัย32ปีที่ถูกต้องข้อหาดังกล่าวและข้อหาดูหมิ่นคุณค่าทางศาสนาจากมุกตลกร้ายที่เขาได้กล่าวบนเวทีที่เปิดการแสดงมาแล้วถึง197รอบทั่วประเทศแต่เพิ่งจะมาถูกจับกุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อมีการอัปโหลดเทปบันทึกการแสดงของเขาบน YouTube ซึ่งก็เป็นไวรัลและมียอดผู้ชมทะลุ15ล้านวิวภายในเวลาเพียง2วันขณะนี้เขาได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลในนครอิสตันบูลหลังถูกตัดสินมีความผิดโดยศาลก็มีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอผลอุทธรณ์สร้างความยินดีแก่บรรดาแฟนคลับที่ไปชุมนุมให้กำลังใจอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาล
0: รัสเซียยึดทรัพย์สินทั้งหมดของเมโทรบริษัทค้าส่งและห้างค้าปลีกอาหารสัญชาติเยอรมนีนับเป็นรายล่าสุดที่รัสเซียเข้ายึดกิจการฐานเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศที่ให้การสนับสนุนยูเครนจากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้ายึดเนสเล่ของสวิตเซอร์แลนด์โอชองค้าปลีกสัญชาติฝรั่งเศสและเลอรัวแมลงค้าวัสดุก่อสร้างของฝรั่งเศสไปแล้วโดยในส่วนของเมโทรนั้นเวลานี้บริษัทของรัสเซียได้เข้าไปบริหารกิจการธุรกิจแทนแบบชั่วคราวขณะที่บริษัทแม่ของเมโทรในเยอรมนีก็ได้ออกแถลงการว่าทางบริษัทยังคงเป็นเจ้าของธุรกิจตามกฎหมายเพียงแต่ไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการเฉพาะสาขาที่อยู่ในรัสเซียโดยทางบริษัทกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่จะได้รับ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ผ่าน Truth Social ซึ่งเป็นข้อความปฏิเสธการเสนอข่าวของสำนักข่าว Axios ที่ได้มีการรายงานนะครับว่าเขากำลังพิจารณาเสนอมาตรการผ่อนปรนการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านและจะถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์โดยทรัมป์ได้บอกนะครับว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยเป็นเฟคนิวหรือไม่เป็นความจริงและได้ยืนยันว่าเขาไม่มีแผนที่จะเสนออะไรให้กับอิหร่านเลยแม้แต่น้อยการออกมาปฏิเสธรายงานข่าวของ Axios ถือเป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งระหว่างทรัมป์กับสื่อมวลชนที่เขาได้ประณามสำนักข่าวหลายแห่งรวมทั้ง CNN นะครับว่านำเสนอแต่ข่าวเท็จและทำงานเป็นขบวนการในการทำลายภาพลักษณ์ของเขานอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ Axios ถอนการเสนอข่าวนี้ออกจากแพลตฟอร์มต่างๆด้วย
0: สำนักข่าว AFP นำเสนอภาพชีวิตประจำวันของชาวคิวบาที่อาศัยอยู่ในกรุงฮาวาน่าพร้อมสรุปสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนในเมืองหลวงต้องเผชิญจากการคว่ำบาตรของสหรัฐว่ามีไฟฟ้าใช้เพียงวันละไม่กี่ชั่วโมงซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนน้ำมันในการเดินระบบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกทั้งระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติอยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างหนักนอกจากนี้ยังขาดแคลนน้ำประปาเพราะการประปาไม่มีไฟฟ้าใช้ในระบบส่งน้ำและระบบขนส่งมวลชนก็เกือบเป็นอัมพาตอย่างไรก็ตามสื่อรายงานว่าผู้คนที่นั่นยังคงพยายามดำเนินชีวิตไปตามปกติเด็กๆยังคงไปโรงเรียนผู้คนยังคงไปเดินเล่นในสวนสาธารณะและชายหาดซึ่งก็ไปเพื่อรับลมและหนีความอบอ้าวในบ้านพักที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
1: บริษัท Goodman Group ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของออสเตรเลียได้มีการประกาศยกเลิกแผนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ทางเหนือของนครซิดนีย์แล้วหลังเผชิญกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงจากประชาชนในพื้นที่และกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ได้มองนะครับว่าศูนย์แห่งนี้จะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้แก่คนในท้องถิ่นเนื่องจากตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนประชาชนเพียงแค่20เมตรเท่านั้นและน่าจะผลาญทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเนื่องจากต้องใช้ปริมาณน้ำมหาศาลและพลังงานไฟฟ้าสูงถึง90เมกะวัตต์โดยที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างมากนะครับในเรื่องของการก่อสร้าง Data Center ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่หลายของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรจึงกลายเป็นหมุดหมายระดับโลกสำหรับการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าวแต่กรณีการประท้วงที่เกิดขึ้นในนครซิดนีย์ได้ถือเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้พัฒนาศูนย์รายอื่นๆด้วยว่าจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกทำเลห่างไกลจากชุมชนมากกว่านี้
0: ักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณสกรกฎจะพาไปพูดคุยเรื่องการยกระดับการให้บริการของขสมกนะคะ
1: รวมถึงการที่ขสมกจะสามารถช่วยพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้ได้อย่างไรด้วยนะคร
0: ับเราเห็นภาพข่าวใช่ไหมคะหูขับรถแบบน้ำท่วมก็ไปม
1: ี
0: รถจอดขวางก็ไปเพื่อไปช่วยประชาชนนะคะแล้วก็จะนับถอยหลังเรื่องของรถเมล์ EV ด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับทางผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนนะคะส่วนตอนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เอเชียนเกม2026 IG Nagoya เริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: ลูกเอ๋ยดวงลูกเป็นคนมีวาสนามากช่วงนี้ไม่มีปัญหาราบรื่นทุกอย่างไม่ต้องกังวลอยากจะถามอะไรเพิ่มหรือคะ
2: อยากรู้อนาคตประเทศเราครับปีนี้จะเป็นยังไงบ้าง
1: เอาประเทศเชียวเลยเอออนาคตที่เห็นเนี่ยจะมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยล่ะลูก
2: แล้วที่อื่นล่ะครับ
1: บางพื้นที่ก็ไม่มีน้ำเลยมันจะเป็นภัยแล้ง
2: แล้วเรื่องไฟล่ะครับ
1: มีทั้งไฟป่าไฟไหม้และฝุ่นควันกระทบถึงคนจำนวนมากด้วย
2: มองเห็นจากดวงจริงๆเหรอครับ
1: ไม่ใช่ดวงเรื่องนี้มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแม่เองอย่าขนลุกเลย
3: ภัยพิบัติไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียวรู้ทันเตรียมพร้อมติดตามข้อมูลจากทางการเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนรอบข้าง
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
0: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT 2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT หรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับชมได้นะครับทำไมคือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแน่นอนนะครับผู้ที่จะมาช่วยตั้งคำถามนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์ วีระกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไว้นะครับก็เป็นเรื่องราวของขสมก.ก็คือการเดินรถภายในกรุงเทพมหานครนะครับเราจะมาพูดคุยกันทั้งเรื่องของการเดินรถ EV ที่จะเข้ามาในช่วงปีหน้านะครับที่จะมาเติมเข้าไปในระบบและรวมไปถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตแบบนี้ที่เกิดน้ำท่วมภายในกรุงเทพมหานครทางขสมก.เข้าไปช่วยอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางคุณกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.สวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณสกรกฎ
1: สวัสดีครับ
2: อาจารย์เกษมสันต์ครับ
1: ขอบพระคุณนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครั้งที่2แล้ว
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: ครั้งที่2แล้วครั้งแรกที่เชิญท่านมาออกท่านเอาคลิปเราไปเปิด
0: ในรถขสมก.
1: มีแฟนคลับหลายคนถ่ายรูปมาให้เราดูเลยแต่เขาบอกไม่ค่อยได้ยินเสียง
0: เสียงบอกว่าเปิดเบาๆ
1: นะครับต้องขอบพระคุณนะครับช่วยกั

0: มได้ดูคลิปอันหนึ่งเป็นไวรัลมาก
1: ครับ
0: รถเมย์ครีมแดงที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นคุณค่ามองข้ามบางคนด้อยค่าด้วยซ้ำไป
1: บอกว่าปล่อยควันด้วยอะไรด้วย
0: แต่ว่าในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยมันมีคลิปอันหนึ่งอยากจะชวนท่านผู้ชมชมไปพร้อมๆกันนิดนะครับถ้ามีคลิปอันนั้นขออนุญาตทีมงานลองเพลย์มาดูนะครับจะเป็นภาพ
1: นี
0: ่เนี่ยครับ
1: จากที่หลายๆคนดูแคลนน้องนะฮะบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะเป็นรถใหญ่นะวิ่งไวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะตอนนี้ได้เห็นประโยชน์ของน้องแล้วนะ
0: ครับแล้วบางคลิปก็จะเห็นพยายามจะเข้าไปในซอยพยายามจะช่วยผู้โดยสารแหละอันนี้ถามก่อนว่าเป็นคำสั่งหรือเป็นจิตอาสาของคนขับที่ทำกันแบบนี้ครับ
2: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าในสถานการณ์ที่มันวิกฤตแบบนี้ครับทุกฝ่ายช่วยกันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลกระทรวงคมนาคมเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับท่านรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมด่วนเลยว่าหน่วยไหนก็ตามที่มีความพร้อมในด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ทำอย่างเต็มที
1: ่
2: แน่นอนครับว่าขสมกเราเองปฏิเสธการให้บริการด้านการขนส่งพี่น้องประชาชนในเส้นทางนะครับก็อาจจะมีบ้าง 1,300 คันนะฮะแต่เป็นกลุ่มรถเมย์ที่สมบัติของแผ่นดินไว้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่า รถเมล์ทั้งหมดที่วิ่งตรงนี้ครับยังช่วยกันยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับกับหน่วยงานที่บอกว่าถูกสั่งให้วิ่งไห
1: ม
2: เราถูกสั่งให้วิ่งมาตั้งแต่ปี2519ตั้งแต่เราเกิดขสมกขึ้นมาวันนี้ไอ้คำสั่งตรงนั้นหรือการก่อตั้งขสมกตรงนั้นเนี่ยมันถูกปลูกฝังและถ่ายทอดลงในจิตใต้สำนึกของคนทุกคนนะฮะดังนั้นเราวิ่งโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งเราวิ่งโดยตามที่เป็นภารกิจหน้าที่ของเราแล้วเราวิ่งแล้วเรามีความสุขทุกครั้งที่เห็นพี่น้องประชาชนได้ขึ้นรถเมล์เราน
0: ี่คุณสอบเหนือชั้นกว่าสายการบินอีกนะ
1: ครับ
0: สายการบินแห่งชาตินี่หยุดนะหยุดบินหยุดขนกระเป๋าหยุดกันเลยนะเพราะว่าบ้านน้ำท่วมนี่ขสมกไม่หยุดนี่เหนือกว่าสายการบินแห่งชาตินะ
2: ไม่กล้าตอบเลยครับ
1: แต่ผมก็เชื่อว่าพี่น้องทั้งคนพนักงานขับรถและกระเป๋ารถเมล์หลายๆคนบ้านก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันแต่เขาก็ยังเรียกว่าพยายามที่ออกมาให้บริการประชาชนใช่ไหมครับ
2: ครับอย่างนี้ฮะคือเราต้องมองก่อนว่าผมยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนาะทุกวันนี้ท่วมเยอะมากเลยซึ่งเป็นกรุงเทพชั้นนอก
1: ครับ
2: นะฮะคำถามคือเอ๊ะแล้วพนักงานเราจะออกมากันยังไงยนต์ก็ยาก
1: ให้บริการไม่มีเลย
2: เรียกแกร็บไม่มีสิ่งที่เราทำคือเขตการเดินรถทุกเขตเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของพนักงานได้รับผลกระทบนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเรามีการประชุมกันตั้งแต่คืนแรกแล้วก็บอกว่าถ้ากลุ่มไหนได้รับผลกระทบเนี่ยเขตการเดินรถต้องจัดรถเมย์1คันเพื่อที่จะมารับพนักงานในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็มาทำงานที่อู่การเดินรถได
0: ้นะครับคำว่าคืนแรกของท่านผอ.เนี่ยคือ24หรือ25
2: ผมให้เป็นคืนวันศุกร์
1: คืนวันศุกร์24
2: คืนวันศุกร์ที่24นะฮะคืนวันศุกร์ที่24เนี่ยเป็นคืนที่ฝนตกเม็ดใหญ่มากแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่อง
1: 25ขออภัยศุกร์ที่25
2: ศุกร์ที่25คือเป็นคืนวันศุกร์นะฮะในคืนวันศุกร์ตรงนั้นเนี่ยตัวผมเองเนี่ยได้โพสต์ขึ้นไปใน Facebook ส่วนตัวว่าผมได้มอบหมายให้ผอ.เขตทุกเขตการเดินรถเนี่ยสั่งการให้รถเมย์ที่อยู่ในเส้นทางเนี่ยรับประชาชนทุกคน
0: ครับ
2: โดยไม่ต้องสนใจโดยไม่ต้องถามว่าประชาชนจะไปเดินทางตรงไหนยังไงขอให้ประชาชนได้หลุดจากสภาวะวิกฤตการณ์ตรงนั้นก่อน
0: ครับ
2: ให้หลุดจากตรงป้ายรถเมย์ที่หลบแดดหลบฝนไม่ค่อยจะได้อะครับก็หลุดจากตรงนั้นก่อนพอขึ้นรถเมล์เรามาปุ๊บเนี่ยก็ให้บริการส่งไปถึงจุดหมายปลายทาง
0: ครับ
2: ดังนั้นในคืนนั้นเนี่ยครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันกับผู้บริหารของขสมกว่าเราจะจัดรถแบบไหนยังไงดีเพราะคืนนั้นมันท่วมละตอนนั้นผมวิ่งจากอู่สวนสยามคืนนั้นอู่สวนสยามผมเนี่ยระดับน้ำสูงประมาณสักเกือบครึ่งหัวเข่าเกือบครึ่งหน้าแข้งถัดจากนั้นมาอีกวันหนึ่งตอนเช้าท่วมขึ้นมาสูงเกือบ60เซนนี่เลยหัวเข่าไปแล้ว คนเดินไม่ได้แล้วฮะเพราะมันลำบากมากแล้วก็ต้องตัดน้ำตัดไฟทั้งหมดตรงนั้นนะฮะแล้วก็ถัดจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาถกกันว่าเอ๊ะแล้วตอนปี50

0: 4เนี่ยตอนสมัยน้ำท่วมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครับเราใช้รูปแบบไหนวิธีการยังไงก็ปรากฏว่าครีมแดงเนี่ยครับเป็นพระเอกของยุคนั้นเราก็เลยมาวิเคราะห์ว่าครีมแดงทั้งหมดเนี่ยที่เรามี 1,520 คันเนี่ยเราจะใช้ได้กี่คันก็ประเมินดูแล้วครับก็อยู่ประมาณสัก700ถึง800คันนะฮะเราก็เลยตัดสินใจกันว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่จุดไหนในกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยทุกคนต้องมีการเดินทางดังนั้นเราจะหยุดการเดินทางแม้แต่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งไม่ได้แต่เราต้องขอโทษพี่น้องประชาชนว่ารถเมย์อาจจะมาช้ารถเมย์อาจจะมาน้อยก็ด้วยเหตุที่ว่า1จำนวนที่น้อยลงแล้วก็2ก็คือตัววิกฤตการณ์น้ำท่วมรถก็จะขับได้ช้านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจัดสรรทุกอย่างเลยครับแล้วก็เอาการแบ่งพื้นที่ของรถเมย์แดงเนี่ยซึ่งรถเมย์แดงมันมีทั้ง8เขตแต่เขตที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือโซนกรุงเทพตะวันออกโซนที่ได้รับผลกระทบน้อยหน่อยอย่างเช่นฝั่งแสมดำอย่างเช่นฝั่งนครปฐมเนี่ยเราก็ไปโยกรถจากกลุ่มนั้นเพื่อมาวิ่งในเส้นทางที่มีวิกฤตครับ
1: ครับตอนนั้นทีนี้ในเชิงวิศวกรรมเนี่ยผมเห็นผมได้ดูอีกคลิปนึงนะไม่ใช่คลิปที่เราออนแอร์นะเป็นคลิปรถเมย์คันเดียวเนี่ยเมย์ครีมแดงเนี่ยแล้วก็มีรถเก๋งลอยน้ำลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่2คันก็พยายามจะหลบเพราะว่ารถเก๋งมันลอยเกะกะเส้นทางเนี่ยรถเมย์ก็พยายามจะหลบดูแล้วก็ถามมีคำถามในใจว่ารถเมย์ครีมแดงเนี่ยลุยน้ำได้สูงสักเท่าไหร่ท่านผ
0: อ.จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นทั้งหลักการทางวิศวกรรมด้วยแล้วก็จากประสบการณ์ของปี54ด้วยนะครับรถเมย์เนี่ยสูงสุดได้เต็มที่ประมาณ80เซน
1: 80เซน
0: แต่ถ้าเกิดเราสามารถต่อท
2: ่
0: อไอเสียครับที่อยู่ข้างหลังให้มันสูงขึ้นมาพ้นระดับน้ำเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองให้เป็นอีกรูปแบบนึงตรงนี้ครับก็จะสามารถลุยได้มากขึ้นไปอีกแต่ถามว่าการลุยได้มากขึ้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นเพราะมันมีผลกระทบต่อรอบข้างแน่นอนครับเวลารถเมล์เราวิ่งเนี่ยหรือรถใหญ่ที่วิ่งเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคลื่นแล้วไปกระแทกกับบ้านข้างเคียงไปกระแทกกับรถเก๋งหรือรถเบาๆที่มันอยู่ข้างๆตรงนั้นเนี่ยแทนที่จะกลายไปช่วยเขากลับไปสร้างปัญหาหรือภาระเพิ่มไปอีกดังนั้นเราเลยมองว่าถ้ามันเกิน80เราไม่เข้าซึ่งการที่เราไม่เข้าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ากระทรวงคมนาคมจะไม่ดำเนินการอะไรเลยนะ
1: เข้าไปมันช่วยน้อยกว่าไปทำลาย
0: ใช่ครับ
1: พูดกันตรงๆ
0: ซึ่งกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะฮะท่านพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์ท่านพัทรพงษ์ก็ตามทีเนี่ยสั่งการชัดเจนครับว่าหน่วยไหนก็ตามที่มีสรรพกำลังที่มีเครื่องมือหนักที่มีรถใหญ่ไปช่วยขสมกไปช่วยประชาชนไปช่วยทุกจุดไปช่วยทุกคน
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าณวันนี้ครับในเส้นทางที่รถเมล์เราวิ่งเข้าไม่ได้เรายังเห็นรถของกรมทางหลวงเรายังเห็นรถของกรมทางหลวงชนบทที่เข้าไปรับพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับครับคุณสกรกฎตอนที่รายงานข่าวสังเกตเห็นไหมวันนี้เราอยู่ในห้องส่งไม่ได้นั่งกับท่านผอ.คนเดียวนะ มีผู้บริหารกสมก.อีกจำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
2: ในสตูดิโอกับเราด้วย
1: ในสตูดิโอกับเราด้วยผมถามว่ามาทำไมมากันทำไมเยอะแยะเพิ่งลงไปตรวจพื้นที
2: ่เอาไปมาด้วยกัน
1: ไปมาด้วยกันแล้วก็มาที่สถานีไปลงพื้นที่ไปทำอะไรครับ
0: อย่างนี้ครับคือหลังจากว่าพื้นที่ที่มันวิกฤตจริงๆของกทม.เนี่ยครับก็คือโซนประมาณเส้นลาดพร้าวตั้งแต่ Imperial ลาดพร้าวผมพูดผิดละตั้งแต่ Big C ลาดพร้าวก็คือ Imperial แหละครับตั้งแต่สมัยนั้นไปจนถึงแยกลำสาลีแล้วก็ตรงแยกบางกะปิตรงนั้นระดับน้ำสูงมากสูงเกิน80รถเมล์เราเข้าไม่ได้ละแล้วก็ถัดจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ในช่วงของแฮปปี้แลนด์ระดับน้ำก็สูงเช่นกันที่ผมรู้เพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เรียกว่า Line Official หรือว่า Line OA นะฮะอยากให้พี่น้องประชาชนลองเข้าไปเพิ่มเพื่อนกับเราดู
1: ครับ
2: ครับ
0: เข้าไปใน Line แล้วก็เซิร์ชคำว่า Add แล้วก็ BMTA
1: BMTA
0: ครับ
1: ก็คือกสมก.
0: คือกสมก.นะครับซึ่งพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างในจะมีการระบุสถานการณ์ปัจจุบัน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นการแจ้งให้เห็นว่ารถเมย์ที่วิ่งในเส้นทางในปัจจุบันเนี่ยแบบเรียลไทม์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่กี่คันแล้วถ้าอยากจะถามว่าเราจะขึ้นรถเมล์จากจุดไหนไปไหนเราก็จะเห็นชัดเจนเลยครับดังนั้นตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่เรารับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเข้ามาอ
2: ีกทางหนึ่งด้วยใช่ไหม
0: วันนี้มี500กว่าสายมี500กว่าคน
1: ที่อยากให้รถเมล์เข้าไปช่วย
0: เขาประสานมาเลยครับอยากให้รถเมล์เข้าไปช่วยตรงนี้มันเข้าไม่ได้เราก็ส่งในตรวจกับสายตรวจพิเศษเราลงพื้นที่ไปดูปรากฏว่าเขารายงานกลับมาว่าพอครับ รถเมล์เข้าไม่ได้ครับผมวัดละมันสูง 7-80 เซนเลยดังนั้นยังไปไม่ได้ดังนั้นพอไปไม่ได้ปุ๊บก็อย่างที่เรียนครับกระทรวงคมนาคมก็ให้หน่วยอื่นที่เขามีรถใหญ
2: ่
0: ก็วิ่งเข้าไปรับ
1: แต่ถ้าจุดไหนน้ำต่ำกว่า80พอได้
0: นี่น้ำต่ำกว่า80 60เนี่ยวันนี้ครับอย่างตรงที่เส้นสุขาภิบาล1หรือเส้นนวมินทร์เนาะตรงนั้นที่วิ่งมาตั้งแต่ตลาดปฐวีกรผ่านแยกโพแก้วแล้วก็เลยมาจนถึงบึงลำพังพวยแล้วเราจะเลี้ยวขวาตรงแถวๆกรมที่ดินเพื่อเข้าสู่แฮปปี้แลนด์นะพอเราเข้าตรงแฮปปี้แลนด์ไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าระดับน้ำข้างหน้ามันสูงพอไปตรงกลางลึกขึ้นไปอีกนะฮะตอนแรกสัก45เซนพอไปตรงกลางเป็น60ละทีนี้เราก็หวั่นใจว่าเอ๊ะรถเราจะไปได้ไหมก็มีการประสานกับเขตพื้นที่ทางเขตพื้นที่ก็บอกมาว่านายลุยเลยเพราะข้างหน้าเนี่ยระดับมันจะเริ่มตื้นหน่อยมันจะเหลือแค่50ละเราก็ไปตามข้อมูลปรากฏว่าจริงครับ
2: ครับ
0: แต่สิ่งที่ประหลาดใจที่สุดคือพี่น้องประชาชนนะฮะยืนรอตามรายทางหมดเลยผมก็ถามว่าเอ๊ะรถก็ไม่ได้เข้ามานานนะแล้วทำไมถึงยืนรอกันเขาบอกเขาไม่รู
2: ้
0: แต่วันนี้เขามาทำธุระข้างในแล้วเขาลงมาปุ๊บในระดับน้ำมันสูงเราก็เลยรับพี่น้องประชาชนทุกคนจากเส้นทางตรงนั้นนะครับออกไปยังหน้าเดอะมอลล์บางกะปิ
2: ครับ
0: พอผ่านไปเดอะมอลล์บางกะปิปุ๊บเราเห็นรถทุกกลุ่มเลยฮะรถทหารก็ดีรถของกรมทางหลวงรถทุกหน่วยทุกคนพร้อมจะรอรับพี่น้องประชาชนถัดจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเราวิ่งเข้าสู่เส้นทางเห็นได้ชัดเลยครับว่าน้ำไม่มีละพอน้ำไม่มีเสร็จปุ๊บผมก็เลยได้ประสานไปยังเขตการเดินรถว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเอารถเมล์เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเลยดังนั้นเย็นเนี้ยครับตรงจุดที่มันวิกฤตมันจะไม่วิกฤตละมันจะเป็นจุดที่การขนส่งจะเริ่มมีความสะดวกมากขึ้นครับ
2: ครับ
1: ทีมงานถ้าเป็นไปได้เอาไลโอเอของกสทช ขึ้นหน่อยนะครับขึ้นค้างไว้หน่อย @bmta ลองเช็คดูก่อนแล้วขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้หลายคนที่ยังอยู่ในสภาน้ำท่วมแล้วอยากเดินทางออกมาทำธุระภารกิจเนี่ยจะได้ร้องเรียนมาหรือจะได้ชี้แนะมานะครับแล้วก็ทางกสมกเขาจะตอบกลับไปทีนี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับว่าเราเข้าไปช่วยเขาเนี่ยอันเนี้ยนึกเสียดายเพราะวันนี้จริงๆอยากจะคุยเรื่องรถเมย์ EV ใช่ไหมคุณสอก็กดรถเมย์ EV เนี่ยมันลุยน้ำแบบนี้ไม่ได้แน่ๆ
2: จะถามปอพอดีว่ามันลุยน้ำแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ไม่ได้ต้องถือว่าน้อยครับเพราะว่ารถเมย์ EV เนี่ยมันถูกออกแบบมาเป็นรถเมย์ชานต่ำคำว่ารถเมย์ชานต่ำเนี่ยคือชานตรงฐานรถเนี่ยครับจะสูงจากพื้นเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน32เซนรถเมย์ใหม่ของเราเนี่ยสูง 31.5 เซนถ้าเทียบกับรถเมย์บัลลักกลุ่มที่เรามีอยู่แล้วเป็นรถ NGV เนี่ยตัวนั้นจะสูงสัก30เซนดังนั้นมันเกินมานิดเดียวนะฮะแต่ระดับน้ำในกรุงเทพมหานครเนี่ยเพียงแค่ระดับทางเท้าเนี่ยก็20ถึง25เซนละ
1: ครับ
0: แต่มันท่วมเกินทางเท้าดังนั้นรถ EV เราลุยเข้าไปไม่ได้แน่นอน
2: ครับ
0: สิ่งที่ผมคิดนะครับก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนรถครีมแดงทั้งหมดเป็น EV สิ่งที่ได้คือลด PM 2.5 สิ่งที่ได้คือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
2: ครับ
0: สถิติของรถเมย์นะครับรถเมย์ครีมแดงเนี่ย1วันเนี่ยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ600ตัน
2: ต่อวันนะครับ
0: ก๊าซคาร์บอน
2: ทั้งหมดใช่ไหมครับ
0: 1คัน
2: 1คัน
0: ต่อวันรวมทั้งหมดเลยฮะ1ปีเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 259,000 ตันต่อ1ปี
1: ครับ
0: 1คันดังนั้นทั้งหมดทั้งฟรีทั้งหมดเนี่ยคำถามคือเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากแต่ถ้าเอาตามความเป็นจริงนะฮะจากผลการศึกษาทั้งหมดเนี่ยการปล่อย CO2 ของขสมกเนี่ยคือแค่ 0.59%
2: ของกรุงเทพ
0: ของสัดส่วนการปล่อย CO2 ทั้งหมดของกทม
2: ครับ
0: จุดที่มากสุดคืออะไรฮะถ้าการขนส่งเนี่ยคิดเป็น 35% นะจุดที่มากสุดเนี่ยคือรถที่เป็นรถสันดาปของพี่น้องประชาชนที่เราใช้กัน
2: อย่างพวกรถเราทั่วไปนี่แหละครับ
0: ใช่ครับที่เราปล่อยกันออกมา2ก็คือเป็นรถบรรทุกรถหัวจักรขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็3ถึงจะเป็นไอ้พวกรถที่หน่วยงานเราใช้ในการขนของหรือขนขยะทั่วๆไปขสมก 0.1 เนี่ยถ้าเทียบเป็นสัดส่วนกิโลกรัมของคาร์บอนเมื่อกี้ฮะ
1: บาง
0: อ
1: าสาร
0: เยอะมากๆใจครับ
1: รถได้คนนิดคนหน่อยก็ดีรถกาซเซินกระจกแน่ๆรถพา

0: าเจอวิกฤตอย่างเงี้ย
1: จะทำยังไงกับรถ
0: ไม่พอวิ่งไม่ได้แล้วไม่มีรถที่สามารถ 1,520 คันเนี่ยเราแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มเนาะ
2: ครับ
0: ถ้ากลุ่มที่รีบิวหรือไม่ก็ต้องปรับปรุงรถกลุ่มเนี่ยครับให้สามารถด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างเราคงไม่เอารถคันนี้กลับมาเป็นรถโดยสารประจำทางแต่อาจจะเป็นรถที่ใช้สำหรับออนดีมานด์หรือในช่วงที่
2: มีความต้องการ
0: พอร์ตพี่น้องประชาชนในแต่ละห้วงเวลา
1: ครับ
0: ครับ
1: คำว่าออนดีมานด์เนี่ยสมมติอย่างทีม N40 คนม
2: ีภารกิจต้องไป
1: แล้วก็กลับก็สามารถจ้างได้
0: ใช่ครับเราอาจจะต้องติดแอร์หรือเปล่
2: า
0: เพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แบบออนดีมานด์แบบหลายๆหน่วยต้องการอยากจะให้เราไปรับไปส่งซึ่งทุกวันนี้มีอยู่นะครับ
2: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แต่เราเอารถในเส้นทางออกไปช่วยแต่ถ้าเกิดในอนาคตรถในเส้นทางเรามีเต็มฟรีดพี่น้องประชาชนที่ขึ้นปกติก็ขึ้นต่อไปแต่เราเอารถที่เรากันไว้ส่วนหนึ่งตรงนี้มาสร้างรายได้เพิ่มให้กับขสมกมาดูแลพี่น้องประชาชนในคราวจำเป็นผมว่าตรงนี้มีความสำคัญครับ
1: อาจจะต้องปรับปรุงให้เหมาะหน่อยเพราะกรุงเทพนับวันเรื่องแบบนี้น้ำท่วมเนี่ยหนีไม่พ้นแน่ๆแล้วถ้าเกิดวันนี้เรารู้แล้วว่ารถเมล์ครีมแดงทำแบบนี้ได้เนี่ย
2: ค
1: ิดว่าในภาวะวิกฤตต่อไปเนี่ยอาจจะมีคนเข้าไปใช้บริการมีหนำซ้ำบรรดาจิตอาสาทั้งหลายเวลาเข้าไปถ้าน้ำไม่ลึกมากขนของอาหารเนี่ยผมว่ารถเมล์ครีมแดงน่าจะช่วยได
0: ้เป็นประโยชน์มาก
1: ครับแต่ EV ตอนนี้ตกลงไปถึงไหนแล้วครับเมื่อไหร่คนกรุงเทพจะได้นั่ง
2: เมื่อ
1: ไ
2: หร่
1: สกลนครผมจะได้นั่ง
0: ผมไปดูที่โรงงาน
2: ครับ
0: หรือว่าอู่ต่อรถ EV ที่บ้านโพนะฮะตรงฉะเชิงเทรามา2ครั้งละล่าสุดเพิ่งไปมาช่วงประมาณกลางเดือนเนี่ยครับ
2: ครับ
0: ก็เห็นรายการผลิตแล้วก็อุ่นใจ
2: ครับ
0: ว่ารายการผลิตเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามแผน
2: ครับ
0: นะครับรถกลุ่มแรกเนี่ยจะสามารถส่งมอบให้เราได้เนี่ยก่อน31มีนาปี70นะฮะการประกอบรถ EV กลุ่มเนี้ยครับเป็นรถ EV ที่เอาชิ้นส่วนมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็เอามาจิ๊กกันนะเอามาต่อเป็นจิ๊กซอใช่ไหมฮะแล้วก็ถัดจากนั้นปุ๊บก็มีการเชื่อมมีการไปจุ่มสีมีการไปพ่นสีแล้วก็ค่อยมาติดตั้งงานระบบทั้งหมดนะฮะวันนี้เราเห็นตัวเป็นจริงๆเนี่ยอยู่สองสามคันละอันนี้คือเป็นรายการผลิตในช่วงต้นแต่ถัดจากเนี้ยเมื่อมีการรับชิ้นส่วนจากศุลกากรมาแล้วเนี่ยครับทั้งหมดจะเข้าไปอยู่ในฟรีเทรดแอเรีย
2: ครับ
0: แล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถทำต่อได้เลยก็ถ้าดูตามแผนนะฮะเดือนเนี้ยผมจะไปดูอีกรอบหนึ่งประมาณช่วงสิ้นเดือน
2: ครับ
0: ก็ประมาณเดือนธันวาคมเราจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยประมาณเกือบ 2-300 คันละคร
1: ับแต่ตกลงข้อตกลงที่รับกันมีนาสิ้นมีนา500คัน
0: 500คัน
1: เมษา
0: 500คัน
1: แล้วก็พฤษภาคม
0: อีก520คัน
1: เป็น 1,520 คัน
0: ใช่ครับ
1: เห็นบอกมีข่าวดีคุณสองก็กด
2: ครับ
1: ไม่ได้แค่นี้นะงบประมาณ270
2: มี
1: ร
2: ั
1: ฐบาลใจดีมีเพิ่มรถเมล์ EV ให้ถูกไหมครับ
0: จริงๆต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรี
2: ครับ
0: เพราะว่าท่านช่วยผลักดันให้เราสามารถมีโครงการเพิ่มอีก800คันแล้วก็ทางภาครัฐบาลกับทางสภา
2: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามนะครับเ
2: ม
0: ืองทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของรถเมล์นะฮะรถเมล์เราไม่ได้เปลี่ยนมาเกือบ40ปีอะนะฮะดังนั้นพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอีก800คันที่จะมาเติมเต็มเนี่ยครับเราวางแผนไว้ว่าถ้ากระบวนการซื้อจ้างทุกอย่างเป็นไปตามปกตินะฮะแล้วก็มีคนสนใจเข้ามาเป็นผู้ให้เช่ากับขสมกเนี่ยรถเมล์กลุ่มนี้น่าจะเข้ามาในช่วงของสิ้นปี2570
1: แปลว่ากลางปีคุณสกรกฎ
2: ครับเริ่มมา
1: 1,520 คัน
2: เติมเข้ามาในระบบ
1: ได้มาเข้าอยู่ในระบบแน่ๆแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไปจากแผนที่ท่านผอ.พูด
0: อีก6เดือน
1: อีก800คันจะเข้ามาภายในปีหน้าแต่ว่า 2,320 คันนะ
2: เต็มฟรีดไหมครับอันนี้เต็มความ
0: นะฮะ 2,320 เนี่ยเพียงพอละ
2: ครับ
0: กับการเปลี่ยนแปลงไปรถ EV นะครับดังนั้น 2,100 เนี่ยก
2: ็
0: เกือบ 3,000 คันตรงนี้จะอยู่ที่การบริหารจัดการแล้วครับว่าจะทำยังไงให้พี่น้องประชาช

0: เราเนี่ยขึ้นรถเมล์โดยที่มีเวลาที่ฟิกจากอู่ได้ชัดเจนว่าทุก5นาทีไหมทุก
1: ครับ
0: อันนี้คือฟิกจากที่อู่นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถฟิกที่ป้ายได
2: ้ครับ
0: เพราะในแต่ละป้ายเนี่ยการจราจรก็แตกต่างกันไป
1: ครับแต่เช็คจากไลน์ OA ที่ว่าได
0: ้เช็คได
1: ้ว่าคันนี้มาถึงไหนถึงไหนแล้ว
0: จริงๆอยากให้ลองเช็คกันเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราดูปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นแบบเรียลไทม์เลย
2: ครับ
0: นะครับ
2: ครับอีกนิดนึงได้ไหมครับสำหรับคนที่จะใช้รถโดยสารรถขสมกรถเมย์ EV ก็ตามเนี่ยค่าโดยสารเปลี่ยนแปลงไหมครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่เราต้องทำยังไงที่จะไม่เป็นภาระของรัฐบาลค่าโดยสารเนี่ยการเก็บค่าโดยสารคือการเก็บเงินเข้ามาเก็บเป็นรายได
1: ้ครับ
0: เป็นรายได้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถพลิกฟื้นขสมกได้แต่ตั้งแต่ผมอยู่นี่มา 4-5 ปีเนี่ยผมเห็นชัดครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่การเพิ่มรายได้แต่มันคือการต้องลดขสมกลงไปได้เนี่ย
2: ครับ
0: เราเป็นภาระของรัฐบาลน้อยลงเนี่ยประชาชนก็จะได้รับโดยสารก็ไม่ต้องโดดจนเกินไปคำถามที่ว่าต้องเท่าไหร่ผมคิดว่า
1: ล้านได้ไหม
0: ต่อปีนะคร
1: ับ ใช่ไหมครับ
0: ต่อปี
1: 4,000 ล้านก็จะตัวเบาขึ้นเยอะนะ
0: ตัวเบา
1: แล้วต้องไปสู่แผนฟื้นฟูอีกนะเท่าทางรัฐบาลรับภาระหนี้อะไรพวกนี
0: ้
1: แต่ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วในทางที่เป็น
0: ขึ้นเดี๋ยวขออธิบายอย่างนี้ก่อนว่าต้นทุนหลักๆขสมกเนี่ยมีสามัญเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยทุกวันนี้เราจ่ายต่อปีประมาณเกือบประมาณ 2,100 ล้านบาท
2: ครับ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือค่าบริหารจัดการต้นทุนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันหายไป 60% เลย
2: ครับ
0: นะฮะดังนั้นจาก 2,000 ก็เหลือเต็มที่อยู่แค่700-800ล้านบาทนะฮะตัวเหมาซ่อมเนี่ยมันหายไป 100% เพราะว่าผู้ให้เช่าเป็น
1: ม
0: ีหน้าที่ในการเป็นบำรุงรักษาทั้งหมด
1: รวมไปแล้ว
0: 2,000-3,000 กว่าล้านละแล้วพนักงานเก็บค่าโดยสารของเราเนี่ยก็จะถูกอัพสกิลให้เป็นพนักงานขับรถเราก็จะลดการรับพนักงานเพิ่มเข้ามาเงินเดือนกับสวัสดิการรวมกันก็ลดลงไปได้เยอะรวมกันก็ร่วม 4,000 ล้านบาทดังนั้นทิศทางในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าถ้าปีแรกที่เราได้รถ EV เข้ามาเนี่ยแล้วเราลดการขาดทุนลงไปเยอะขนาดนี้ในวันข้างหน้าต่อไปเราคาดว่าค่า EBITDA เนี่ยอาจจะมีโอกาสแตะศูนย์ได้ในช่วงปี73ของ573
1: ขนาดนั้นเลยนะครับ
0: ขนาดนั้นเพราะทุกวันนี้เราขาดทุนอยู่ 8,000 ล้านบาทเราหายไป 4,000 ล้านบาทเราลดการรับพนักงานเราปรับโครงสร้างค่าโดยสารหรือเราปรับรีรูทเส้นทางประชาชนก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสหันมาใช้คนส่งสารนะ
1: คุณจอก็อดไม่ไม่ใช่นักธุรกิจไม่ได้คือกำไรก่อนหักภาษีหักค่าเสื่อมทั้งหลาย
2: ครับ
1: โหถ้าได้ทับกสูตรได้นี่ถือว่าโอ้โห
0: เป็นการเป็นให้มันใกล้เคียงก่อน
1: พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินกสมกเลยนะวันหลังต้องเชิญมาอีกรอบ
2: ผมว่าต้องมีเทปที่3แน่นอนนะครับหลังจากเอา EV มาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะแต่วันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมได้ทั้งเรื่องของการพัฒนาขสมกว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับรวมไปถึงว่ายามวิกฤตขสมกก็ยื่นมือเข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนได้อย่างมากและทั้งหมดนี้นะครับก็คือช่วงทำไมในช่วงค่ำวันนี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกานั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติ

0: ที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 น
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับ
2: อย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:03 สดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเรา
4: คนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น
5: วิถีคน
6: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็น

สมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกาชาดประจำปี2568กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยร้านในงานกาชาดประจำปี2020สภากาชาดไทยมารีจะจัดออกณวังสัปปะทวัดจันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินไรและ 2,568 เพื่อบำรุงธนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์17เฝ้าทูลอ้อมพระบาททูลวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใน1545วัดประวัตินิเวศซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดลุ่มเจริญศรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมดีโลกยารามวัดแป้นพศพารามจังหวัดสกลนครวัดรอยพระบาทและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระราชวังเวลา 10:00 นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัท PTT RNG จำกัดนักกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทรกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายเวลา 14:30 นราชสกุลศรีทวรชนิกุลวงแสงชูโตและราชนิกุลวงสวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพ

0: หานครสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อมารัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังประเทศประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะวิทย์จากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านกูจิงหรือป่าหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569การได้รับตระกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว
1: ตอนที่1เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจเบื้องต้นสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ปันปันมีความรู้สนุกสนุกมาเล่าให้ฟังครับน้องๆเราใหม่ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายเล่มนี้บอกไว้ว่าเรานี่แหละครับที่เรียกว่าการกระจายอำนาจเพื่อให้แต่ละท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการและแก้ปัญหาต่างๆได้เองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากเมืองหลวงและยังจัดตั้งหน่วยงานใหม่นั่นคือคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกกท.เป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานกกท.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการหน่วยงานใหม่นี้เสมือนผู้ช่วยฮีโร่ที่ทำหน้าที่จัดทำแผนจัดระบบส่งต่อภารกิจเงินทุนและสมมติว่าวันนึงพระอาทิตย์ส่องแสงร้อนมากพัดลมบนเพดานหมุนไปก็ต้องเลือกบอกครูประจำชั้นใช่ไหมล่ะรีบจัดการปัญหาได้ทันทีเร็วกว่าครูจากส่วนกลางที่อยู่ไกลมาให้คนที่อยู่ใกล้ปัญหาที่สุดเป็นคนจัดการเพื่อให้ปัญหาทุกอย่างถูกแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันใจเพื่อให้น้องๆจำภาพได้แม่นยำขึ้นพี่ปันปันจะเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนของเรากับประเทศของเราดังนี้ครับครูใหญ่เปรียบเสมือนรัฐบาลส่วนกลางที่คอยดูแลทั้งประเทศครูประจำชั้นเปรียบเสมือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่อยู่ใกล้ชิดคอยดูแลท้องถิ่นของเราให้สะอาดปลอดภัยและตัวน้องๆก็คือประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงสามารถยกมือบอกเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้แล้วรู้ไหมครับว่าการที่ครูประจำชั้นหรืออปท.จะแก้ปัญหาได้อยู่ว่าสามารถหารายได้มาใช้พัฒนาชุมชน

0: พออยากได้ไม้กวาดหรือถังขยะใบใหม่เหมือนที่พวกเรายกมือโหวตเลือกหัวหน้าห้องให้เป็นตัวแทนไปบอกครูว่าพวกเราอยากได้อะไร 4. บุคลากรอปท.สามารถหาคนเก่งมาช่วยดูแลและซ่อมแซมสิ่งต่างๆในท้องถิ่นได้เหมือนที่เรามีคุณลุงช่วยซับพอพี่ๆอปท.มีเครื่องมือเหล่านี้ปัญหาก็รู้ดีกว่าแก้ไขได้ไวกว่านี่คือหัวใจของ
1: คดีที่ยอมความได้
2: ชายหนุ่มยักยอกทรัพย์สินแฟนสาวที่ร่วมทำธุรกิจมูลค่ากว่า1ล้านบาทสุดท้ายมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินคืนผู้เสียหายหวังยอมความ
3: โหถ้าเป็นป้านะไม่ยอมความหรอกเอาให้ติดคุกหัวโตไปเลย
4: แต่ถ้าเขาคืนทรัพย์สินแล้วก็น่าจะยอมความจบๆกันไปได้นะ
5: โหยอมไม่ได้มีผู้เสียหายแบบนี้จะยอมได้ไงดูชาวเน็ตสิอยากให้ลงโทษกันจะตาย
6: ลุงจันซื้อข้าวครับ
4: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้แต่ขอถามอัยการนิติหน่อยได้ไหมว่าคดีแบบนี้มันยอมความกันได้ไหม
6: คดีที่ว่ามานี้เป็นคดียักยอกทรัพย์ครับเจ้าทุกสามารถยอมความได้ทุกชั้นตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลเพราะว่าผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงสังคมไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นผู้เสียหายจึงมีสิทธิ์เข้าดำเนินคดีได้เองหรือมอบให้รัฐดำเนินคดีแทนก็ได้และมีสิทธิ์ยุติคดีเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะด้วยการถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือตกลงประนีประนอมยอมความก็ตามทั้งนี้ถึงแม้จะยอมความที่ชั้นตำรวจตำรวจจะต้องส่งเรื่องมาที่อัยการเพื่อสั่งยุติคดีครับหากผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์หมายถึงเรื่องนั้นยุติได้ทุกชั้นหากมีปัญหาติดต่อขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการทั่วประเทศ
7: งั้นตาขอถามหนูหน่อยละกันว่าหนูอยากไม่มีหนี้สินแบบตากับยายไหมล่ะ
8: ค่ะว่าแต่หนี้สินคืออะไรหรอคะคุณตา
7: ถ้าหนูไม่อยากเป็นหนี้สินหนูต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินให้เป็นนะ
9: หนี้สินคือการนำเงินในอนาคตออกมาใช้แต่เงินจำนวนนั้นไม่ใช่เงินของเราตั้งแต่แรกหากเป็นการหยิบยืมหรือกู้มาจากบุคคลอื่นซึ่งแน่นอนว่าเราจะเป็นจะต้องชดใช้เงินจำนวนนั้นและอาจรวมไปถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นฟังยังไงก็ดูไม่ใช่เรื่องดีและหนี้สินก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะมีใช่ไหมล่ะครับดังนั้นเราต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินกันคือการบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มาและใช้เงินนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลกับหนี้สินที่มีแนวทางการบริหารค่าใช้จ่าย 1. การทำบัญชีครัวเรือนฝึกทดลองใช้เงินภายในจำนวนที่ได้รับจากรายได้ภายหลังเกษียณ 2. หาวิธีเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสิ่งของหรือสินค้าที่ฟุ่มเฟือย 3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านให้สมดุลกับรายได้ถ้าพบว่ารายจ่ายเกินรายรับควรหาทางเพิ่มรายได้หรือตัดค่าใช้จ่ายลง 4. บริหารเงินสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเช่นการรักษาพยาบาลปัญหาเงินเฟ้อหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นสำรวจทรัพย์สินที่มีที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพื่อใช้ในวัยเกษียณ 6. วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของรายได้ในแต่ละเดือนเพื่อคาดคะเนจำนวนรายได้ที่จะเป็นรายได้ประจำหลังเกษียณ 7. ประเมินรายได้ประจำและรายได้พิเศษต่างๆ

0: รายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 นถึง 11:55 นกับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณรู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

0: พณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @ NBT

สิ่งที่ดีแท้ก็ต้องสมประโยชน์ทุกไม่มากไม่น้อยเกินไปเพื่อให้เกิดความสมดุลเกิดความสามัคคีคิดได้ก็เป็นความดีของเขาเป็นความเข้มแข็งของเขาและของคนที่เขารักแต่ถ้าคิดไม่ได้ไม่เข้มแข็งก็กลับคืนสู่วงจรเดิมแล้วก็มีปัญหาเดิมๆพระดำรัสในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแด่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางเมื่อวันที่7ธันวาคม2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยามหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทกรุงไทยยังจบการศึกษาเนติบัณฑิตไทยจากสำนักเนติบัณฑิตยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รางเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2549และคดีอาญาทั่วไปด้วยพระองค์เองมาตลอดต่อมาในปีพุทธศักราช2555ถึง2557ทรงโอนไปรับราชการกระทรวงการต่างประเทศและทรงดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและเอกอัครยาเสพติดรายสำคัญเป็นจำนวนมากจนเป็นที่มาของการตั้งโครงการร้อยล้านหลักสูตรรวมทั้งทรงเรียนรู้การเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยด้วยการฝึกเป็นพลทหารและการฝึกทางทหารในระดับสูงเช่นโรงเรียนเสนาธิการทหารเป็นต้นนอกจากการรับราชการแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงงานในโครงการและมูลนิธิต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากผู้ด้อยโอกาสผ่านโครงการและมูลนิธิต่างๆมากมายเช่น 1. มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่จะเห็นว่าเมื่อประเทศประสบกับปัญหาอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆทุนยังชีพและโรงครัวพระราชทานจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติตลอดมาตั้งแต่ปี2538จนถึงปัจจุบันนอกจากการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติแล้วยังส่งงานในเชิงรุกเพื่อทำงานในเชิงของการป้องกันภัยพิบัติโดยมีการนำภาคประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายเตือนภัยพิบัติจากทั่วประเทศโดยปัจจุบันมีเครือข่ายจำนวน19เครือข่ายที่ทั้งหญิงที่ตั้งครรภ์และผู้ต้องขังด้วยทรงเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ได้รับการสร้างอาชีพน่าจะทำให้ผู้กระทำผิดได้ปรับปรุงตนเองและกลับมาเป็นพลเมืองดีของสังคมอีกครั้งโดยทรงเข้าใจถึงคำว่าโอกาสจึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆด้วยการนำทักษะอาชีพใหม่ๆเช่นการขายของออนไลน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนำหลักธรรมของศาสนาเข้ามากล่อมเกลาจิตใจรวมทั้งทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังในแบรนด์อินสปายจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาจนมีความสวยงามและถูกนำไปวางจำหน่ายในร้านโกลเด้นเพลสสาขาต่างๆและห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามซึ่งสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังระหว่างที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำในช่วงต้นปี2565ได้พระราชทานแนวทางการจัดทำโปรไฟล์ผู้ต้องขังและการแมทชิ่งตำแหน่งงานกับความรู้และทักษะของผู้ต้องขังทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การมีงานทำในสถานประกอบการที่เป็นภาคเอกชนปัจจุบันมีเรือนจำตามโครงการกำลังใจแล้ว22แห่งซึ่งเรือนจำ

ังคงน้อมนำแนวทางพระราชทานขั้นต้นมาปฏิบัติเพื่อการสร้างโอกาสและสร้างคนดีสู่สังคมนอกจากนี้ยังทรงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้กับผู้ต้องขังในเรือนจำชั่วคราว5แห่งรวมทั้งทรงนำเกษตรแบบอุตสาหกรรมมาใช้ณทันทสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปัจจุบันเรือนจำและทันทสถานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีผู้คนมาเรียนรู้และท่องเที่ยวจำนวนมากจากการทรงงานในโครงการกำลังใจเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังด้วยคำว่าโอกาสและการไม่ทอดทิ้งผู้กระทำผิดที่พร้อมปรับปรุงตนเองซึ่งนำไปสู่การนำเสนอโมเดลในระดับสากลและต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ยกย่องโมเดลดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ต้องขังในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules รวมทั้งเป็นจุดก่อเกิดของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ ที่เป็นสถาบันระดับประเทศที่มีมาตรฐานการทำงานในด้านกระบวนการยุติธรรมที่ใกล้เคียงกับสถาบันชั้นนำของประเทศต่างๆในโลกซึ่งถือเป็นคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการทรงงานที่ทุ่มเทของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผลลัพธ์ที่สำคัญของการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจซึ่งถือเป็นความสำเร็จในเชิงคุณภาพกล่าวคืออัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำชั่วคราวตามโครงการกำลังใจปีพุทธศักราช2551และต่อมาขยายผลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์นภาอีกกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธินภาได้ดำเนินงานภายใต้แนวทางพระราชทานคือสโมสร BBG ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยใช้กีฬาเป็นตัวนำได้แก่กีฬาเทเบิลเทนนิสและแบดมินตันและมีเด็กที่ประสบความสำเร็จจนเป็นเด็กต้นแบบและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามสโมสร BBG จำนวนหลายครั้งซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเคยรับสั่งว่าไม่ได้ต้องการให้เป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ต้องการให้น้องๆในสถานพินิจมีน้ำใจนักกีฬาจึงใช้กีฬาเป็นสื่อนำเพื่อการเป็นเด็กที่ดีของสังคมต่อไป 4. โครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยปฏิบัติในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายอย่างเสมอภาคเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งริเริ่มขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2563เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจสำหรับการเริ่มต้นดำเนินการได้เริ่มต้นณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน11แห่งซึ่งจัดการผลงานที่งดงามเป็นรูปธรรมในหลายๆด้านเช่น 1. มูลนิธิเชฟแคร์เข้ามาจัดทำโครงการสารฝันปั้นเชฟและหางานในตำแหน่งเชฟหรือผู้ช่วยเชฟ 2. โรงเรียนวัดราชาธิวาสรับเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกทักษะมวยไทยที่ราชายิมจำนวน4รายเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและส่งเข้าแข่งขันตามรายการต่างๆ

น้องบัวพิชยะสโมสรฟุตบอลจากไทยลีกรับเด็กและเยาวชนจำนวน2รายเข้ารับการฝึกเพื่อต่อยอดอาชีพด้านกีฬามีเด็กต้นแบบที่ประกอบด้วย 1. แม่อดิเทพเมืองเจริญหรือน้องกรีนเยาวชนจากสถานพินิจซึ่งปัจจุบันเป็นนักมวยเยาวชนและได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครไปแข่งขันระดับภูมิภาค 2. พลร่างหญิงกมลวรรณจันทรานุสรหรือน้องแมวเยาวชนจากศูนย์ฝึกซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงานสายสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการสังกัดกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ 5. เครื่องการร้อยใจรักเครื่องการร้อยใจรักส่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2560เนื่องจากในขณะที่ทรงงานเป็นพนักงานอัยการคดียาเสพติดได้ว่าความในคดีเล่าตาแสนลี่และทรงเห็นว่าครอบครัวและญาติรวมทั้งหมู่บ้านในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของนายเล่าตาและที่สำคัญคือแทบทุกคนในหมู่บ้านประกอบอาชีพค้าขาย

0: ยาเสพติดเป็นหลักและเมื่อนายเล่าตาถูกจับกุมดำเนินคดีจึงทำให้คนในหมู่บ้านไม่มีอาชีพที่สุจริตเพื่อดำรงชีวิตดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจึงน้อมนำแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีการว่ายน้ำกระโดดร่มโดยทรงมีวินัยในการฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่างๆตามห้วงเวลาเป็นประจำทุกวันจนกระทั่งทรงร่วมแข่งขันการวิ่งในประเภทต่างๆตั้งแต่มินิมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนและมาราธอนทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งยังทรงร่วมในการแข่งขันไตรกีฬาในหลายแมตช์การแข่งขันซึ่งในการเสด็จเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละครั้งแต่ละแมตช์ทรงวางตัวอย่างเรียบง่ายเสมือนเป็นนักกีฬาทั่วไปยังความชื่นชมแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมการแข่งขันในทุกรายการตลอดมาและสำหรับการกระโดดร่มที่นอกจากจะเป็นกีฬาที่ทรงฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่เมื่อทรงมารับราชการทหารได้ทรงฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลและการฝึกฮาโลและฮาโฮซึ่งเป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดายังคงทรงงานเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกมากมายนานับประการเช่นเสด็จแทนพระองค์ในงานกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษและตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศขั้นต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติการทรงงานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่ทรงงานอย่างทุ่มเทจริงจังและไม่รู้จักคำว่าเด็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกว่าจะเป็นคนที่สังคมอาจหลงลืมอย่างเช่นผู้ต้องขังเจ้าหญิงนักกฎหมายเจ้าหญิงผู้ไม่รู้จักคำว่าพอในการทรงงาน
1: ประกวดแข่งขันระดับประเทศหลายปีติดต่อกันคือผลงานที่เกิดจากฝีมือของผู้ต้อง
2: เงินกลับบ้านด้วยค่ะถ้าก็เป็นเพราะพระองค์ท่านก็บอกว่าตั้งใจฝึกเราจะรีบหามาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่13ธันวาคม2564ค่ะท่านเสด็จมาที่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงเพื่อประทานความรู้เรื่องการออกแบบและการให้สีแล้วก็การทอผ้าโดยใช้สีธรรมชาติค่ะเพราะว่าคือท่านอยากให้เราทอสีธรรมชาติแล้วก็ใช้สีธรรมชาติค่ะ
1: ห้องเสื้อนารีเป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จจากโครงการกำลังใจที่ตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีความสวยงามประณีตตามแบบสมัยนิยมซึ่งมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาว
3: ทำแม่ก็ประทับใจในคำพูดของท่านคำหนึ่งที่ท่านพูดเอาไว้ว่าไม่จำเป็นต้องไปมองหาอะไรที่มันอยู่ไกลตัวให้เรามองสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะของทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าเราก็สามารถเอามาเป็นแบบหรือว่าเป็นแรงขัดดันในการที่เราจะทำงานอะไรสักชิ้นหนึ่งได้ไม่จำเป็นต้องมองอะไรไกลๆเลยพอหลังจากวันนั้นแม่ก็รู้สึกว่าน
1: อกจากฝึกอาชีพช่างทอและช่างตัดเย็บแล้วโครงการกำลังใจยังครอบคลุมถึง
4: งานที่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงเหมือนเป็นการฝึกอาชีพพนักงานบริการนวดทำให้หนูทรงเห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งหนูมองว่าการที่หนูก้าวพลาดมาหนูยังมีคุณค่าในตัวเองพระองค์ยังคงเห็นคุณค่าในตัวหนูเองคนอื่นอาจจะตาหน้าว่าเนี่ยทำผิดนะติดคุกนะแต่ในทางกลับกันพระองค์กลับมองเห็นว่าถึงคุณจะเป็นผู้หญิงหลังกำแพงแต่คุณก็ยังมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์มีศักยภาพที่สามารถกลับไปประพฤติตนปฏิบัติเป็นคนดีของสังคมได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่หนูได้จากจุดนี้คือรอยยิ้ม

0: และความหวังความเมตตาของพระองค์ที่ประทานให้โอกาสที่หนูได้รับจากพระองค์จะยังคงสถิตอยู่ในใจหนูจะทำให้หนูออกไปประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและไม่หันมากระทำผิดซ้ำ
1: แม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะสิ้นพระชนม์ลงแล้วแต่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จะยังคงสืบสานพระปณิธานของพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพและคืนความเป็นคนให้กับผู้ต้องขังที่มีชีวิตใหม่หลังกำแพง
2: มาผู้ต้องขังหญิงทุกคนในชั้นฐานหญิงเชียงใหม่ได้ปฏิบัติตามแบบของรูแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพด้านสิทธิมนุษยชนเท่ากันทุกคนค่ะที่ชั้นชั้นฐานหญิงจะสืบสานต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการกำลังใจโครงการแม่แลกเด็กราชทานปันสุขนะคะเรื่องของการถักทอผ้านะคะและตลอดถึงการฝึกวิชาชีพด้านต่างๆจะน้อมนำคำสั่งสอนปฏิทานนะคะแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านตั้งใจไว้ให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้รับสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกับคนภายนอกค่ะ
1: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เล็งเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนผ่านการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังซึ่งไม่เพียงแต่สร้างรายได้ที่มั่นคงแต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ดีขึ้นและให้กำลังใจแปลเปลี่ยนความกลัวและความล้มเหลวในชีวิตก่อนเข้าสู่รั้วกำแพงให้กลายเป็นความหวังและรากฐานแห่งชีวิตที่มั่นคงกลับไปสู่สังคมและไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก

เป็นจะได้พ้องครับจุดใต้ตำตอขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันคุณตรีรดาสิงคานและคุณเจษดาพลอยมอนครับแถมหนึ่งบทเพลงใจรักขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันครับเชิญรับชมได้เลยครับ

มาถึงช่วงท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงกันแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมบทเพลงสำหรับวันนี้จะทิ้งท้ายด้วยบทเพลงดาวสังคมโดยคุณปุญญ์ยงในคุณพี่ปลายจีมิสิกครับแล้วปิ๊กมาพบกับนกรดวงดีได้ใหม่ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงทางดิจิตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมละออกเดินทางกันดีกว่าพี
1: ่สาธุไม่มีก่อนออกเดินทางครับ
2: ก่อนออกเดินทางควรทำไม่ใช้โทรศัพท์ขนาดขับขี่ให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
3: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืน
4: ผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
5: ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
6: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
7: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
8: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
9: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
10: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าป้ากับเฮาถึง2คนเจ้าน้องอุบี้มีคนยิ้มพริ้มหัวใจเจ้า
0: เจ้าค่ะเจ้าอาราตาแชร์ต่อเจ้า
1: แน่นอนป้ากับเฮาถึง2คนต้องมีความบันเทิงมาเยือนแน่นอนเพราะว่าตั้งหลังบ้านส่งคลิปกันมาฮึ่นนักขนาดเลยคุณผู้ชมเจ้าต้องขอขอบคุณแต๊ะเลยเจ้
0: า
1: จากเพจ NBT ภาคเหนือเนี่ยที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาก็มีทีมงานรอคัดสรรยิบจับยิบจับมาใส่ในคลิปเลยอย่างวันเนี้ยก็จะนำเสนอหลากหลายมิติ
2: ของร้านนาเลย
3: การย่าลายคำเปิดใจเทคนิคการปิดทองล่องชาติล่องหมายถึงหอยเปิ้นเจ๊กเสงจะเขียนฝั่งขวาเล่าเรื่องสั่งท้องเจ้าซึ่งฝั่งเจ๊กเสงเนี่ยเปิ้นจะเขียนสะท้อนวิถีชีวิตเจ้าบ้านลงไปตัวยแต่ดิแพทชอบไปแย้งพอคือวิถีชีวิตที่เปิ้นซ่อนไว้ในหูบาดเจ้าเฮาได้หันคนตะกอนเปิ้นย่าผมจะได้เปิ้นแต่งตัวอย่างใหญ่ในหญิงกีบบุรีฮีโยเอียสุดยอดกอแล้วเปิ้นบ่ได้เขียนแค่ฝั่งต่างร้านนาไงฝั่งไทยก็มีอันนี้เป็นทรงผมย้อยงีบเหมือนคุณหญิงจำปาแม่กาละเกดเลยอะ
2: แล้วหูเขียนนี่คือผ่านมา500ปีแล้วนะแต่ลายเส้นยังคงความตั้งใจและก็ความสดใหม่ไว้อยู่เลยเหมือนเปิ้นยืนยัดคือคนรุ่นหลังไม่ได้มาพอเนาะแต่ความบักเก่าอย่างสุดท้ายที่อยากขึ้นมาพอคือเทคนิคที่ใจเขียนสีแบบโบราณวิหากทินผสมน้ำและก็ระบายบนผนังทับเป็นจันๆไปเจ้าทองคำเปียวก็ปิดด้วยยางบะเดื่อแล้วก็ตัดเส้นเติมรายละเอียดก็ว่าไปและนี่แหละเจ้าคือ5สิ่งโบราณที่เพชรขยะขึ้นมาพอเข้าใจมาดูนะเจ้าบางจุดก็เริ่มลอกแล้วบางจุดก็สีจางไปหน้าขนาดไข่จโลมาตินีอาจจะยังหัวมคืออย่างแพทย์แนะนำลองไปพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนากรที่ฮันเปิ้นจะบอกเฮาหมดเลยว่าเทคนิคโบราณที่เฮาได้หันในวิหารแห่งนี้คืออะไรคือเธอมันจะอินเข้าใจก็อินก่อนมาดูอีย

0: พอมาดูคือหูเลย
1: ว่ายังอย่างเปิ้นพยายามให้วัดบ้านเฮาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี่แค่1จุดในว่าตาไขอยากรู้ที่ไหนแหมคอมเมนต์ได้นะเจ้าเดี๋ยวป้าไปแอว
2: งดงามแต่แต่ละยังคงความธรรมชาติลวดลายเส้นอย่างก็ยังอยู่หาดูชัดเจนแต่ตอนนี้เปิ้นว่าเริ่มหลอกแล้วถ้าใครไปพอก็ต้องรีบไปพอกันเด้อคุณผู้ชมเจ้าก็ถือว่าเป็นเทคนิคมาเก่าของคนสมัยก่อนทั้งเฮาฮู้ว่าตะกอนเนี่ยคนมีวิถีชีวิตกันจะได้มันมีสตอรี่เนาะเปิ้นเปิ้นจะให้เป็นมรดกโลกก็ได้เลยคุณผู้ชมเจ้าอ
3: ัน
2: น
3: ี้
2: เป็นสิ่งที่สุดยอดแต่แต่เลยเจ้า
3: แม่เจ้าสีก็มาจากธรรมชาติเลยเนาะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเนาะการคับโซนะเจ้าการ
2: คับโซแล้ว
3: การคับโซล่องน่านแบบสดๆเลย
2: โอ้จะคือ
4: ตบเคารพไว้ยินเสียงสำเนียงน้องมาที่ลูกลูกเป็นเต่าเป็นของ
2: ได้สังเกตก่อว่าตั้งหลังคนนี้กระดูกก็ชื่นชมจังใจเลยแล้วฟังเนี่ยขนลุกบักแค่ลำได้ยินเวลาฮ้องซอสดๆกันซะอีละส่วนใหญ่ก็จะมีดนตรีประกอบเน
3: า
2: ะสุดยอดแต่แต่เลยคุณผู้ชมเจ้าหาฟังกันเท่าใดเนอะ
3: เจ้าดีขนาดกันเลยเน
2: า
3: ะ
2: คลิปต่อไปคุณผู้ชมเราเปลี่ยนบรรยากาศกันพ่องไปพอเรื่องของมุกฮาๆคนเมืองกันพ่องดีกว่าเน
3: า
2: ะเป็นเรื่องของเป็นเพื่อนกันมันต้องมีความเท่าเทียมกัน
3: แม
2: ่มาเป็นเพื่อนกันมาได้แต่ก่อนในคลิปนี้ไปพอเจ้า
5: หลวง
6: อีกา

0: กูหลวง
1: ยังไม่มาเต้ากัน
2: เออเดี๋ยวจัดการเถอะ
0: ปลวงมาใจก้ามาใจก้าเ
2: ฮ้ออืมเนี่ยเต่ากันแล้วเนี่ย
0: เออพ่อปลวงก็ออกนี่เหรอเฮ้ออื
3: มอีสานมาเป็นความม่วนงานใดๆค่ะคลิปเด่นคนเมืองต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาซัดนักเลยนะเจ้า
4: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพอของกินเมืองอันหยังที่กำลังจะหายไป
3: แต่กะน่ากูดเนาะมันมีอย่างพ่อหาคุณผู้ชมคะ
4: ต้องไปพอเจ้า
5: ของกินเมืองที่คิดว่าละอ่อนบะเดียวเนี่ยบ่ค่อยได้กิน
6: เจ้า
7: จ้างมะเขือแจ้
5: ข้าวมะเขือแจ้ยังมีอยู่ข้าวแรมฟืน
7: ข้าวแรมฟืนมันไม่ใช่อาหารเขาเรียกว่ามันไม่ได้เป็นอาหารที่สามารถกินได้ทั่วไปยังคงฉันลำปางคือบ่ได้มีคนไทยใหญ่ก็คือบ่ได้กินค
5: ่ะแล้วก็อันนี้แฮมมันยังก่อปลาลิ้นไหม
7: ปลาลิ้นไ
5: หมอ่ะปลาลิ้นไหมแต่ก่อนบ้านฉันชอบเอาไปจี่ไฟเนาะแล้วก็เอาไปเผาไฟแล้วก็เอามาปอกอองข้างมดแล้ว
7: โอ้งเป็นของแค่น้อยก็อร่อยก็ลองดูนะคะนี่แฮม
5: น้ำหนัง
7: กินของเล่นก็ได้หรือว่าจะกินกับข้าวก็ได
3: ้ก็มีหลายเมนูเหรอฮันที่มันกำลังจะหายไปกำลังจะหายไปเขาต้องช่วยกันกินช่วยกันทักษะ
8: ขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์ทิปไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียว

ทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ยังอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันนะเจ้าเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: ก่อนจะพาไปพอเมนูแกงห่วงไปเล่นเกมไหนจังหวัดอะหยังตายได้หรือไม่ไปพอเลยเจ้าเป็นเกมทายคำเหนืออีกจะเป็นแต่ได้ไปพอเลยเจ้า
2: โอเคครับ
3: ปัญญาถูกต้องแล้วจ้า
2: ตอนนี้จะเริ่มก่อนนะครับพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มปฐมกษัตริย์สตรีผู้ปกครองเมืองฮาริบุญชัยใน
4: นามจากมาเทวี
2: ถูกครับผมสินค้าดีของขึ้นชื่ออย่างเซรามิกชามตาไก่ที่สวยงามศิลปินแห่งชาติชาวเหนือผู้สร้างสรรค์ศิลปะวิจารณ์บ้านดำคือศิลปินท่านใด
4: ชวัลชาตินี
2: ถูกครับผมและสำคัญผู้เมืองที่มีชื่อเรียกว่าวัดพระธาตุใด
5: เดี๋ยวเจีย
2: ถูกต้องครับผมผลไม้รสชาติอร่อยอย่างสับปะรดห้วยมูลร่วมทำกระจากกระดาษสาซึ่งเป็นหัตถกรรมชื่อดังของเชียงใหม่ผลิตที่
5: ชุม
2: ช
5: นร่วม
2: ต้านร่วมต้านร่วมต้านครับผมอำเภอเหนือสุดยอดมีจุดพรมแดนติดกับพม่าคืออำเภออะไรถูกต้องครับผมวงดนตรีซินป๊อปชาวเชียงใหม่ที่ดังกับจับเพลงพบกันใหม่คือวงดนตรีวงใดถูกต้องครับผมจังหวัดใดของภาคเหนือที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย
4: เชียงราย
2: ถูกต้องครับผมสิ่งใดที่อยู่บนเรือนไม้ดั้งเดิมของชาวเหนือที่มีไม้แขวนไขว้กันเรียกว่าอะไรที่มีไม้ก้อยหมดเวลาแล้วนะครับผม
0: คลิปต่อไปนะเจ้าจะพาไปเนี่ยเมนูแกงห่วงยามบ่าย
1: แม่รับแล้วคุณผู้ชม
0: แม่จ้า
1: เมนูแกงห่วง
0: อะไรจะเป็นอะไรไปพอกันเจ้า
5: ลู่เสาวรสลู่บะฮก

0: เพื่อนเนี่ยว่าแล้วเขามาหยิบกันเลยไม่ได้ขมไม่ได้เพชรเอ้ยเพชรอยู่แต่ว่าไม่ได้ขมเต้าให้อีกาคือขนาด
1: แม่ละยังง่ายตัว
2: มาใช่เองก็กืนน้ำลายตัวน้องเลย
1: น้ำลายปุ๊บมาเดี๋ยวนี้เริ่มแกนข้างปากนี่แหละมาเดี๋ยวนี้นะ
2: เออ
1: ถือว่าเป็นเมนูที่แก้ง่วงได้เหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าแต่ว่าต้องกินแต่พอดีนะถ้ากินมากล้างแกก็จะโซเดียมสูงนะเจ้าก็ถือว่ากินให้พอเหมาะพอประมาณมันก็จะท้องเสียได้ตัวนะเจ้าอันนี้ต้องเตือนกันไว้ก่อนเนื่องสำหรับคนท้องไส้แบบค่อนข้างอ่อนแอนะเจ้า
2: เพราะว่าน้องเป็นปรุงเครื่องเดี๋ยวหรอมีตึงพริกมี
1: ป่น
2: ตึงเผือกมีตึงน้ำตาล
1: มีมดคุณผู้ชมเนาะที่เป็นโซเดียมของลามของเราคือผงนัวนั่นเอง
2: เจ้า
1: ไปพอคลิปกันเลยคุณผู้ชมเจ้าอันนี้เปิ้นเป็นฟิลแบบว่าอยากลองอะอย่างใหม่ๆ
2: เจ้า
1: ซื้อคลิปมาจะอี้แต่เนื้อหาตั้งในเนี่ยจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวต้องไปติดตามกันเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านมาส่งกันเข้ามาอ่ะไปพอกันเลยเจ้า
3: ตัวถอดกระโปรงเปิ้นกามแล
4: ้วเดี๋ยวเปิ้นออกไปทางนอกก่อน
3: ตัวถอดกระโปรงให้เปิ้นกัน
4: เดี๋ยวเปิ้นขอไปทางนอก
2: คลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอแฟน
5: โอ้ไอ
6: ้เดี๋ยวจะถึงบ้านเมื่อใดเนี่ย
5: หน้าสองหลังสาม
6: แล้วก็งานนี่มาถึงละบ้าน
5: เนี่ยไอ
6: ้ฮะ
5: ไอ้หันคนที่เดินไก่ไปเด็กกี้ก่ออ
6: ่านไก่ยัง
5: นี่อันแฟนเก่าน้องนะเนี่ย
6: ฮะ
5: หลังจากเลิกกับน้องไปนี่ยังกินเหล้าผู้วันเมาผู้วันเลยเด็กอะ
6: เลิกกันแล้ว
5: นั่นเลิกกับน้องไปนี่กินเหล้าผู้วันเลยเมาสีกวนเลย
6: มันก็เลิกแล้วคือมันเมาทั้งวันเลย
5: แม่น
6: โอ้ฉลองมันแต่เหมือนว่า
5: แต่ได้ฉลอง
6: ก็เลิกกับแล้วมันก็ฉลองเหรออืม
5: อ๋อไปเป็นว่าถ้าเป็นขี้งี้จะไปฉลองแหละ
6: ก็ทนเหลือนี่ก่อนละ
5: ไอ้เฮ้ย
6: ไอ้ยังก็ฉลองไงไม่อยากฉลองไง
5: โคตรเกือบมีก้า
1: ใจเย็นๆไอ้หนุ่มก็อาจจะอู้เล่นไปหน่อยอู้เล่นหนังสือไปหน่อยมาได้แต่ก็อาจจะแบบแอบไข้หัวในใจใจเย็น

0: จะไปทำร้ายกันนี่เรา
1: แม่เจ้า
0: อันนั้นคือสรุปเสียใจได้ก
1: ็เสียใจอยู่เสียใจอยู่
0: อาจจะเป็น
1: ต้องมีพ่อ
0: เออต้องมีพ่อกันเนาะเลิกไปก็ต้องมีเสียใจกินเหล้ากินเบียร์อย่างไปแต่ขอฮึปปิกมาเลิกได้เว่ยๆนะคุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปวัดสกิลการไปคนเมืองกันเนาะเจ้าในช่วงของคนเมืองแต้ก
2: อคนเมืองแต้กอ
0: ในวันนี้ขอเสนอคำว่า
1: แมน
0: แมน
1: แมนแมนแฮนซัม
0: มันก่อนโผล่มาแบบแมนแมน
1: แล้ว
0: ก็เป็นเธอมาอย่างแมนแมน
1: แมนประจาย
0: ประจาย
1: คนละความหมายนะเจ้าแมนของกำเมืองของกำเหนือเนี่ยแปลว่าโผล่โผล
0: ่
1: ออกมานิดหน่อยนิดนึง
0: นิดนึงแมนออกมาหน่อย
1: นิดนึง
0: เหมือนแบบไส้กระเป๋ามันแบบโผล่มานิดน
1: ึ
0: งโอ้ไส้กระเป๋าเธอแมนนี่กะ
1: ตลกอยู่เด้อ
0: ใส่กระเป๋าเธอแมนนะอะไรเงี้ย
1: มานิดนึง
0: เอออันนี้แปลเมืองเป็นเมืองขนาดเล็กคุณผู้ชมเจ้าก็เป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมใจให้มันถูกเออยังมีคำอื่นๆก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ผ่านเพจ NBT ภาคเหนือรวมไปถึงตามมดให้แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าจ้า
3: แม่บอกแล้วยังบ่ฟังเลยอ่ะมันยังบ่ฟังแม
4: ่
3: เขารวยมากมายแต่มันก็ทำเงา
4: เงาละ
5: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล

0: เอาแล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาเฮ้ยกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้าก
0: ดถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องจ่อยพอเฮ้
4: อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับ

0: ยค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์พิษณุโลกนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับหน่วยงานของเรากันนะคะเคยมีคนถามผอ.ไหมคะว่าศูนย์ของเราอยู่ภายใต้สังกัดไหนบทบาทภาระหน้าที่เป็นยังไงเพราะบัดหลายคนมองเข้ามาโอ้โหเราโหฐานพื้นที่กว้างขวางเอ๊ะอยู่กับท้องถิ่นหรือเปล่าหรือว่าอยู่กับศึกษาธิการหรืออยู่กับอว.อะไรยังไงเชิญค่ะ
1: ค่ะมีคนสงสัยเหมือนกันนะคะมหาลัยหรือเปล่านะ
0: คะ
1: หรือว่าสำหรับบทบาทหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษาของเราอะนะคะมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้ความรู้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยนะคะตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุนะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่มีกระบวนการผ่านรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการนะคะในเรื่องของการบริการวิชาการต่างๆค่ายวิทยาศาสตร์นะคะจังหวัดเคลื่อนที่ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้แล้วก็ท้องฟ้าจำลองค่ะซึ่งทุกกระบวนการทุกรูปแบบเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนนะคะเกิดความตระหนักแล้วก็เหมือนกับ
0: ได้รู้ได้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัว
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: บางคนเขากลัวคำว่าวิทยาศาสตร
0: ์ใช่อ้อมเองก็กลัวเลยเด็กสายศิลป์มาเจอวิทย์เอ๊ะเราจะเข้าใจไหมอ่ะ
1: มันจะเครียดมากเด็กเดี๋ยวนี้พอบอกว่าเรียนวิทย์เรียนวิทย์จะไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์มันอยู่รอบตัวเราตื่นขึ้นมาเราก็จะเจอวิทยาศาสตร์แล้วนะคะอ้าวเข้าห้องน้ำมาเจอไหมอ่ะยาสีฟันใช่ไหมคะก็เป็นส่วนผสมของสารเคมีต่างๆหรืออาจจะสมุนไพรนะคะตรงเนี้ยเหล่านี้จนมาถึงอาหารก็จะเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารสุขภาพเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไปหมดเลยค่ะจนถึงวิทยาศาสตร์การเกษตร
0: โอ้โห
1: นะคะเทคโนโลยีต่างๆมือถือเช้าขึ้นมาเรามาเปิดละรู้ละ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็วิทยาศาสตร์เหมือนกันเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมันอยู่รอบตัวเรา
0: วิทยาศาสตร์อยู่ตั้งแต่เราตื่นนอนจนเราหลับไปเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะหรือบางทีเราเจอปัญหาต่างๆเช่นพิษณุโลกเรา PM
0: ใช่
1: โรคเดือดพวกนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันที่เราจะต้องปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่มีจังหวะเดียวแล้วก็จะมีศูนย์วิทยาศาสตร์ตั้งอยู่เลย
0: ค่ะแล้วก็ศูนย์วิทย์ของเราเนี้ยค่ะดูแลพื้นที่จังหวัดไหนบ้างคะ
1: เราดูแลในพื้นที่4จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุโขทัยนะคะจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดพิษณุโลกค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วก็อ้อมเข้ามาตอนแรกนะคะโอ้โหเห็นความทันสมัยด้วยสถานที่นะคะเรามีหลายตึกหลายอาคารนะคะแล้วก็เราแบ่งโซนเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนได้มาศึกษาเรียนรู้ที่นี่เราแบ่งสัดส่วนยังไงบ้างคะ
1: ที่นี่นะคะเรามีทั้งหมด4อาคารอาคาร A อาคาร B อาคาร C แล้วก็อาคาร Dนะคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็ค่ะ
0: อาคารดีนั่นเองนะคะจะมีรวบ
1: เป็นในส่วนของท้องฟ้าจำลองเราจะดาว
0: นะคะแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ที่ผอ.ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะโซน DIY นะคะโซนนี้เราตั้งใจที่จะแบ่งปันความรู้อะไรให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เด็กและเยาวชนที่มาที่นี่บ้าง
1: ค่ะในโซน DIY นะคะหรือว่าห้องเรียนฟันทรายของเราอะเราคิดขึ้นมานะคะอันนี้เพิ่งจะพัฒนาขึ้นมาใหม่นะคะเนื่องจากเรามองว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม
0: ่ค่ะ
1: เขาค่อนข้างจะติดมือถือ
0: ใช่
1: ทำยังไงนะคะให้เขาได้มีโอกาสที่จะใช้เวลาส่วนนี้ในการพัฒนาความรู้ของ
0: ทำไมเราถึงมีอาชีพเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห้อง DIY ครับคะ
1: เราถือว่าการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองมันเกิดขึ้นได้ทุกช่วงวัยใช่ไหมคะเรามีทั้งอาจจะเป็นในเรื่องของตุ๊กตาการาบูนอาจจะเป็นในเรื่องของผ้ามัดย้อมนะคะในเรื่องของยาดมสมุนไพรหรือว่าการใช้เครื่องหอมต่างๆมีหลายการทำกุญแจ DIY อย่างเงี้ยค่ะซึ่งสามารถที่จะไปต่อยอดให้เครื่องหอมที่จะเป็นในเรื่องของเรามีของใกล้ตัวเช่นมะกรูดตะไคร
0: ้
1: พวกนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะมาทำเป็นของหอมเคยทำเอาออกไปผู้สูงอายุชอบมากแล้วก็เขาเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพได้อยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนตุ๊กตาการาบูนะคะเขาก็ไปทำขาย3ตัวร้อยแล้วก็เพิ่งจะไม่นานค่ะไปสำหรับผู้ต้องขังทันทสถานหญิงเราเอาในเรื่องของสมุนไพรไปค่ะปรากฏว่าแม่ชอบมากเลยค่ะแล้วแม่บอกว่าเขาออกมาเขาจะมีโอกาสได้มาทำในเรื่องของจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับเขา
0: แล้วทำเสร็จ
1: เป็นภาระของสังคม
0: ทำเสร็จขอกลับบ้าน

0: คะ
1: ได้ค่ะในนั้นนะคะเราสามารถที่จะผู้ที่จะเข้ามานะคะใช้บริการเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยทำได้เลยค่ะ3ชิ้นแล้วเอากลับบ้านไปได้ด้วยนะคะเราคิดเงินแค่พูดได้มั้ยคะ
0: ได้ค่ะ
1: เราคิดเงินแค่สำหรับเด็กน้อยนะคะแต่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะก็คือมาเป็นผู้ช่วยนั่งช่วยลูกๆทำนะคะถ้ามีคุณตาคุณยายก็ไปนอนอ่านหนังสือมันจะมีมุมห้องสมุดด้วย
0: คือทั้งครอบครัวสามารถทำกิจกรรมได้กันหมดที่ห้อง DIY และได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยคุณผู้ชมค่ะวัตถุประสงค์สูงสุดของที่นี่อยากให้ทุกคนทุกช่วงวัยได้มาเรียนรู้เรื่องราวใกล้ตัวที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่นี
1: ่
0: ได้อาชีพกลับบ้านได้ของฟรีกลับบ้านด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: วิทยาศาสตร์มันอยู่ใกล้ตัวไงคะ
0: ใช่แล้วนะคะความน่าสนใจในรายการยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันต่อดีกว่าว่าจะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้กันบ้างค่ะ

0: มาที่นี่เหมือนย้อนวัยอ้อมกลับไปเป็นเด็กเลยนะคะผอ.ขาแต่เน้นย้ำว่ามาได้ทุกช่วงวัยสนุกแน่นอนนะคะโซนนี้เป็นโซนอะไรคะผอ.ขา
1: โซนนี้เป็นเรื่องของอวกาศค่ะเรามาเรียนรู้ว่าภายในยานอวกาศเนี่ยเขามีในเรื่องของอาหารแต่ละอย่างเนี่ยค่ะจะสังเกตเห็นในช่วงนี้นะคะก็คือจะเป็นอาหารของผู้ที่ขึ้นไปบนยานอวกาศ
0: เคยเห็นแต่ในหนังวันนี้ได้เจอของจริงแล้วคุณผู้ชม
1: ใช่เห็นไหมคะเนี่ยจะเป็นอาหารเหลวนะคะสับปะรดอบแห้งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าแต่ละประเภททานยังไงเราก็ไปดูในเสบียงบนอวกาศซึ่งก็จะมีรายละเอียดให้อีกข้างหลังเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหน้องๆมาแล้วชอบแน่นอนเลยนะคะไหนๆลองกดดูนิดนึงนะคะ
1: ค่ะ
0: ดูซิเอายังไงเอ่ยเอาอันนี้ละกัน
1: ลองกดดูนะคะ
0: ดูซิยานอวกาศนะคะในยุคโครงการอพอลโล
1: ใช่ต้องมีการเติมน้ำเห็นไหมคะเติมน้ำคือรูปอาหาร
0: เหมือนอาหารฟีดไดเอาไว้เติมน้ำเข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เหมือนกัน
1: เป็นอาหารกึ่งของเหลวเติมน้ำเข้าไปแล้วทานปกติอาหารมันก็ไม่ได้ลอยคว้าง
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมคะเห็นไหมคะ
0: เนี่ยต้องลอย
1: เขามีหลอดดูดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะได้รู้แล้วแค่นี้ก็สนุกได้กดก็สนุกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะได้รู้กันแล้วนะคะโซนตรงนี้ก็น่าสนใจโซนตรงนี้เป็นอะไรคะพ่อคะ
1: โซนตรงนี้นะคะเป็นบรรยากาศของ
0: น้ำห้องสุขาห้องน้ำของเขา
1: ห้องสุขาของบริการพักผ่อนค่ะ
0: คือเขา
1: ในอวกาศ
0: โอ้โห
1: เด็กๆก็จะมีความรู้สึกมหาวิทยาลัยก็จะเข้ามาเป็นบางล็อตนะคะ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่านะคะห้องด้านหน้าก็น่าสนใจแล้วสวยมากๆนะคะห้องนี้คือห้องอะไรคะพ่อคะ
1: อันนี้จะเป็นห้องท่องโลกนะคะจากอาวุธสงครามสู่สะพานเชื่อมดวงดาวอันนี้นิดนึงนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: อันนี้จะเป็นในเรื่องของเมื่อกี้ที่ว่าเราจะถ่ายรูปแฟชั่น
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ค่ะเราจะยืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะกดแล้วเราก็จะเห็นไหมคะให้กดเลือกถ่ายรูปใบหน้ากดส่งมันก็จะมีลักษณะของตัวนี้ให้เลือกค่ะ

0: อีกโซนหนึ่งนะคะที่น้องๆให้ความสนใจนะคะโซนนี้คืออะไรคะผอคะ
1: โซนนี้เป็นโซนระบบสุริยะจักรวาลค่ะเรามีดาวทั้งหมดที่ให้น้องๆได้สัมผัสนะคะนับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกดาวอังคารนะคะไล่กันมาจนถึงดาวเนปจูนอะไรหายไปคะ
0: พลูโตค่ะ
1: ถูกต้องเลยนะคะแต่อยากรู้รายละเอียด
0: ต้องมาที่นี่นะคะแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยได้เข้าใจว่าเอ๊ะเมื่อก่อนอาจจะมองว่าโหระบบสุริยะจักรวาลอยู่ใกล้ตัวจังเลยมาที่นี่โอ้โหอยู่ใกล้ตัวมาก

0: ใครเอื้อมก็ถึงแล้ว
1: ใช่ค่ะเด็กๆก็จะชอบที่จะมาจะถ่ายรูปเรียงกันท่านี้เลยนะคะ
0: เห็นไหมคะแบบทันสมัยกับเขาเหมือนกันนะคะน้องอ้อมเทียบสัดส่วนได้พระอาทิตย์โตขนาดน
1: ี้สีเขาอะ
0: แล้วคือความรายละเอียดแบบชัดเจนจริงๆนะคะแล้วแต่ละดวงสวยมาก
1: ไปกันต่อมุมโปรดของเด็กๆ
0: ใช่นะคะมุมโปรดของคนโตอย่างเราด้วยนะคะอ่ะแล้วตรงที่เห็นด้านหน้านี่คืออะไรคะพ่อคะ
1: อันนี้นะคะเป็นในเรื่องของยานอวกาศนะคะเราจะมีระบบขับเครื่องยนต์มาก็จะเป็นเห็นวิวัฒนาการของเครื่องยนต์ขับเคลื่อนสู่อวกาศตั้งแต่สมัยแรกๆนะคะมีของไทยด้วยนะคะอะไรคะถ้าเราดูจากตรงนี
0: ้คืออะไรคะบอคะ
1: มาเลยค่ะ
0: ดูสิอุ้ยตายแล้วบั้งไฟ
1: ใช่เลยค่ะบั้งไฟ
0: บั้งไฟของเราแล้วไปเทียบเคียงกับจรวดอวกาศยังไงคะ
1: เห็นไหมคะมันจะนะคะ
0: แล้วถ้าน้องๆค่ะคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่สนใจอยากจะมาที่นี่อะค่ะผอ.ขามาได้ทุกวันไหมคะ
1: มาได้ทุกวันค่ะยกเว้นวันจันทร์ค่ะ
0: วันจันทร์หนึ่งวัน
1: วันจันทร์ขอหนึ่งวันนะคะสำหรับให้พี่ๆเขาได้พักผ่อนนะคะ
0: ค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะผอ.ขา
1: ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะ
0: ค่ะแล้วเราเนี่ยทำเป็นโปรแกรมไหมคะว่ามาที่นี่เหมือนเราไปเที่ยวแล้วก็จะมีโปรแกรมการท่องเที่ยวพื้นฐานต่างๆของเราทำเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวพื้นฐานเอาไว้ไหมคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมในเรื่องของการจัดการเรียนรู้มากกว่านะคะ
0: ค่ะ
1: โปรแกรมการเรียนรู้ของเราก็จะมีในเรื่องของโปรแกรมสำหรับเด็กนะคะเด็กเล็กนะคะสำหรับเด็กประถมต้นประถมปลายแยกกันนะคะโปรแกรมสำหรับเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายสำหรับนักศึกษาสกลอันนี้จะเป็นโปรแกรมในการที่จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็จะมีโปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุซึ่งอยู่ที่ขึ้นอยู่กับว่าทางโรงเรียนผู้สูงอายุหรือว่าบางทีเขามาเป็นคณะเขาก็จะโทรมาประสานนะคะว่าเราก็จะจัดโปรแกรมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาวะแล้วก็ท้องฟ้าให้ดูกันนะคะแล้วต่อไปในอนาคต
0: ค่ะ
1: พูดถึงอนาคตเนี่ยเรากำลังขับเคลื่อนร่วมกันกับท้องถิ่นนะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็เครือข่ายหลายแห่งในการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร
0: ์
1: นะ
0: คะ
1: ก็คืออาจจะเริ่มต้นเท่าที่คุยกันก็คือเริ่มต้นจากศูนย์วิจัยนะคะแล้วเชื่อมต่อไปยังกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะไปด้านหลังในเรื่องของป่าไม้ในเรื่องของกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนต่าง
0: โปรแกรมเราคือน่าสนใจมากๆเลยนะคะ
1: เปิดตัวแล้ว
0: เปิดตัวบอกอ้อม
1: ไปนะคะ
0: เดี๋ยวอ้อมจะมาโปรโมทให้ผอ.เองนะคะ
1: แล้วตอนนี้กำลังขับเคลื่อนร่วมกันกับเทศบาลท่าทองค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
0: ค่ะนะคะอันนี้คือเป็นโปรแกรมที่เราเนี่ยเตรียมเอาไว้รองรับทุกคนที่มาที่นี่นะคะและสำหรับบางพื้นที่ผอ.ค่ะไม่สะดวกที่จะมาเรามีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปให้ความรู้ในพื้นที่ในชุมชนโรงเรียนต่างๆนอกพื้นที่ทำได้ไหมคะ
1: มีค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการบริการวิชาการของศูนย์วิทย์เรานะคะเราก็จะมีน้องๆ นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยรวมถึงผอ.เองด้วยนะคะบางทีก็ออกไปกับเขาด้วยก็ไปจัดกิจกรรมให้กับทางโรงเรียนนะคะโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งศักยภาพในการเข้ามาอย่างพื้นที่เขาน้อยมากนะคะเพราะว่างบประมาณเขาได้จำกัดก็จะมุกคนของเราเองออกไปค่ะ
0: แล้วเครื่องไม้เครื่องมือเราจะมุกไปหาน้องๆยังไงคะ
1: มุกเรามีรถเคลื่อนที่ค่ะรถโมบายเคลื่อนที่ใส่อุปกรณ์ได้เต็มที่ห้องเล็บเอ่ยอะไรเราพาออกไปหมดนะคะกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้เด็กบางคนที่นู่นบางทีเขาบางโรงเรียนเรียนแบบเล็บแห้งออกใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถที่จะมุกพวกนี้ออกไปให้เขาโรงเรียนได้หมดเลย
0: ครับจบที่นี่ที่เดียวคือจำลองศูนย์วิทย์ที่นี่
1: โดยที่โรงเรียนไม่ได้จ่ายเงินสักบาท
0: นี่คือเป็นการดูแลชุมชน
1: ใช่ค่ะบริการวิชาการให้กับชุมชน
0: ขนาดผู้สูงอายุแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษผู้สูงอายุมาที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะ
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะออกไปก็ไม่มีค่าใช้จ่าย
0: โอ้นี่แหละค่ะความมุ่งมั่นตั้งใจ
1: ไปให้หมดค่ะเรือนจำสำนักสถานหญิงเราไปให้หมด
0: คุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวให้ผอ.ค่ะเป็นตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์พิษณุโลกนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ให้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์ที่ศูนย์ของเราเชิญค่ะ
1: ค่ะก็ในนามของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกนะคะก็ขอเชิญนะคะทุกท่านที่สนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีต่างๆนะคะหรืออาชีพ

0: นะคะสามารถที่เข้ามาใช้บริการที่นี่ได้นะคะทุกวันนะคะเว้นแต่วันจันทร์กับวันหยุดราชการนะคะก็คือวันนักขัตฤกษ
1: ์
0: เสาร์อาทิตย์เราเปิดนะคะหรือสามารถที่จะติดตามข่าวสารได้ทางเพจของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
1: นะคะแค่นั้นก็จะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้แล้วนะคะนี่คือเรื่องราวอ้อและก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าจะไปดูท้องฟ้าจำลองกันต่อค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดน้ำร่วมเป็นชีวิตสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืน
1: รายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการตีจะพาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลตึงสาวกระทรวงครับนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามพอก้อยกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละ2เตื่อครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้อยู่ด้วยกันกับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับมีข่าวดีจากหลายๆกระทรวงตีจะได้มานำเสนอมาอู้มาจากกันครับพร้อมกับการนำเสนอคลิปดีๆนะครับจากด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นตีสูงเป็นประจำกุติดครับติดนี่เปิ้นจะปาเฮาไปเอาตีอุทยานหลวงตีอุทยานหลวงมีอันอย่างน่าสนใจกันพองเดี๋ยวเฮามาติดตามกันนะครับข่าวดีข่าวแรกจะได้เอามาอู้จากกันในวันนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้ทางธนาคารออมสินครับเปิ้นมีโครงการใหม่มีโครงการดีครับที่จะมาบอกกับพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการครับเป็นการตอบสนองนโยบายของทางรัฐบาลนะครับออมสิน QR มหาเฮงและนกกระซิบนี่นะครับคุณผู้ชมมีวงเงินสูง 50,000 บาทต่อรายนะครับก็ว่าบ่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนด้วยกันครับสินเจอดังกล่าวก็จะเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นสามารถเบิกจ่ายได้ตามวงเงินตีได้ครับอนุมัติและเมื่อชำระคืนแล้ววงเงินก็จะปิกมาจ่ายโดยบ่ต้องยื่นขอสินเจือแห่งใหม่ครับใครที่สนใจสามารถสอบถามได้นะครับที่ธนาคารออมสินใกล้บ้านท่านนะครับหรือว่าสายด่วนธนาคารออมสิน1115นะครับสำหรับสินเชื่อ QR มหาเฮงและAI นกกระซิบนะครับใครติดสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับที่ธนาคารออมสินใกล้บ้านท่านขอย้ำนะครับว่าธนาคารออมสินและธนาคารอื่นๆยังคงยืนหยัดนโยบายเดิมที่บ่มีการโทรหาลูกค้าและก็บ่มีการส่ง SMS คือเขากดลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลถ้าหากว่าได้รับสายหรือได้รับ SMS นั่นคือมิจฉาชีพของปลอมแน่นอนนะครับแถมหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเดือนตุลาคมแล้วครับที่ประเทศไทยเฮาจะได้เป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank นะครับซึ่งเป็นการเป็นเจ้าภาพเตือนที่2ของประเทศไทยครับการประชุมเตือนนี้นะครับก็จะมีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักการเงินและนักธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมครับโดยตอนนี้กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเตรียมนำสินค้าไทยจากทุกภูมิภาคมาจัดแสดงแห่มตัวนะครับด้านการท่องเที่ยวเตอร์นี่ครับคาดว่าจะมีนักเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นในช่วงการประชุมและอาจต่อยอดสู่การกลับมาเยือนประเทศไทยในอนาคตแห่มตัวขณะที่ศิลปวัฒนธรรมผ้าไทยและมวยไทยก็จะได้รับการนำเสนอผ่านกิจกรรมระดับนานาชาติแห่มตัวนะครับแห่มหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับคือวันที่13ตุลาคม13ตุลาคมเขาจะมีกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรรัชกาลที่9พร้อมกับนำเสนอแนวพระราชดำริในการพัฒนาตีฮือประชาชนเป็นศูนย์กลางรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆตีได้รับการสืบสานทักษะและต่อยอดในรัชกาลปัจจุบันแห่มตวยนะครับ12ถึง18ตุลาคมนี้กับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเตอที่2ของประเทศไทยกับการประชุม IMF World Bank ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตีดีครับถึงแม้ว่าเปิ้นจะจัดประชุมกันที่กรุงเทพนะครับแต่มั่นใจได้ครับว่าผู้สื่อข่าวหรือผู้ติดตามหรือแม้แต่ผู้ที่มาร่วมประชุมเตือนี้ก็จะต้องออก

0: จายแอลยังพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยรวมถึงแม่แอลตั้งเหนือบ้านเฮาตวยเหมือนกันนะครับเรื่องของตั้งด้านกยศคุณผู้ชมครับที่มันมีข้อมูลมาว่ากยศเทอมแรกอาจจะจ่ายเงินหล่าจ้างให้กับทางมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายส่วนคนตีพิษชำระนัดแหม2ล้าน6แสนคนนะครับเพื่อจะเอาไปให้กับคือถึงตอนที่เฮาต้องการการเทอมเหมือนกันกยศก็จ่อยเฮาก็มาจากสตังค์ของรุ่นปีตีเฮียนจบไปแล้วมีงานทำแล้วก็ส่งคืนกันไปตามขั้นตอนแบบนี้นะครับเรื่องของหน้าฝนยังอีครับเฮ็ดตอนนี้คือหน้าคณาเลยครับเป็นเรื่องที่เราต้องเตือนกันเป็นประจำสำหรับความอร่อยที่มาพร้อมกับสายฝนครับซึ่งตอนนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็เลยต้องออกมาแจ้งเตือนนะครับว่าระมัดระวังการกินเฮ็ดปลาในช่วงหน้าฝนจะอีครับข้อมูลตั้งแต่1มกราคมถึง23กันยายนครับปีนี้เฮาปะผู้ป่วยสะสม 3,296 รายคุณผู้ชมถือว่าหนักเลยครับขณะเดียวกันมีเสียชีวิตอยู่ที่11รายถ้าหากว่าอยู่จากกลุ่มก็จะอันดับ1ก็คือ60ปีขึ้นไปรองลงมา50ถึง59ปีอันดับที่3กลุ่มอายุ40ถึง49ปีครับถ้าหากว่านักที่สุดก็จะเป็นทางด้านของเขต10เขต8เขต9เขต7แล้วก็เขต1ตามลำดับนะครับก็ยังติบอกแล้วครับว่าซื้อเฮ็ดกินก็ต้องคอยพอเฮือดีเหมือนกันสังเกตว่าสีมันบ่เข้มล้ำไปมันบ่มีกลิ่นสาบล้ำไปมันบ่มียางหรือมีเมือกเหนียวล้ำไปนะครับก็ต้องพอในช่วงหน้าฝนอย่างอีเพราะแค่ตัวเลข1มกราคมจนถึงตอนนี้ครับหงยานะครับเพื่อทำการรักษาหัวแล้วครับฉะนั้นแล้วตอนนี้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันรวมไปถึงต้องใช้เวลาฮื้อไว้ติสุดในการส่งมาจากบ้านเฮาจนถึงรพสตหรือส่งมติหงยาประจำอำเภอหรือประจำจังหวัดนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไปพอตั้งแต่เบื้องต้นก่อนที่จะซื้อเฮ็ดหรือว่าไปเก็บเฮ็ดมาต้องดูให้ดีต้องพอให้ดีนะครับว่ามันเป็นเฮ็ดกินได้ก็วันเป็นเฮ็ดมีพิษนะครับเดี๋ยวย่างกันคุณผู้ชมช่องหน้ามีหร
1: อน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาให้ลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนา
0: คตคุณผู้ชมกำลังติดตามครับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพาคุณผู้ชมไปแอลครับไปพอการส่งเสริมการปลูกผลไม้การปลูกผักส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่กันพองนะครับวันนี้ครับทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงครับจะพาเฮาไปแอลที่อุทยานหลวงที่นี่มีอะไรอย่างน่าสนใจกันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ

วันนี้คุณกำลังเหนื่อยๆอยากหาที่ฮีลใจแบบง่ายๆเราขอพามาที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เพราะที่นี่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากพันในบรรยากาศที่ดีๆพร้อมกับความงดงามของหอคำหลวงที่ร้อยทุกคนมาสัมผัสด้วยตาของคุณเองสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาสูดอากาศดีๆท่ามกลางดอกไม้มากมาย 25,000 ชนิดจ้ะ

0: ที่นี่อากาศบริสุทธิ์ดีมากๆเลยครับที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่นี่นะครับเรามีดอกไม้ที่บานสะพรั่งสวยงามตลอดทั้งปีเลยครับท่านผู้ชมครับ
1: วันนี้สวนสวยมากเลยครับพี่ปองสีสันเต็มไปหมดเรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นวีคของดอกไม้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเรามีดาวเด่นดอกไม้ที่สวยงามในแต่ละเดือนเนี่ยบานไม่พร้อมกันครับแต่ที่สำคัญนะครับดอกไม้ที่นี่เราจะมีความสวยงามตลอดทั้งปีครับผมแต่ว่า

0: ใครเนี่ยเสียงใครเมื่อตะกี้เนี่ยใช่น้องหรือเปล่าเสียงใครนะ
1: เสียงผมเองครับพี่ปอง
0: เอ้าน้องคุณสวัสดีครับ
1: พี่ปองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ปองไปเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ไปด้วยกันเลยนะครับ
0: ครับโอเค

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สกายวอล์กอุทยานหลวงราชพฤกษ์ผมซึ่งบริเวณด้านหน้านี้นะครับก็จะมีดอกประดู่สีแดงครับผมสีสันสดใสสวยงามมากนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังผมนี่นะครับก็จะมีต้นดอกกัลปพฤกษ์ครับผมที่มีช่อสีขาวผสมกับสีชมพูสวยงามอีกเช่นกันครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังจะมีดอกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ครับที่แสดงให้ท่านผู้ชมได้มาชมในอุทยานนะครับแล้วก็มีต้นสนเกรวิเลียที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมได้มาสัมผัสอีกเช่นเดียวกันครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่า
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนตากแดดทั้งวัน
2: พี่ปองเจ้า
0: เจ้า
2: ช่วงนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีกิจกรรมชิปแอนด์ซิดวิดเดอะพิกบู
0: ม
2: จิบกาแฟปูเสือชมกัลปพฤกษ์พี่ปองสนใจมานั่งด้วยกันไหมคะ
0: สนใจจ้าเป็นกระดูกลั่น

0: ่ปองครับพี่ปองครับพี่ปองครับพี่ปองครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเนี่ย
0: พี่ปองอยู่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตอนนี้อยู่หน้าหอคำหลวงครับที่นี่นะพี่ปองมีดอกทรัมเป็ตสายพันธุ์ใหม่เห็นความสวยงามและอลังการมากๆเลยหลายคนคงอยากรู้ว่าเบื้องหลังของการดูแลต้นไม้กว่าหมื่นต้นให้บานพร้อมกันขนาดนี้ต้องใช้พลังงานขนาดไหน
1: เอ๊ะมันต้องใช้เวทมนต์ด้วยหรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่ต้องครับไม่ต้องครับที่นี่ไม่มีเวทมนต์มีแต่ทีมงานคุณภาพครับ
1: จริงอ่ะท่านผู้ชมครับ
2: เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับทีมงานที่อยู่เบื้องหลังงานคุณภาพชิ้นนี้ทั้งหมดนะครับป่ะล็อกท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังอยู่กับผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับ
3: สวัสดีครับพี่แจงครับ
4: สวัสดีครับน้องปอง
2: พี่แจงครับดอกไม้สวยๆที่อยู่หน้าผมเนี่ยเขาเรียกว่าดอกอะไรครับมันสวยอย่างนี้ครับ
4: อ๋อเป็นดอกไม้สายพันธุ์ใหม่เลยค่ะ
2: ครับผม
4: ทำเป็ดโกลเด้นอเมทิส
2: ทำเป็ดโกลเด้นอเมทิส
4: ที่อุทยานเราปรับปรุงพันธุ์กันเองเลยค่ะเนื่องจากว่าเราต้องการมีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ประจำของอุทยานหลวงราชพฤกษ์นอกจากราชพฤกษ์นะคะ
2: ครับผม
4: ค่ะ
2: มันสำคัญหรือมันโดดเด่นยังไงบ้างครับทำเป็ดโกลเด้นอเมทิส
4: มันมีความสำคัญอยู่3อย่างนะคะดอกแคมเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะออกช่วง 10-15 วันในช่วงนี
2: ้
4: แล้วก็อยู่ตรงบริเวณลานหอคำหลวงจะสวยงามเลยนะคะช่วงนี้เชิญชวนทุกคนมาความสำคัญที่2คือเกิดจากเรื่องของงานวิจัยเราในการเป็นการทำเรื่องของศึกษาพันธุกรรมนะคะของดอกไม้ต่างๆโดยตอนนี้มีการวิเคราะห์พันธุกรรมออกมาเป็นเหลืองอินเดียกับชมพูภรรยาค่ะตอนนี้ก็เลยมีการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรแล้วค่ะเขาจะค่อยๆบานจากสีขาวเป็นสีเหลืองแล้วก็สีม่วงน่าสนใจไหม
2: โอ้น่าสนใจมากเลยครับท่านผู้ชมครับพี่แจงครับนอกจากไอตัวพิงค์ทำเป็ดโกลเด้นอเมทิสตัวนี้แล้วมีดอกไม้ตัวอื่นที่แนะนำให้ท่านผู้ชมเข้ามาชม
4: โอ้ได้เลยน้องปอง
2: สะพึกไหมครับ
4: ได้เลยที่นี่เราจัดเทศกาลชมสวนฤดูร้อน
2: ครับผม
4: นะคะช่วงนี้ถ้าเกิดเรามาช่วงนี้เราจะเห็นดอกไม้บานไม้ยืนต้นนะคะว่าจะเป็นประดู่แดงนะคะกะละปะพึกแถวเรือนร่มไม
2: ้
4: เดือนไม้ดอกอะนะคะโอเคแล้วก็จะมีทำเป็ดนี่แหละค
2: ่
4: ะที่บานที่นี่แล้วก็จะมีเหลืองอินเดียคนที่สนใจเรื่องของไม้กลุ่มสี
2: มาตอนนี้ทันอยู่ใช่ไหมครับ
4: ทันค่ะเชิญชวนทุกคนก็คือตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภา
2: ครับผม
4: นะคะเราจะมีไม้กลุ่มสีนะคะที่จะบานอยู่ในช่วงประมาณเดือนถึง2เดือนนอกจากไม้กลุ่มสีแล้วเราก็จะมีสถานที่ที่เราจัดนะคะเป็นจุดโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนกล้วยไม้เรือนกล้วยไม้

0: ไม้แกนกลางนะคะแม้กระทั่งพรมบุผาตรงนี้จะมีน้องคูนยืนตั้งงานอยู่เลยควรมาค่ะควรมาค่ะ
1: อยากจะให้พี่แจงฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
0: ก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาที่นี่มาชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นะคะแล้วก็เห็นความสีเขียวสมบูรณ์ของดอกไม้ที่เรามีการจัดการอย่างดีนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสความสมบูรณ์ความสวยงามทั้งปีแล้วก็เรามีกิจกรรมที่จัดทุกเดือน
1: ครับผม
0: นะคะก็ติดตามผ่านเพจของอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะ
1: โอเคเรียกว่าสวนสวยๆเนี่ยพร้อมให้ท่านผู้ชมทางบ้านมาชมกันตลอดทั้งปีเลย
0: ใช่เลยค่ะ
1: โอ้เยี่ยม
0: เยี่ยมไหมครับ
1: สุดยอดเลยครับผอ.ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมล่ะครับว่าความสวยงามของพันไม้ดอกกลุ่มสีต่างๆในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญครับแต่เกิดจากความตั้งใจและความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่อยู่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ครับยังพอมีเวลานะครับในช่วงนี้ที่จะเข้ามาชมความสวยงามของพันไม้ดอกหลากสีและในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องคุณนี่นะครับที่ได้มาเป็นเพื่อนผมนะครับในการชมพันไม้ดอกกลุ่มสีต่างๆที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์สำหรับในวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องคุณนี่มากๆเลย
2: คร
1: ับ
2: ยินดีมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณครับโดดอีกแล้วและนี่ก็คือเสน่ห์ของฤดูกาลที่ทุกท่านจะต้องมาสัมผัสด้วยตาเนื้อของท่านเองที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ครับผมใครที่กำลังต้องการสถานที่สำหรับการพักผ่อนในบรรยากาศที่ดีๆสวนสวยๆภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่ให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสและได้เข้ามาเรียนรู้ครับผมท่านผู้ชมจะประทับใจไม่ลืมเลยพบกันใหม่ใน EP ต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อป
1: เดินชมความงดงามของไม้ดอกบนพื้นที่สูงกันจนเต็มอิ่มแล้วอีกหนึ่งมุมที่ไม่อยากให้พลาดก็คือร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงร้านขายของฝากทั่วไปแต่เป็นพื้นที่ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรบนพื้นที่สูงมาไว้ในที่เดียวทั้งต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิดที่คุณสามารถเลือกซื้อกลับไปเติมสีสันที่บ้านได้เหมือนได้พบความสดชื่นจากสวนกลับไปด้วยเลยนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผลทางการเกษตรล้วนผ่านการดูแลและตั้งใจผลิตจากชุมชนบนพื้นที่สูงอีกมุมหนึ่งที่สะดุดตาก็คือโซนงานหัตถกรรมงานฝีมือที่สะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละชิ้นมีรายละเอียดและความปราณีตที่บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างงดงามการอุดหนุนสินค้าทุกชิ้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การซื้อของฝากแต่คือการสนับสนุนรายได้ให้กับเกษตรกรไทยโดยตรงมาเที่ยวชมสวนแล้วอย่าลืมแวะเลือกของดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านเพื่อให้ความประทับใจแบบอุทยานหลวงราชพฤกษ์อยู่กับคุณไปนานๆยิ่งขึ้นนะครับ
2: แต่ละช่วงแต่ละฤดูดอกงามก็จะแตกต่างกันไปครับหน้าหนาวก็จะเป็นแฮมยางหน้าฮอนอย่างตะกี้ก็จะมีดอกไม้ในช่วงหน้าฮอนก็งามไปแฮมยางหนึ่งครับแต่ช่วงนี้ฝนตกตลอดทั้งวันก็จะมีความงามในช่วงของดอกไม้หน้าฝนจะอีงามไปแฮมแบบนึงเหมือนกันนะครับก็สามารถไปแอลกันได้ติดหน้าครับทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะปาไปแอลไหนติดตามพอก้อยกันได้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับอย่างตะเอกบอกไปนะว่าตำนวนไซเบอร์ปลดล็อกเฮาอยู่บ้านเล่นเกมพอแล้วครับว่าหูบอันไหนเป็นของแต่ก็ว่าเป็นของ AI ลองพอแล้วครับว่าเฮาจะหูตันกันก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมพิดไปคะแนนเดียวนะครับพิดตรงภาพไหนจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: แยกออกไหมครับว่าอันไหนคนจริงหรืออันไหน AI มาดูกันครับว่าเราจะรู้ทันหรือเปล่าว่ามันคือ AI ไหมรูปที่1อันนี้คนจริงหรือ AI ครับเฉลยภาพนี้เป็นคนจริงๆครับไม่ใช่ AI ภาพที่2 อันนี้คนจริงหรือ AI ครับเฉลยนะครับอันนี้คือ AI ครับภาพที่3นะครับอันนี้เป็นภาพปลาวาฬครับอันนี้วาฬจริงหรือ AI เฉลยนะครับนี่คือวาฬ AI นะฮะเห็นไหมฮะว่ามันเหมือนจริงมากๆเลยผมเชื่อว่าไม่น่าจะตอบถูกกันหรอกนะภาพที่4นะครับคนจริงหรือ AI เฉลยนะครับคือคนจริงครับและนี่คือภาพผมเองนะครับนี่คือภาพจริงหรือ AI ครับคำตอบคือ AI นะครับใน5ภาพนี้นะครับมีใครตอบถูกมีใครตอบผิดบ้างนะครับในโลกในปัจจุบันนะครับ AI เนี่ยนะครับมีความสมจริงมากนะครับคนร้ายเนี่ยนะครับก็จะอาจจะใช้เอารูปเราเอาวิดีโอเราเนี่ยนะครับมาสวมรอยหรือปั่นข่าวต่างๆสร้างความโกลาหลความน่าตกใจโดยการใช้ภาพ AI พวกนี้แหละครับ3วิธีเช็คนะครับว่าภาพนั้นเป็น AI หรือเปล่าครับข้อที่1นะครับเราลองซูมดูครับว่านิ้วมือเนี่ยนะครับหรือหน้าหรือผิวหรือเส้นผมเนี่ยนะฮะมันมีความผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าครับข้อที่2นะครับตัวหนังสือครับในปัจจุบันครับ AI ครับค่อนข้างจะมีตัวหนังสือหรือตัวอักษรเนี่ยที่ผิดเพี้ยนนะครับและอย่างที่3นะครับเราอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะครับภาพเดียวหรือคลิปเดียวนะครับดูจากแหล่งที่มาหลายๆที่นะครับว่าเฮ้ยไอภาพเนี้ยนะฮะมันออกข่าวช่องหลักหรือเปล่านะฮะ AI นะครับสามารถที่จะสร้างเรื่องหลอกลวงของเราได้ในโลกอินเทอร์เน็ตครับดังนั้นนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับในสิ่งที่ตาเห็นนะครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับ
2: ผู้ชมทายถูกกันก็ครับหรือว่ามีภาพไหนตีท้ายกันผิดกับห้องนะครับสำหรับอันไหนของแต้ครับอันไหน AI เหมือนที่ตำรวจไปแนะนำไว้แล้วครับว่า AI เนี่ยครับตรงเล็บตรงนิ้วมันจะแบบชัดเจนตัวหนังสือมันจะแบบมันจะเป็นแฮมฟรอนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหนังสือมันก็แบบเป็นไม่ได้เป็นภาษาไทยเป็น 100% ตัวเหมือนกันต้องคือแบบเจนหลายรอบกันแล้วแต่อันนี้ก็ต้องพอขึ้นดีเหมือนกันสำหรับการตีเล่นหรือฮู้จักไผ่ในโลกออนไลน์คุณผู้ชมครับมักจะใช้ AI มาจุมาหลอกเฮาอันนี้เฮาก็ปะเฮาก็เจอมาแล้วหลายคดีหลายตีเหมือนกันนะครับเรื่องของการเป็นเจ้าภาพครับการประชุม IMF World Bank เพราะอย่างที่บอกนะครับว่าเฮาเคยเป็นเจ้าภาพเตือแรกย้อนไปเมื่อ35ปีก่อนก็คือปี2534ครับปีนี้12ถึง18ตุลาคม2569ครับตอนนี้ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมด้านไหนจะได้กันพองสำหรับการประชุมเตือนนี้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
4: ข้ามาแล้ว 12-18 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและบุคคลสำคัญด้านนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกจะมาประชุมอยู่ร่วมกันซึ่งไทยถือเป็น1ใน3ประเทศนอกจากตุรกีญี่ปุ่นที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นครั้งที่2นับแต่เริ่มมีการประชุมในปี2490โดยไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี2534หรือเมื่อ35ปีที่แล้วถือเป็นการเปิดประเทศครั้งแรกกับภารกิจระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งปีนี้ศูนย์สิริกิติ์จะได้เป็นสถานที่จัดการประชุมอีกครั้งภาพความทรงจำยังตราตรึงขณะนั้นนายอนันต์ปัญญารชุนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้อนรับแขกผู้มาเยือนสร้างความประทับใจและมีคำชมอย่างกว้างขวางมีการบริหารจัดการประชุมอย่างเรียบร้อยตั้งแต่จัดขบวนรถเตรียมความพร้อมทั้งการประชุมและที่พักต่างๆด้วยศิลปะการต้อนรับแบบสากลผสมผสานความเป็นไทยมีการจัดแสดงศิลปะไทยอาหารไทยเลิศรสอย่างต้มยำกุ้งและแกงเขียวหวานรอยยิ้มและการไหว้ทักทายด้วยความจริงใจสุภาพอ่อนโยนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมพูดถึงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเล่าว่าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการประชุมครั้งแรกเมื่อ35ปีที่แล้วขณะนี้ได้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อการเป็นเจ้าภาพอีกครั้งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกรุงเทพและประเทศไทยสู่โลกยุคใหม
5: ่แอร์ไทม์ครั้งนี้เป็นแอร์ไทม์สำคัญแล้วในวันที่ผู้สื่อข่าวทั่วโลกสามารถถ่ายทอดข้อความเรื่องราวออกไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยผมว่าจะเกิด impact สำคัญ
4: ค่ะ
5: นะครับแล้วก็แน่นอนครับหลายคนเห็นภาพเก่าๆของประเทศไทยเมื่อ35ปีแล้วนะครับศูนย์ประชุมก็บังเอิญนะครับครั้งแรกที่มีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็เพื่อการประชุมนี้เมื่อปี1991
4: ค่ะ
5: นะครับ35ปีผ่านไปศูนย์ประชุมก็ได้มีการเปลี่ยนนะครับมีการรีโนเวทมีการทำใหม่หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยหลายคนที่เกี่ยวข้องที่ทางเจ้าหน้าที่ฝั่ง IMF World Bankที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มาคุยกับผมเหมือนกันว่าโอ้นี่เป็นโอกาสที่บังเอิญมากแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่เนี่ยผมว่าเมืองไทยก็เช่นกัน35ปีเราผ่านอะไรมาเยอะ

0: ทพก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับความเป็นประเทศไทยก็เปลี่ยนไปเยอะผมว่าโอกาสนี้สำคัญ
1: การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในปี2534ของไทยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหลังสิ้นสุดสงครามเย็นขณะที่ปีนี้2569เป็นช่วงหลังวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไทยในฐานะเจ้าภาพจะชูแนวคิดหลักภายใต้นิยามที่นายเอกนิติวิทิทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่สร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงพร้อมชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้ร่วมประชุมจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนโอกาสของไทยที่จะได้แสดงศักยภาพด้านการเงินและการคลังสู่นานาชาติพิญญรัตน์นาคเสวีวงศ์สำนักข่าวไทยรายงาน
2: ครับคุณผู้ชม12ถึง18ตุลาคมนี้ครับเติร์ดที่2นะครับติดประเทศไทยเฮาได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุม IMF World Bank ครับก็ยังตีย้ำกันนะครับว่าตอนนี้พร้อมกันทุกด้านแล้วครับสิ่งหนึ่งที่เฮาจะได้ก็คือคงจะเป็นเรื่องของด้านการท่องเที่ยวนะครับเม็ดเงินก็คงจะสะพัดกันแล้วครับเพราะว่าก็จะมีทั้งผู้สื่อข่าวผู้ติดตามจากหลายๆประเทศนะครับกว่า90ประเทศด้วยกันที่จะเดินทางมาประชุมที่กรุงเทพแล้วก็จะมาแอลต่างบ้านเฮากันตวยนะครับวันนี้เวลาเสี้ยงครับข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้เฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองณรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรัก

0: the toll.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: องกำลังผาเมืองปะทะขบวนการยาเสพติดชายแดนแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายวิสามันขบวนการยาเสพติด9รายยึดของกลางไอซ์272กิโลกรัมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลุยน้ำท่วมอำเภอลาดยาวเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหมู่บ้านสิริทรัพย์อสม.นาน้อยจังหวัดน่าน104รายถูกส่งเข้าโรงพยาบาลนาน้อยหลังทดลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารล่าสุดพ้นขีดอันตรายและปลอดภัยแล้ว
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวภาคเหนือทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แล้วนะคะพบกันวันนี้ค่ะวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับเราทั้ง2คนค่ะคุณคุปมรินและดิฉันจันจิราอ่อนๆค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมและคุณจันจิราด้วยนะครับวันนี้ข่าวสารค่อนข้างเข้มข้นนะครับเช่นเคยติดตามข่าวสารกับเราได้ทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11รวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทาง Facebook NBT ภาคเหนือและยังคงพูดคุยกับเราได้ผ่านทางคอมเมนต์ทางช่องทางของ Facebook นะครับสแกน QR Codeด้านล่างหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับ
2: ค่ะช่วงนี้สภาพอากาศก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะว่าหลายๆพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือเองค่ะก็ยังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในบางพื้นที่นะคะก็มีทั้งดินสไลด์แล้วก็หลายๆอย่างอย่างที่เราได้เห็นในภาพข่าวไปก็ยังต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ถึงแม้ว่าภาพรวมทั่วประเทศตอนนี้ฝนนั้นจะเบาบางลงแล้ว

0: ก็ตามนะครับแต่จากผลพวงที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันก็ทำให้อุทยานแห่งชาติหลายแห่งก็เริ่มปิดตัวลงหลังจากที่เกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการประกาศมาช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยนและน้ำตกแม่ยะแล้วนะครับหลังจากในพื้นที่ก่อนหน้านี้ได้เกิดฝนตกมาอย่างหนักในพื้นที่ของอินทนนท์มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับได้มีปริมาณน้ำฝนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีปริมาณสะสมกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จึงออกประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่ามีฝนตกในปริมาณมากนะครับทำให้มีน้ำสะสมจนเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้น
1: ในขณะเดียวกันน้ำป่าได้ไหลหลากลงน้ำตกแม่ยะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กระแสน้ำไหลเชี่ยวเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จึงประกาศปิดน้ำตกแม่ยะพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อย่างใกล้ชิด
0: ครับซึ่งวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องติดตามเรื่องของสภาพฝนนะครับคือ28 29ในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับ
1: และจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบอย่างที่เราได้ทราบกันนะคะก็มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะทั้งจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะได้ระดมรถสุขาและรถสนับสนุน7คันส่งช่วยกรุงเทพมหานครบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากอุทกภัยที่หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสมชาติวัฒนกล้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายสมชายเกตมะท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมปล่อยขบวนยานพาหนะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานในพื้นที่รวมจำนวน7คันประกอบด้วยรถสุขาเคลื่อนที่1คันรถบรรทุกน้ำ2คันรถบรรทุก6ล้อ1คันรถ Fire and Rescue 2คันและรถ4 Wheel 1คันพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเดินทางไปสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด
0: ทางนี้การระดมกำลังดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยเร็วที่สุดนะครับช่วงนี้ก็จะได้เห็นภาพการให้ความช่วยเหลือร่วมกันฮะก็ย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งเพราะจังหวัดที่เปราะบางก็ยังมีเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับทางด้านของประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกทางสาขากองทัพภาคที่3เองก็มอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบภัยจากกลุ่มเปราะบางอำเภอแม่เสรียงแม่ละน้อยของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยนางอิสรีบุญยะประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3พร้อมคณะสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพลประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบภัยในพื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงและอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน5ครอบครัวด้วยกันในพื้นที่บ้านท่าข้ามและบ้านดอยคำตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: จากนั้นลงพื้นที่อำเภอแม่ละน้อยเพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน130ครอบครัวพร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ก่อนเดินทางไปเยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงจำนวน4รายในพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งสารพีและบ้านป่าหมากเพื่อส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
0: ทั้งนี้เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาครับในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยนั้นปรากฏว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงก็เลยส่งผลให้ลำน้ำแม่ลาน้อยหรือว่าลำน้ำลาล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยรวม3หมู่บ้าน7ชุมชนด้วยกันครับทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า130หลังคาเรือนอีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งคอสะพานถนนและผนังกั้นน้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกัน
1: ช่วงนี้ก็ยังต้องอยู่ในช่วงเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากสภาพอากาศก็ค่อนข้างที่จะมีความแปรปรวนนั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยค่ะก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะแต่ว่ายังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนในปีนี้ไปจนถึงมิถุนายนปี2570ในปีหน้าค่ะซึ่งก็อาจจะส่งผลให้สถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงขึ้นซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือเองค่ะทางลุ่มแม่น้ำปิงตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือไว้เรียบร้อยแล้วนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: นับตั้งแต่การประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนซึ่งปีนี้ไม่พบภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคเหนือที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในปี2569จะมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าปกติและลดลงกว่าปี2568และ2567ที่มีค่าปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ5ถึง10ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำสะสมสูงอยู่ในเกณฑ์ดีและยังสามารถรองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝนแต่ขณะเดียวกันข้อมูลของหลายฝ่ายคาดการว่าประเทศไทยจะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกเพิ่มสูงกว่า2องศาเซลเซียสส่งผลกระทบให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภาวะแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าปกติ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญไหมมันจะมีผลในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นมันหมดฝนแล้วมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ปีนี้อาจจะถามว่าหนาวมากไหมอย่างนั้นจะมากกว่าก็อาจจะหนาวไม่ค่อยมากครับปีนี้นะครับผม
2: ก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
1: ใช่ครับผมใช่ฮะแต่อุณหภูมิจะสูงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาปีหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติ
0: สำนักงานชลประทานที่1ระบุว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิงยังมีปริมาณน้ำกักเก็บในเกณฑ์ดีและในช่วงวันที่1พฤศจิกายน2569คาดการว่าจะมีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุที่265ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนแม่กงอุดมธาราจะมีปริมาณน้ำประมาณ180ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น168ของความจุอ่างซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้งและช่วงฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ชลประทานซึ่งสถานการณ์น้ำยังดีกว่าปี2558ซึ่งเป็นปีที่เกิดภาวะแล้งรุนแรงที่สุด
3: แผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนนะครับลงมาช่วยในลำน้ำปิงนะครับเพื่อสนับสนุนกิจการหลักๆไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวนะครับระบบนิเวศนะครับการเกษตรโดยปกติเนี่ยเราจะมีการระบายน้ำในช่วง1มกราคมถึง31พฤษภาคมนะครับจำนวนทั้งสิ้น21รอบแหวงซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำแม่งะเนี่ยเราคาดการว่าเริ่ม1พยนะเราจะมีน้ำเต็ม 100% นะครับซึ่งก็จะเพียงพอสำหรับกิจการพวกนี้นะครับ
0: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงต้องจับตาคือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2570ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกน้อยกว่าปกติฝนทิ้งช่วงที่จะกลายเป็นปัญหาใหม่ในช่วงหน้าแล้งปี2570ซึ่งสำนักงานชลประทานที่1คาดว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับปี2558
3: ผมก็คาดการว่าจะไม่เลวร้ายเท่าปี58แน่นอนครับเพราะว่าตัวโดยเฉพาะตัวน้ำในลำน้ำแม่งัดเองนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้น้ำ อยู่ประมาณจาก 50% นะครับทั้งในส่วนของตัวแม่งัดเองนะครับและในส่วนของน้ำปิงเองกรณีเกิดผลทิ้งช่วงหรือภัยแล้งใน21รอบเวรเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เราก็จะมีน้ำเกินกว่า 23% แน่นอนในเขื่อนของเขื่อนแม่งัดนะครับในส่วนไม่กลัวก็เช่นกันครับ
0: อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถทำความเข้าใจและวางแผนรับมือสถานการณ์ได้การเตรียมความพร้อมด้านชลประทานเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะบรรเทาความรุนแรงจากปรากฏการณ์นี้ขณะที่ประชาชนก็ต้องทำความเข้าใจและร่วมกันรับมือกับสถานการณ์ด้วยความตระหนักแต่ไม่ตระหนกธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน

ขอบคุณทีมข่าวด้วยนะครับถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่า climate change เป็นวาระทั่วโลกซึ่งเราเกรงว่าหลังจากเดือนพฤศจิกายนนี้ไปต้นไปหน้าแล้งจะเกิดขึ้นน้ำจะน้อยลงสิ่งสำคัญที่ใกล้ตัวสุดคือเรื่องของการประหยัดการใช้น้ำไว้ด้วยนะครับเราจะพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์ปะทะกันเรื่องของขบวนการยาเสพติดในพื้นที่ของเชียงรายเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง9รายด้วยกันนะครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
1: พาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์ปะทะกับกลุ่มลักลอบขนยาเสพติดค่ะโดยทางทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองปะทะขบวนการยาเสพติดชายแดนแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกลุ่มขบวนการยาเสพติดเสียชีวิต9รายยึดของกลางไอซ์272กิโลกรัมนี่เป็นเสียงการปะทะกันระหว่างกองร้อยทหารม้าที่1หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองและกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่บ้านปางมหันหมู่8ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนจนพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย 15-17 คนเดินมาตามเส้นทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนจึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ10นาทีกลุ่มขบวนการล่าถอยเข้าไปในพื้นที่ชายแดนฝั่งเจ้าหน้าที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: โดยหลังจากนั้นครับทางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพิสูจน์พื้นที่เกิดเหตุปรากฏว่าพบกลุ่มขบวนการลักลอบยาเสพติดนะครับเสียชีวิตจำนวน9ศพและพบกระสอบดัดแปลง16กระสอบบรรจุยาเสพติดไอซ์รวมประมาณ272กิโลกรัมจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์ชนิดและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ทางด้านพันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนก่อนนำของกลางส่งมอบให้สภ.แม่ฟ้าหลวงดำเนินการตามกฎหมายโดยข้อมูลการข่าวระบุว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยโดยเชื่อว่ามีแหล่งผลิตในเขตเมืองว้าประเทศเมียนมาและใช้กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศไทย
0: ได้เกิดเหตุการณ์ป่วยในช่วงเวลาไล่เรียกกันนะครับของทางอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอนาน้อยของจังหวัดน่านจำนวน104รายซึ่งก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลนาน้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทั้งหมดนั้นได้ทดลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารล่าสุดพ้นขีดอันตรายและปลอดภัยกันแล้วนะครับนายธนกฤตจิตอารีโยรัตผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์พรรคกล้าธรรมพร้อมด้วยนายประสิทธิ์โนทัสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขต2ลงพื้นที่โรงพยาบาลนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านครับเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อที่จริงกรณีมีอาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสม.จำนวน104รายป่วยเฉียบพลันนะครับหลังทดลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยมีนายแพทย์วิษณุมงคลคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อยนายรัชพัฒน์พาณิชย์ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านพร้อมด้วยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางดูแลผู้ป่วยครับ
1: นายชัชพัฒน์พาณิชย์ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านกล่าวว่าขณะนี้ทีมสาธารณสุขได้ติดตามอาการของผู้ป่วยทุกรายอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นทั้งหมดพ้นขีดอันตรายแล้วและมีอาการดีขึ้นบางรายได้รับอนุญาตให้กลับบ้านขณะที่บางส่วนยังต้องสังเกตการซึ่งได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนเหตุการณ์และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
0: ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลนาน้อยได้ร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวแล้วนะครับเพื่อตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ค้นหาสารปนเปื้อนหรือว่าสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่อาจเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยส่วนทีมสอบสวนโรคอำเภอนาน้อยก็ลงพื้นที่สอบสวนเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเช่นกันครับ
1: ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขเมื่อวันที่27กันยายนณห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด163รายซึ่งระหว่างการอบรมผู้ติดตามวิทยากรได้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาให้อสม.ทดลองรับประทานโดยมีผู้ทดลองรับประทาน129รายมีอาการผิดปกติ104รายโดยมีอาการแน่นหน้าอกหน้าแดงตัวแดงมีผื่นขึ้นความดันโลหิตสูงบางรายหมดสติต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลขณะที่25รายไม่มีอาการโดยมีผู้ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนาน้อย21รายและต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก7รายส่วนที่จังหวัดลำปางนะคะก็ได้มีการจัดอบรมศักยภาพของเหล่าสมาชิกกาชาดลำปางค่ะโดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางจัดอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดกิ่งกาชาดมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยให้สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปที่สโมกสรนครลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางนายปกรณ์กันวันลีปลัดจังหวัดลำปางเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอประจำปี2569โดยมีนางสาวเขมิกาประเสริฐสมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางนำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางนายกกิ่งกาชาดอำเภอตลอดจนคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมการอบรม
0: โดยนางสาวเขมิกาประเสริฐสมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางครับเผยว่าถ้าเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมีภารกิจสำคัญในการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดการสร้างจิตสำนึกด้านเมตตาธรรมและมนุษยธรรมแต่ท่ามกลางบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญนะครับซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เสริมองค์ความรู้สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรตลอดจนตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและเพื่อนร่วมงานซึ่งจะนำไปสู่ความสามัคคีและการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนต่อไปครับถือว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องในฐานะเจ้าภาพของประเทศไทยนะครับสำหรับการประชุมผู้นำการเงินโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนบทบาทสำคัญของคนไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกติดตามเรื่องนี้จากรายงานนะครับ

การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetingsนับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้

0: เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะนอกจากผู้เข้าประชุมแล้วแน่นอนค่ะก็ต้องมีผู้ติดตาม
2: มี
1: สื่อมวลชนติดตามมาด้วยนะคะก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราค่ะกว่า 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวภาคเหนือกันค่ะ
2: สักครู่ครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกับเราทั้งสองคนกันต่อค่ะ
1: ช่วงนี้ไปที่บรรยากาศการจัดกิจกรรมของทางพลทหารบกที่32นะครับในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน2569นี้ครับที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่32อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางพลตรีกวินยาวิชัยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32นำกำลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตรนายทหารประทวนลูกจ้างและพนักงานราชการมณฑลทหารบกที่32จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน2569และร่วมร้องเพลงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569ครับ
0: ทั้งนี้วันที่18กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศใช้ธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยรูปแบบปัจจุบันเมื่อพุทธศักราช2460เป็นต้นมาไปดูกิจกรรมที่ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นค่ะทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมครบรอบ30ปีภายใต้แนวคิดหักษาหากสร้างสรรค์ใหม่สืบใจวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่สากลประจำปี2569ที่ห้องประชุมศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่นายศิวัฒมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมครบรอบ30ปีสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดหักษาหากสร้างสรรค์ใหม่สืบใจวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่สากลโดยจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายภาคประชาชนกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรม
1: ทางด้านของนายสุรพลเกียรติชัยยากรประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ประวัติความเป็นมาบทบาทและผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนเป็นการรวมพลังเครือข่ายทางวัฒนธรรมในการนำเสนออัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมของจังหวัดไปสู่ระดับสากล
2: ในวันนี้ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานสามทศวรรษเพื่อยกย่องเกียรติคุณของผู้ก่อตั้งคือเจ้าลุงเรือนณเชียงใหม่ซึ่งได้สืบสานประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นั้นพยายามอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เราสืบทอดมาก็ขอฝากให้กับลูกหลานจังหวัดเชียงใหม่ว่าเราต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาประเพณีอันดีงามของเราไว้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะคงอยู่กับคนเชียงใหม่ได้ก็เพราะว่าลูกหลานเชียงใหม่ต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานต่อไปครับ
0: ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมอาทิการแสดงประวัติศาสตร์การทำงานที่ผ่านมามีนิทรรศการเชิดชูเกียรติเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่บุคคลสำคัญผู้ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมรวมถึงนิทรรศการ25อำเภอ1อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาที่จัดแสดงภูมิปัญญาอันโดดเด่นจากทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนั้นยังมีพิธีเชิดชูเกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการวัฒนธรรมเวทีเสวนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาโดยเครือข่ายทางวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
1: ่ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับทางวัดเจ็ดยอดนะครับได้จัดกิจกรรมเปิดหอศิลป์พระเจ้าติโลกราชเพื่อเป็นการยกระดับและการอนุรักษ์พุทธศิลป์ล้านนาสู่แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดโครงการยกระดับการอนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางพุทธศิลป์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเชิงปฏิสัมพันธ์ในโบราณสถานวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ7รอบ84ปีของพระเทพปริยัติเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงพร้อมเปิดพื้นที่ภายในหอศิลป์พระเจ้าติโลกราชเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์พุทธศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมสมัยโดยมีนางกรวรรณ สังกรรักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการครับ
0: ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมนิทรรศการและผลงานจากโครงการวิจัยซึ่งนำเทคโนโลยีเสมือนจริงเชิงปฏิสัมพันธ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานและพุทธศิลป์ภายในวัด7ยอดเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและช่วยผู้เข้าชมเข้าถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
1: ทางนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงวัดเจ็ดยอดและหอศิลป์พระเจ้าติโลกราชเข้ากับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจถึงคุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้อย่างกว้างขวางต่อไปนะครับอันนี้คือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ส่งต่อยังศูนย์ข่าวพิษณุโลกวันนี้อยู่กับคุณมินและคุณสัตศิพิมลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณคุปคุณเจนจิราครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ยังคงต้องตามติดเรื่องของปัญหาอุทกภัยหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์และมีฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดตากแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรนะครับทำให้มีเกิดเรื่องของถนนขาดหรือว่ามีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ครับ
0: ค่ะส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะช่วงนี้ส่งต่อให้ทั้งสองท่านค่ะแล้วก็เราสองคนลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะฮะแน่นอนครับว่าวันนี้มีหลากหลายข่าวด้วยกันนะฮะในเรื่องของการตามติดเรื่องของปัญหาอุทกภัยมีอะไรเพิ่มเติมครับ
4: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอันซีนน่ารักน่ารักของน้องกุ้งนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาน้องกุ้งที่กำลังเดินทางไปวางไข่กัน
3: พยายามวางใจเป็นกลางให้มองเป็นเรื่องสวยงามแล้วเป็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
4: ใช่แล้ว
3: เด
4: ี๋
3: ยวไปดูเนื้อข่าวพร้อมกันนะครับเริ่มข่าวแรกในวันนี้ครับต้องขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับสำหรับจากแขวงทางหลวงตากที่1นะครับให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาบนถนนทางสายบ้านตากแม่ระมาดในขณะนี้สะพานขาดนะครับทางหลวง1175สะพานฉลอมท้องฟ้านะครับสายบ้านตากแม่ระมาดในพื้นที่ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากในขณะนี้ขาดนะครับรถทุกชนิดห้ามผ่านเบื้องต้นเองในการแก้ไขปัญหานะครับประสานศูนย์สะพานพิจิตรเพื่อถอดสะพานเหล็กแบรี่นะครับเพื่อเป็นการติดตั้งให้สัญจรเป็นการชั่วคราวแต่ในขณะนี้เองขอให้หลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางดังกล่าวคือเส้นทางสายบ้านตากแม่ระมาดทางหลวง1175ครับ
4: ค่ะไปต่อกันด้วยสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรค่ะเมื่อวานนี้เองท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพิจิตรขณะที่ปริมาณน้ำฝนในช่วงนี้ก็เริ่มลดลงแล้วนะคะหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายค่ะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคมนาคมนะคะก็ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่แล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยจุดแรกได้ลงพื้นที่ที่ตำบลบ้านบุงนะคะพบกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนอีกจำนวน91รายซึ่งหลังจากได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการประสานไปยังผู้นำท้อง

0: ที่ผู้นำท้องถิ่นผู้บริหารของตำบลหัวดงค่ะช่วยเปิดประตูระบายน้ำของตำบลหัวดงในพื้นที่ตำบลบ้านบุ่งให้คลี่คลายมากขึ้นนะคะให้ระดับน้ำนั้นค่อยๆไหลไปนะคะเพื่อที่จะผ่อนคลายในเรื่องของน้ำท่วมขังในพื้นที่ค่ะ
1: จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะนะครับได้ลงพื้นที่เดินทางต่อไปยังเกาะสาริกาตำบลสามงามพบปะมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนจำนวน23รายด้วยกันขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอสามงามก็เริ่มคลี่คลายหลังจากนั้นนะครับลงพื้นที่จุดสุดท้ายนะที่ทำการกำนันตำบลหนองหลุมอำเภอวชิระบารมีได้ฝากกำชับให้นายปริวัติวชระวิภาในอำเภอวชิระบารมีและนายชัยพงษ์บุญส่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุมเรื่องการฟื้นฟูหลังน้ำลดและการฟื้นฟูหลังลดในส่วนของการคมนาคมซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเร่งสำรวจความเสียหายของพื้นผิวการจราจรถึงการจราจรทางรถไฟเข้าซ่อมแซมให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ได้เน้นย้ำนะครับว่าห่วงใยประชาชนเรื่องการกักเก็บน้ำเนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงปลายฤดูฝนใกล้เข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการหากพื้นที่ใดสามารถกักเก็บน้ำได้ขอให้กักเก็บไว้ก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบในฤดูแล้งที่จะถึงนี้นะครับก็เกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นก็ต้องมีการกักเก็บถึงแม้จะเป็นช่วงของอุทกภัยนะครับแต่เราก็ต้องสามารถก้าวข้ามผ่านขณะนี้จนถึงปีหน้าด้วยกันนะครับมาติดตามถัดไปอีกจังหวัดนึงครับที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงลุยน้ำท่วมนะครับอำเภอลาดยาวเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น้ำท่วมยังคงขยายวงกว้างแม้ภาพรวมปริมาณฝนในหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงแต่พื้นที่อำเภอลาดยาวได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลเข้ามาสมทบโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นเส้นทางการจราจรสัญจรล่าสุดน้ำไหลบ่าข้ามถนนลาดยาวหนองจิกรีเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรส่งผลให้การเดินทางของประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้ตามปกติขณะที่บริเวณถนนลาดยาวหนองจอกรีนะครับหนองจิกรีนะครับขออภัยพบว่ามวลน้ำได้ไหลข้ามผิวการจราจรและมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใช้รถยนต์ของตนเองขึ้นรถไถนานะครับเพื่อขนส่งข้ามบริเวณที่น้ำท่วมไปยังอีกฝากฝั่งของถนนซึ่งสามารถเดินทางต่อได้สะท้อนให้เห็นขณะนี้เองได้รับความลำบากเป็นอย่างมากครับ
0: ด้านสถานการณ์ฝนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่าแม้หลายพื้นที่นั้นจะปริมาณฝนลดลงแล้วแต่ภาคเหนือด้านตะวันตกและเหนือตอนล่างนะคะก็รวมถึงภาคกลางแล้วก็ด้านตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมสะสมต่อเนื่องขณะที่ก่อนหน้านี้เองค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินั้นก็ได้ระบุจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงอำเภอลาดยาวนั้นเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงของวันที่26ถึง30กันยายนที่จะถึงนี้ด้วยนะคะ ล่าสุดค่ะว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยในอำเภอลาดยาวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวนำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะคะอำเภอลาดยาวแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังเร่งด่วนในพื้นที่ของตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งก็การลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นได้เข้าสำรวจความเสียหายและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนณหมู่บ้านสิริทรัพย์ชุมชนวัดศรีสุธรรมารามหมู่ที่4ตำบลลาดยาวซึ่งก็เป็นอีก1จุดที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำไหลหลากส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วก็เส้นทางคมนาคมในชุมชนมีน้ำท่วมขังค่ะในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และคณะนะคะก็ได้นำถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นไข่ไก่นะคะเดินทางไปแจกจ่ายมอบให้กับประชาชนถึงมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ได้สั่งการให้หน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นนั้นเข้าไปติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งขอให้ประชาชนติดตามข้อความการแจ้งเตือนและก็ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะมีอะไรก็ให้รีบแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อประสานขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและหากได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784หรือรายปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมกับการให้ความช่วยเหลือนะคะนพค.34ค่ะก็ได้เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช่นเดียวกันค่ะ พันเอกโสรสแย้มสวนผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยจำนวน12นายพร้อมด้วยอบต.สำโรงชัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลสำโรงชัยอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์พร้อมน้ำและน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยอีกจำนวน840ขวดมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่4และหมู่ที่21ตำบลสำโรงชัยซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและก็สร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานภาครัฐพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นั่นเองค่ะ
1: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสำโรงชัยพบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว180หลังคาเรือนขณะที่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์มีความรุนแรงหรือได้รับการร้องขอการช่วยเหลือมาจากในพื้นที่ครับ
0: ค่ะก็ในหลายพื้นที่เลยนะคะของภาคเหนือตอนล่างเราตอนนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดตากเองเมื่อวานนี้ที่มีเกิดสถานการณ์ขึ้นตอนนี้ก็คลี่คลายลงแล้ว
1: ก็จะเกิดขึ้นได้เป็นบางพื้นที่อย่างผมเรียนให้ทราบนะครับซึ่งหลังจากนี้เองล่าสุดก็พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเดี๋ยวยังไงจะนำเสนอในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีมาติดตามข่าวสารกันในช่วงที่สองนะครับยังอยู่กับความช่วยเหลือครับที่จังหวัดนครสวรรค์มีการมอบบ้านโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรตินางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการมอบบ้านโครงการกาชาดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์นายอำเภอส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการมอบบ้านหลังดังกล่าวจำนวน5หลังให้แก่1นางสาวประทุนอ้นโดบ้านเลขที่6ทับ3หมู่ที่15ตำบลอุดมธัญญาอำเภอตากฟ้า2นางสนุนทุยตระกูลบ้านเลขที่40ทับ10หมู่ที่3ตำบลอุดมธัญญาอำเภอตากฟ้า3นางสาวน้ำค้างโตสุขบ้านเลขที่31หมู่ที่1ตำบลลำพยนต์อำเภอตากฟ้า4นางบุญช่วยโมกศักดิ์บ้านเลขที่19หมู่ที่4ตำบลห้วยหอมอำเภอตากขี่5นางสาวแขมสีเพชรบ้านเลขที่50ทับ2หมู่ที่2ตำบลจันเสนอำเภอตาคลี
0: ค่ะการดำเนินการก่อสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านนะคะในครั้งนี้เนี่ยเป็นการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนความทุกข์ยากแก่กลุ่มเปราะบางในสังคมนั่นก็ได้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุผู้ยากไร้และก็ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกตามแนวทางหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยแยกออกเป็นการสร้างบ้านจำนวน10หลังหลังละ 140,000 บาทค่ะซ่อมแซม18หลังหลังละ 50,000 บาทและซ่อมแซมจำนวน3หลังหลังละ 100,000 บาทการก่อสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากอำเภอหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ช่วยเหลือในการให้จนแล้วเสร็จสมบูรณ์จนเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

0: สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็พร้อมรักษาความปลอดภัยการไฟฟ้านครหลวงก็มีการจัดระเบียบการสายสื่อสารนำสายไฟฟ้าลงดินรองรับการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมรักษาความปลอดภัยการประชุมสองความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญได้หัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก109ระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาค
1: พร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อสายไฟฟ้าลงดินเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายราเชนรอง1ของการเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยมีเส้นทางสำคัญและพื้นที่เป้าหมายได้แก่ถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนถนนสวนพลูได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันโครงการนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวันที่ 23-24 กันยายนที่ผ่านมามีการรื้อสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินถนนพระรามที่4ช่วงตั้งแต่ระยะทาง 1.8 กิโลเมตรส่วนการรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าบนพลูและถนนสาทรใต้มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2519ขณะที่ถนนสาทรเหนือจะแล้วเสร็จภายในวันที่10ตุลาคม2569นี้ครับมาที่จังหวัดพิษณุโลกครับประชุมปรึกษาหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการการเกษตรนะครับและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรในโอกาสจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและสัมมนาแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวณศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านทุ่งน้ำใสหมู่ที่11ตำบลดงประคำอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนางสาวสลินรัตน์เกิดสกุลนุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมปรึกษาหารือร่วมกับนายนพพลเหลืองทองนาลาประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจนำคณะลงพื้นที่ติดตามศึกษาดูงานเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการชุมชนและเกษตรต้นแบบจัดสัมมนาเรื่องแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวระหว่างวันที่28ถึง29กันยายนนี้ณจังหวัดพิษณุโลกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
0: ในการนี้นายชูชาติมีพาดประธานศูนย์เรียนรู้ได้บรรยายสรุปข้อมูลการลงพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาการดำเนินงานของชุมชนเกษตรต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งเกษตรกรเองส่วนใหญ่นั้นก็ประกอบอาชีพปลูกข้าวนั่นเองค่ะทางนี้คณะกรรมการก็ได้มีการกำหนดการจัดสัมมนานะคะแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวจำนวน2รุ่นด้วยกันโดยรุ่นที่1นั้นจัดในช่วงบ่ายของวันเดียวกันและวันในรุ่นที่2จัดวันนี้เองนะคะเมื่อเวลา9นาฬิกาที่เทศบาลตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเสริมศักยภาพการเกษตรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพิษณุโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืนกันต่อไปค่ะ
1: ในช่วงนี้ไปพักกันอีกสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุด

0: โลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
2: กลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกับเรื่องของกิจกรรมดีๆในวันหัวใจโลกกันค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดนะคะก็จัดกิจกรรมวันหัวใจโลกหัวใจคุณให้เราดูแลครั้งที่2ตรวจสุขภาพหัวใจฟรีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดชั้น2นายแพทย์ธวัชชัยเศรษฐสุพัฒนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดพร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาลนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันหัวใจโลกหัวใจคุณให้เราดูแลครั้งที่2เพื่อจะสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพหัวใจเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทั่วไปเข้าถึงการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเช่นการตรวจตาในเลือดการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นต้นค่ะ
3: สำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยและทั่วโลกปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมต่างๆครับเช่นการรับประทานอาหารขาดการออกกำลังกายสูบบุหรี่ความเครียดภาวะโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันโลหิตสูงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืนนั่นเองครับปิดท้ายในวันนี้ครับจะพาอันซีนไปที่อุทยานทุ่งแสลงหลวงนะครับอันซีนเรื่องของกุ้งเดินขบวนทวนน้ำวางไข่ที่แก่งคันนาที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะครับรายงานว่าที่บริเวณแก่งคันนาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มชาวบ้านบ้านชมพูอำเภอเนินมะปรางได้ทำท่องเที่ยวธรรมชาติในพื้นที่คลองชมพูอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนำโดยนายวุ่นเตื่อยชาวนานายบุญสืบเผือกอ่อนเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับและกลุ่มชาวบ้านสำรวจแก่งคันนาและแก่งต่างๆซึ่งเป็นแก่งน้ำที่มีความธรรมชาติและสมบูรณ์มีดอกศิลาวารีดอกไม้น้ำพันธุ์หายากของประเทศไทยปรากฏว่าในช่วงหน้าฝนนี้มีปรากฏการกุ้งพาเรตเดินขบวนขึ้นไปวางไข่นะครับซึ่งที่ต้นน้ำกันเป็นจำนวนมากสังเกตได้ตามแก่งต่างๆโดยเฉพาะบริเวณแก่งคันนาบางจุดมีกระแสไหลน้ำไหลเชี่ยวกุ้งจำนวนไม่น้อยต่างเดินขึ้นไปตามโขดหินสร้างความอัศจรรย์ใจนะครับอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกสำหรับกุ้งเดินขบวนในปรากฏการธรรมชาติครั้งนี้นะครับเป็นสายพันธุ์กุ้งน้ำจืดขนาดเล็กในสกุลกุ้งก้ามกรามหรือมักเรียกว่ากลุ่มกุ้งฝอยหรือกุ้งก้ามขนโดยจะขึ้นไปวางไข่บนโขดหินและพื้นที่ต้นน้ำในช่วงฤดูฝนเป็นตามธรรมชาติครับ
2: ค่ะนายวุ่นก็บอกว่าคลองชมพูนี้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเป็นต้นน้ำที่มีความสมบูรณ์ทั้งระบบนิเวศต่างๆทั้งแก่งน้ำตกก็สวยงามค่ะมีแหล่งน้ำเค็มสลับกับน้ำจืดด้วยนะคะก็เป็นแหล่งที่ควรศึกษาธรรมชาติในแต่ละปีเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ได้รับอนุญาตจากอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจะพานักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมาเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาติบริเวณแก่งคันนาป่ากระซาววังปืนถ้ำน้ำน้อยซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านก็จะอนุรักษ์แล้วก็หวงแหนพื้นป่าบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าอยากให้รักษาความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ไว้ให้นักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนได้พบเห็นกันค่ะโดยจะมีชาวบ้านได้ทำกินด้วยการหาของป่าแล้วก็นำนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปศึกษาธรรมชาติอยู่ทุกปีเลยโดยเฉพาะการชมดอกศิราวาลีนะคะที่ออกเป็นประจำทุกปีในช่วงของฤดูหนาวและเดินศึกษาธรรมชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ในพื้นที่ของคลองชมพูนี้ก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของจระเข้น้ำจืดหายากอาศัยอยู่ด้วยล่ะค่ะ
3: ก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์แห่งหนึ่งนะครับนอกเหนือจากปกติและจะมีที่จังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นการกุ้งเดินขบวนเช่นเดียวกันที่ไปวางไข่ที่จังหวัดพิษณุโลกก็มีเห็นเช่นเดียวกันสะท้อนถึงความอุ

0: สมบูรณ์ของผืนป่านั่นเองครับ
1: ถึงจะเคยเห็นนะเนี่ยคุณดุกดิกดุกดิกแบบนี้น่ารักทีเดียว
0: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีๆ3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับวันนี้เสนอตอนเผลอซื้อของถูกแต่อาจพ่วงคุกแบบไม่รู้ตัวจะเป็นเช่นไรต้องไปติดตามในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
1: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
0: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ซื้อของถูกแต่อาจพ่วงคุกไม่รู้ตัวรู้ทันข้อกฎหมายรับของโจรเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของคุณใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานรับของโจรเป็นความผิดอาญาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา357ซึ่งมีสาระสำคัญว่าผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่งทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดหากเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ช่อโกงยักยอกหรือเจ้าพนักงานยักยอกก็จะเป็นความผิดฐานรับของโจรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นการกระทำความผิดฐานรับของโจรที่ได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นทำไปเพื่อค้ากำไรเช่นการรับซื้อของโจรมาในราคาถูกแล้วนำไปขายต่อเพื่อหากำไรหรือรายได้จากส่วนต่างของราคาหรือทำเป็นอาชีพหรือการรับซื้อของโจรที่ผู้รับซื้อทราบว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ผู้กระทำความผิดก็ยิ่งต้องรับโทษหนักขึ้นข้อสำคัญของความผิดฐานนี้คือผู้ซึ่งรับซื้อหรือรับไปซึ่งทรัพย์ดังกล่าวต้องรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตัวอย่างพฤติการตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับซื้อหรือรับไว้รู้ว่าเป็นของโจรหรือเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดยกตัวอย่างเช่นการรับซื้อชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนและชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ดังกล่าวอยู่ในสภาพใหม่หรือสมบูรณ์ไม่น่าที่จะนำมาขายในลักษณะถอดชิ้นส่วนได้หรือการรับซื้อรถยนต์ในสภาพใหม่ในราคาต่ำมากเมื่อเทียบกับสภาพรถและราคาของรถตามท้องตลาดและไม่มีกุญแจรถยนต์ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีหรือการรับซื้อของหรือทรัพย์จากบุคคลที่ไม่น่าจะมีของเช่นนั้นได้เช่นการรับซื้อรับจำนำอาวุธปืนจากวัยรุ่นซึ่งมีอายุยังน้อยโดยผู้ขายไม่มีหรือไม่สามารถแสดงใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนกับผู้ซื้อได้เป็นต้นดังนั้นในการรับซื้อของรับจำนำหรือรับฝากของใดๆท่านควรที่จะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์และใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบเจ้าของทรัพย์ให้ชัดเจนมิฉะนั้นท่านอาจจะตกเป็นผู้รับของโจรได้โดยไม่รู้ตัว

สถานีสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.บัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมน้ำซุปรักกันคู่เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับเริ่มต้นเจ้าวันใหม่ด้วยสารธรรมวันนี้เราอยู่กันที่วัดแม่อยากดวงดีตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับนะครับเมตตาจากเจ้าอาวาสนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ครับพระครูครับที่วัดแห่งนี้ทำไมถึงชื่อวัดแม่อยากครับผม
1: อ๋อต้องย้อนความก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่อดีตมานี่ตะกอนนี่คือเป็นหมู่บ้านตุ้นมุนตะกอนแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ได้มีการได้ขนศิลาแรงได้ขนศิลาแรงได้ขนเล็กขนอย่างลงตาน้ำตาน้ำค้างวัดก็คือเป็นหัวใจสำคัญในการขนศิลาแรงก็ดีขนเล็กก็ดีเพื่อที่ว่าสร้างเมืองละปูนคนสร้างเมืองละปูนดังนั้นการคนศิลาแรงลูกหลังดอยขม่อลงมาเอาศิลาแรงมาพักไว้ณจุดนี้เราก็ทำการพาศิลาแรงตัดเป็นก้อนเป็นก้อนเพื่อที่ว่าจะลำเลียงไปตัวเมืองฮาริพุนชัย
0: ครับ
1: เพื่อที่ว่าคนของคนอย่างไปตัวเมืองฮาริพุนชัยนั่นลำน้ำในช่วงที่มันโคตรเขี้ยวหนักที่สุดเลยก็คือช่วงของหมู่บ้านตุนมุนดังนั้นมันก็เลยมีการเกิดแพ้แตกก็ดีมีการเกิดศิลาแรงแล้วนั่นลงจมน้ำก็มีทำให้มีคนตายก็มีทำให้อย่างหลายอย่างดังนั้นก็เลยได้เปลี่ยนชื่อตรงนั้นเปลี่ยนชื่อตรงนั้นมาหลังจากนั้นมาก็เปลี่ยนชื่อลำน้ำเป็นลำน้ำไม่ยาก
0: อ๋อหมายถึงเดินทางยากลำบาก
1: แม่นเดินทางยากลำบาก
0: ครับ
1: เพราะว่าลำน้ำมันโคตรเขี้ยวเหมือนตัวงูเลยโคตรเยอะเราก็โก้งเยอะในช่วงตั้งแต่หัวบ้านไม่ยากจนถึงใต้บ้านไม่ยากเนี่ยจะเป็นช่วงที่ว่าทางโคตรเขี้ยวเยอะที่สุดในบรรดาลำน้ำทั้งสายจะมีช่วงเนี่ยคือเป็นโคตรเขี้ยวที่สุดเลยดังนั้นก็เลยตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นบ้านแม่ยากครับมาแม่ยากมาจากตรงที่ว่าแม่ตรงเนี้ยก็คือเป็นแม่ก็คือลำน้ำเพราะว่าภาคเหนือบ้านเฮาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นต้นว่าแม่กันหมดเนี่ยบ้านแม่ทาการก็คือลำน้ำแม่ทาและลำน้ำแม่ยากก็ขึ้นต้นด้วยลำน้ำแม่ยากน้ำแม่กวงก็มาจากน้ำแม่กวงก็คือขึ้นมาจากคำว่าแม่ตรงนี้ก็คือเป็นลำน้ำ
0: แม่น้ำ
1: เป็นแม่น้ำแล้วก็อยากตรงนี้คือการเดินทางอยากการคมนาคมอยากการขนส่งอย่างก็อยากดังนั้นก็เลยเอามาใส่กันเป็นลำน้ำแม่ยากณเวลานั้นแล้วหลังจากนั้นมาวัดได้ก่อขึ้นได้สร้างขึ้นมาได้แปลงขึ้นมาก่อนนั่นก็จะเป็นอารามขึ้นชื่อว่าอารามดวงดีในที่นี้ก็คือขึ้นชื่อว่าอารามดวงดีสิทธิวนาราม
0: ครับ
1: ดังนั้นก็จะใช้ชื่อนี้มาโดยตลอดจนมาได้เปลี่ยนเป็นวัดมีงานปล่อยหลวงขึ้นมาคนมาเสาะหาเอ๊ะ

0: โซนนิคมลำปูนเขาจะพูดจากมันก็เลยอยู่ลำปูนแล้วก็จะมีสถาที่ได้สันก็ดีอยู่บ้านเจ้าก็ดีที่ได้เข้ามาทำบุญกันก็จะมีอยู่ประมาณนี
1: ้พระครับในช่วงปัจจุบันเศรษฐกิจก็บ่ค่อยดีเนาะต้องบอกว่ามูลนิคมก็พูดถึงว่าบ่ค่อยดีเศรษฐกิจฝืดเคืองมีผลกันอย่างกับวัดพ่องครับ
0: ถามว่ามีผลอย่างกับวัดพ่องก็มีผลอยู่เพราะว่าวัดเฮาเป็นวัดใหม่ที่ว่าได้ก่อสร้างได้ต่อเติมได้แปลงอะไรอย่างขึ้นมาปุ๊บก็ต้องใช้กำลังของศรัทธาต้องใช้ปัจจัยของศรัทธาถ้าเกิดคณะญาติโยมมาได้ห่วมมาได้จ่อยจะว่าต่างบ้านก็ดีในบ้านก็ดีหรือว่าศรัทธาต่างจังหวัดก็ดีที่ได้มาร่วมกันทำก็ถ้าบ่มีศรัทธากลุ่มนี้ก็สร้างวัดมาแล้วดังนั้นก็เป็นการบอกบุญประชาสัมพันธ์กับศรัทธาที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดีต่างหมู่บ้านก็ดีทั้งในหมู่บ้านทั้งนิคมก็ดีก็มีส่วนร่วมกันนักแต่ถ้ามันมีผลกระทบก็มีผลกระทบถามว่ามีเยอะก็ถึงวันนี้ถ้าเกิดไม่มีโอทีบันมีฮอดีเดย์เงินของพนักงานทั้งหลายก็หายไปที่เขาจะมาตานขันเข้าก็ดีตานไปหาคนตายก็ดีตานไปหาบรรพบุรุษก็ดีตรงนั้นก็จะหายไปดังนั้นพระเนียนเฮาก็จะลำบากหน่อยในการฉันเจ้าฉันเพนประมาณนี้ตีจะลำบาก
1: ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ฝืดเคืองแบบนี้พระครูมีวิธีที่จะดำเนินชีวิตจะได้ให้มีความสุขแล้วก็อยู่ได้ในช่วงที่ต้องเข็ดยากลำบากแบบนี้ครับ
0: การที่เศรษฐกิจฝืดเคืองการที่เศรษฐกิจฝืดเคืองวัดจะต้องอยู่โดยตกเก่าเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นวัดนี้ก็มีการทำสวนเล็กๆน้อยๆปลูกผักปลูกหยางเพื่อที่ว่าเอาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อมาใจเพื่อที่ว่าเฮาบ่ใจว่าละคำสอนของพ่อแต่ก็คือยังเอาของพ่อมาใช้บัดนี้ก็ปลูกมาน้ำแก้วปลูกพักปลูกอย่างอยู่ 3-4 อย่างพอดีว่าเอาไว้เป็นสำรองในการเลี้ยงชีพการดูแลพระเนนในวัดเพราะว่าวัดเฮานี่ก็พระเนนก็ 3-4 ตนตอนนี้ก็มันก็ต้องจะไปเบียดเบียนศรัทธาอย่างเดียวก็บ่ได้ดังนั้นศรัทธาต่างคนต่างมีภาระต่างคนต่างมีหน้าที่เปิ่นก็มาใส่บาตรฮือเฮาวันพระแล้วก็ที่เหลือนั่นเฮาก็จะต้องประคับประคองกันในวัดพ่อเศรษฐกิจอย่างอีเนี่ยก็เลยต้องใช้นโยบายของพ่อเศรษฐกิจพอเพียงหาช่วยเหลือต่อเก่าในส่วนนี้แล้วก็มีโยมทางกรุงเทพก็ส่งเป็นข้าวสารอาหารแห้งมาประมาณห้องแล้วก็ได้ช่วยเหลือเป็นอาหารเพนมาร่วมกันก็มีได้ช่วยเหลือเป็นข้าวสารเป็นถุงมาก็มีบางคนก็ถวายน้ำดื่มเพื่อที่ว่าถวายให้กับบรรพบุรุษก็มีอันนี้ก็ถือว่าเปิ้นได้มาช่วยทางวัดก็มีอยู่ส่วน
1: แสดงว่าคำว่าพอเพียงนี้ยังใจได้ทุกยุคทุกสมัย
0: ทั้
1: งวัดวาอารามแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วย
0: ใช่
1: ครับ
0: ถึงแม้มีที่เหลือเพียงเล็กน้อยคำว่าพอเพียงนั้นก็สามารถใช้ได้เพราะว่าที่เล็กน้อยเนี่ยเราสามารถปลูกพักเป็นคอนโดได้สามารถจัดเลี้ยงพักคือเป็นคอนโดได้จัดออกอะไรอย่างได้หลายอย่างดังนั้นคำสอนของป่อเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบัดใจแม้แต่ธรรมะที่จะต้องเอามาเผยแผ่ได้แม้แต่คำว่าพอเพียงนั้นก็อยู่ในสายระบบเหมือนกันถ้าคนเรารู้จักคำว่าพอเพียงมันก็ต้องแค่ว่าการกินการอยู่แม้แต่ว่าการคงอยู่ของเราถ้าเรารู้จักพอเพียงมัธยัสถ์ในการใช้ทุกอย่างก็ลงตัวทุกอย่างก็เกิดสุขได้ทุกอย่างก็ปิติได้มาต้องได้เบียดเบียนไผ่มาต้องได้มีความโกรธเข้ามาแทรกในใจอันนี้แค่คำว่าพอเพียงคำเดียวหลายอย่างเลยเกิดขึ้นกับเขาได้หลายอย่าง
1: เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
0: บัจจัยว่าเฉพาะชุมชนบัจจัยว่าเฉพาะพระบัจจัยเฉพาะวัด
1: คร
0: ับ บัจจัยเฉพาะสำนักสงฆ์ที่นั่นที่นี่หรือชุมชนหรือสถานที่ต่างๆจะเป็นชุมชนบ้านจองโรงเรือนอะไรอย่างอีก็สามารถใช้ได้หมดเลยคำว่าพอเพียงเพียงแค่ว่ารู้จักคำว่าพอเพียงคำเดียวต่ออายุต่อชีวิตต่อเขาได้ไปอีกนาน

0: ยิ่งแบบเดียวปนห้องว่าสังคมเห็นคุณค่าของวัตถุมากขึ้นคนก็จะเห็นในเรื่องของการซื้อของมาประดับประดาโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆที่แปลงอ่ะการใช้คำว่าพอเพียงนี่ก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ใช้ได้
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าจะให้ตามเทรนด
0: ์ครับ
1: ทุกซีซั่น โอ้อันนี้ก็ของบางอย่างเก่าก็ยังใช้ได้อยู่ที่ว่าเราจะหยุดหรือเปล่าถ้าเรารู้จักพอเพียงมันก็จะตามมา
0: อันเป็นท้องว่าพอใจที่สิ่งที่ตัวเองมี
1: จงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและทุกอย่างจะดีต่อตัวเองก็สร้างความสุขเพื่อตัวเก่าพ่อคำว่าพอเพียงเนี่ยเลย
0: เห็นพระครูอู้บอกว่าสร้างความสุขเพื่อตัวเก่านี่นึกถึงการใช้ชีวิตแบบเดียวคือเราไม่ต้องไปยึดติดกับคนอื่นเนาะเราสามารถสร้างความสุขด้วยตัวเองก็ได้
1: ใช่
0: ค่ะพ่อครูช่วยอธิบายตรงนี้ให้นิดนึงครับ
1: สร้างความสุขด้วยตัวเก่าคือในการสร้างความสุขด้วยตัวเก่าเนี่ยถ้าเราสนใจโลกตามทันโลกเราจะมีความสุขดังนั้นของบางอย่างไม่ต้องสนใจโลกไม่ต้องตามทันโลกเพราะบางคนเสพข่าวมากทำให้เครียดเพราะบางคนเสพข่าวมากทำให้จินตนาการไปไกลทางที่บางเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นแต่ตีพงตีภายไปก่อน
0: กังวล
1: กังวลมีเกิดความวิตกกังวลดังนั้นจะเสพข่าวไปอย่างก็ดีเป็นผู้ฟังที่ดีและเก็บมาพิจารณาแล้วคิดไต่ตองให้รอบคอบถ้าไต่ตองรอบคอบแล้วเหตุนี้จะเกิดขึ้นไหมเหตุนี้จะมาถึงตัวเราไหมเหตุนี้จะมีผลกระทบกับเราไหมถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นเราอย่าเพิ่งไปคิดเผื่อเหตุการณ์ยังไม่เกิดยังไม่ต้องไปคิดเผื่อถ้าเราไปคิดเผื่อปุ๊บทุกอย่างเลยจะเข้ามาสุ่มเฮาหมดเลยความเครียดสิ่งกดดันมาอย่างก็ตามปะหน้าไผก็อู้บ่ม่วนเจอหน้าไผกูจะบ่ม่วนทั้งที่ว่าเครียดนิดเดียวดังนั้นที่จะสร้างสุขคือตัวเก่าได้คือเราไม่เสพข่าวดูข่าวได้แต่ไม่เสพเราดูข่าวได้แต่เราไม่ติดอันนี้การดูข่าว
0: ครับ
1: 2การใช้ชีวิตร่วมกันแม้แต่การพูดจาเพียงเล็กน้อยคำพูดเป็นเหมือนใบมีดเป็นเหมือนมีด2คม
0: ครับ
1: ที่สามารถทำให้เรามีสุขก็ได้สามารถทำให้เรามีทุกข์ก็ได้พูดดีเป็นสีแก่ปากไม่หรอบทบาทถ้าพูดดีมีเป็นสีแก่ปากคำบางคำใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่มแต่คำบางคำไม่สามารถใช้ได้กับคนบางกลุ่มดังนั้นสิ่งที่จะเข้าหาผู้ใหญ่ก็ดีสิ่งที่จะอยู่นอกเหนือจากนั่นก็ดีเขาสามารถเข้าหากันได้แล้วก็ชี้แจงกันได้อู้กันได้ถ้าคนเรามีความสุขทุกอย่างมีความสุขเราเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีสิ่งที่ดีก็ย่อมจะเข้าหาตัวสิ่งที่ดีก็จะเข้าหาตัวดังนั้นอย่างก็ตามอันเนี้ยเชื่อถึงความดีเชื่อถึงความดีเพราะว่าความดีทำให้เรามีความสุขเราทำทุกอย่างเราทำทุกวันนี้มาได้ไปเบียดเบียนไผมาได้ไปรบกวนไผมาได้ไปว่าร้ายหรือกล่าวใส่โทษไผมาได้ไปยุเฮาคนนั้นตีคนนี้มาได้ไปเบียดเบียนต่างคนใหญ่คนโตหรือคนเล็กคนน้อยมาได้ทําให้คนอื่นมาเดือดร้อนเพราะเฮามีความสุขดังนั้นเราถามว่าเรามีความสุขอยู่ก่อนเราก็มีความสุขในส่วนที่เราทำเพราะสุขของคนเรามันเหมือนกันสุขของบางคนสุขของบางคนอยู่ได้เพราะเงินสุขของบางคนสุขของบางคนอยู่ได้เพราะงานสุขของบางคนอยู่ได้เพราะการละเล่นสุขของบางคนอยู่ได้เพราะการแสดงสุขของบางคนอยู่ได้เพราะการสรรสรรดังนั้นสุขของแต่ละคนเหมือนกันต่อคือบางคนมีเงินล้นฟ้าแต่บ่มีความสุขก็มีต่อคือบางคนมีเพื่อนฝูงมากมายแต่ก็ไม่มีความสุขก็มีถามว่าทำไมฝรั่งหลายๆคน ถึงหันหน้าเข้ามาศึกษาธรรมะทำไมต่างศาสนาถึงเข้ามาศึกษาธรรมะถึงเข้ามาเรียนสมาธิถึงเข้ามาเรียนพระไตรปิฎกทำไมถึงเข้ามาเรียนบาลีมากขึ้นเพราะอย่างเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจับต้องได
0: ้ครับ
1: มันจับต้องได้มันมองหันเป็นอนัตตาได้มันมองหันว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สัมผัสได้แล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถทำให้เงาหูได้รู้และเห็นได้ในการนั่งสมาธิบางคนนั่งสมาธิแล้วเกิดหยังจะถามละทำไมนั่งสมาธิแล้วเกิดหยังเราต้องถามปิ๊กว่าคนไทยเราเนี่ยทุกวันนี้บอกใครเข้าวัดคนไทยเขานะทุกวันนี้บอกใครเข้าวัด
0: เพราะ
1: หนึ่งกระแสสังคมโจมตีหนึ่งกระแสสังคมโจมตีสองวัดเป็นพุทธพาณิชย์มากเกินไปสามวัดแต่ละวัดเนี่ยมาได้เปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดังนั้นญาติโยมที่มาวัดเล็กๆก็พอว่าวัดนี้ไม่ได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมก็มาได้มาเจาะจงที่จะปฏิบัติธรรมที่นี่แต่ทั้งๆที่ว่าทุกวัดสามารถทำได้สามารถสั่งสอนญาติโยมได้สามารถชี้แนะให้ญาติโยมได้อยู่ที่ว่าญาติโยมจะตักตวงแต่ละวัดใดมากน้อยเพียงใดพอคำสอนของครูบาอาจารย์แต่ละคนเหมือนกันแต่จุดหมายคือตีเดียวกันชุดใหม่คือทำให้ไปนิพพานเหมือนกันคือปะมักมักในองค์8เหมือนกันคือปะเป็นอริยะไม่ได้เหมือนกันดังนั้นครูบาอาจารย์ในที่นี้ก็คือพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสก็ดีเป็นครูบาอาจารย์ในวัดนั้นๆก็ดีที่ว่าเปิดสมาธิแนะแล้วก็แนะแนวแล้วก็บอกวิธี
0: ค
1: ือใดแต่อยู่ที่ว่าวิธีปฏิบัติของแต่ละคนบ่เหมือนกันก็ที่ว่าถ้าไม่บ่เหมือนกันเพราะว่าบางสำนักการนั่งสมาธิยุบหนอพองหนอบางทีก็ยุบพองยุบพองบางทีก็พูดโทแค่คำกำหนดก็เหมือนกันแล้วแต่สามารถทำให้เขาไปถึงฝันได้สามารถทำให้ไปถึงฟังได้ก็คือจุดหมายเดียวกันแต่ต่างอ่ะมันอาจจะคนละเส้นแต่สามารถไปถึงจุดหมายเดียวกันได้ดังนั้นแต่ละวัดเปิ้นก็มีวิธีสอนของเปิ้นอย่างครูบาอาจารย์หลายท่านตีอยู่ในละปูนเป็นครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ท่านได้มีการปฏิบัติก็ดีสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีอย่างนี้เปิ่นก็ดึงศรัทธาในหมู่บ้านดึงศรัทธาในหมู่บ้านปฏิบัติเป็นอย่างแรกและศรัทธาข้างนอกเปิ่นหันเปิ่นก็ได้มาปฏิบัติตัวก็มีหลายวัดหลายวัดแต่ยังในชุมชนของบ้านไม่ยากเนี่ยเป็นชุมชนหาเช้ากินค่ำ ดังนั้นประชาชนที่จะเข้ามาวัดได้เนี่ยถ้าบ่เจ้ามืดก็ค่ำเลย
0: ครับในการงานแล้ว
1: หลังจากทำงานแล้วออกงานมาแล้วนี่กินเรื่องครอบครัวอย่างแล้วถึงจะมีมาพ่องหลัง5โมง6โมงก็มีมาพ่องแต่ก็ต้องดูว่ามาไปมาในที่นี้มันจะมากันเยอะแยะมันจะปามากันเยอะ 2-3 คนตู้อันนั้นได้ก็ตู้อันนี้ได้ก็อันนี้ถ้ามานั่งสมาธิบ่ได้ขอบำเพ็ญประโยชน์ได้ก็ขอความวัดเพื่อได้ก็ขอเพลเจ็ดถูเพื่อได้ก็เพราะว่าบ่ได้มานั่งสมาธิบ่ได้มาสวดมนต์อย่างน้อยขอมาทำความสะอาดวัดเพื่อได้ก็บางคนก็เป็นอย่างอ่านไป
0: ความสุขอย่างที่พระครูอู้ตะกี้นะครับในเรื่องของพูดดีเป็นสีแก่ปากอย่างบางคนอู้ไปแล้วบ่ได้กึดแต่ว่าคนฟังเนี่ยเปิ้นจำแล้วเปิ้นกึดไปเมินนี่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเนาะ
1: มีข้อเสียเพราะว่าทำให้บางคนถึงขั้นวิตกจริตได
0: ้
1: เพราะคำอู้เพียงไม่ขี่คำทำเมื่อคนไม่ดูหน้าดูตากันก็มีทำเมื่อคนถึงขั้นคิดสั้นก็มีทำเมื่อคนแบบแตกแยกกันก็มีทำเมื่อครอบครัวร้าวฉานกันก็มีเพราะคำพูดเพียงบักขี่คำเพราะว่าคำพูดเนี้ยเกิดจากการไม่ได้ตั้งใจก็ดีหรือว่าตั้งใจก็ดีเนี่ยมันเป็นวจีกรรมอันเนี้ยถือว่าบัจเจวกรรมที่เฮาบ่ฮู้ตัวเป็นกรรมที่ฮู้ตัวนะเพราะว่าหยังเพราะว่าคำพูดหลุดออกจากปากเราคือเรารู้ตัวครั้งทั้งที่เรามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพราะว่าเราพูดออกไปปุ๊บเนี่ยทำให้คนอื่นกึดนักทำให้คนอื่นเกิดวิตกจริตทำให้คนอื่นเกิดความกังวลในใจทำให้คนอื่นสูญเสียความเป็นตัวตนอันนี้คือเป็น เป็นวจีกรรมที่แรงแรงมากแรงแรงในที่นี้คืออย่างเพราะว่าการที่พูดโดยหลุดออกจากปากมาแล้วถือว่าเป็นการพิจารณาในคำพูดนั้นถึงแม้คุณบอกว่ามันได้ตั้งใจพูดหรือมันได้ตั้งใจกล่าวว่าแต่สิ่งที่คุณพูดออกมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณคิดมาแล้วคุณถึงพูดดังนั้นมันเป็นวจีกรรมเลยวจีกรรมในที่นี้ทำให้คนตกอยู่ในห่วงอบายทำให้คนบ่มีสุขดังนั้นถ้าเกิดทุกข์วจีกรรมของคุณก็จะแรงขึ้นอยู่ที่ว่าถ้าคุณทำให้เปิ้นถึงขั้นตายก็ทำให้วจีกรรมในตัวนี้ก็เข้าข่ายโดยการฆ่าคนด้วยบาเจตนาฆ่าคนด้วยบาเจตนาเพราะฆ่าคนด้วยคำพูดทำให้เปิ้นถึงเขาตายทำแล้วก็วจีกรรมตัวนี้ถ้าเกิดทำให้เปิ้นถึงขั้นวิตกจริตหรือทำให้เปิ้นเสียสติไปได้ทำให้เปิ้นมีความสุขกายสบายใจทำให้ครอบครัวเปิ้นแตกแยกกันนี่อันนั้นก็ถือว่าเป็นวจีกรรมที่รุนแรงเป็นกรรมที่คุณจะต้องได้พบได้ปะถ้ากรรมบัติจรวดกรรมบัตตามทันในจัดนี้จัดหน้าจะต้องหันผลชัดเจนเลยคุณจะเป็นผู้ที่ว่าคนอื่นจะบ่นับหน้าถือตาคุณจะเป็นผู้ที่ว่าคนอื่นจะบ่ฮื้อความยำเกรงคุณต้องให้คุณมีอำนาจวาสนาคุณมีเงินทองล้นฟ้าคนอื่นจะบ่หันหัวคุณเลยอันนี้กรรมที่เกิดจากคำพูด
0: แล้วเขามีวิธีโปรเทคป้องกันความรู้สึกของเขาจะได้ครับตัวครับ
1: ความรู้สึกของคนเรานั่นมันเป็นอะไรอย่างที่ร่อเล่นมาได
0: ้ยากเนาะ
1: แม่น
0: ครับ
1: ดังนั้นจะโปรเทคว่าคุณต้องยี่อันนี้อีเพื่อที่คือสบายใจแต่ละคนภูมิคุ้มกันมันไม่เท่ากันต้องบอกเราแต่ละคนภูมิคุ้มกันมันไม่เท่ากัน
0: แล้วแต
1: ่ดังนั้นเวลาเจอผลกระทบอะไรมาปุ๊บบางคนใช้เวลาแค่2วัน3วัน4วันบางคนใช้เวลาอาทิตย์2อาทิตย์บางคนใช้เวลาเดือน2เดือนหรือบางคนใช้เวลาเป็นปีดังนั้นการที่เราจะทำให้คนเรานั่นน่ะปิกมาเป็นปกติได้นั่นยากแต่ถ้าคนเรานั่นได้มีธรรมะอยู่ในใจได้มีการปฏิบัติอยู่ในใจได้มีสติอยู่ตลอดอยู่ในความแบบประมาทผาดพั่งคนเรานั่นก็จะฟื้นตัววุ้ย
0: ที่สำคัญคือทุกคำพูดที่เราจะออกมาต้องกึดก่อนอู้เน
1: า
0: ะ
1: แม่นคนเราเวลาจะอู้อย่างปุ๊บเนี่ยยังมาหนังอู้กับสองคนเนี่ยเราก็ต้องคิดกันละว่าเราจะมาพูดอย่างกันเราจะมาอู้อย่างกันเจอหน้ากันเราจะตักตายกันอย่างใดมันใจวายุมันได้ตักมาเป็นได้พ่องอันนี้อันนี้ก็ตักกันปกติแต่ถ้าบางคนมาถึงอันนี้อีกมันก็จะแตกกันไป
0: แม่น
1: ถ้าตักกันดีๆมันก็จะปะหน้ากันแล้วก็มันก็จะไปกันได้เหมือน
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลแล้วก็ได้อุจจารสนธรรมกับตุในเรื่องของความสุขของแต่ละคนเนาะที่วัดแห่งนี้ขอพระครูฝากนิดนึงครับว่ามีศาสนสถานอะไรอย่างแล้วก็กำลังปลูกสร้างอะไรอย่างที่จวนมาทำบุญที่นี่ได้ครับ
1: อ๋อศาสนสถานที่สำคัญของวัดตอนนี้ก็จะมีอุโบสถหลังนี
0: ้ค่ะ
1: อุโบสถหลังนี้ที่สร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีองค์เจดีย์องค์เจดีย์ตั้งหน้าองค์เจดีย์พระธาตุที่คุณใช้จำลองอันนี้ก็คือได้จำลองจากพระธาตุมาสัดส่วนนี่ก็พอเหมาะพองามแล้วก็ที่จะหลังจะสร้างนี่ก็เป็นพระเจ้าตนหลวง
0: ครับ
1: พระเจ้าตนหลวงนี่เป็นปางสมาธิขัดสมาธิเพชรหน้าตัก10เมตร
0: ใหญ่เหมือนกันนะ
1: ใหญ่อยู่10เมตรถ้าเป็นปางสมาธิหน้าตัก10เมตรนี่ถ้าอู้ถึงใหญ่นี่ก็ถ้าสร้างแล้วก็จะเป็นใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบนได
0: ้ครับ
1: เพราะถือว่าภาคเหนือตอนบนเขาเนี่ยปางสมาธิหน้าตา10เมตรเนี่ยจะบ่มีส่วนใหญ่จะเป็นมารวิชัยก็คือเหมือนองค์พระประธานเป็นมารวิชัยอันก็เป็นปางยืนปางนอนอันจะเป็นอย่างอี้แต่ถ้าเป็นปางคัสสมาธิเพชรและเป็นปางนั่งสมาธิเนี่ยจะหาได้น้อยเพราะบางคนเขาว่าสร้างพระยืนสร้างปางสมาธิทำไมมาสร้างปางมารวิชัยบางคนเขาว่าถ้าตู้นะมาสร้างปางมารวิชัยจะได้มารจะได้กลัวมารจะได้สะดุ้งกะมันจะได้อันนี้กะหลายอย่างอยู่เนาะยื้อจะมาสร้างเป็นผ้านอนถ้าผ้านอนนี่ก็ความสุขสบายก็จะเข้าตัวยังมาสร้างเขาว่าสิ่งที่อยากคือมีอยากคือสร้างเนี่ยก็คือเป็นปางสมาธิเพราะปางสมาธิเนี่ย เป็นปางตีองค์ใหญ่เนี่ยจะบ่ค่อยมีที่ไหนสร้างแต่ถ้าสร้างออกมาแล้วสร้างออกมาเสร็จแล้วถือว่าก็จะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบนและปางสมาธิเนี่ยมีความสำคัญก็คือเป็นปางตัดสรู้เป็นปางตัดสรู้ดังนั้นเวลาจะนั่งทำสมาธิจะนั่งภาวนาจะนั่งอย่างก็ตามคือเอาพระประธานเป็นหลักก็คือก็จะได้เกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพระก็เป็นปางสมาธิอยู่แล้วดังนั้นก็ถ้าจะเอาเป็นปางอื่นก็มาได้ที่นี่ได้คิดไปละว่าจะได้สร้างพระปางสมาธิแต่บัจจัยว่าความคิดของเจ้าวาดเนาะบัจจัยว่าความคิดของเจ้าวาดที่ว่าจะสร้างตั้งแต่แรกพอตั้งแต่แรกเลยมาอยู่จะสร้างเป็นพระฮาเมตตานะพระเจ้านางดินและเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่หน้าสถานที่นี้เนาะยกสูงแหมท่านขอยกสูงขึ้นแหมถ้าท่านยกสูงขึ้นเยอะการแผ่กุศลเวลากล่าวคำแผ่เมตตาแผ่อย่างแผ่กุศลแผ่อย่างมันจะได้ไปไกลเขาโอ้ยกสูงไปได้แล้วมันเหลือเนาะก่อนแรกก็อันยกสูงสัก5เมตรก็พอละหน้าตัก5เมตรแล้วก็แปลงองค์ลงมาแปลงฐานคุมเลย5เมตรจบก็ยังมีมาเข้าฝันแหมว่าบัดใจยังอันเนื้อท่านต้องยกขึ้นสูงแหมโอ้ถ้าสูงแหมก็จะป้นวิหารไกลเนาะสูงแหมก็สรุปแล้วองค์น้อยกับเอาท่านขอองค์ใหญ่แหมหน่อยเตอะถ้าองค์ใหญ่เนี่ยถ้าเวลาได้นั่งสมาธิเนี่ยอันนี้ส่งในการแพ้บุญแพ้อย่างมันจะแพ้ไปไกลเวลาถ้าจัดงานจัดอย่างก็ตามแต่ถ้าเกิดแขกไปไขมาทั้งสีทิศเนี่ยโยมทั้งหลายที่มาทั้งสีทิศมาร่วมกันถ้าเกิดมีงานวัดมาได้ทำอย่างกันก็ตามเนี่ยคือมันแพ้กุศลได้ไกลดังนั้นขอเป็นปางสมาธิกำแรกใจอย่าเป็นปางมารวิชัยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ออกแบบมาเลยถ้าได้หันแบบตั้งแต่แรกน่าจะเป็นปางมารวิชัยเลยตั้งแต่แรกเลยจนต้องมาแก้เป็นปางสมาธิ
0: วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสวัดไม่ยากดูดีแห่งนี้ที่ให้เกียรติสนทนาสารธรรมในวันนี้นะครับผมสาธุครับ
1: ครับสาธุครับ
0: คุณผู้ชมครับเราปิกมาพบกันใหม่ในรายการสารธรรมนำสุขกุ๊ดเจ้าตี 5 จนถึงตี 5 ครึ่งวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: โลกกลมกลมบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เราสามารถที่จะจัดการลำเลียงยาเสพติดได้นะครับในส่วนที่เป็นยาบ้ามี50ล้านเม็ด
2: ฉะนั้นผมจึงอยากเห็นประเทศนี้ได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยคำว่าบูรณาการ
3: สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธิ์นะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เองรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการจัดการกับปัญหายาเสพติดแต่แน่นอนครับเราจัดการมาทุกยุคทุกสมัยพยายามจะเอาผู้กระทำความผิดผู้ที่ค้ายาเสพติดดำเนินการทางกฎหมายพยายามจะยึดทรัพย์จับขังคุกแต่ว่าสุดท้ายแล้ววงจรนี้ไม่เคยหมดไปจากสังคมเราครับผู้เสพยาเองเดิมทีก็บอกว่าเสพแต่ไปๆมาๆก็กลายเป็นผู้ค้าวงจรแบบนี้แหละครับถ้าเราไม่สามารถเอาผู้เสพยากลับมาคืนสู่สังคมและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้เราจะไม่สามารถตัดวงจรนี้ได้แต่ว่าการตัดวงจรนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้าเราไม่ดำเนินการอย่างจริงจังและไม่ทำแบบเป็นองคาพยพหรือว่าบูรณาการร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ 3-4 ปีมานี้มีบุคคลท่านหนึ่งครับที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วก็พยายามสร้างเป็นรูปแบบในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสำเร็จและทำได้จริงๆด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณ สารามันครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษ

0: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือเราได้เห็นตัวอย่างจากที่อยู่ในพื้นที่ใน6อำเภอที่รับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนมันระบาดมากจริงๆแล้วติดครอบครัวหนึ่งเนี่ยเดือดร้อนทั้งตำบลอย่าว่าทั้งหมู่บ้านเลยมีกำนันบอกผมว่าเดือดร้อนทั้งอำเภอฉะนั้นเราเห็นเป็นปัญหาสำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
1: ้ดังนั้นท่านก็เลยจับเรื่องนี้มาหลายปีมาแล้ว
0: 3ปีกว่า2ปีที่เป็นผู้แทนยุคนั้นนะครับพอผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
1: ม
0: จะสู้เรื่องยาเสพติดไหมทุกคนมาสู้ก็มาร่วมมือกันนะครับเรามาร่วมมือทำหาวิธีการนะครับใน6อำเภอทีนี้เนี่ยพอผมทำลองผิดลองถูกทำไปเราได้เริ่มจากกระบวนการป้องกันแรกๆนี่ป้องกันทำไงเด็กจะไม่ไปเสพแล้วมันจะทำไงจะมาบำบัดมันยังไงสุดท้ายมารักษายังไง
1: ครับ
0: เพราะช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีพอมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติด
1: ครับ
0: ผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที่เขาเรียกว่าโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเสนอครม.
1: ครับ
0: ครม.ให้ความเห็นชอบผมรับผิดชอบงานยาเสพติดงบส่วนเขาเรียกว่างบตรวจราชการของรองนายกเนี่ยผมเอาไปทำยาเสพติดทั้ง17จังหวัดในภาคอีสานพักภูมิใจไทยที่ผมสังกัดอยู่เอาโครงการผมเนี่ยบรรจุในนโยบายพักบรรจุในนโยบายพักที่เห็นว่า1อำเภอ1ศูนย์บำบัดหลังจากนั้นก็ผมพอเป็นนโยบายพักภูมิใจไทยได้มาเป็นรัฐบาล
1: ก็ต้องขับเคลื่อนเรื่องนี
0: ้เอานโยบายพรรคมาเป็นนโยบายรัฐบาลวันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
1: คร
0: ับ ผมก็ได้มาเป็นประธานสภา
1: ฮะ
0: ทีนี้
1: ขับเคลื่อนยังไงตอนนี้
0: ขับเคลื่อนเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือหนึ่งป้องกันป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ำบำบัด
1: บำบัด
0: ครับป้องกันบำบัดรักษา
1: ไปส่งคืนกับสู่สังคม
0: ใช่แล้วก็ขบวนการปราบปรามสุดท้ายมิติที่สี่ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัติเนี่ยผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.อะไ
1: ร
0: มาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ
1: ่
0: แล้วก็ได้ข้อสรุปเสนอครม.เสนอรัฐบาลไปแล้วแล้วที่เราก็มาทำได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายเพราะเอิญช่วงนี้ก็มีเรื่องยาเสพติดมีข่าวว่าประเทศมีข่าวอย่างที่เราทราบข่าวเรื่องการขนเฮโรอีนเรื่องอะไรต่างๆเรื่องการทางผ่านของประเทศไทยผมเรียนงี้นะครับว่าเรื่องนี้นี่มันคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางแล้วก็เดินเต็มสูบเต็มกำลังทุกบทบาททั้งเป็นส.ส.ทั้งเป็นรองนายกทั้งเป็นประธานสภารัฐบาลเองตอนที่ผมไปเป็นรองนายกรัฐบาลก็เราก็ได้คุยกับหน่วยงานก็ให้ความสำคัญ
1: ค
0: ถึงผมจะออกจากรองนายกมาแล้ว
1: ก็ยังให้ความ
0: ส่วนราชการเขาก็เดินต
1: ่
0: อเดินต่อนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยเราเห็นการพูดการคำสั่งอะไรมามากแล้วยังไม่เห็นภาคปฏิบัติน
1: ั่นแหละครับกำลังจะบอกเลยว่าถ้าอยากจะลงรายละเอียดของแต่ละมิติ
0: ต้องไปดู
1: คุยกับใครฮะ
0: ต้องไปดูพื้นที่ต้องไปดูพื้นที
1: ่
0: ดูพื้นที่ในพื้นที่ผมไม่ว่าจะเป็นอำเภอลำปางมาศคูเมืองพุทธสงฆ์นาโพบ้านใหม่เนี่ยนะครับหนองหงเนี่ยไปดูเลย
1: นั่นคือต้นทางที่จัดการ
0: ที่เราทำมาแล้ว
1: จริงจัง
0: ที่เราทำมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยใน3ปีกว่าๆเนี่ยเราได้ลูกหลานเราคืน 3,000 กว่าคน 3,000 กว่าคนทีนี้ ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเริ่มทุกกระบวนการตั้งแต่ป้องกันตั้งแต่ฝึกอาชีพคืนทัศนะที่ดีทัศนคติที่ดีของประชาชนในชุมชนแล้วก็หน่วยงานบูรณาการถ้าไปดู
2: งั้นเอาอย่างนี้ครับท่านสมพลเกริ่นมาแล้วว่ามี4มิติเดี๋ยวเราจะลงไปยังพื้นที
0: ่
2: เพื่อไปดูรายละเอียดกับคนที่ทำจริงแล้วดูว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่ละกระบวนการมันสานต่อกันยังไงที่บอกว่าบูรณาการแล้วจะทำให้เกิดความสำเร็จได้จริงๆในรัฐบาลยุคนี้ที่เอาจริงเอาจังเป็นวาระแห่งชาติงั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมคร
0: ับเชิญเชิญเชิญท้าให้ไปพิสูจน์ท้าพิสูจน์จากของจริงครับ
2: ตามไปดูครับ
0: ในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ก็คือ1ก็คือประเพณีดีกิจภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด

0: ราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์ซึ่งในระหว่างการบำบัด16สัปดาห์นี้นะคะก็จะมีทั้งผู้นำอสม.นะคะในท้องถิ่นที่จะติดตาม
1: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะในกรณีที่เป็นเด็กเล็กมากคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
2: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันนะครับเรามาทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถสกัดกั้นยาเสพติดในหมู่บ้านได้เนี่ยเราจะลดดีมานด์ถ้าไม่มีดีมานด์เนี่ยผมเชื่อว่าความต้องการไม่มีความต้องการในหมู่บ้านยาเสพติดไม่มีทางที่จะเข้ามาได้ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ

0: หลังจากที่เราสร้างเกราะป้องกันและการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการพาคนที่เคยพลาดเข้าสู่วงจรยาเสพติดกลับคืนมาสู่สังคมครับเรื่องนี้สำเร็จไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สร้างความรู้ความเข้าใจไม่ใช่แค่ผู้ที่เคยพลาดนะครับแต่ว่าสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมครับเพื่อการกลับมาในครั้งนี้จะได้สำเร็จสักทีครับพูดถึงตัวประเด็นแยกสีผู้ป่วย อันนี้ก็มีผลตั้งแต่ต้นทางเลยว่า
1: ใช่ครับ
0: คนที่ติดยาเสพติดระดับเริ่มต้นระดับปานกลางระดับรุนแรงเราใช้วิธีการที่แตกต่าง
1: ใช่ครับคือเราก็จะคัดกรองตามแนวทางก็มีทั้งของกระทรวงแล้วก็แนวทางของไอ้โครงการที่เราทำก็จะแบ่งง่ายๆก็คือเขียวเหลืองแดงครับก็กลุ่มเหลืองก็จะมีเหลืองเข้มเหลืองอ่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ากลุ่มสีเขียวก็จะง่ายหน่อยพวกนี้ใช้แล้วไม่ค่อยติดก็ใช้ลักษณะการบำบัดอาจจะบำบัดในชุมชนก็ได้หรือว่าการไปเข้าค่ายที่ทำในชุมชนซึ่งตามโครงการรัฐศรัทธาก็จะทำโครงการ7วัน9วันเอาคนมาให้เรียนรู้พวกนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าไม่ได้ติดเยอะกลุ่มที่2คือเริ่มเสพติดละแล้วก็หรือว่าเสพหรือว่าติดเนี่ยพวกนี้จะยากหน่อยละอาจจะกลายเป็นสีเหลืองก็มีอย่างเช่นเริ่มมีการใช้ประจำใช้เสพประจำขาดไม่ได้บางคนก็จะเริ่มมีอาการทางจิตเวทด้วยแต่ว่าจะไม่รุนแรง
0: กลุ่มนี้7วัน9วันไม่พอ
1: จะไม่พอครับ
0: ต้องมีความเข้มข้นยังไงต่อฮะ
1: พวกนี้ก็ต้องส่งต่อเข้าระบบโรงพยาบาลโรงพยาบาลแต่เดิมก็จะมีระบบเขาเรียกว่าระบบผู้ป่วยนอกแต่ว่ามันยากมากตรงที่ต้องนัดเข้ามาทำกิจกรรมบ่อยๆซึ่งก็จะมีโอกาสที่เขาจะกลับไปเสพซ้ำสูงในบางรายเนี่ยเราก็จะส่งเข้าระบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าระบบ IMC เขาเรียกมินิทัญลักษ์ IMC ครับมินิทัญลักษ์ก็จะมีอยู่2แบบเขาเรียกว่ามินิทัพ IMC กับมินิทัญลักษ์ลองเทอร์มแคร
0: ์ต่างกันยังไงฮะ
1: คือเขาจะอย่างเช่นคนที่ป่วยมาช่วงแรกๆอย่างเช่นอาจจะมีการจิตเวทหูเขาหลอนได้ยินเสียงหูแว่วใช่ครับแล้วก็พวกนี้อาจจะต้องให้เขาเริ่มฟื้นฟูกลับมาก่อนที่อาจจะประมาณสัก7ถึง14วัน
0: ต้องอยู่ที่โรงพยาบาล
1: ใช่ครับโรงพยาบาลแล้วก็ให้ยารักษาพอเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะส่งต่อไปที่เรียกว่ามินิทัญลักษ์แบบ IMC คือพวกนี้จะอยู่ประมาณ28วันเริ่มค่อยๆฟื้นเขาขึ้นมาแล้วก็สอนให้เขาทำชีวิตประจำวันได้แล้วเขาก็โมดิเวชันให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเลิกยา
0: อ๋ออ
1: ันนี้พวกกลุ่ม IMC นะครับพอบางคนเนี่ยอาจจะคะแนนดีเลยหรือว่าคะแนนเริ่มสูงอย่างเช่นเขามีคะแนนประเมิน10ด้านนะครับเขาก็จะสามารถที่จะส่งคนไข้กลุ่มเนี้ยเข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าลองเทอมแคร
0: ์
1: คือจะดูแลนานขึ้นละประมาณ4เดือนเนี่ยครับเราก็จะเอาเขาเข้ามาสู่การบำบัดอย่างเช่นเรื่องของการประกอบอาชีพใช่ไหมเตรียมพร้อมชุมชนเตรียมพร้อมครอบครัวในการที่จะกลับเอาเขากลับไปคืนนี่ครับอันนี้คือระบบการรักษาในโรงพยาบาลต้องเข้าใจก่อนครับมันมีคนไข้ทั้งไม่ใช่เฉพาะคนไข้เสพยาอย่างเดียวเรามีคนไข้เบาหวานความดันโรคปอดบวมโรคปอดอักเสบทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่เต็มโรงพยาบาลไปหมดเลยลองคิดสภาพโรงพยาบาลชุมชนทีนี้ถ้าเกิดเราเอาคนไข้จิตคนไข้ที่มีเสพยาและมีอาการทางจิตเวชเข้าไปอยู่จะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเอะอะโวยวายเสียงดังแล้วก็ทำให้คนที่ควรจะได้พักผ่อนไม่ได้พักคร
0: ับ
2: มีหนักสุดก็ตอนนั้นก็เหตุเกิดประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะคนไข้ก็ถึงแม้ว่าเราจะมีการผูกมัดเขาไว้เพื่อความปลอดภัยแต่ว่ามันก็เอาไม่อยู่นะคะเขาก็จะสะบัดเตียงหักแล้วเขาก็จะลุกลากเตียงอ้อมตึกนะคะอ้อมตึกแล้วก็เอาไม้กั้นเตียงที่หักติดเขานะคะฟาดพัดลมฟาดหิ้งพระนะคะคือหักหมดเลยคนไข้กลุ่มนี้ฝั่งนี้ก็คือเขาต้องวิ่งหนีตายนะคะ
3: ในส่วนของโรงพยาบาลเราก็จะมีห้องแยกการมีห้องแยกก็คือแยกเพื่อความสะดวกแล้วก็ให้เป็นระบบในการบริหารจัดการตั้งแต่มีห้องแยกขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ญาติแล้วก็พยาบาลที่ดูแลค่ะก็อบอุ่นใจมากขึ้นค่ะ
1: ในขั้นตอนการและบำบัดรักษาทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนหนึ่งเขาต้องเรียกทางครอบครัวมาคุยอยู่แล้วจริงๆในกลไกไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามที่เขาทำได้ค่อนข้างดีอ่ะมันจะมีปัจจัยอยู่2ตัวที่เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือ1ก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า social support แล้วก็ family support ก็คือสังคมอ่ะดูแลแล้วก็ครอบครัวช่วยกันดูแล

0: นั่นคือการบำบัดรักษาที่ทุกคนจะช่วยทำให้เราได้บุคคลได้ครอบครัวได้คนรักได้คนที่มีศักยภาพคืนมานะครับและสิ่งเหล่านี้ความสำเร็จไม่ใช่สถิติทางตัวเลขที่สามารถทำได้ครับแต่ว่ามันคือความภาคภูมิใจและมันคือความรักและความศรัทธาที่ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้เพื่อเกิดประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริงครับ
1: ดีมากครับที่ทำให้ผมเป็นคนเก่าๆนะครับที่ไม่ยุ่งกับยาเสพติดดีครับทำงานทั่วไปแถวบ้านครับแล้วก็หาปูหาปลาขายครับมั่นใจเต็มร้อยครับที่จะไม่กลับไปยุ่งยาเสพติดอีกครับ
2: ฉันก็ดีใจที่ได้ลูกชายกลับมาคืนตอนนี้สบายใจ
3: แต่เบาหรือพ่วงหาเบาหรือพ่วงปรารถนาดี

0: ลุกขึ้นยืนบนขาเจ้าของเอาจมูกตัวเองหายใจไม่ต้องไปหายใจรวมผู้ใด
1: ดีใจที่ได้ลูกชายกลับมา

จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: ท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดจะได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป
3: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
4: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาภายในสมัยประชุมหน้าฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
6: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะว่าแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางว่าถ้ามันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษจำคุกเพื่อให้มันเหมาะสมกับการกระทำความผิดค่ะแต่การที่ไม่กำหนดอย่างนี้ค่ะมันทำให้ผู้บังคับใช้กฎหมายยากแก่การปฏิบัติงานค่ะ
7: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพถ้าเราตรวจปัสสาวะคนเสพยาเสพติดเนี่ยค่ะแล้วพบว่าเป็นปัสสาวะม่วงหรือมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายมันก็จะเข้าเหตุในการเข้าบำบัดรักษาได้แต่ในกรณีของการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษาตามมาตรา 1-4 เนี่ยค่ะมันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพ ข้าไปเข้าการบำบัดรักษากรณีแบบนี้ค่ะอาจจะต้องขออนุญาตว่าเพิ่มคำนิยามในส่วนของกรณีของการครอบครองเพื่อเสพที่จะเข้าในส่วนของมาตรา113กับ114ว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
8: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
3: เอาละครับได้เห็นมิติทั้ง4มิติแล้วว่าอ๋อมันต้องร้อยเรียงแบบนี้มันถึงจะไปสู่ความสำเร็จแต่นี่คือแนวทางการจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
9: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติก็คือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
3: มาม
9: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นในที่ผมก็เห็นรัฐบาลขณะนี้ก็มีความเอาจริงเอาจังแต่ว่าเราได้เดินไปแล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้เรามีคณะอย่างที่เคยคุยกันนะว
3: ่
9: าเรากำลังยกร่างกฎหมายฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
3: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดทุกนี้เนี่ย
9: ใช่ใช่ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดเงินจะมางบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่องตัวเองนะชาวบ้านบอกท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
3: มา
9: ช
3: ่
9: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี
3: ้ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
9: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
3: เราทำได้แน่นอนครับ
9: ทำได้ครับ
3: โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น. ถึง 23:00

สงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันทิชาสุภิธรรมค่ะ

0: เห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เช้านี้เจอกันในเช้าวันพุธที่30กันยายน2569นะคะอยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิฐาสถิตกุลค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: ข่าวเช้าของเราวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นถนนสายหลักหลายสายเนี่ยน้ำลดลงจนแห้งแล้วเหลือแค่บางจุดเท่านั้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คาดการณ์ว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถเคลียร์พื้นที่ให้ถนนหนทางที่เป็นสายหลักเนี่ยสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติภายใน2วันนี้นะคะ
0: ทุกพื้นที่นี่มักจะขีดเส้นใต้นะครับว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่ม
1: ค่ะใช่ค่ะส่วนพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบหนักอยู่ก็มี15เขตด้วยกันนะคะและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

0: ส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันสถานการณ์น้ำประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในที่ประชุมมีการอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำซึ่งเป็นคลองระบายน้ำหลากเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 1.6 แสนล้านบาทครับโครงการนี้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวครับแล้วก็เร่งรัดโครงการบางบานบางไทรเชื่อมระบบการระบายน้ำภาคกลางทีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 4,000 ล้านบาทไปเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2569โดยนำงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่วงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศทั้งนี้เกณฑ์การจัดสรรจะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามขั้นตอนที่หน่วยงานระดับพื้นที่เสนอขึ้นมานายกรัฐมนตรีระบุว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคพร้อมแต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามารับหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีในการดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้การประสานงานสั่งการและการแก้ไขปัญหามีความเป็นเอกภาพและครอบคลุมทุกหน่วยงานในนามของนายกรัฐมนตรีครับ
2: มาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทครับก็น่าจะเพียงพอในการให้การเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้แต่ทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกทม.มีการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางท่านยศชนันก็ดูภาคเหนือท่านรองศักดิ์ดูภาคอีสานท่านสุชาติชมกลิ่นดูภาคตะวันออกแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีตัวแทนของคณะมนตรีโดยมติคณะมนตรีเนี่ยนะครับคอยกำกับสั่งการประสานงานนะครับแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามของนายกมนตรีในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ด้วยความชัดเจนสั่งการได้ทุกหน่วยงาน
0: สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกนะคะด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยโครงการนี้จะเริ่มต้นในปี2570ใช้เวลา8ปีเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์พบความคุ้มค่าโดยสามารถลดความเสียหายได้ประมาณ 16,930 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางนอกจากนี้ก็ยังมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำในหน้าแล้งได้ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาทเมตรรวมทั้งยังมีคลองระบายน้ำที่สามารถเป็นช่องทางขนส่งสินค้าเกษตรได้อีกด้วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมได้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งจะเชื่อมโยง2ระบบเข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท่วมหนักแล้วก็ท่วมซ้ำซากด้วยนะคะโดยตามสัญญาเดิมเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จในปี2569ถึง2570 แต่เนื่องจากว่ามีความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่จึงต้องขยายเวลาไปอีกนะคะไปเป็นปี2572ซึ่งทางกรมชลประทานระบุว่าจะเสร็จในปี2571

0: นายเอกภพยังกล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและเมื่อมีการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนี่นะคะท่านนายกจัดทัพใหญ่ไว้เรียบร้อยว่ามีท่านใดรับผิดชอบพื้นที่ไหนบ้างถ้าหากว่ารัฐมนตรีเหล่านี้ลงพื้นที่ก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อให้มีการสั่งการและดำเนินการอย่างรวดเร็วซึ่งในการดำเนินการนั้นในหลายหน่วยงานที่ร่วมมือการทำงานหากมีข้อติดขัดในการสั่งการหรือว่าข้อติดขัดในการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็ให้หน่วยงานและรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีทำเรื่องรายงานถึงนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีก็จะใช้อำนาจในการดำเนินการต่อไป
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับล่าสุดก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ13อำเภอและก็ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 50,000 คนซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอผักไห่และอำเภอเสนาเน้นย้ำนะครับว่าให้อสม.ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่ได้รับผลกระทบ8หมู่บ้านรวม424ครัวเรือนมีกลุ่มเปราะบางก็คือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง665คนขณะที่อำเภอเสนาได้รับผลกระทบขยายวงกว้างถึง14ตำบล107หมู่บ้าน4ชุมชนรวมประมาณ 6,500 ครัวเรือนหรือ 18,000 คนคิดเป็นเกือบ 20% ของทั้งอำเภอมีกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลกว่า 22,000 คนโดยเฉพาะตำบลหัวเวียงเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 1,000 ครัวเรือนมีกลุ่มเปราะบางรวม 1,484 คนซึ่งต้องได้รับการดูแลให้เข้าถึงบริการสุขภาพโดยกระทรวงได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และภาคีเครือข่ายเข้าช่วยเหลือและก็มีอสม.เป็นกำลังหลักในการดูแลครับทางด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ4แห่งยังสามารถเปิดให้บริการได้คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเกิดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตะกูได้เปิดบริการชั้นที่2และเพิ่มจุดบริการชั่วคราวที่ริมถนนด้านหน้าขณะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานเพิ่มจุดบริการที่4แยกป้อมตำรวจแยกวัดกอไผ่นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนสะสมรวม 1,387 คนรวมทั้งได้เข้าประเมินสุขภาพจิตแล้ว19คนไม่พบภาวะเครียดระดับสูงเสี่ยงซึมเศร้าหรือว่าเสี่ยงฆ่าตัวตายตลอดจนให้การสนับสนุนยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำท่วมด้วยครับ
0: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและเส้นทางคมนาคมค่ะโดยเฉพาะถนนสว่างอารมณ์ทับทันเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงจนมวลน้ำบางส่วนไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมเน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแม้ว่าโดยรอบโรงพยาบาลเนี่ยน้ำยังท่วมสูงแต่ว่าเนี่ยนะคะทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงให้บริการผู้ป่วยอยู่แต่ว่าล่าสุดก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วนะ คะไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลทับทันแล้วก็โรงพยาบาลหนองฉางเพื่อความปลอดภัยและให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ร่วมประชุมกับนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังจุดปลอดภัยเป็นลำดับแรกและมอบหมายภารกิจด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงตามความเดือดร้อนนอกจากนี้ได้กำชับให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อประสานการดูแลประชาชนทั้งด้านอาหารน้ำดื่มสะอาดและการช่วยเหลือในด้านต่างๆรวมถึงเตรียมแผนฟื้นฟูที่จะต้องดำเนินการภายหลังจากที่น้ำลดลงแล้วนะคะพร้อมให้ประชาชนพร้อมให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ต่อกันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองได้เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดมหาธาตุในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเหตุการณ์นี้ส่งผลให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบครับซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมมอบถุงยางชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้วยครับนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒน์นิติกาญจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนางสาวกุลวลีนุชอมรปดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต1ร่วมกันลงพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดมหาธาตุเขตเทศบาลเมืองราชบุรีที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัยโดยยืนยันว่ารัฐบาลมีความห่วงใยและไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตั้งโรงครัวช่วยเหลือว่าพรรคภูมิใจไทยได้ตั้งครัวภูมิใจไทยเพื่อแจกจ่ายข้าวกล่องให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดราชบุรีวันละ 10,000 กล่องจนกว่าน้ำจะลดลงโดยสามารถติดต่อขอรับได้ผ่านกู้ภัยตลาดสีเมืองหรือที่ว่าการอำเภอสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีล่าสุดพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองได้เพิ่มสูงขึ้นและล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดมหาธาตุซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรีทหารรวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิประชานุกูลราชบุรีได้เร่งลงพื้นที่ลุยน้ำเข้าช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของที่มีค่าขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกยังต้องเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดเพราะว่ายังมีมวลน้ำไหลเข้ามาที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จำนวนมากทำให้จำเป็นต้องเร่งการระบายน้ำโดยน้ำทั้งหมดจะไหลไปรวมที่เขื่อนแม่กลองซึ่งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้ก็มีการย้ำเตือนนะครับว่าขอให้ประชาชนในพื้นที่ราบลุ่มและริมตลิ่งรีบขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงสุดในช่วงวันที่1-2ตุลาคมนี้ก่อนที่จะทยอยลดลงส่วนบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยขอให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับ
0: ค่ะชาวจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีช่วงนี้ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ยกของขึ้นที่สูงเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านราชบุรีเนี่ยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำเพิ่มนะคะและสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงแบบนี้ก็ทำให้ช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและแผนเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดราชบุรีมีการสั่งระดมกำลังวางแนวกระสอบทรายป้องกันเขตเศรษฐกิจด้วยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมหารือถึงแผนเผชิญเหตุรับมือมวลน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโดยทางจังหวัดได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการบูรณาการข้อมูลและควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนราชประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งก็พบว่าส่วนราชการและประชาชนได้ร่วมกันกรอกทรายใส่กระสอบเนี่ยนะคะเพื่อที่จะสร้างแนวคันกั้นน้ำตลอดแนวเขื่อนระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตรเพื่อป้องกันมวลน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลขณะที่ชุมชนริมน้ำบ้านเรือนและห้างร้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างก็ตื่นตัวและเร่งเสริมแนวป้องกันหน้าอาคารอย่างแน่นหนาโดยมีเทคนิคการวางกระสอบทรายที่ถูกต้องมาปรับใช้มีการนำเอาแผ่นพลาสติกหนามาปูรองพื้นแล้วก็คลุมทับแนวกระสอบทรายด้านที่ปะทะน้ำเพื่ออุดรอยรั่วซึมตามช่องว่างระหว่างกระสอบจัดเรียงกระสอบทรายแบบสลับฟันปลานะคะเพื่อให้โครงสร้างกำแพงนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำได้ดีขึ้นรวมถึงมีการวางกระสอบทรายปิดกั้นบริเวณแนวประตูหน้าต่างบานต่ำและท่อระบายน้ำก่อให้สูงกว่าระดับน้ำที่กรมชลประทานคาดการไว้เพื่อป้องกันน้ำผุดหรือว่าไหลซึมเข้าสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็สินค้าภายในร้านคือก็เรียกว่าเป็นการถอดบทเรียนจากที่ผ่านมานะคะเคยท่วมปีนี้ก็มีการเตรียมรับมือกันเข้มข้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวชื่นชมแผนเผชิญเหตุของจังหวัดราชบุรีที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนสามารถบูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วนได้อย่างเต็มกำลังปัจจุบันการวางแนวกระสอบทรายป้องกันในพื้นที่เสี่ยงดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยเนี่ยนะคะชาวบ้านคนในชุมชนก็มาช่วยกันแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทางจังหวัดก็ยังเตรียมศูนย์อพยพเพื่อรองรับประชาชนแล้วกว่า100แห่งพร้อมแจ้งเตือนประชาชนต่อเนื่อง
1: ส่วนความคืบหน้าของแผนการระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งเป็นปลายทางของน้ำจากภาคกลางก่อนที่จะลงสู่อ่าวไทยครับท่านรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปสั่งการให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำอีก1ตัวแล้วก็เปิดทำงาน24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเร่งการระบายน้ำให้ได้6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันในการรองรับปริมาณน้ำจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มวลน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือรวมถึงฝนระลอกใหม่ที่คาดการณ์กันว่า5ถึง10ตุลาคมนี้จะเจอกันครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการสำรวจปริมาณน้ำพร้อมสั่งการให้เพิ่มกำลังการผันน้ำสู่ทะเลอ่าวไทยโดยสั่งการให้เปิดใช้เครื่องสูบน้ำจากปัจจุบันเปิดใช้งานจำนวน2ตัวให้เปิดเพิ่มเป็น3ตัวตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสูบน้ำให้ได้วันละ 6,480,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยการระบายน้ำจากคลองลาดพร้าวขออภัยครับคลองลาดกระบังสำโรงและรอบสนามบินสุวรรณภูมิให้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มการดำเนินการได้ภายในวันนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าปัจจุบันในพื้นที่ของอำเภอบางเสาธงอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวนกว่า 200,000 ครัวเรือนส่วนใหญ่นั้นเป็นบ้านจัดสรรบ้านริมคลองหมู่บ้านเก่าตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้น้ำได้ท่วมขังเริ่มมีการเน่าเสียจึงจำเป็นต้องเร่งการระบายและก็สูบออกอย่างเร่งด่วนคาดว่าใช้เวลาในการระบายไม่ต่ำกว่า10วันซึ่งได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมพร้อมวางแผนการผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและก็ปรับแผนสำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยซึ่งยังคงรอการระบายน้ำออกจากพื้นที่จากเดิมเนี่ยมีการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกทุกวันนะครับให้เพิ่มการแจกถุงยังชีพเป็นข้าวสารอาหารเพิ่มเติมเพียงพอต่อการบริโภคทุกสามวันจนกว่าสถานการณ์การระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะน้ำในโซนภาคเหนือที่จะไหลลงมาภาคกลางนะคะรวมถึงน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายจุดไหนแล้วบ้างแล้วมีมาตรการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือน้ำเหนือต่อเนื่องยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:29 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะมาเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นกันค่ะ6จังหวัดนะคะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.ออกประกาศเตือนต้องเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะมีจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังนะคะเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิมแล้วก็มีน้ำจากลุ่มน้ำสแกกรังไหลมาสมทบค่ะโดยสทช.ได้ติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 1,800 ถึง 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้ใช้พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้โดยนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานรวมประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี P7A อำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มขึ้นจาก700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณผู้ชมและที่สำคัญน้ำจากลุ่มน้ำสแกกรังก็ไหลมาสมทบเพิ่มเติมทำให้มีน้ำไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างรวดเร็วมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของลุ่มน้ำดังนั้นเพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 20-30 เซนติเมตรนะคะก็เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันไปอีก 20-30 เซนติเมตรสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง6จังหวัดมีดังนี้ค่ะคุณผู้ชมชัยนาทที่อำเภอสัพยาจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภอพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภออินบุรีอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือแล้วก็ได้รับผลกระทบก็คือที่อ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญและต่อเนื่องมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรได้รับผลกระทบนะคะจังหวัดปทุมธานีฝั่งอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดค่ะซึ่ง3อำเภอนี้ตอนนี้ก็ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็น้ำในลำน้ำต่างๆรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายน้ำและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักและเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเขาจะได้เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ขึ้น
1: พูดถึงการประกาศสาธารณภัยกลับมาที่กรุงเทพมหานครกันสักหน่อยนะครับสถานการณ์นั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดก็มีการประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยน้ำท่วม21เขตด้วยกันแต่ว่าอยู่29เขตครับโดยในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่ที่15เขตซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักพร้อมกับติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงบึงหนองบอนครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวานนี้ในพื้นที่ไม่มีฝนตกประกอบกับการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีระดับน้ำที่ท่วมขังเริ่มคลี่คลายทั้งที่หมู่บ้านจินนาเขตพื้นที่ใกล้คลองเปรมประชากรย่านลาดพร้าวรวมถึงคลองแสนแสบสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแต่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดพร้าวขออภัยครับลาดกระบัง เนื่องจากคลองประเวศบุรีรมย์มีระยะทางยาวและคดเคี้ยวทำให้การระบายน้ำต้องใช้เวลาคาดว่าหากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่ภายใน2วันนี้ถนนสายหลักจะกลับเข้ามาสัญจรได้ตามปกติ 90% ครับส่วนชุมชนใหญ่ที่เป็นแอ่งกระทะคาดว่าใช้เวลาประมาณ7วันด้วยกันส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นในพื้นที่ของคลองจันทน์ลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำหรับความช่วยเหลือและอาหารตอนนี้มีเพียงพอโดยจะมีการกระจายความช่วยเหลือส่วนนี้ไปยังพื้นที่อื่นที่คนยังคิดไม่ถึงอย่างเช่นคลองสามวาสะพานสูงแล้วก็ช่วงค่ำเมื่อวานที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยฮะท่านลงพื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน4เขตบึงกลุ่มไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 2,000 หลังคาเรือนโดยปัจจุบันระดับน้ำลดลงประมาณ20เซนติเมตรโดยระหว่างที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ก็แน่นอนมีการพูดคุยและให้กำลังใจประชาชนพร้อมกับอำนวยความสะดวกโดยรับประชาชนไปส่งภายในหมู่บ้านเนื่องจากตอนนี้รถขนาดเล็กยังสัญจรได้ไม่สะดวกพร้อมกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่เคหะคลองจันทน์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงมากส่งผลให้การระบายน้ำทำได้ดีขึ้นและหากว่าระดับน้ำในคลองลดลงอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่คลองจันทน์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับ
0: ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยประกาศปลดล็อกพื้นที่พ้นวิกฤตแล้ว21เขตเช่นคลองเตยคลองสานจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยขณะที่อีก29เขตยังคงสถานะพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาได้แก่เขตคลองสามวาคันนายาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดบึงกลุ่มประเวศพญาไทพระโขนงมีนบุรีราชเทวีลาดกระบังวังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมเขตหนองจอกหลักสี่และเขตห้วยขวางโดยแบ่งตามระดับความรุนแรงของผลกระทบดังนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับสูงรวม15เขตส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่แนวรับน้ำและพื้นที่โซนตะวันออกไปจนถึงตอนเหนือของกรุงเทพอย่างบางกะปิลาดกระบังสายไหมเนี่ยนะคะก็ยังได้รับผลกระทบรุนแรงอยู่แล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่แบ่งออกมาก็คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางมีทั้งหมด14เขตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตในพื้นที่ที่ยังคงเป็นเขตประสบสาธารณภัยทั้ง29เขตเดินหน้าบูรณาการความช่วยเหลือแล้วก็เร่งระบายน้ำตกค้างและสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาประชาชนทางด้านนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงการจัดการปัญหาเร่งด่วนโดยสำนักเทศกิจได้ร่วมกับตำรวจเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรบริเวณถนนเพชรบุรีและคลองตันเพื่อเปิดเส้นทางการสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันนี้ค่ะส่วนการบริหารจัดการขยะทางกรุงเทพมหานครได้ใช้ระบบจับคู่ระหว่าง50สำนักงานเขตโดยเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบก็จะส่งกำลังคนส่งรถและอุปกรณ์เข้าไปช่วยสนับสนุนเขตที่ประสบภัยอย่างในพื้นที่บริเวณเขตหลัก4ก็จะมีเขตดินแดงและสาทรเข้าไปช่วยเหลือโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการขณะเดียวกันสำนักอนามัยยังได้เข้าตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยในศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งให้ทุกเขตสำรวจพื้นที่ที่น้ำแห้งเพื่อที่จะได้เข้าฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังนะครับไปเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เป็นการเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและอาหารสุกใหม่ที่นำไป ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและอยู่ในพื้นที่นอกจากนั้นยังมีน้ำดื่มยานมผงเด็กแล้วก็สิ่งของจำเป็นด้วยนะครับเพื่อเข้าไปมอบให้กับพี่น้องในชุมชนและได้รับความเดือดร้อนครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านลงพื้นที่พร้อมด้วยดร.ระวีวานภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้มีการพูดคุยกับประชาชนโดยตรงรับฟังปัญหาและสอบถามถึงสิ่งที่ยังขาดแคลนเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงโดยพบว่ายังมีความต้องการน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคยาแก้ท้องเสียยาทาแก้น้ำกัดเท้าแผ่นเพิร์สสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและนมผงสำหรับเด็กรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งน้ำท่วมขังและไม่สามารถเดินทางออกจากชุมชนได้นายสุชาติกล่าวว่าการช่วยเหลือต้องเริ่มจากการลงพื้นที่ไปเห็นสถานการณ์จริงและรับฟังประชาชนว่าเดือดร้อนและขาดสิ่งใดเพื่อให้ทศ.เข้าไปช่วยได้ตรงจุดโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกนอกชุมชนได้ซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องย้ำว่าความช่วยเหลือไม่ใช่แค่นำสิ่งของเอาไปวางไว้ที่จุดพักแต่ว่าต้องลำเลียงต่อเข้าไปถึงชุมชนให้ถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆนอกจากนี้ทศ.ได้ระดมกำลังจากทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งเรือรถครัวสนามเจ้าหน้าที่ภาคสนามน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนภารกิจรับส่งผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางออกไปรับการรักษาโดยเมื่อวานนี้สามารถส่งผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยการฟอกไตแล้ว27คนและยังคงดูแลผู้ป่วยและประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะก็น้ำใจ
2: เรามีแพ็ครถฉุกเฉินอยู่ที่ศูนย์ราชกระบังเนี่ยวันนี้เราส่งไป27รายไปฟอกไตที่ต้องเข้าคิวฟอกไตเราไป27รายวันนี้ที่เราไปช่วยเขานะฮะแล้วก็พวกที่เกิดเหตุการณ์ที่แบบอาจจะวิตกกังวลต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจะเข้าไปคุยกับเขานะฮะแล้วก็เด็กๆลูกเด็กแดงๆเนี่ยเราก็พยายามซื้อขนมซื้ออะไรมาฝากเขาเสื้อผ้าเสื้อผ้าให้เขาได้เปลี่ยนคือเขามีที่อาบน้ำอยู่แล้วมีที่นอนพัดลมไม่มีเราก็ซื้อเติมให้นมผงไม่มีเราก็ไปหามาให้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเติมให้เขาร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังบอกว่าในระยะต่อไปทศจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่และความต้องการของประชาชนมาปรับแผนให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นทั้งการส่งอาหารและน้ำดื่มการลำเลียงสิ่งของจำเป็นทางเรือการรับส่งผู้ป่วยและการดูแลกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันเมื่อระดับน้ำลดลงจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับ
0: ค่ะพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็บางกะปิคลองจันทน์นี่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงอยู่นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีปัญหาเรื่องของการเร่งระบายน้ำนะคะก็ต้องรอให้น้ำในคลองแสนแสบต่างๆเนี่ยมันลดลงไปนะคะสถานการณ์ถึงจะดีขึ้นนอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่ไปแล้วเมื่อวานนี้ก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงสภากาชาติไทยนะคะที่ลงพื้นที่เอาสิ่งของอาหารน้ำดื่มน้ำสะอาดแล้วก็ของใช้จำเป็นเนี่ยไปมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เดี๋ยวมีบรรยากาศให้ติดตามกันต่อเนื่องแต่ว่ามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดก็ได้ออกมาอธิบายข้อเท็จจริงแล้วนะคะยืนยันว่าเป็นการหารือเพื่อขอชะลอการระบายน้ำเพียงชั่วคราวหวังจะช่วยลดผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็ย้ำว่าพร้อมน้อมรับทุกข้อคิดเห็นค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครนายกนะคะไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อได้รับรายงานว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ที่ 97% จึงได้สอบถามผู้อำนวยการเขื่อนว่าสามารถชะลอหรือปิดการปล่อยน้ำชั่วคราวได้หรือไม่ซึ่งเจตนารมณ์ที่แท้จริงก็คือการพยายามช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากว่าขณะนั้นระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนสูงประมาณ30เซนติเมตรหากสามารถชะลอการปล่อยน้ำจากเขื่อนได้จะช่วยรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงขึ้นไปอีก ซึ่งทางผู้อำนวยการเขื่อนก็ประเมินแล้วว่าสามารถปิดได้เป็นเวลา2ชั่วโมงโดยไม่ได้เป็นการสั่งปิดถาวรจนเสี่ยงต่อการเกิดเขื่อนแตกตามที่ถูกวิจารณ์และหลังจากเดินทางกลับเพียงไม่นานทางเขื่อนก็ดำเนินการเปิดระบายน้ำตามปกตินอกจากนี้ก็ยังระบุว่าการทำงานในวันดังกล่าวเป็นการหารือและตกลงร่วมกันของทุกหน่วยงานหน้างานไม่ได้เป็นการสั่งการอย่างเด็ดขาดแต่ว่าการนำเสนอข่าวอาจใช้พาดหัวที่รุนแรงจนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าพร้อมน้อมรับความผิดและคำวิจารณ์ทั้งหมดด้วยขอขอบคุณนักวิชาการที่ออกมาวิเคราะห์ข้อมูลและหวังว่าการวิเคราะห์วิจารณ์เหล่านั้นจะคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอบางปลาม้าแล้วก็อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับโดยเร่งสรุปแนวทางในการขอผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำทางตอนเหนือเพื่อที่จะช่วยกระจายมวลน้ำในพื้นที่ตอนล่างครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมร่วมกับนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายสรชัดจุจิตขออภัยครับนายสรชัดสุจิตและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทั้ง10อำเภอติดตามและแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำหลากล้นตลิ่งในพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าเนื่องจากพื้นที่ตอนใต้ของประตูระบายน้ำประตูน้ำโพพระยาต้องรับมวลน้ำทั้งน้ำเหนือและน้ำไซฟลูมหาศาลจากฝนทางทิศตะวันตกจนทำให้ปริมาณน้ำสะสมเกินกว่า2เท่าของความจุลำน้ำท่าจีนในขณะที่เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเกือบเต็มศักยภาพจึงมีแนวทางการขอผ่านน้ำเข้าทุ่งรับน้ำทางตอนเหนือที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเพื่อที่จะช่วยกระจายมวลน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตอนล่างก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่จังหวัดนครปฐมโดยทุกหน่วยงานได้ระดมกำลังป้องกันพื้นที่สำคัญและเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะการเร่งปกป้องโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17และโรงพยาบาล2พี่น้องไม่ได้รับผลกระทบครับตอนนี้ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนจำนวน9อำเภอ2เทศบาลเมือง91ตำบล35ชุมชน667หมู่บ้าน 18,987 ครัวเรือน 54,064 คนบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 19,745 หลังนาข้าวได้รับผลกระทบ 118,24 ไร่พืชไร่พืชสวน 13,223 ไร่บ่อกุ้ง208บ่อบ่อปลา436บ่อถนน32สายมีสถานที่สาธารณะได้รับผลกระทบได้แก่วัด57แห่งและโรงเรียน15แห่งจะเห็นได้ว่าพื้นที่นั้นครอบคลุมความเสียหายเยอะมากนะครับด
0: ัง
1: นั้นความช่วยเหลือจึงเริ่มต้นจากทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านวราวุฒิจึงได้ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่นั่นเองครับ
0: มาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะคะอย่างจังหวัดระยองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะจนต้องมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแกลงนะคะที่ถูกน้ำท่วมหนักตอนนี้พร้อมยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกยังมีความปลอดภัยแล้วก็มีการสั่งเร่งช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาค่ะนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยพลเรือตรีทวีศักดิ์ทองนำรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1และคณะร่วมบินสำรวจสถานการณ์และความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองระยองอำเภอแกลงและอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่า เขาจุกเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะเป็นวงกว้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองระบุว่าการบินสำรวจครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และประเมินความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำเนื่องจากมีความกังวลเรื่องมวลน้ำจากพื้นที่ด้านบนโดยยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานมีความปลอดภัยมั่นคงและแข็งแรงพร้อมขอให้ประชาชนคลายความกังวลขณะที่ข้อมูลเรดาร์ฝนไม่พบฝนเพิ่มเติมในพื้นที่ระยองหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำก็มีแนวโน้มลดลงและสถานการณ์ก็จะทยอยเข้าสู่ภาวะปกติจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนเพื่อเยี่ยมประชาชนและติดตามการช่วยเหลือโดยระหว่างลงพื้นที่ก็ได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาพร้อมกำชับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดูแลประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอยู่ในศูนย์พักพิงให้ดูแลทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันได้เตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลต้นไม้และสิ่งกีดขวางรวมถึงซากสัตว์เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยและเร่งให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายวราคมมั่งคั่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านทะเลน้อยเล่าให้ฟังบอกว่าระดับน้ำลดลงเล็กน้อยจากวันก่อนถ้าหากว่าไม่มีน้ำจากพื้นที่ด้านบนไหลลงมาเพิ่มก็คาดว่าระดับน้ำจะลดลงมากขึ้นในช่วงกลางคืนโดยหมู่ที่6เป็นพื้นที่รับน้ำตอนบนตอนปลายของอำเภอน้ำจากพื้นที่ด้านบนเนี่ยจะไหลมารวมกันก่อนระบายออกสู่ทะเลก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำเป็นอย่างมากขณะนี้มีหน่วยงานราชการนำอาหารแห้งและข้าวกล่องเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะขณะที่ทางวัดเองก็มีการจัดตั้งศูนย์ประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบค่ะ
1: ทางด้านนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทครับลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อสำรวจความเสียหายของคันคลองส่งน้ำบริเวณหมู่ที่2บ้านทุ่งโป่งและก็คันคลองส่งน้ำหมู่ที่13ตำบลวังตะเกียนอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทครับจากนั้นก็เดินทางไปยังหมู่ที่5ตำบลหนองมะโมงอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทไปเพื่อที่จะเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประกอบไปด้วยตำบลหนองมะโมงวังตะเกียนสะพานหินและกุดจอกรวม29หมู่บ้าน142ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน426คนมีพื้นที่ทำการเกษตรได้รับผลกระทบจำนวน 7,199 ไร่นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะลงพื้นที่ไปที่ตำบลหลุมรังอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยังชีพน้ำดื่มและอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่และยังได้เยี่ยมครัวกลางพร้อมมอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารในการจัดเตรียมเสบียงในการแจกจ่ายสู่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อีกด้วยครับ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อโดยเฉพาะบรรยากาศของการช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจที่หลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลากหลายพื้นที่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

ังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:54 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันนะคะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตมีคนเดือดร้อนเราก็จะเห็นน้ำใจคนไทยนี่แหละค่ะหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่หลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้อย่างสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยทำหน้าที่อำนวยการประสานงานและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการดำเนินงานประกอบด้วยการจัดกำลังอาสาสมัครกาชาดร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยทีมวอลเนเทียร์แชมเปี้ยนและมูลนิธิศูนย์บรรเทาสาธารณภัยภูมินลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานการสนับสนุนเรือจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเข้าถึงพื้นที่และปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ได้นำคณะอาสาสมัครกาชาดและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคหะคลองจันทน์ไปแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงสนับสนุนการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมทั้งระดมกำลังอาสาสมัครกาชาดช่วยขนย้ายและกระจายน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวดและอาหารจำนวน 5,000 ชุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวงเขตประเวศและพื้นที่ใกล้เคียงขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้อาสาสมัครกาชาดการนำเยาวชนเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านงานมนุษยธรรมและจัดกำลังอาสาสมัครร่วมสนับสนุนภารกิจแจกจ่ายอาหารกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหารถสุขาเคลื่อนที่สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษารองรับความต้องการของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งเดินหน้าสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักมนุษยธรรมของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: กระทรวงคมนาคมเร่งส่งเครื่องจักรช่วยพื้นที่ประสบภัยนะครับพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ของอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการขณะที่ทอสลงพื้นที่เขตบางกะปิไปมอบถุงยางชีพ300ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแนวกั้นน้ำแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับพร้อมสั่งการให้แขวงทางหลวงสมุทรปราการนำ

0: เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็จัดถุงยางชีพ100ชุดมอบให้กับองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนได้ที่ได้รับผลกระทบครับด้านนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอส.พร้อมกับคณะก็ได้ลงพื้นที่กับกองทัพภาคที่1ไปที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิชุมชนแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครไปมอบถุงยางชีพ300ชุดให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็ส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายครับ
1: ด้านภาคเอกชนอย่างบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนได้สานต่อภารกิจ Gulf Care ส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยค่ะโดยนำอาหารปรุงสุก 16,000 กล่องมอบผ่านกรุงเทพมหานครเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่นายสิตมนรัตนาวดีผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนพร้อมด้วยทีมงาน Gulf อาสาร่วมส่งมอบอาหารปรุงสุกวันละ 2,000 กล่องรวมทั้งสิ้น 16,000 กล่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องโดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบนายสิตมนกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพอย่างต่อเนื่องรับรู้และเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยทางบริษัท Gulf และ Gulf ทีม Gulf อาสาได้ร่วมกันจัดทำถุงยางชีพพร้อมจัดหาน้ำดื่มเพื่อส่งมอบให้กรุงเทพมหานครนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมขอกำลังใจไปยังประชาชนทุกคนที่กำลังเผชิญนะส่งมอบกำลังใจให้กับประชาชนทุกคนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมและก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วโดยก่อนหน้านี้ค่ะทีมกราฟอาสาได้ร่วมกันจัดทำและส่งมอบถุงยางชีพภายใต้โครงการกราฟแคร์ส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยจำนวนกว่า650ชุดภายในบรรจุสิ่งของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นนมกล่องอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและยาสามัญประจำบ้านพร้อมน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวดให้แก่ทางกรุงเทพมหานครนำไปแจกจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
0: ตอนนี้หลายธนาคารเร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับหวังที่จะช่วยลดภาระหนี้แล้วก็ไปเติมสภาพคล่องให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถฟื้นฟูธุรกิจแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเช้านี้เรารวบรวมมาให้แล้วนะครับเริ่มกันที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับออกมาตรการช่วยทั้งสินเชื่อบุคคลบ้านแล้วก็ SME รายย่อยด้วยการลดค่างวดสูงสุด6เดือนหรือพักเงินต้นสูงสุด3เดือนขณะที่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME พักเงินต้นได้นานสูงสุด6เดือนส่วนกรุงศรีออโต้พักค่างวดสูงสุด3เดือนและบัตรเครดิตกับสินเชื่อบุคคลพักชำระหนี้ได้สูงสุด3รอบบัญชีครับธนาคารไทยพาณิชย์พักเงินต้นสูงสุด3เดือนสำหรับสินเชื่อบ้านรถยนต์และก็สินเชื่อธุรกิจขณะที่ลูกค้า SME พักเงินต้นได้สูงสุด6เดือนหรือพักทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยสูงสุด3เดือนพร้อมเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวได้สูงสุด 20% ของวงเงินเดิมหรือไม่เกิน10ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อซ่อมบ้านดอกเบี้ย 0% ช่วง 1-3 เดือนแรกแล้วก็สินเชื่อสำหรับ SME เพื่อซ่อมหรือว่าซื้อทรัพย์สินทดแทนวงเงินสูงสุด10ล้านบาทดอกเบี้ย 4% ใน2ปีแรกTTB ครับออกมาตรการตั้งหลักช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยสินเชื่อบ้านพักเงินต้น3เดือนหรือขอวงเงินเพิ่มเพื่อซ่อมบ้านดอกเบี้ย 0% นั้น2เดือนครับขณะที่สินเชื่อรถพักค่างวดสูงสุด3เดือนสินเชื่อบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตพักหนี้ได้3รอบบัญชีส่วนสินเชื่อธุรกิจแล้วก็ SME พักเงินต้นหรือขยายเวลาชำระสูงสุด6เดือนสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ถึง31ธันวาคม2569นะครับปิดท้ายที่ธนาคารไทยเครดิตพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยสูงสุด2เดือนสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมมาตรการได้ถึงวันที่7พฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่อื่นๆสามารถขอความช่วยเหลือได้ภายใน